0: ฐานนอนนี้เนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกของเราแล้วก็หลับตานึกแล้วก็พยายามพอทำใจสบายแล้วเราก็เอามือมาประสานกันมาอธิษฐานระหว่างกลางหน้าอกแล้วก็พิจารณาเสร็จแล้วก็อธิษฐานทำจิตของเราให้สงบพอเราอธิษฐานจิตของเราแล้วเราก็เริ่มนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายก็พิจารณาตัวเองแล้วก็ทำจิตรวมปล่อยละวางให้หมดเลยพอลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเข้าเลยพอเราลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกติดไว้ที่สองช่องจมูกรู้เข้ารู้ออกไปนะครับแล้วก็จิตเริ่มมีสมาธิมากขึ้นการที่มีสมาธิมากขึ้นก็คือการเริ่มต้นเองบางคนเนี่ยสามารถทายทักชะตาชีวิตคนอื่นในตัวเองได้นั่งสมาธิไประลึกชาติได้อะไรต่างๆเป็นมากแต่สิ่งอันนี้มันเป็นปัจจตังเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนสำหรับคนไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรหรอกนั่งสมาธิแต่ก็ขอให้นั่งเถอะนะคนชาวโลกเนี่ยอยากให้นั่งกันทุกคนเลยปฏิบัติธรรมนี่พระทุกวัดเนี่ยอยากจะให้นั่งให้พระทุกองค์ลองสมาธิวันละ5 นาทีทุกวัดได้ท่านจะได้รู้รสธรรมะคำสอนพระเจ้าสอน80,000 ทีตามพระธรรมขันธ์ก็ต้องการให้สอนใจพระสงบกายวาจาใจเรียบร้อยนี่เองฉะนั้นจึงว่าเรื่องใจนี้เราต้องพยายามทำอย่าท้อถอยทำไปจนกว่าจะหมดลม5 นาที10 นาทีถ้าเรานั่งไม่ไหวแล้วก็เดินเดินไม่ไหวแล้วก็ยืนยืนไม่ไหวแล้วก็มานอนสยะสยาตถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็สติก็ติดต่อกันไงก็จะไม่ลืมไม่หลงคนไม่ลืมไม่หลงไงดีคนลืมหลงอะไรก็ทำให้จิตใจขาดไปการทำสมาธิทำให้เรามีสติดีเราไม่ลืมหลงแล้วก็ความรู้สึกมันก็ตื่นอยู่เสมอไปเป็นคนที่นั่นเรียกว่าเป็นคนนำหน้าเป็นคนพัฒนาเป็นคนกระตือรือร้นการมีสมาธิไม่ใช่ไม่กระตือรือร้นนะมันมีความกระตือร้อนเข้าในตัวแล้วก็มีความหวังที่ตัวเองจะต้องพยายามสงบให้ได้คือพยายามทำให้เกิดให้ได้ความสงบแล้วก็ต้องการรู้เรื่องของปัญญาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกลัวทำไปแล้วมันจะเกิดผลทั้งหมดทำดีก็เกิดผลทำชั่วก็เกิดผลนั่งกรรมฐานก็เกิดผลกรรมฐานทุกคนจะต้องเกิดผลกรรมฐานไม่มีใครนั่งแล้วไม่เกิดผลกรรมฐานไม่มีมันมีกับทุกคนแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองดังนั้นการทำสมาธินั้นเราเวลานิวรณ์มันเกิดนะเราต้องเดินจงกรมถ้าง่วงแล้วน้ำรูปหน้าเลยจะให้ง่วงต่อไปถ้าง่วงต่อไปมันเป็นอุปสรรคมากเลยนิวรณ์ห้าเขาครอบงำมันบรรลุความดีไม่ได้ตรงง่วงนอนนี่เองตรงปวดตรงเมื่อยอะไรเนี่ยต้องพยายามตัดใจให้ข้ามอารมณ์นี้อย่าง่วงแล้วหลับง่วงแล้วหลับแล้วข้างหลังก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเราเวลาง่วงเราก็ใช้น้ำรูปหน้าแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ระลึกถึงความดีที่เราทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้บุญกุศลนี่เป็นของดีมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ปลื้มปิติในตัวเองที่ทำความดีมาเป็นมนุษย์พบพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ถ้าว่ามีบุญมีวาสนามันก็สามารถจะเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของคนเราไปได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจและเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆหล่อหลอมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับคองซอยให้เฮาเนาะห้องกับกรมไปคองซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเลี้ยนกับจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่1ระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่1ระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

ิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549

และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทย

ระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่อง

0: ฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสักแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ

0: ปล่อยตัดปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงลาย
1: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
2: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกคือแน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
1: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
2: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
2: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมเห็มหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
0: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
1: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับการนั่งแท็กซี่แต่ละเที่ยวเรียกว่า taxi ride ครับ R-I-D-E taxi ride เช่น it's a 20 minute taxi ride to the park ใช้เวลา20นาทีนั่งแท็กซี่ไปสวนสาธารณะ it's a 20 minute taxi ride to the park หรือ it's only a short taxi ride to the river ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนั่งแท็กซี่ไปถึงแม่น้ำIt's only a short taxi ride to the river. ถ้า short taxi ride ใช้อธิบายการนั่งแท็กซี่ซึ่งใช้ระยะเวลาสั้น a long taxi ride จึงต้องแปลว่าใช้เวลานานในการนั่งแท็กซี่เช่น It's a long taxi ride from Bangkok to นครสวรรค์เป็นระยะเวลานานในการนั่งแท็กซี่จากกรุงเทพไปถึงนครสวรรค์ It's a long taxi ride from Bangkok to นครสวรรค์สำหรับผู้ที่ใช้รถไฟลอยฟ้าหรือรถไฟใต้ดินก็ใช้ ride ในความหมายว่าแต่ละเที่ยวเหมือนกันนะครับเช่น It's a short SkyTrain ride to หมอชิตนั่งรถไฟลอยฟ้าไปหมอชิตใช้เวลาไม่นาน It's a short SkyTrain ride to หมอชิตผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: พายเรือในอ่างพายเรือวนเวียนไปอยู่ในอ่างไม่มีทางออกไปที่ไหนได้เขาเปรียบคำพูดคนวกวนไปพูดเท่าไหร่ไม่รู้ชัดถนัดความ
2: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าพายเรือในอ่างหมายความว่าอย่างไร
3: หมายความว่าทำหรือพูดอะไรวนเวียนอยู่ไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนค่ะ

ทั้งรู้จักกตัญญูรู้คุณท่านจะเป็นสีแก่เผ่าพงทั้งวงวานคนกล่าวขานและนิยมชมว่าดีอีกอ่านเขียนเรียนสิ่งใดไม่เลยละอุตสาหะทั้งกายใจไม่ไหนหนีโรงเรียนนั้นจะภูมิใจในเด็กดีทั้งเป็นสีแก่ชาติไทยภูมิใจเอ่ยจากเด็กหญิงกัญญารัตน์วรรณสุขน้องมัดหนีผู้อ่านค่ะ

0: นิทานธรรมเรื่องเจ้าชายผู้หลงผิดกาลครั้งหนึ่งมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เลื่องลืออยู่ท่านหนึ่งไม่ว่าวิชาการอ่านเขียนหรือวิทยายุทธท่านอาจารย์ใหญ่ท่านนี้ก็สอนศิษย์จนเก่งกาจทั่วทุกคนแต่มีศิษย์คนหนึ่งคือเจ้าชายพรหมทัตมีความสามารถและฉลาดหลักแหลมเป็นศิษย์ที่อาจารย์ห่วงมากเพราะเจ้าชายมุทะลุเอาแต่ใจตนและโหดร้ายหยาบกระด้าง
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
2: ้ยนี่หยุดนะเจ้าชายพรหมทัตหยุดได้แล้วเพื่อนนักเรียนของท่านเนี่ยสู้ท่านไม่ได้ท่านก็เห็นอยู่ทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนั้นพลาดพังไปถึงชีวิตเชียวนะ
3: ครับอาจารย์ศิษย์ลืมตัวไปชั่ววูบนะครับ
0: ยิ่งเจ้าชายเชี่ยวชาญมีฝีมืออาจารย์ก็ยิ่งห่วงเพราะความเก่งกล้าไม่อาจช่วยกล่อมกล่าวจิตใจให้ดีงามได้มีแต่จะทำให้ฮึกเหิมขนองอวดเบ่งหยิ่งพยองดังนั้นในวันสุดท้ายของการเรียนอาจารย์ก็ตักเตือนเจ้าชาย
2: เออนี่เจ้าชายพรหมทัตก่อนที่ท่านจะกลับเมืองไปเป็นกษัตริย์ในอนาคตอาจารย์จะขอเตือนสติท่านดังนี้นะคนหยาบคายจิตใจหยาบกระด้างเมื่อเป็นใหญ่จะอยู่ได้ไม่นานเมื่อหมดอำนาจจะได้รับความลำบากยิ่งนักอาจารย์สังเกตดูเจ้าชายมีนิสัยหุนหันพลันแล่นเอาแต่ใจนิยมความรุนแรงต้องตั้งใจที่จะกำจัดนิสัยเหล่านี้ซะเพราะชีวิตคนเราก็เหมือนการหว่านพืชหว่านอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นหากกระทำชั่วก็จะได้รับผลชั่วทำดีก็ย่อมรับผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นจำคำอาจารย์ไว้เสมอนะ
0: เจ้าชายรับคำอย่างนอบน้อมแต่ในใจนั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าคิดอย่างไรอยู่ต่อมาไม่นานพระราชาองค์ก่อนสวรรคตเจ้าชายได้ครองราชสืบต่อไปเวลานั้นเจ้าชายโปรดปรานอมาตย์ชั่วใจหยาบช้าคนหนึ่งซึ่งทูลยุยงให้เจ้าชายหลงไหลในอำนาจมากขึ้นเรื่อย
4: ๆมอมฉันเห็นว่าพระองค์ซึ่งเป็นผู้เยี่ยมยุทธไร้เทียมทานน่าจะแสดงแสนยานุภาพปราบเมืองน้อยใหญ่ขยายอาณาจักรออกไปจนสุดชายฝั่งทะเลด้านเหนือสุดเขตเทือกเขาใหญ่และตะวันตกตะวันออกก็เช่นกันรวมเอาดินแดนทั้งทวีปไว้ในกำมือทั้งหมดนะพยัคฆ์
3: เจ้าช่วยวางแผนสิเราเองก็ต้องการเป็นใหญ่เหนือพระราชาทั้งหลายมานานแล้ว
4: ด้วยพระปีชาชาญยกทัพไปทำศึกกับเมืองเหล่านั้นได้เลยพยัคฆ์โจมตีแบบสายฟ้าแลบอย่าให้ทันตั้งตัวได้
0: นับแต่นั้นเจ้าชายผู้หลงผิดก็ทำศึกสงครามรุกรานเมืองอื่นจนได้มาครอบครองไว้เกือบหมดทวีปจับเจ้าเมืองต่างๆเป็นเฉลยถึง 1,000 คนเหลือเพียงเมืองเดียวที่ยังเอาชนะไม่ได้ครั้งนั้นอำมาตย์ใจหยาบช้าทูลยุยงส่งเสริมให้ทำพิธีบูชายัญ
4: ที่พระองค์เอาชนะข้าศึกไม่ได้อาจเป็นเพราะไม่ได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขตแดนนี้
3: เจ้าหมายความว่ายังไง
4: หม่อมฉันเคยได้ยินมาว่าถ้าเส้นไหว้บูชาด้วยสิ่งมีชีวิตบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยบันดาลให้สมหวังได้นี่คือต้นไม้กลางป่าใหญ่ที่ผู้คนเคารพนับถือเราจะทำพิธีที่นี่แหละพะยะค่ะ
3: ทำอะไรนะ
4: นำเจ้าเมือง 1,000 คนที่พระองค์จับไว้เป็นเฉลยมาบูชายัญที่โคนต้นไม้นี
3: ้ดีดีเราก็เห็นด้วยกับการสังเวยนี้คราวนี้เห็นทีจะตีเมืองที่ล้อมอยู่นี้ได้แน่
0: ๆการฆ่าเจ้าเมืองทั้ง 1,000 คนที่โคนต้นไม้เพื่อสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ดำเนินไปอย่างโหดร้ายทารุณมากการกระทำของเจ้าชายผู้ใฝ่อำนาจครั้งนี้เป็นกรรมชั่วที่ไม่อาจลบล้างได้แม้กระทั่งยักษ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอมนุษย์เมื่อได้เห็นเหตุการณ์ฆ่าอย่างทารุณนั้นยังไม่อาจทนอยู่ได
5: ้เจ้าเป็นคนชั่วช้านักคนเช่นเจ้าไม่สมควรจะได้เห็นแสงสว่างและความงามของโลกอีกต่อไป
1: เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอย่านะอย่าอย่า
0: อำมาตย์ชั่วหนีเอาตัวรอดเมื่อเจ้านายประสบเคราะห์กรรมและต้องรับผลแห่งความชั่วของตนในที่สุดเมื่อยักษ์ทำร้ายเจ้าชายจนตาบอดทั้งสองข้างอำมาตย์ชั่วช้าก็หนีหายไปทหารและประชาชนก็ขับไล่เพราะทนความเหี้ยมโหดของเจ้าชายไม่ได้เจ้าชายจึงต้องซัดเซพเนจรออกจากค่ายทหารมาและพลัดตกหน้าผาไปเจ้าชายตกลงมายังบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ที่พระองค์สั่งฆ่าเจ้าเมือง 1,000 นั้นณที่นี่เจ้าชายเพิ่งนึกถึงคำสอนของอาจารย์
3: อาจารย์สอนวิชาการต่อสู้ให้แก่เราไว้เพื่อป้องกันเมืองและราษฎร
2: ความรู้และวิชาทุกสาขาต้องใช้เพื่อประโยชน์สุขเจ้าชายต้องมีคุณธรรมสร้างแต่ความดีงามหากวันใดทำบาปหยาบช้าเจ้าชายก็ต้องรับผลจากการกระทำนั้น
3: อาจารย์เวลานี้ข้าหมดสิ้นทุกอย่างความรู้ที่มีไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย
2: ทุกอย่างอยู่ที่การกระทำของเราเองคิดดีทำดีได้รับผลดีคิดชั่วทำชั่วได้รับผลชั่วมีแต่ความทุกข์ทรมาน
3: โอ้เฮ้เจ็บปวดทรมานเหลือเกิน
0: ไม่มีคนรักมีแต่คนชังไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์เจ้าชายได้รับความทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไร้ผู้คนเหลียวแลในที่สุดก็จบชีวิตอย่างเดียวดายใต้ต้นไม้ที่พระองค์เคยสั่งฆ่าผู้อื่น

0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแรงกรรมนั้นยิ่งใหญ่กว่าแรงใดๆทั้งสิ้นยศศักดิ์อำนาจไม่สามารถจะห้ามแรงกรรมได้เลย
1: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

จ้าต้นข้าวเอ๋ยเคยเป็นข้าเผือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวแม่หักจากบ้านมาไว้กลางนาขอน้ำจากฟ้า

ป้องกันหนามขอลุงเจ็ดสีมาอยู่อาศัยปลูกบ้านใกล้ๆดวงใจสีขาวค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นดอกนะแม่นะพ่อจะราหุงข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็จะเป็นข้าวของแผ่นดินเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศกุลสวัสดีค่ะ

มหันต์ไม่หมั่นเพียรเรียนหนังสือเติบโตไปเปรียบกระบือคืองอกเหลาในโลกกว้างร้างคนสนใจเราดูเหมือนเงาเตือนสติให้ตรีตรองจากแด่ผู้เยาว์ของชูศักดิ์สุกรัตน์

สุธามากล้นของใดเล่าจักหาเทียบเท่าแม่เฮยแม่มากคุณค่าล้นมากกว่าฟ้าดินบุตรทั้งหลายจงตั้งมั่นกตัญญูหมั่นเทิดชูคุณท่านอย่าบ่ายเบี่ยงเข้าพรรษาถือศีล5อย่าเอ็นเอียงจงหลีกเลี่ยงหนทางแห่งอบายกุศลนี้จะเกิดแก่ตัวท่านถือให้มั่นนอกพรรษาอย่าสลายจะห่างทุกข์พบแต่สุขสบายถึงสำปรายอย่าพบหน้าถ้ายังมีคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้แล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านจะไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความเรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีเราก็ขอจะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่มันที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรมันยุ่งยากเกินไป

0: ที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่ารำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าก็มีประโยชน์ทั้งนั้น
2: นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มหนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนะก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในพระราชดำริท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงปาจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา

0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิศรีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000บาท

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหาร

0: และ8 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลที่มีศรัทธาได้มาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในวัดปากบ่อเป็นรุ่นที่8ก็เป็นการกระทำที่ให้ประโยชน์แก่ตัวเราได้มากเพราะการที่เข้ามาบวชเนี้ยต้องถือว่าเป็นการสร้างบารมีเรียกว่าเนกขัมมะบารมีการที่จะสำเร็จประโยชน์ในทางพฤติปฏิบัติถึงมรรคผลที่สูงสุดได้ก็ต้องอาศัยบวชเรียนในหลักของพุทธศาสนาก็ถือว่าเนกขัมอุปปารมีเนกขัมปรมัตถปารมีเป็นวิธีทำใจให้พ้นจากความผูกพันพ้นจากความเป็นห่วงกังวลในความเป็นผู้มีภาระเป็นผู้มีหน้าที่ที่ผูกพันที่ทำจิตใจได้ยากการมาบวชนี้เราได้มีโอกาสได้มาทำจิตใจให้มากขึ้นด้วยการทำจิตให้เกิดความสงบเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคนเราทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มองกับเรื่องด้านจิตใจแล้วก็ไม่มีอะไรคนเราที่เดือดร้อนทุกวันที่มีความเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็เรื่องจิตใจทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยก็ปัญหาหัวใจทั้งนั้นปัญหาจากสามีภรรยาปัญหาจากลูกพ่อแม่ปัญหาจากครูบาอาจารย์ปัญหาจากสังคมเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือปัญหาเรื่องจิตใจทั้งหมดอันนี้คนเราไม่ได้ไปแก้ตรงใจโดยมากจะไปแก้ตรงอื่นที่จริงแก้ตรงอื่นเขาเรียกว่าแก้ปลายเหตุปลายเหตุเนี่ยโดยมากคนเราจะไปแก้กันตรงปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยคือเรื่องใจทั้งหมดเหมือนอย่างวัดเนี่ยจะจัดบวชได้เนี่ยจะจัดบวชกันได้จะมาอยู่ที่ตรงนี้กันได้ก็มาจากใจแต่พระครูบาอาจารย์ในที่นี้ไม่เกิดศรัทธาไม่รู้ธรรมวินัยไม่เข้าใจในหลักบวชเรียนก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการบวชการปฏิบัติขึ้นมาได้อันนี้พอใจท่านเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยก็มีหมู่คณะที่มีศรัทธาด้วยกันมาร่วมกำลังกันจัดชักชวนญาติโยมบวชบวชเพื่ออะไรก็บวชเพื่อทำใจทำใจทำไมก็คนเดี๋ยวนี้ใจไม่ค่อยมาทางธรรมะ

เดี๋ยวนี้คนเราจิตใจไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสงบเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยซื่อตรงต่อกันเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยอภัยให้กันเดี๋ยวนี้คนเราแม้แต่ในครอบครัวก็ยังเข้ากันไม่ได้ทำความรักทำความสามัคคีกันไม่ได้แม้แต่ในวัดบางวัดก็ยังทำความรักความสามัคคีเข้ากันไม่ได้จะเป็นทายกก็ดีเป็นพระก็ดีบางทีเขาเรียกว่ามีพรรคมีพวกแต่ถ้ารวมแล้วทุกวัดทุกบ้านทุกที่ทุกคนเราเนี่ยรู้จักทำใจเกิดมารู้จักใจตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนใจตัวเองเป็นคนโทสะจริตเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนชอบอิจฉาเขาเป็นคนชอบหาเรื่องราวกับเขาเป็นคนเห็นคนอื่นดีแล้วทนไม่ได้ใจอย่างนี้ถ้ามีเต็มทั้งแผ่นดินอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เพราะใจพวกนี้เป็นตัวอันตรพานเป็นตัวนำความวุ่นวายให้เกิดในสังคมฉะนั้นพวกที่มาบวชเรียนเนี่ยรู้แล้วว่าใจเราเนี่ยทำยากถ้าตกอยู่ในอารมณ์พวกนี้แล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าถึงธรรมะก็พอมาประพฤติปฏิบัติพอใจเราสงบเนี่ยนะที่ว่าละบาปบำเพ็ญบุญพอใจเราละบาปบำเพ็ญบุญก็คือพอใจสงบเนี่ยก็จะเริ่มละความพยาบาทละความโกรธละความเห็นแก่ตัวเมตตาเกิดขึ้นความสงสารความเห็นอกเห็นใจก็เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยจากที่คนเราอภัยกันไม่ได้จองล้างจองผลาญกันมาตลอดเอาเปรียบเอารัดกันมาตลอดขัดแย้งกันมาตลอดมีความเห็นไม่ตรงกันมาตลอดเนี่ยแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะจบกันตรงใจนี่เองจะเริ่มอภัยให้กันบางคนมานะน่าสงสารโยมพ่อเป็นคนดีแม่ก็เป็นคนดีพ่อเนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเจนฐานะดีตั้งเนื้อตั้งตัวได้แม่ก็ต้องการจะให้ครอบครัวได้มีความสุขไปเอาญาติพี่น้องมาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวๆเอามาช่วยเลี้ยงลูกตัวเองจากชีวิตที่ลำบากกับมีกินมีใช้เกิดมาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อกลายเป็นเมียพ่อไปคนเราพอเปิดอารมณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็หลงคนไม่มีธรรมะนี่คนขยันทำมาหากินสุดซื่อสัตย์สุจริตในทางโลกดีในทางโลกแต่ไม่ดีในทางธรรมไม่เคยเข้าวัดขยันทำมาหากินเป็นคนซื่อตรงตั้งตัวจะร่ำรวยได้แต่ดีในทางโลกพอมาเจออย่างนี้เข้าก็หลงสิไอ้เมียน้อยก็อายุ20กว่าไอ้เมียหลวงก็40กว่าผลที่สุดทำไงคนเราเมื่อไม่ดีทางธรรมะใจมันไม่ดีแล้วก็เมื่อตัวเองทำผิดแล้วก็เลยไม่ยอมรับผิดพูดอะไรไม่ถูกใจก็ซ้อมเมียลูกตัวเล็กๆเนี่ยเตะถีบจนต้องเข้าโรงพยาบาลทุกคนอยู่ใกล้ตัวเป็นพิษภัยหมดทั้งที่เคยรักมากเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวไปใจไม่มีธรรมะซะแล้วกลายเป็นว่าบ้านแตกสิแหลกขาดลูกก็ขาดความอบอุ่นลูกสาวก็ต้องไปหาเพื่อน
ผู้ชายที่ปรึกษาผู้หญิงก็ต้องไปหาเพื่อนผู้ชายก็ต้องไปหาเพื่อนเพื่อนดีก็ดีไปเพื่อนไม่ดีทำไงก็พาไปเสียคนหมดเมียทำไงเมื่อมึงทำผิดได้กูก็ไปทำผิดได้ไปเล่นไพ่ดีกว่านี่คือเรียกว่าอุทาหรณ์ได้เห็นเลยว่าใจคนเราเนี่ยพอเสียแล้วก็พลอยคนอื่นเสียหมดเลยมีทางแก้ทางนี่มันมืดมนถ้าสมมุติครอบครัวเงี้ยมันมืดมนแต่ลูกมาบวชแม่มาบวชชีวิตนี่จะกลับหายมืดมนลูกมาบวชพาแม่มาบวชพอได้บวชได้พุทธปฏิบัติกรรมอันนี้มันอโหสิกรรมทีแรกก็ทำไมพ่อจึงร้ายขนาดนี้เราไม่มีความผิดแม่ไม่มีความผิดลูกทุกคนไม่เคยทำไมพ่อจึงโหดร้ายทุบตีเอาถึงก็ต้องหยอดข้าวต้มเข้าโรงพยาบาลทุกคนขวางหน้าไม่ได้แต่ถ้าตามหลักธรรมแล้วเนี่ยคนไม่เชื่อทางธรรมะก็คิดว่าเป็นความโหดร้ายความหลงเมียน้อยแต่ที่จริงมองไปลึกๆแล้วนั่นมองได้สองทางก็คือคนขาดสติก็คือคนขาดธรรมะมีความหลงเต็มหัวใจแล้วมองลึกไปอีกทีนั่นคืออดีตชาติลูกภรรยาเคยทำเขาไว้เคยเอาพ่อเนี่ยเป็นทาสทุบตีมาชาตินี้มาแก้กรรมกันกลับมาโดยมามีอำนาจเหนือก็มาทุบตีมันเป็นกรรมของอดีตที่ลูกและภรรยาเคยทำกับพ่อไว้ชาตินี้จึงเข้ามาเป็นอย่างนั้นถ้าเรามองลึกไปทางด้านของกรรมของศาสนาแต่ถ้าเรามองทางโลกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นนี้แต่พอเรามองไปในทางศาสนาเนี่ยเราก็จะอโหสิกรรมแล้วโอ้อย่างนี้ต้องไม่พยาบาทลูกก็จะไม่โกรธพ่อลูกนี่โกรธพ่อถึงคิดจะไปฆ่าแม่น้อยเมียน้อยให้ตายซะพ่อจะได้หมดปัญหากับแม่ก็ยิ่งเป็นกรรมใหญ่พอเข้ามาบวชเรียนแล้วเนี่ยคนที่จะแก้ได้ก็คือตัวเองลูกมาบวชสิแม่มาบวชสินั่นแหละแก้กรรมพ่อไม่ต้องพ่อต่อไปเขาก็สำนึกได้เองในเมื่อทั้งสองฝ่ายนี้มันหมดกรรมไม่อโหสิกรรมก็แล้วไม่พยาบาทก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าคนเรานะถ้าไม่เข้ามาถึงธรรมะไม่มาบวชมาเรียนมาพุทธปฏิบัติเนี่ยใจคนมันหยาบคายพูดจาหยาบกิริยาวาจาหยาบกินเดินนั่งนอนในคิดอะไรก็หยาบโลภหยาบโกรธหยาบหลงหยาบคิดแต่เรื่องไม่ดีมากกว่าดีแต่พอมาบวชแล้ววาจาก็ละเอียดจะพูดก็กรองแล้วกรองอีกกายเนี่ยจะเดินก็ละเอียดจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ละเอียดสำรวมจะพูดจาอะไรก็สำรวมจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็สำรวมใจจะคิดออกนอกลู่นอกทางก็ไม่อยากคิดก็คิดอยู่ในศีลธรรมในหลักของความสงบนี่เขาเรียกว่าเมื่อเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าจิตเมื่อมาสำรวมแล้วก็เกิดความละเอียดอ่อนใจก็เป็นสมาธิพอใจเป็นสมาธิตัวสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาแล้วเป็นการตัดกรรมแก้กรรมอโหสิกรรมแล้วก็ยอมรับใช้กรรมก็หมดกรรมเหมือนที่พุทธเจ้าท่านยอมรับไงใครทำอะไรท่านยอมรับหมดพระเทวทัตจะทำอะไรอะไรพอยอมรับกรรมหมดแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในโลกแต่ถ้าท่านไม่ยอมรับกรรมนะจะเป็นหนึ่งในโลกไม่ได้เราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับกรรมจะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในบ้านไม่ได้เป็นหนึ่งในที่ทำงานไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศไม่ได้เป็นหนึ่งในดวงใจเราไม่ได้ใจเราไม่เป็นหนึ่ง
ฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องการบวชการเรียนเนี่ยทำให้เราสำนึกเงากรรมได้ยอมรับเห็นเล็กๆน้อยๆแม้แต่เหมือนผงเข้าตาเนี่ยก็ทำให้ตาบอดได้ไม่ประมาทไม่ใช่แบบถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆในน้อยกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราคิดกับคนโน้นไม่ดีคิดคนนี้ไม่ดีเนี่ยก็เป็นกรรมเราได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นกรรมเราได้อย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่สอนให้ดีแต่ไปอยู่กับบ้านหนึ่งซึ่งบ้านใกล้ๆเนี่ยเขาด่ากันทุกวันด่าคำหยาบคายทุกวันเด็กคนนี้ก็ไม่ชอบไม่ชอบบ้านนี้ด่าคำหยาบคายเกลียดไม่ชอบแต่ไอ้การเกลียดของเขาเนี่ยไม่แบบไม่มีธรรมะไม่มีเมตตากับอุเบกขาคือเก็บกดไว้ฉันไม่ชอบคนด่าหยาบหยาบนี้ฉันไม่ชอบคนพูดหยาบหยาบนี้ได้ยินทุกวันก็ไม่ชอบแต่ก็หนีไปไม่พ้นเพราะอยู่ใกล้กันไอ้การไม่ชอบไม่เจริญเมตตาไม่อุเบกขาเนี่ยมันเป็นกรรมเพราะไม่ชอบเนี่ยมันไม่อโหสิกรรมทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดจาไพเราะก็จริงพ่อแม่พี่น้องพูดจาไพเราะก็จริงแต่ไอ้ใจที่ไม่ชอบคนพูดไม่ไพเราะข้างบ้านเนี่ยมันเป็นความเก็บกดเขาเรียกว่าอารมณ์เก็บกดพอมาเป็นสาวนะอายุ17-18แล้วอารมณ์พวกนี้มันมาเกิดมันจะนึกคำหยาบๆอยู่เรื่อยเลยคำหยาบคายที่ได้ยินตอนเล็กๆมันมาผุดโผล่ในหัวใจกลายเป็นคนไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวมันพูดหยาบๆพูดอย่างนั้นพวกนี้จะไปวัดไปวามันพูดจาหยาบคายหมดมันพูดที่จิตหมดเลยอ้าวมันพูดกองนี้ก็อ้าวกลัวพระจะรู้มั่งกลัวใครจะได้ยินมั่งมันจะพยายามพูดแต่จาที่หยาบหยาบไปคายพูดจาที่ไม่ดีจิตมันพูดปากไม่พูดหรอกพยายามบังคับเท่าไรมันก็ยังพูดเท่านั้นจะพูดจาแต่ที่ไม่ไพเราะสกปรกลามกทั้งนั้นจิตมันเป็นถูกเก็บกดมันเป็นกรรมมาตั้งแต่เด็กๆเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่รู้จิตใจของลูกไม่รู้ความเก็บกดของลูกไม่ได้ให้ลูกเนี่ยเจริญสติสมาธิแผ่เมตตาอุเบกขาว่าเขาพูดเรื่องของเขาเราก็สงสารเขาเราจะไปรังเกียจเขาเราจะไปสนใจเขาให้ปล่อยวางที่ไหนมันเป็นผลสะท้อนมาถึงลูกเนี่ยเป็นโรคจิตไปเลยกลายเป็นคนโรคจิตทีนี้เป็นกันเยอะเลยโรคจิตพวกประเภทเก็บกดสิ่งแวดล้อมไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีดังนั้นอย่างที่โยมทำกันเนี่ยทำสิ่งแวดล้อมให้ดีถ้าใครมาเห็นพวกญาติโยมได้นั่งสมาธิบวชกันขาวๆเนี่ยเด็กๆพวกนี้จะมารับอารมณ์เห็นตั้งแต่เล็กๆเนี่ยต่อไปแล้วเนี่ยพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาก็อยากจะทำอย่างเราอยากจะสวดมนต์อย่างเราอยากจะภาวนาอย่างเราอยากจะสงบเรียบร้อยเรามันฝังลึกเข้าไปให้เด็กคนนั้นเห็นทุกวันเมื่อเราสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทุกวันวันสวดให้ลูกเราได้ยินให้หลานเราได้ยินเนี่ยสวดไปสวดไปไหว้พระกราบพระเนี่ยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยมันไปฝังลึกในความรู้สึกเวลาไปคิดอะไรได้มันจะเวลามีปัญหาเรื่องความทุกข์ต่างๆมันจะไปได้ยินเสียงพวกเราเนี่ยพูดแต่ไพเราะได้ยินเสียงสวดมนต์ภาวนากราบพระอันนี้สิ่งหนึ่งที่ไปเกิดกับจิตคือว่าจิตเป็นกุศลไม่เป็นโรคจิตทุกวันนี้ทำไมความกดดันทางจิตคนมากเป็นโรคจิตกันเยอะเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้เข้าถึงธรรมะ อันนี้อาตมาพูดถึงว่าจิตสำคัญจิตใจเนี่ยสำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญโยมคนที่เป็นโรคจิตกันทุกวันก็เพราะเรื่องจิตใจที่ไม่สงบนี่เองเป็นโรคประสาทเป็นโรคความเครียดเรื่องปัญหา108,000ประการเนี่ยทุกวันที่คนเดือดร้อนเนี่ยโรคจิตทั้งนั้นจิตที่ไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติในที่นี้โยมต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กจนโตยันตายสติในการยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักกายใจตัวเองฝึกสติสมาธิเนี่ยรู้จักทำจิตให้ว่าง
ทำจิตให้สงบในสมาธินี่สำคัญปัญญาก็คือรู้ความจริงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายคนเราไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่ทำไว้การเมื่อเขามาบวชอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็สำนึกกรรมได้คนเราเมื่อบวชแล้วสำนึกบาปสำนึกบุญได้นะถือว่านั่นแหละเกิดปัญญาพอบวชแล้วสำนึกอ๋อนี่บุญนะเราทำไปแล้วพอมานึกโอ้นี่บาปนะนึกถึงกรรมได้นึกถึงบุญกุศลได้สำนึกบาปบุญคุณโทษได้เนี่ยบวชแล้วเกิดปัญญาบวชแล้วก็อยากมาบวชใหม่อีกเพราะเกิดกำลังใจเกิดกำลังปัญญาจิตใจเกิดเพิ่มพูนมากขึ้นนี่เมื่อเราให้เด็กคนนี้ฟังเราก็บอกว่านี่นะกรรมคนเรานี่มันมีจริงนะชาตินี้เราอาจจะไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นนะพระอรหันต์ท่านเห็นนะโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเห็นนะแต่ปุถุชนคนที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิเนี่ยไม่เชื่อหรอกเพราะโมหะมันบังตาเพราะความคิดมันยังไม่สงบความคิดมันยังฟุ้งซ่านอยู่ยังวุ่นวายอยู่มันยังไม่หากายใจพบมันไปหาแต่กายใจคนอื่นมันไม่หากายใจตัวเองที่สงบก็เลยบอกว่าเมื่ออดีตพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสรู้ธรรมอันนี้ผู้หญิงสองคนมาพยาบาทกันมาเป็นตัวกรรมกันมาตลอดสามีแต่งงานแล้วภรรยาไม่มีลูกแต่งงานไม่มีลูกทีนี้ทำไงสามีก็ต้องหาภรรยาใหม่เพื่อจะเอาลูกในสืบตระกูลพราหมณ์สมบัติตัวเองก็มากมายถ้าภรรยาไม่มีลูกเราตายแล้วแก่เท่าแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเราสมบัตินี่ก็ถูกหลวงยึดไปหมดก็เลยบอกภรรยาขอแต่งงานใหม่เพื่อได้ลูกสืบตระกูลก็แต่งงานภรรยาก็ไม่รู้ทำไงเพราะประเพณีบังคับให้เป็นอย่างนั้นพอแต่งงานเสร็จก็ใหม่ๆก็เป็นคนดีพอภรรยาน้อยเกิดท้องขึ้นมาภรรยาน้อยก็บอกสามีว่าเนี่ยท้องแล้วสามีก็ดีใจบอกภรรยาหลวงว่าเนี่ยเราจะได้ลูกแล้วภรรยาหลวงทำใจไม่ได้ทำใจดีใจที่จะเห็นสามีและภรรยาน้อยมีความสุขในการได้ครอบครองสมบัติก็เลยเกิดริษยาในใจก็พูดดีบอกเนี่ยเธอมีลูกเนี่ยจะต้องคนแรกเนี่ยต้องถนอมครรภ์ให้ดีนะเอายาล้อมกุมารหายาบำรุงเลือดให้ดีให้ลูกเธอจะได้ออกมาสมบูรณ์พูดในแง่ดีก็เลยไปช่วยหายามาให้ก็ไปถามหมอว่ายาอะไรที่กินให้เลือดให้ลูกตกบ้างหมอเขาก็เอายาร้อนมาให้กินเข้าไปก็แทงลูกเลยไอ้เมียน้อยก็เสียใจเนี่ยไอ้เมียหลวงเนี่ยแอบเอายามาให้เรากินเนี่ยแทงลูกพยาบาทในใจคิดว่าถ้ามึงมีลูกนะชาติหน้ามึงมีลูกมั่งกูตายไปกูจะตามกินลูกมึงให้หมดดูสิชาตินี้มึงไม่มีลูกชาติหน้ามึงมีลูกกูจะขอตามกินลูกมึงแทงลูกทีไรมีคันทีไรมีหลวงก็แอบเอายามาให้กินจนแทงทุกทีผลที่สุดก็เลยไม่มีลูกก็พยาบาทไอ้จิตที่พยาบาทนะพอตายแล้วก็มาเกิดไอ้ตัวเมียน้อยก็มาเกิดเป็นแมวไอ้ตัวเมียหลวงก็มาเกิดเป็นไก่จิตใจมันผูกพันทรัพย์สมบัติเนี่ยมันผูกพันพยาบาทกันคนไม่มีศีลไม่ธรรมมันตายมันต้องเป็นพวกนี้นะพวกเข้าวัดเข้าวาบวชเรียนไม่ได้เอาแต่โลภโกรธหลงพวกนี้ก็ต้องมากลายมาเป็นแมวเป็นไก่ตายไม่จะไปเป็นเทวดานะตายไม่จะไปเป็นมนุษย์นะตายคนชาวบ้านตายธรรมดานะไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยก็กลายมาเป็นแมวไอ้เมียหลวงเป็นไก่ไอ้เมียหลวงน้อยเป็นแมว

ไข่ออกลูกออกไข่ไอ้แมวก็ย่องกินหมดมึงออกไข่เมื่อไรแมวก็ย่องกินหมดไอ้ไก่ก็รู้กูมึงกินลูกกูกูจะต้องกินลูกมึงถ้ากูเกิดในชาติใดกูจะกินลูกมึงมั่งก็พยาบาทดิพอไอ้ไก่ตายไปไอ้ไก่ก็ไปเป็นเสือไอ้เจ้าแมวก็ไปเป็นกวางพอลูกกวางออกทีไรเสือต้องมาบังเอิญกินลูกกวางทุกทีกวางก็แค้นใจขอให้เรามีโอกาสได้กินลูกไอ้เสือบ้างเถอะพอมาเกิดในชาติสุดท้ายไอ้ตัวกวางก็มาเกิดเป็นนางยักษินีไอ้ตัวเสือก็มาเกิดเป็นสาวลูกสาวชาวบ้านกระดุมผีพอมีลูกได้คนหนึ่งไอ้นางยักษ์ก็มาเอาลูกแย่งลูกจะไปกินเกิดทะเลาะกันเกิดแย่งลูกกันผู้คนก็แห่ห้อมมาล้อมว่าอะไรคนจะกินเด็กโอ้นี่มันไม่ใช่คนธรรมดานี่มันยักษ์นี่ก็เลยอยู่ใกล้เชตวันก็พาไปให้พุทธเจ้าตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของลูกเป็นเจ้าของกันแน่ลูกนี้เป็นแม่ที่แท้จริงไอ้ตัวยักษ์ก็บอกลูกของเขาไอ้ตัวคนผู้หญิงนั่นก็บอกลูกของเขาก็ไปถึงวัดเชตวันพุทธเจ้าบอกเอาผ้าปูแล้วก็นั่งให้ห่างกันจะครั้งหนึ่งอยู่ทางเท้าอีกคนหนึ่งอยู่ทางหัวถ้าใครแย่งได้คนนั้นเป็นแม่ก็แล้วกันใครแย่งได้คนนั้นก็เป็นแม่ไอ้ตัวพอหนึ่งสองสามยักษ์ก็โดดคว้าขาเลยนางแม่ก็คว้าแขนพอดึงกันไปเด็กมันก็ร้องสิแขนมันเจ็บเลยร้องไอ้แม่ก็กลัวลูกเลยจะแขนหลุดขาหลุดก็ละเลยละก็ร้องไห้สงสารลูกนางยักษ์เอามาอุ้มเลยบอกนี่นะลูกของฉันฉันแย่งได้พระเจ้าก็รู้บอกเธอเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการที่เราทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวมันหลายชาติมาแล้วพุทธเจ้าก็เลยเล่าอดีตให้ฟังจากคนสองคนมาแต่งงานกันแล้วก็มาฆ่าลูกกันเรื่อยๆมาแล้วก็ระลึกชาติให้ฟังมาจนชาติสุดท้ายเธอก็ยังจะมาฆ่าลูกกันอีกเธอเป็นกวางเธอก็มาเป็นยักษ์เธอเป็นมาเป็นเสือเธอก็มาเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยขอให้โหสิกรรมเถอะนะจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนลูกกันอีกก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นธรรมะให้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นอริยสัจธรรมให้เห็นทางดับทุกข์เห็นทางสงบพระเจ้าก็สอนทานศีลภาวนาเห็นบุญบาปกรรมเวรก็ฟังธรรมะพระเจ้าก็ปรงสังขารตกเข้าใจว่าคนเราไม่มีอะไรจะพยาบาทอาฆาตกันไปก็แค่จิตใจเท่านั้นเองก็ควรทำใจให้สงบสุขพอทำตามพุทธเจ้าได้นางยักษ์ก็สำเร็จเป็นโสดาบันแม่ก็สำเร็จเป็นโสดาบันพุทธเจ้าก็ให้เอาเด็กนั้นมาคืนให้นางยักษ์นางยักษ์ก็กอดจูบรักเหมือนลูกตัวเองรักเหมือนลูกตัวเองนะขอมีส่วนได้เป็นแม่ด้วยหมดพยาบาทโสดาบันเนี่ยตัดกรรมพยาบาทได้คุณธรรมพุทธเจ้าเนี่ยแก้ที่ใจนะการที่เรามาบวชมาเรียนปฏิบัติฟังธรรมเนี่ยแก้ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากใจทั้งหมดเรามาเป็นลูกกันมาเป็นแม่กันมาเป็นผัวเมียกันมาเป็นอะไรๆนี่มันมาจากจิตทั้งหมดมาจากใจทั้งหมดมาจากกรรมอดีตทั้งหมดที่ต้องมามีปัญหากันทุกวันเนี่ยมันก็มาจากใจเก่าเกลียดกันโกรธกันรักกันทะเลาะกันอิจฉาริษยาโกงกินกันทุกวันเนี่ยมาจากจิตใจที่สร้างกรรมมาแต่อดีตทั้งนั้นแล้วก็มารวมกับเหตุปัจจัยในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสิ่งที่เราคบคนดีไม่ดีด้วยอันนี้ก็เป็นกรรมปัจจุบันที่จะส่งผลให้สำเร็จตามที่เราคบใครอย่างวันนี้เรามาคบพระมาคบพระคุณเจ้ามาวัดเนี่ยนี่เหตุปัจจัยส่งผลความดีแต่อดีตที่เราเคยทำบุญมาวันนี้เราเลยมาโกมาเจอพระเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่แหละคือคบบัณฑิต
บัณฑิตนี่พาไปหาความสุขสงบหาผลประโยชน์ไม่มีทางไม่มีโทษวันนี้โยมไม่เมาโยมไม่ต้องไปผิดทำผิดอะไรทั้งหมดพูดดีคิดดีกายวาจาใจดีวันเนี้ยคือวันดีอันเนี้ยเป็นบุญนี่คือเรียกว่ามาจากใจใจที่ดำริดีแล้วก็ไปทางดีคบคนดีไปดีจึงว่าถ้าสองคนเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนางก็ไม่ต้องมากินกันทุกชาตินะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นโน่นเป็นนี่พอพบพุทธเจ้าแล้วก็โหสิกรรมเมื่อมาพบพุทธเจ้าชาติสุดท้ายแล้วคนเราก็คือว่าเอาโหสิกรรมเวรย่อมระงับด้วยกันไม่จองเวรเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อแล้วว่าการมาบวชมาเรียนเนี่ยให้ผลแก่พวกเราเราได้รู้เราได้เห็นเราได้ยินได้ฟังสิ่งใดไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งใดไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งใดไม่เคยเรียนรู้ก็ได้เรียนรู้ไม่เคยสงบก็ได้สงบศีลเราไม่เคยรักษาก็มีศีลขึ้นศีลเนี่ยเป็นกำลังใจมีอานิสงส์มากมายมหาศาลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้แต่รักษาเพียงครึ่งวันยังมีอานิสงส์มากมายศีลเนี่ยนะศีล8เนี่ยที่ว่าสมัยพุทธเจ้าเศรษฐีเขาถึงวันพระแล้วเขาถืออุโบสถบางไปนอนวัดกันไปถืออุโบสถที่วัดกันคนไหนอยู่ที่บ้านก็สมาทานศีล8แล้วก็ไม่ทานข้าวเย็นไอ้ลูกจ้างมาเป็นคนจนมาแล้วมาเป็นลูกจ้างบ้านนี้แปลกฉันเป็นลูกจ้างมาหลายบ้านบ้านนี้แปลกคนอื่นวันนี้เงียบหมดเลยกินแล้วก็นอนบางคนก็ไปอยู่วัดหมดก็เลยถามเศรษฐีบอกท่านเราพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีในพวกเราแล้วเราจะไปเอาทำไมเราสมบัติข้างนอกไอ้แก้วแหวนเงินทองเนี่ยของอาศัยกินชั่วมีชีวิตอยู่ตายเราก็เอาไปไม่ได้แต่ศีลอุโบสถเนี่ยตายแล้วเราเอาไปได้เราจะไม่จนอีกจนชาติเดียวรวยแล้วก็รวยอีกโอ้โหเศรษฐีพูดอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ข้าพเจ้าเนี่ยจนๆเนี่ยจะรักษาได้บอกได้แล้วนี่เพิ่งมารู้ครึ่งวันเนี่ยรักษาได้ครึ่งวันก็รักษาได้อย่างนั้นข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถเพื่อจะได้พระอานิสงส์ด้วยก็ทำพิธีสมาทานศีลอุโบสถของปรมัตถธรรมสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องไปสมาทานที่วัดก็ได้สมาทานทุ่งไร่ทุ่งนาหัวปลวกหัวผาสมาทานกระต๊อบขณะสมาทานที่บ้านได้เพราะศีลอุโบสถเนี่ยสมาทานได้แต่ศีล10เนี่ยสมาทานไม่ได้ศีล227สมาทานไม่ได้แต่ศีล5ศีล8เนี่ยสมาทานได้แต่ถ้าไปรับกับพระนี่ทำให้เราได้เรียนรู้กรรมฐานนะให้เรียนรู้กรรมฐานพระท่านจะอบรมศีลให้มั่นคงขึ้นเป็นศีลปรมัตถ์ขึ้นแต่ถ้ารับเองเนี่ยก็เป็นปรมัตถ์เราก็รู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามศีลแล้วก็ต้องเจริญสมาธิด้วยพอรับเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ทำอะไรก็เกิดคนเรามันมีบุญน้อยนะเศรษฐีเขารับมาต้องนานเนแล้วเขาไม่เป็นไรให้ตัวเองพอรับศีลวันเดียวเท่านั้นสมาทานก็หิวเลยท้องลั่นโครกคร่าโคฟากลมเกิดเลยแล้วกันอดข้าวเย็นในลมเกิดแล้วเศรษฐีบอกคนโน้นคนนี้เขาก็สงสารก็เอากินข้าวไหมลาศีลไหมจะได้หายบอกไม่ศีลข้าพเจ้าเนี่ยหาไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ท้อถอยไม่เลิกศีลอันนี้จะตายก็ไปขอให้ไปเกิดดีจะได้พ้นกรรมพ้นเวรก็ไม่ยอมลาศีลผลสุดตอนเย็นก็พระเจ้าแผ่นดินเขาเสด็จมาพอดีเขาก็เอาคนเนี้ยไปอยู่เขาไม่ให้ตายในบ้านเพราะไม่ใช่เจ้าของบ้าน
ขาเอาไปไว้ที่ลานบ้าน

นอนพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จเรียบเมืองผ่านมาเสียงกระทึกคึกโครมทรงคานหามมาโอ้โหพระเจ้าแผ่นดินนี่มันประเสริฐจังนะไม่ต้องเดินดินเลยแต่งเนื้อแต่งตัวก็ทองเงินเพชรแวววาววับหมดคงสุขจริงๆนะเจ้าแผ่นดินนี่เหมือนเทวดาข้าพเจ้ารักษาศีลแค่นี้ถ้าตายนะขอให้ได้ไปเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินเขาเรียกรักษาศีลเพื่อหวังมนุษย์สมบัตินะเขาเอาแค่มนุษย์สมบัติด้วยความมั่นที่ตัวเองยอมตายเพราะศีลเนี่ยจึงจะได้ก็เลยพอดับจิตก็จิตก็คิดถึงเรื่องบุญที่ทำไว้ขอให้ไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็เลยไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไปเข้าครรภ์มเหสีกำลังตั้งครรภ์ก็เกิดพอเกิดมาได้7-8พอระลึกพอโตขึ้นมาก็ระลึกชาติได้ก็บ่นนะบุญอะไรอัศจรรย์เหลือเกินนะนิดหน่อยนี่หรือบุญแค่นิดหน่อยทำไมเราจึงได้ถึงขนาดนี้เขาจะนั่งเพ้อบุญก่อนนะบุญอะไรแค่รักษาศีลครึ่งวันยังได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินบุญนี่มากมายมหาศาลเหลือเกินอัศจรรย์เหลือเกินเราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่สมาทานศีลตายตอนเย็นเนี่ยอัศจรรย์เหลือเกินท่านไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่เข้าถึงพระรัตนตรัยสมาทานศีล8เพียงครึ่งวันตายมากมายแล้วคนที่ลงทุนนี่จะไปเป็นอะไรไม่เป็นมนุษย์แหละยังเศรษฐีนี่ไม่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นไฟสูงแหละนี่เขาพาลานาบุญคนก็เลยบอกว่าเป็นไปได้เลยพระเจ้าแผ่นดินคนเนี่ยจากคนกายาจกคนจนเนี่ยรักษาศีลครึ่งวันมาเป็นเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าทรงรับรองบอกเป็นไปแล้วสิ่งนี้อดีตก็เป็นมาปัจจุบันนี่ก็เป็นได้ถ้าจิตของเขานั้นเข้าถึงศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลนั่นนำความสุขให้เกิดกับใจเขาได้สุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำโภคทรัพย์คนมีศีลนี่ไม่จนเลยสักคนเดียวอย่างน้อย อย่างน้อยเนี่ยก็มีก็ไม่มีใครรังเกียจเพราะคนมีศีลเนี่ยใครเขาไม่รังเกียจเพราะซื่อสัตย์อยู่บ้านใครใครก็ไม่รังเกียจเพราะไม่ปากร้ายไม่ปากร้ายไม่ใจร้ายไม่ลักไม่ขโมยไม่ผิดศีลไม่มึนเมาไม่ขาดสติใครๆก็รักเพราะศีลเนี่ยทำให้สงบทำให้ปกติสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยโภคะจะเกิดขึ้นกับคนมีศีลถ้าอย่างพระเนี่ยมาบวชเนี่ยเมื่อก่อนพระเนี่ยต้องทำมาหากินเป็นลูกชาวบ้านฐานะก็ไม่เหมือนกันสักคนเดียวแต่พอพระมาบวชแล้วเป็นไงโยมอยู่ฐานะที่สบายเลยพอสึกไปปุ๊บสิโยมไม่แล้วอยู่นี่ไม่ได้นะไปอยู่ในฐานะที่ลำบากแล้วต้องไปต่อสู้ดิ้นรนแบบคนไม่มีศีลเนี่ยถ้าโยมได้มีศีลปุ๊บเนี่ยเขาเลี้ยงโยมเลยใช่ไหมมาอยู่วัดเนี่ยอาหารหวานข้าวมาเองเลยพอ3วันไปแล้วจะต้องไปหุงหากินเองอาหารคนมีศีลเนี่ยเลือกกินเอาเลยนี่คือศีลสีเลนะโภคสัมปทาโภคะเกิดกับคนมีศีลสีเลนะนิพพติงยันติทุกข์ไม่มีคนมีศีลเนี่ยไม่มีทุกข์เพราะไม่รู้จะไปเอาอะไรเพราะพอแล้วรวยพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วนิพพานคือดับทุกข์ทางใจได้ถึงนิพพานแล้วคือศีลศีลส่งถึงนิพพานคือดับทุกข์ทางใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องสีเลนะสุขติงยันติคนที่ทุกวันนี้ที่ทุกข์เพราะทุกข์อะไรเพราะคนไม่มีศีลโยมไม่ใช่ทุกข์เพราะความไม่มีเงินไม่ใช่ทุกข์เพราะลูกตายไม่ใช่ทุกข์เพราะสามีมีแม่น้อยไม่จะทุกข์เพราะยากไม่จะทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับคนมีศีลแต่ถ้าคนมีศีลเนี่ยจะดำรงไว้ซึ่งความสุขมีอยู่ในใจจะเป็นอะไรก็ได้แต่จะเจ็บจะไข้จะเป็นอะไร

สุขทางใจเขามีคนมีศีลเนี่ยจะไม่มีทุกข์ทางใจจะจนก็จนแต่กายจะเจ็บก็เจ็บแต่กายนะจะพัดพรากอะไรก็พัดพรากแต่ร่างกายแต่ใจเนี่ยเขาไม่พัดพรากจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขายังมั่นคงอยู่ในศีลเขาเกิดความสุขใจฉะนั้นที่ทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะศีลสีเลนะสุขติงยันติเขามีศีลหรือเปล่าล่ะที่เขาว่าเขามีทุกข์เนี่ยเขามั่นคงในศีลเขาหรือเปล่าแสดงว่าเขาไม่เคยมั่นคงในศีลเขารักษาศีลเขาจึงได้ทุกข์แต่ถ้าเขามีศีลจริงๆเขาไม่ทุกข์หรอกนะศีลเนี่ยมีตั้งหลายศีลบารมีธรรมดาศีลที่คนถือไม่มั่นคงถือธรรมดาเนี่ยก็ยังสุขน้อยแต่ถ้าศีลอุปบารมีเนี่ยหมายถึงเจริญศีลให้มากขึ้นศรัทธาในศีลมากขึ้นทำความเพียรให้ศีลบริสุทธิ์มากขึ้นปรมัตถ์เนี่ยศีลปรมัตถ์เนี่ยศีลปรมัตถ์ปรมัตถ์ออกบวชในศีลปรมัตถ์ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งลูกทิ้งหลานแม้แต่ตัวเองจะตายก็ยอมเนี่ยนี่คือเรียกว่าศีลปรมัตถ์ศีลนี่ให้ความสุขเลยถ้าปรมัตถ์เนี่ยฉะนั้นเรามองข้ามเรื่องศีลลองสิสามีมีศีลสามีดีไหมภรรยามีศีลดีไหมลูกมีศีลดีไหมเพื่อนบ้านมีศีลดีไหมที่ทำการทำงานทุกคนมีศีลหมดเนี่ยจะน่าคบไหมถ้าทุกคนมีศีลหมดในโลกนี้ยังอยู่อย่างสงบสุขที่เราทุกวันเนี่ยเพราะคนไม่มีศีลปากกับใจไม่ตรงกันต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเดี๋ยวเบียดเบียนกันเป็นคนเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นจากการคนไม่มีศีลทั้งนั้นทุกวันในที่เดือดร้อนนะพระพุทธเจ้าท่านบอกพระประเสนที่โกศลพระเสนที่โกศลเนี่ยจะออกไปจับองคุลิมานองคุลิมานฆ่าคนเป็นพันคนเป็นลูกโพลหิตอยู่ในเมืองสาวัตถีคนก็หวาดกลัวไม่กล้าเข้าป่ากันไม่กล้าออกบ้านกันกลัวองคุลิมานฆ่าเดือดร้อนพระราชาบอกท่านพระราชาบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟแล้วไม่มีใครกล้าไปทำมาหากินแล้วไปตอนเย็นก็ถูกฆ่าไปตอนเช้าก็ถูกฆ่าจนไม่มีใครกล้าไปออกอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วไม่มีใครกล้าเดินทางไกลแล้วกลัวหมดจะทำมาค้าขายเดินทางไปต่างประเทศพ่อค้าต่างๆก็กลัวพระเจ้าวิริณเวททำไงดีโจรองคุลิมานคนกลัวไม่กล้าออกจากบ้านเราเป็นเจ้าแผ่นดินต้องปราบเสี้ยนหนามของประเทศให้ได้ก็ยกทัพคนปราบคนคนเดียวนะยกทัพเป็นกองทัพเลยแต่เขานึกหวาดหวั่นว่าองคุลิมานเป็นคนอัศจรรย์นะเป็นคนอัศจรรย์ใครฆ่าไม่ตายมีกำลังดังช้างสารวิ่งขับช้างขับมาคนเป็นร้อยเป็นพันก็สู้ไม่ได้ไหนเลยถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราแย่ก็เลยยังไงก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าจะรู้ดีว่าเราจะมีลางดีลางร้ายท่านจะทักท้วงเราเองถ้าปลอดภัยพระองค์ก็คงไม่ทักท้วงเราจะไปจับองคุลิมานก็กลัวเหมือนกันก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในเชตวันพระเจ้าบอกดูก่อนพระองค์จะเสด็จไปไหนเนี่ยยังก็ไปรบทัพจับศึกกันยิ่งใหญ่ยังข้าสงครามเกิดขึ้นหรือบอกเปล่าพระองค์ไม่มีสงครามบอกอ้าวแล้วมีสงครามทำไมพระองค์จึงยกทัพไปมากมายเหลือเกินยังก็จะเป็นศึกใหญ่เข้ามาประชิดติดเมืองเปล่าพระองค์ขมอมฉันจะไปจับโจรร้ายโจรอะไรล่ะโจรองคุลิมานพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็ถามนำล่องไปให้มีเหตุถามให้ไปเกิดให้เหตุที่จะแสดงได้บอกองคุลิมานคนเดียวทำไมต้องยกทัพทั้งกองทัพโจรคนนี้มันร้ายกาจมากนะพระองค์มันฆ่าคนเนี่ยตัดนิ้วร้อยคอเลยใครๆก็สู้มันไม่ได้ส่งทหารเข้าไปก็สู้มันไม่ได้ขมอมฉันต้องยกทัพเลยช่วยจะปราบองคุลิมาน
บอกโจรคนคนเดียวไม่จำเป็นต้องไปฆ่าไปอะไรเขาทำไมพระองค์จะต้องเสด็จออกไปเองบอกพระเจ้าบอกแล้วถ้าหากว่าองค์คุลีมานเนี่ยปราบองค์คุลีมานได้คนเดียวเนี่ยโจรจะหมดไหมประเทศนี้ไม่หมดหรอกแล้วถ้าหากว่าองค์คุลีมานเนี่ยเกิดว่าเขากลับใจมาเป็นคนดีนะพระองค์ยังจะตามจับเขาไหมบอกไม่ตามจับหรอกถ้าเขาเป็นคนดีก็ดีแต่ไอ้โจรอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกสันดานมันหยาบแล้วสันดานมันเลวแล้วมันเป็นคนดีไม่ได้คนอย่างนี้กลับตัวเป็นคนดีไม่ได้หรอกพระองค์เพราะมันโหดร้ายมากก็คิดไว้งั้นบอกถ้าหากว่าเขามาบวชล่ะพุทธเจ้าก็ถามงั้นนะถ้าเขามาบวชล่ะคนอย่างนี้จะบวชได้หรือพระองค์แต่ถ้าเขาเกิดเขาบวชจริงๆพระองค์จะทำไงถ้าเขาบวชจริงๆก็หม่อมฉันจะเป็นผู้อุปถากเขาตลอดชีวิตเลยจะให้บาตรให้ชีวรให้เสนาสนะให้ยุกยารักษาโรคให้ความเป็นอุปถากปรวนาตัวตลอดชีวิตโจรอย่างนี้เลยจะบวชได้พระองค์เป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกได้สินี่นะเขานั่งอยู่ใกล้ๆนี่ไงตกใจเลยนะโหถ้าหากว่าไม่ใช่พุทธเจ้านี่พระเซนที่กุศลคงวิ่งหนีแน่เลยมาบอกนี่นะเขานั่งอยู่นี่ใช่หรือพระองค์บอกนี่นะองค์คุลีมานพระเจ้าไปดินนี่ตกใจเพื่อการออกเลยจะวิ่งหนีก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้เขาไม่ปลอมมาบวชเลยพระองค์บอกไม่ปลอมหรอกถามไปคุยเขาสิเขาเข้าไปมาตรการบอกมาบวชได้ยังไงเนี่ยก็พระองค์ผู้มีเมตตาข้าพเจ้าเป็นคนตาบอดตามืดหลงผิดไปเชื่อครูบาอาจารย์ที่ไม่ถูกต้องจึงต้องฆ่าคนเพราะความเชื่อไม่ใช่เพราะไปเชื่อมากไปเข้าใจผิดแต่พอมาเจอพระพุทธองค์ทรงเมตตากระหม่อมฉันมากเมตตาอาตมาเนตมาก็เลยทรงเห็นคุณของท่านก็เลยมาบวชด้วยพุทธานุภาพอันนี้บอกโอ้อัศจรรย์นะกับผมขอภาวนาตัวตลอดชีวิตท่านขาดเหลืออะไรบอกโยมเลยโยมจะเป็นอุปถาเอาเปล่าประกาศทหารทั้งหลายปลดอาวุธได้กลับเข้าสู่กรมกองให้บำเหน็จรางวัลพักผ่อนกันทหารก็กลับสบายก็องคุลิมานก็อยู่กับพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่าเวลาไปบินธบาตเนี่ยนะเขาเขี่ยงงัวเขี่ยงควายเขี่ยงนกยิงนกอะไรก็โดยมากไม้เนี่ยจะมากระเด็นใส่ศีรษะองคุลิมานแต่เลือดไหลกลับมาวัดแทบทุกวันจะเจออยู่เลยเจนกว่าจะเบาลงที่ว่าคาถาข้อทุกง่ายพอข้อข่าวก็ยังไม่ลือไปไกลว่าองคุลิมานบวชทุกคนก็ยังว่าองคุลิมานเป็นโจรอยู่แต่แล้วตอนนี้พอรุ่งขึ้นเช้าองคุลิมานก็ออกไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีพอไปเนี่ยทุกคนบอกนี่องคุลิมานมาแล้วนะแอบแฝงมาแล้วตามหลังพุทธเจ้ามาพวกเราระวังให้ดีบางคนพอได้ยินเสียงองคุลิมานะขึ้นบนต้นไม้ตกลงมาเลยปีนบนกำแพงก็ปีนตกลงมาอยู่ตรงไหนร่วงตรงนั้นมือไม้อ่อนหมดวิ่งหนีกันไอ้ข่าวว่าองคุลิมานออกมาไม่ได้พิจารณาเลยว่าองคุลิมานนั่นบวชหรือเป็นอะไรคือเพียงบอกเฮ้ยองคุลิมานมาทุกคนก็ว่าองคุลิมานมาเนี่ยนึกว่าเป็นโจรมาไม่ได้รู้หรอกว่าองคุลิมานนั้นบวชเพราะเป็นเพียงปากต่อปากบอกกันกระทานเมืองไปเลยว่าองคุลิมานเนี่ยมาแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าบวชเป็นพระบิณฑบาตไอ้ข่าวที่บอกองคุลิมานมามันก็ต่อกันไปก็วิ่งหนีกันผลที่สุดผู้หญิงคนท้องแก่เนี่ยหนีไม่ได้หนีเข้าไปกำแพงก็ท้องมันไปติดกำแพงติดไอ้ลอดรั้วบ้านก็ไปไม่ได้ก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นองคุลิมานก็เดินผ่านไปพอดีผู้หญิงก็ไหว้ขอชีวิตเถอะ
จะทำอันตรายข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ามีลูกอ่อลูกท้องแก่ที่จริงถ้ายังสมัยก่อนก็ไม่รอดหรอกตัดคอเลยเอานิ้วมือเลยถึงจะท้องแก่ไงก็เอาก็เลยบอกว่ายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชานามะยะโตหังภคินีดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาในชาติของพระยาเจ้าเนี่ยเราไม่เคยเบียดเบียนใครเลยขอให้ครรภ์เธอจงสวัสดีเถิดจงคลอดลูกง่ายเถิดยะโตหังภคินีเพราะว่าคาถานี้จบนางก็คลอดลูกเลยโอ้พอคลอดลูกคนก็มาดูกันนางนี่คลอดลูกองคุลิมานี่เสกคาถาให้นางคลอดลูกง่ายจนทุกวันเนี่ยนะหมอที่สมัยก่อนพระพวกญาติโยมเข้ามาเป็นคาถาคลอดลูกง่ายเขาต้องใช้บทเนี่ยโยมเสกน้ำมนต์แล้วให้นางผู้หญิงกินคลอดง่ายลูกทุกคนถ้าคนไหนว่าครั้งครั้งได้นะมีสัจจะแล้วสมัยก่อนเนี่ยพวกคลอดลูกเขาไม่ต้องไปโรงพยาบาลโยมใช้น้ำมนต์องคุลิมานคลอดง่ายสัจจะนี่อยู่ได้เป็นกับปีนะสัจจะนี่ยังอยู่ได้ก็ยังใช้ได้ทุกวันนะโยมถ้าใครจะคลอดลูกก็เสกบทเนี่ยเสกแล้วก็กินจะคลอดลูกไม่เจ็บไม่ปวดนี่เป็นคาถาองคุลิมานนี่คือว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยเมื่อท่านมีจิตใจที่ดีแล้วอะไรก็ดีหมดนะอะไรก็ดีหมดฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตใจการบวชเรียนก็เป็นอโหสิกรรมหมดนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ศรัทธามากขึ้นเชื่อมั่นมากขึ้นก็ปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตัวเรานะให้เกิดผลแก่พวกเราต้องทำความเพียรโยมทำสมาธิให้เกิดนะเรามาบวช3วันเนี่ยทำสมาธิให้สว่างให้ได้ทำพุทธะพุทโธให้เกิดในใจเราให้ได้ตรงนี้เนี่ยจุดสำคัญโยมถ้ามาบวชแล้วเราไม่สงบเนี่ยเรายังไม่ได้รับผลนะบุญจริงอ่ะบุญแบบเหมือนอย่างกับคนที่มาสมาทานศีลแล้วก็ตายเนี่ยได้ไปเป็นลูกเจ้าแผ่นดินแต่บุญที่จะไปนิพพานบุญเข้าถึงชั้นสูงเนี่ยเรายังไม่ได้เพราะจิตเรายังไม่รวมเป็นหนึ่งจิตเรายังไม่มีสมาธิแต่ถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วนี่ถือว่ายอดบุญนะเราจะเข้าไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราจะตามพระอรหันต์ไปถึงฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าละสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาได้ศีลัพพตะปรามาสได้หมายถึงว่านั่นแหละอโหสิกรรมจะไม่ไปตกนรกจะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วถึงนิพพานย่นชาติย่นภพตัดกรรมตัดเวรตัดอย่างอื่นไม่ได้แก้อย่างอื่นไม่ได้โยมจะไปเสด็จเคาะต่อยตาไงก็สู้กับการบวชเรียนประพฤติปฏิบัติไม่ได้นะสกายทิฏฐิยังไงโยมต้องนั่งเจริญกรรมฐานพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราของพ่อแม่ให้มาจากข้าวสุกขนมสดเลือดเนื้อแล้วก็ละลายธาตุของเราเนี่ยว่าร่างกายเราเนี่ยส่วนแข็งเนี่ยเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำที่น้ำเรากินเข้าไปข้าวเรากินเข้าไปก็เป็นธาตุดินส่วนอบอุ่นเนี่ยเป็นธาตุไฟส่วนตึงไหวเนี่ยหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นธาตุลมส่วนความคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้มี5ธาตุธาตุปฐวีอาโปเตโชวาโยวิญญาวิญญาณธาตุเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือธาตุไม่มีตัวตนแต่มีความรู้สึกนี่คือวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่5ฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอะไรพอแตกตายทำลายขันแยกกายกับใจออกไปแล้วหมดลมไปแล้วเนี่ยลมดับเราก็อืดพองนะพอเราลมดับเราก็อืดพองสามวันเจ็ดวันเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วใครก็ไม่อยู่กับเราแล้วใครก็ไม่รักเราแล้วใครก็ไม่เข้าใกล้เรากายเราก็เละออกไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมโอ้ไม่ใช่เราถ้าใครเป็นอย่างเราก็ไม่ใช่เขา
ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยทุกคนมีร่างกายที่บูดเน่าเหมือนกันหมดทั้งหมดลมพอหมดลมธาตุไฟก็ดับธาตุดินก็ดับธาตุน้ำก็ดับดับละลายกายไปเป็นอากาศธาตุยื้อเป็นธรรมชาติของธาตุเขาเมื่อพิจารณานี้แล้วเราก็เห็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไปลมไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครกลายเป็นธรรมชาติดังเดิมก็นี่เรียกว่าละสกายทิฏฐิไม่ถือว่าตัวเราตัวเขาแล้วเพราะทุกคนเราตายแล้วเป็นอย่างนี้ก็ละสกายทิฏฐิไม่มีทิฏฐิตัวเราตัวเขาใครจะด่าจะว่าไงก็ไม่โกรธแหละไม่พยาบาทสามีจะด่าภรรยาจะด่าพี่น้องจะด่าเพื่อนฝูงจะด่าก็ไม่พยาบาทโกรธหายโกรธหายโกรธหายคิดแล้วก็หายเพราะละสกายทิฏฐิได้จึงไม่โกรธไม่พยาบาทมีแค่ความโกรธแต่ความพยาบาทไม่เหลือเลยไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ผิดหวังไม่ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเขาไม่เห็นใจเราเขาไม่ทำดีแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีอารมณ์นั้นน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีมีแต่ปีติว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐเหลือเกินได้พบพุทธศาสนาประเสริฐเหลือเกินได้เข้าถึงธรรมะประเสริฐเหลือเกินชาตินี้เป็นบุญของเราเป็นอุดมชีวิตเราจะไปนิพพานไม่เกิน7ชาติไม่ตกนรกแล้วปิดประตูอบายวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกนิพพานเชื่อมั่นว่าจิตดวงนี้ไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีจิตบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าคนเราปฏิบัติถึงวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเข้าถึงธรรมพ้นทุกทุกคนทางไปสวรรค์นิพพานมีแน่คนไม่มีศีลมีธรรมไปนรกเชื่อมั่นอย่างนั้นเมื่อศีลพัตตาปมาสก็ไม่ขอถือศีลอื่นแล้วใครจะว่าศีลอะไรสักร้อยล้านพันล้านให้เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่นก็ไม่ไปถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขอถือตลอดชีวิตยอมตายไม่ถือศีลผิดแล้วไม่ไปบงไม่ไปกราบไหว้หัวปวกหัวฝาบนบานศาลกล่าวไม่ไปเข้าเจ้าเข้าทรงแล้วเพราะถือว่าพุทธประธรรมประสงค์นี่ประเสริฐที่สุดไม่ไปเชื่องมงายใครว่าที่ไหนดีหลวงพ่อไหนดีเจ้าแม่ไหนดีไม่ไปไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวข่าวลือไม่เชื่อเชื่อเหตุเชื่อผลว่าคนต้องมีศีลมีสมาธิมีการปฏิบัติจึงจะพ้นทุกข์จึงจะไปดีมีเครื่องวัดในใจเลยคนนี้สกายทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยในเรื่องปฏิบัติตัวเองและคนอื่นไม่สงสัยในการเดินทางไปสวรรค์นิพพานเชื่อว่าทางนี้ไปถูกต้องการธรรมะทำกรรมฐานเนี่ยเชื่อมั่นว่ากรรมฐานที่เราทำเนี่ยใช้ได้เหสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาพิจารณาการที่สองหรือพิจารณาอนาปานุติพิจารณาสุภะกรรมฐานที่พระเจ้าสอนเนี่ยถือว่าถูกต้องหมดไม่สงสัยเหลืออยู่ว่าผู้ใดทำได้ไม่ได้เท่านั้นเองถึงไม่ถึงนั้นอยู่ที่ใจคนนั้นจะละกิเลสได้มากน้อยแค่ไหนพอหมดวิจิกิจฉาศีลพัตตปมาสก็ไม่มีไม่ถือศีลผิดแหละไม่บนบานศาลกล่าวแล้วจะทำอะไรไม่ต้องบนใครละตัวเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อกรรมเป็นใหญ่เชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อกรรมเป็นใหญ่คนนี้ไม่งมงายแล้วคนนี้ตาสว่างกันนี่ปัญญารู้จิตเห็นจิตตัวเองกันนี่ก็กินเดินนั่งนอนก็รู้จิตใจตัวเองอยู่เรื่อยว่าจิตใจตัวเองคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สุขทุกข์รู้จิตใจตัวเองอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่ลักษณะโสดาบันเกิดขึ้นกับผู้นั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่ตกนรกแน่นอนเจริญทางเดียวจนแต่กายใจไม่จนยิ่งรวยศีลธรรมก็ยิ่งรวยมากขึ้นนี่คือลักษณะที่เราเข้าถึงถูกต้องตามหลักปฏิบัติธรรมนะเรียกว่ารู้จักเมื่อเข้าถึงธรรมะนี้แล้วคนเราไม่มีทุกข์หรอกที่ทุกข์เนี่ยเพราะไม่มีศีลธรรมทุกข์เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะทุกวันนี้คนเราที่ทุกข์เพราะไม่มีธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะต้องควรคลางค่ำครวญเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์เรื่องร้ายๆต่างๆที่เข้ามาประดังในชีวิตของเราเนี่ยโดยมากขาดธรรมะทั้งนั้น
ที่คนเราก็เดือดร้อนทุกวันแต่ถ้ามีธรรมะข้อนี้แล้วพ้นกัน

ไม่มีแล้วปัญหาก็จบแก้กรรมแก้เวรได้แต่พวกเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะยังต้องเจอทุกข์ไปข้างหน้าอีกมากมายทุกข์ในความพัดพากจากของรักทุกข์ในความเจ็บความตายของญาติพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดกับพวกเราไม่ใช่ว่าสุขอย่างเดียวปัญหา108ที่จะแต่ถ้าเราได้มีศีลมีธรรมนี้เราไม่มีทุกข์เลยถือว่าทุกคนเป็นไปตามกรรมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วถ้าไม่อยากมีทุกข์ก็มีศีลธรรมซะก็แล้วกันทุกคนก็ช่วยตัวเองได้นี่คือความมั่นใจที่ตัวเองได้มาบวชเรียนมาประพฤติปฏิบัติมาเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องตรงอย่างนั้นนะเมื่อคนเราถึงตรงนี้แล้วก็จบใครจะโกรธกันล่ะ

0: เมื่อคนเราถึงตรงนี้แล้วก็จบใครจะโกรธกันล่ะสามีก็เลิกโกรธภรรยาภรรยาก็เลิกโกรธสามีทุกคนก็ไม่พยาบาทกันนี่คนนี้ก็อภัยกันโลกก็อยู่เย็นสงบสงบสุขสิพอเรื่องแล้วก็แล้วกันไม่กลับมาพูดใหม่คนเราจริงๆพยาบาทแล้วเนี่ยเก็บความหลังมาพูดสมัยมาทะเลาะกันใหม่มาว่ากันใหม่นั่นแหละเรียกว่าตัวพยาบาททะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกโกรธกันแล้วโกรธกันอีกแต่พอตัวพยาบาทนี่ไม่มีปุ๊บไม่พูดเรื่องความหลังเลยพูดแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยคนนี้ก็เป็นสุขสิคนเราใครเราพูดเรื่องดีจะเป็นทุกข์ไม่มีใครพูดเรื่องดีเป็นทุกข์ไม่มีหรอกนอกจากคนใจบาปเท่านั้นพอพูดเรื่องดีแล้วเป็นทุกข์ก็พูดเรื่องดีก็สบายใจที่ทุกข์ก็พูดเรื่องไม่ดีฉะนั้นคนเราอยู่ด้วยกันพอพูดเรื่องศีลธรรมมันก็สบายใจฉะนั้นเมื่อตัวพยาบาทนี่ดับไปแล้วจึงไม่มีเรื่องร้ายในหัวใจใครทั้งหมดสีเรณสุขติงยันติสุขทางใจสีเรณโภคสัมมาทาร่ำรวยโภคะเกิดขึ้นสีเรณนิพุติงยันติดับทุกข์ทางใจเนี่ยใจเป็นใหญ่โยมใจเป็นหัวหน้าใจเป็นเหตุใจเป็นผลใจเป็นผู้นำมาใจเป็นผู้พาไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจกับจิตใจของเราทั้งนั้นฉะนั้นเราก็ให้เจริญสติสมาธิให้เกิดในใจเราให้มากในจิตเราให้มากเราก็จะได้เป็นตัวของตัวเองได้สมบูรณ์จิตเราก็จะเบาสบายร่มปร่งทุกข์ต่างๆก็จะดับไปเพราะเราเข้าใจจิตของเราแล้วสงบแล้วสบายแล้ว ก็ได้เวลาพอดีนะมาก็บรรยายมันตามกำหนดเวลาก็ให้องค์อื่นเขาได้อธิบายต่อไปบ้างก็สมควรแก่เวลา
1: เจริญสุขญาติโยมท่านสาธุชนผู้มาบริจาคโลหิตวันนี้อาตมาก็มีโอกาสดีที่ได้มาปาฐกถาธรรมหรือมาปารภธรรมในเรื่องหัวข้อเราจะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกในระดับคนมีกับคนจนการที่ชาวสลัม20ชุมชนได้มาประชุมร่วมกันเพื่อกระทำความดีให้แก่สังคมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงออกซึ่งน้ำใจที่มีต่อชาวสลัมทุกคนถ้าพูดกันความดีนั้นไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะที่ทุกคนจะทำทุกคนมีโอกาสที่จะทำความดีได้ทุกคนมีโอกาสที่จะเสียสละเลือดเนื้อกายใจให้เป็นประโยชน์กับสาธารณกุศลหรือเป็นประโยชน์กับสังคมได้ทุกคนฉะนั้นวันนี้เรามาบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่ขาดโลหิตที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องการเลือดอันนี้ถือว่าเป็นมหากุศลบางคนเข้าใจว่าการให้เลือดแล้วไปข้างหน้าเราจะไม่มีเลือดการให้ดวงตาไปข้างหน้าเราจะไม่มีดวงตาคือบางคนเข้าใจผิดบอกการให้การเสียสละนั้นย่อมมีอานิสงส์มากเขาบอกว่าบุคคลที่สละเลือดเนื้อกายใจอวัยวะของตัวเองนั้นเป็นทานปรมัตถ์เป็นทานที่พุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาก่อนเป็นบรมโพธิสัตว์วันนี้เรามาเป็นโพธิสัตว์การที่มาเป็นพุทธเจ้าได้นี้ต้องเป็นผู้เสียสละทั้งดวงตาแล้วเลือดแล้วก็อายวัยวะทุกส่วนการที่สร้างบารมีที่จะมาเป็นพุทธเจ้าได้

อันนั้นต้องเสียสละอย่างสูงมากกว่าคนทุกคนจึงจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาตินี้ได้ดังนั้นวันนี้เรามาเป็นผู้เสียสละให้ตนเองได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมความเป็นจริงเลือดที่เราได้มานี้ทุกคนก็จะต้องเอาไว้รอเลี้ยงกำลังร่างกายตัวเองบางคนให้ไปแล้วให้มากเกินไปถึงกับเป็นลมหรือมีอาการอ่อนเพลียแต่ว่าความรู้สึกอันนั้นไม่ได้ทำลายศรัทธาไม่ได้ทำลายความรู้สึกตัวเองไปได้เลยกับดีใจอิ่มใจที่ตนเองได้เสียสละโลหิตของตัวเองนั้นให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมความดีนั้นทุกคนถ้ารู้แล้วถ้าสร้างทำแล้วจะเห็นประโยชน์ในปัจจุบันนี้เราให้คนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยมีความสบายใจด้วยเรารู้ว่าโลหิตของเราเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยคนที่กำลังขาดแคลนได้เราก็รู้ว่าถ้าได้โลหิตของเราไปแล้วเขาก็จะพ้นอันตรายจะได้รับความสุขในวันต่อไปคือคนที่เห็นแก่ตัวเองไม่ยอมเสียสละย่อมเป็นพิษภัยกับตัวเองในอนาคตคือมีเรื่องเล่าคือมีเรื่องหนึ่งอาตมาได้ไปเที่ยวไปประชุมที่ไต้หวันแล้วก็กลับมาที่ฮ่องกงแล้วเขาก็โยมก็เล่าบอกว่าตึกหลังนี้ตรงบนภูเขาเนี่ยเป็นของคนรวยมหาเศรษฐีในฮ่องกงรวยไม่ได้แต่งงานมีเงินหลายร้อยล้านนับเป็นพันล้านหลายร้อยล้านแล้วก็ไม่ได้แต่งงานแล้วก็เอาเงินส่วนเนี้ยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยเอามาสร้างบ้านราคาแพงๆด้วยความตนีด้วยความเสียดายที่หวังเอาความสุขส่วนตัวไม่ยอมทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วนะภายในบ้านนั่นน่ะประดับด้วยเฟอร์นิเจอร์เอาทองคำไปประดับที่ล้างหน้าที่อาบน้ำที่ฝักบัวช้อนชามอะไรก็ทำด้วยของมีค่าเป็นทองคำที่ส่วนมากทั้งหมดแล้วภายในห้องในบ้านนั้น20กว่าล้านเฉพาะประดับและส่วนตัวอาคารนั้นอีกต้องหลายร้อยล้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ความสุขกับตัวเองไม่เสียสละไอ้การที่คนรวยไม่รู้จักคำคนจนก็เลยไอ้คนจนก็เดือดร้อนคนรวยก็ได้รับความสะดวกแล้วคนใช้แล้วก็ในฮ่องกงนั้นมีคนนักเลงเล่นมากพวกเล่นม้าเล่นคาสิโนอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อเกิดความเดือดร้อนยากจนขึ้นมาก็ต้องหาทางออกทางถูกไม่ได้ก็ต้องออกทางผิดๆก็ได้นัดแนะกับคนภายในครอบครัวนั้นให้เปิดประตูเข้าไปลักสมบัติในบ้านของมหาเศรษฐีนั้นผลที่สุดการที่ตนเองไม่สละทรัพย์ก็ไม่เป็นที่รักของใครไม่เป็นที่รักของบ่าวไพร่ไม่เป็นที่รักของคนยามไม่เป็นที่รักของคนครัวไม่เป็นที่รักของคนใช้ก็ทุกคนก็คิดอยากจะได้เงินก็เลยเข้ามาปล้นคนเราก็ย่อมรักทรัพย์เป็นธรรมดาก็หวงแหนป้องกันไม่ให้โจรนั้นก็ทุบศีรษะจนถึงสลบแล้วก็แกะเอาทองคำเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน20ล้านนั้นไปหมดก็ไปเข้าโรงพยาบาลพอฟื้นขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าไม่ปกติคงจะเสียใจว่าตัวเองถูกจนลอกทรัพย์สมบัติตัวเองไปหมดเกิดความเสียใจก็เลยเกิดคลุ้มคลั่งเป็นโรคประสาทผลที่สุดออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ทุกวันจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลโรคประสาทไอ้บ้านราคาตั้งหลายร้อยล้านนั้นก็ต้องขายทอดตลาดให้คนอื่นเข้าไป
ตนเองก็ไม่มีสิทธิ์จะใช้ไม่มีสิทธิ์จะอยู่เลยเป็นอันว่าต้องไปตายในโรงพยาบาลโรคประสาททุกวันนี้การที่คนมีไม่รู้จักการเสียสละนั้นบางทีอนาคตก็ไม่ได้รับความสุขเหมือนกันหรือจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็อาจจะไปตายลำบากเพราะคนเราไม่แน่นอนเหมือนกันฉะนั้นเรามีทรัพย์เราก็ควรจะทำให้มันเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตัวและสังคมเพื่อเราเนี่ยมีจิตใจที่มีคุณธรรมแล้วก็จะได้มองเห็นว่าความดีที่เราเกิดมาเนี่ยเรามาทำความดีเราไม่เกิดมาสร้างบาปสร้างกรรมสังคมเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลือสังคมบางทีบุญกุศลอันนี้ก็ช่วยตอบสนองให้พวกเราได้รับความสุขแล้วถ้าหากว่าเราแบ่งปันเนี่ยใครก็จะทำอันตรายเราใครก็จะทำอันตรายคนมีเงินถ้าทุกคนมีกินมีใช้มีอยู่มีความสะดวกสบายทุกคนแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันแต่ในเมื่อสังคมมันยังไม่ได้รับความสะดวกสบายก็ย่อมมีการเบียดเบียนกันอันนี้เราก็ต้องอาศัยจากการมีเมตตาด้วยการเสียสละการเสียสละเนี่ยจึงบอกว่าเป็นพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นน่ะท่านเสียสละเพื่อให้คนจนได้รับความสะดวกแต่บางคนบอกว่าพระเวสสันดรน่ะเห็นแก่ตัวให้ลูกให้เมียก็ให้ช้างให้ม้าแต่หารู้ไม่ว่าพระเวสสันดรนั้นน่ะท่านเห็นว่าถ้าผู้นำไม่เสียสละเสร็จแล้วบ้านเมืองก็จะเดือดร้อนทุกคนก็เห็นแก่ตัวแต่คนบางคนไปสมัยนี้มาวิจารณ์เรื่องพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดรเห็นแก่ตัวทำให้คนอื่นลำบากให้ลูกกตาชูชกแต่แถมให้ช้างทั้งๆที่ช้างดีก็ไปให้เขาม้าดีก็ไปให้เขาให้ลูกให้ช้างให้ม้าหมดแล้วตนเองก็ต้องไปอยู่ป่าลำบากแต่หารู้ไม่ว่าการให้นั่นคือการที่แสดงออกถึงผู้นำที่จะทำให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเพราะคนรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ย่อมเห็นแก่ตัวไม่รู้จักคำว่าเสียสละเมื่อพระเวสสันดรเป็นนักเสียสละอย่างนั้นทุกคนก็ตามเพราะพระราชาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เสียสละทุกคนก็ไม่เห็นแก่ตัวการที่พระเวสสันดรเสียสละเพื่อพระนิพพานเพื่อการสร้างบารมีนั้นเนี่ยทำให้ทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขไปหมดเลยแล้วบ้านสุดท้ายที่การให้ของพระเวสสันดรนั้นก็กลับมาครองเมืองดังเดิมโยมคงจะเข้าใจบางเรื่องพระเวสสันดรการให้ของพระเวสสันดรนั้นไม่ใช่ให้ไปไหนเลยให้ลูกไปผลที่สุดลูกก็กลับมาให้ภรรยาไปก็ภรรยาก็กลับมาให้ช้างไปช้างก็กลับมาให้ทรัพย์สมบัติสมบัติก็กลับมาเป็นของเดิมการให้ไม่ได้สูญหายไปไหนกลับมาดีกว่าเก่าการที่เสียสละแบบพระเวสสันดรนั้นไม่ใช่เห็นแก่ตัวท่านให้เพื่อน้ำใจเพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขแม้แต่ตัวเองจะลำบากยากเข็ญอยู่ป่าอยู่ดงแต่พระเวสสันดรก็ทำเพื่อส่วนรวมถ้าเรามองถึงด้านลึกซึ้งน้ำใจแล้วบรมโพธิสัตว์พระเวสสันดรนั้นไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยไม่ได้เบียดเบียนลูกเมียเลยเพราะทุกคนเกิดมาจะต้องทำความดีร่วมกันจะต้องเสียสละร่วมกันและมีใจตรงกันแล้วผลประโยชน์จึงจะเกิดร่วมกันการเสียสละเนี่ยเรามาเป็นบรมโพธิสัตว์ช่วยกันเสียสละไม่ใช่เสียสละแต่เพียงวันนี้นะเราจะต้องเป็นนักเสียสละตลอดชีวิตเราจะไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนเมื่อเราเป็นนักเสียสละถึงเลือดเนื้อเราได้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ใช่ว่าโยมเสียสละเลือดได้แล้วเนี่ยแต่โยมไปเอาอื่นทดแทนไม่ใช่ว่าเราเป็นนักเสียสละเลือดได้แล้วเนี่ยเราจะไม่ทำบาปอย่างอื่นเช่นจะไม่ไปรักขโมยปล้นจี้เบียดเบียนฆ่าฟันคนอื่นให้เสียเลือดเนื้อต
ต่เราเสียสละเลือดของเราวันนี้ได้เราก็จะต้องเสียสละต่อไปเราจะต้องมีความรู้สึกว่าแม้แต่เลือดของเรายังให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะให้ได้ไม่ใช่วันนี้โยมสละเลือดแล้วพรุ่งนี้โยมไปจี้ไปปล้นเขาเหมือนกันไปตีไปฟันเขาเลือดออกยางตกมันไม่ได้ไม่ใช่ว่ากลับไปบ้านแล้วไปตีก็จะเลือดมากกว่านี้อีกให้ไป300 ซีซีไปตีกันหมดเป็นตั้งหลายร้อยกันนี้ผลที่สุดไม่ได้นะที่โยมให้วันนี้โยมจะต้องมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นนักเสียสละจะไม่ทำให้ใครเลือดตกเลือดตกยางออกอีกต่อไปจะไม่จี้ไม่ปล้นไม่ฆ่าไม่ลักไม่ฟันใครไม่เบียดเบียนใครให้ต้องเจ็บนั่นคือนักเสียสละประจำแห่งชีวิตด้วยประจำปีนี้เราจะไม่ไปทะเลาะไปตีกับใครให้เลือดตกยางออกนั่นน่ะคือการเสียสละที่ดีไม่ใช่ตอนวันนี้เรามาเสียสละเลือดแล้วตกเย็นก็ไปฉลองเมาตีกันจนเลือดเสียมากกว่านี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องควบคุมใจของเราควบคุมสติของเราว่าเราเนี่ยเป็นโพธิสัตว์เป็นคนใจบุญแล้วเป็นคนกล้าเสียสละแล้วแม้แต่เลือดในกายของเราเราก็จะต้องนึกว่าบุญที่เราทำของเราไว้เนี่ยเราต้องนึกไว้ความดีที่เราทำเนี่ยเราสละแล้วเราก็ต้องสละต่อไปแล้วจะพยายามสละยิ่งขึ้นไปคือไม่ใช่สละครั้งเดียวอาจจะสละได้เป็นร้อยๆครั้งบางคนนี่บริจาคโลหิตเนี่ยนับหลายสิบครั้งแล้วเขาก็ไม่ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่ารู้ว่าการเสียสละเนี่ยเป็นความสุขเป็นความสบายใจแล้วเขาก็ภูมิใจที่ตนเองได้ทำความดีในวันนี้ เรื่องสังคมทุกวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าเราจะทำอย่างไรเราถือว่าสังคมนี้เดือดร้อนการไม่มีที่กินที่อยู่เนี่ยบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเราเหมือนกันบางทีเราก็ต้องเชื่อกฎของกรรมเหมือนกันต้องเชื่อกฎของการทำความดีกฎของกรรมดีที่แล้วมาอดีตเราทำมาไว้ชาตินี้เกิดมาเราจึงต้องอาภัพอับจนต้องลำบากเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องทำความดีในชาตินี้ใฝ่ใจในส่วนบุญกุศลให้มากขึ้นแล้วเราจะได้รับความสุขในชีวิตนี้คือไม่ใช่ว่าเราจะไม่มองทางนี้เลยเราจะต้องมองในทางธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยว่าท่านสอนให้เห็นความดีของตัวเองและให้ชนะความชั่วในตัวเองแล้วทำความดีให้ได้ผลในชาตินี้ถ้าเราจะอยู่กับสังคมให้มีความสุขเราต้องปิดประตูทางเสียเราจะต้องพยายามไม่ใฝ่หาสิ่งที่มันไร้ประโยชน์ทรัพย์ที่มันไร้ประโยชน์เช่นการพนันอย่างเงี้ยเราต้องพยายามลดละให้ได้มากที่สุดเช่นการพนันหวยใต้ดินอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยยิ่งจนก็ยิ่งเล่นอยากจะถูกและอยากจะรวยอยากจะแก้ตัวแต่หารู้ไหมว่าเราไม่ได้ทำบุญไว้เนี่ยมันจะรวยไม่ได้เลยการเล่นการพนันการเล่นหวยใต้ดินเล่นพวกเนี้ยจนรวยไม่ได้โยมการทำมาหากินนั้นมีโอกาสที่จะเอาตัวรอดได้แต่การที่เราเปิดประตูอบายมุขอยากรวยอย่างเร็วๆอย่างนี้จะไม่มีทางเลยถ้าเราเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าเขาบอกว่ามีเรื่องหนึ่งเกิดที่เมืองจีนนี่พูดถึงเรื่องว่ากรรมบุญที่ตนเองทำไว้จะให้ผลพอเกิดที่เมืองจีนผู้ชายคนหนึ่งนี่ชอบทำบุญทำจนหมดทำแล้วภรรยาก็บอกว่าเอ๊ะทำบุญเท่าไหร่ไม่เห็นช่วยเราได้เลยทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นช่วยเราได้ทำจนจนทำจนหมดตัวสามีก็บอกว่าทำไปเถอะบุญเนี่ยบางทีชาติก่อนเราไม่ได้ทำไว้
ชาตินี้ของเราก็ต้องเสียสละสร้างศาลาสร้างบ่อน้ำสร้างถนน

สามีบริจาคที่ไหนก็ไปจากคนรวยทำไปจะเป็นคนจนอยู่มาวันหนึ่งไปรับที่จะสร้างศาลาช่วยเขาไม่มีเงินเอาภรรยาตัวเองเนี่ยไปจำนองก่อนเรียกว่าไปให้เป็นคนใช้เขาก่อนเอาเงินมาทำบุญภรรยาบอกเนี่ยบุญไม่ช่วยเลยนะสามียิ่งทำก็ยิ่งจนแต่แล้วสามีนี่เชื่อมั่นว่าบุญเนี่ยจะต้องตอบสนองเราได้สักวันใดวันหนึ่งทำไปแล้วมันได้รับความสุขใจนะถือจะยากจนแต่ก็ถือว่ามันเป็นกรรมของเราพอผลที่สุดเทวดาบันดาลให้ไปหาเมื่อจนตัวแล้วก็ไปหาฟืนในป่าเขาก็มองเห็นว่าคนคนนี้นะมันมีกรรมแต่ชาติก่อนมากทำบาปไว้มากแต่ชาตินี้สำนึกบุญได้มันจะต้องเกิดอีก3ชาติจึงจะรวยได้บุญนี่จะช่วยได้อีก3ชาติบอกจะต้องถูกเสือกัดตายชาติหนึ่งจะต้องถูกฟ้าผ่าตายชาติหนึ่งจะต้องอดข้าวตายชาติหนึ่งแล้วจะทำยังไงได้ให้มันรวยชาตินี้ใช้มันพ้นกรรมชาตินี้เทวดาก็เลยบันดาลให้หลงป่าหลงไปก็เลยอดข้าวก็จะขาดใจแล้วฝนก็ตกพรำๆพอฝนตกพรำมาเสือมันหิวมาจากไหนมันก็มาเจอก็มันโดดกัดพอกัดแล้วตนเองก็บันดาลฟ้าผ่าลงมาทีเดียวฝนทีเดียวอดข้าวตายเสือกัดตายฟ้าผ่าตายภรรยาพอเห็นสามีหายไปก็ออกมาตามดูเห็นสามีอยู่ในสภาพที่ตายอย่างอนาถก็เลยกัดนิ้วตัวเองอะเขียนไว้ที่หน้าสามีว่าบุญไม่ช่วยบุญไม่ช่วยเสร็จแล้วก็ทำฝังศพสามีแล้ววิญญาณความดีของสามีนั้นก็ไปเกิดเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินลูกของฮ่องเต้พอเกิดแล้วออกมามีปานแดงมีตัวหนังสืออยู่ที่หน้าร้องไห้ไม่หยุดร้องไห้อย่างเดียวใครมาจับยังไงก็ร้องก็เป่าประกาศไปทั่วว่าใครจะช่วยให้เด็กคนนี้หายร้องไห้ได้บ้างหมอวิเศษหมอหลวงอย่างไรมารักษาก็ไม่หายร้องพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นส่วนแบ่งให้สำหรับหมอขอให้หายก็แล้วกันจะเอาอะไรก็ให้ผลที่สุดก็บ่าวประกาศไปถึงภรรยาภรรยาก็ยังไม่เพราะว่าเด็กพอตายแล้วก็มาเกิดใหม่สามีตายแล้วมาเกิดใหม่ภรรยาก็พอได้รับข่าวประกาศเอ๊ะเขาว่าเด็กร้องไห้ไม่หยุดแล้วมีตัวหนังสือที่หน้าผากเป็นสีแดงก็เลยรับอาสาว่าจะไปดูไปรักษาก็ให้เข้าไปในวังก็ไปเห็นลักษณะเด็กก็บอกว่ากระหม่อมฉันจะรักษาได้จะขอลองอธิษฐานใช้ยารักษาดูเขาก็ให้นางภรรยานี่ไปรักษาพอเสร็จแล้วก็อธิษฐานพออุ้มเด็กมาก็เอามือเนี่ยอธิษฐานตรงหน้าเอามือลูบหน้าบอกว่าถ้าบุญนี้มีจริงถ้าสามีของข้าพเจ้าคนที่ถูกเสือกัดฟ้าผ่าตายอดข้าวตายคือสามีของเรานั้นมาเกิดเป็นเด็กคนนี้จริงขอให้หยุดร้องไห้แล้วอธิษฐานเสร็จแล้วก็เอามือลูบตัวหนังสือนั้นก็หมดไปจากหน้าเด็กนั้นก็หยุดร้องทันทีนางก็เลยดีใจว่าคนนี้แหละคือสามีของตัวเองมาเกิดเสร็จแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจว่านางวิเศษรักษาลูกตัวเองโอรสน่าจะโอรสตัวเองได้หายนางจะเอารางวัลอะไรเราก็จะประทานให้บอกก็หม่อมฉันไม่ต้องการอะไรขอเป็นแม่เลี้ยงขอเป็นแม่นมเลี้ยงเด็กนี้ตลอดชีวิตหาไม่บอกเอาเพราะเธอสามารถทำให้ลูกเราหยุดร้องได้ก็แสดงว่ามีการเข้าใจในการรักษาเด็กเข้าใจในการเลี้ยงลูกเรา

นางก็เลยได้อยู่กินรับใช้เลี้ยงราชโอรสซึ่งเป็นกษัตริย์นั้นตลอดชีวิตนางก็เลยจะรู้ว่าบุญนี้ช่วยได้เหมือนกันถ้ามันหมดกรรมแต่ถ้าทำไปแล้วจะต้องให้ผลไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าไอ้นี่อาจจะมาเล่าเรื่องไกลตัวเองแต่ถ้าจะพูดถึงเล่าใกล้ๆตัวเองก็มีเล่าถึงเรื่องใกล้ๆตัวเองก็มีมีคนหนึ่งแกหาปลาขายหาปลาขายก็มีเรืออยู่ลำหนึ่งมีเรืออยู่ลำหนึ่งก็หาปลาขายแล้วก็เลี้ยงครอบครัวตลอดมันคนทำบาปนี่ยิ่งทำมันก็ยิ่งจนมันไม่มีดีขึ้นมาเลยแต่ก็พออยู่ได้ไปเท่านั้นเองแต่แล้วพอดีมีพระกรรมฐานอยู่ป่าช้าคือหลวงพ่อสังวานอยู่ป่าช้าอยู่ที่สุพรรณบุรีอยู่ป่าช้าพอท่านอยู่5ปีพอออกมาท่านก็สงสารเพราะคนคนนี้เอาเรือรับส่งท่านบิณฑบาตอยู่ประจำพระกรรมฐานนี่ก็ฉันข้าวมื้อเดียวถือบิณฑบาตแล้วก็ไม่พูดคุยกับใครพอได้5ปีท่านออกมาท่านก็สงสารครอบครัวนี้จนเหลือเกินเนาะทำไงจะให้พ้นความจนได้ท่านก็เรียกมาพอดีเปิดโอกาสเรียกโยมมาบอกโยมอยากจะพ้นความจนไหมเล่าบอกอยากพ้นสิฉันไม่อยากจนอยู่อย่างนี้หรอกบอกถ้าโยมอยากพ้นความจนโยมเอารัตนตรัยไปสิโยมเอารัตนตรัยไปให้มั่นสิแล้วจะพ้นความจนฉันจะถือได้อย่างไรล่ะตนเองต้องหาเช้ากินค่ำต้องหาปลาขายเลี้ยงครอบครัวก็ยังจนคนจนเนี่ยนะมีทองอยู่สลึงหนึ่งเอาไปขายแลกข้าวในตลาดพ่อค้าทองไม่เอาหาว่าทองเก๊เพราะความจนในทองเส้นนั้นให้ไปขายให้ใครเขาก็ไม่เอาเพราะเขากลัวเป็นทองเก๊เพราะว่าอยู่ในฐานะที่ไม่น่าจะมีเงินได้เพราะบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องนอนอยู่ในเรือกินในเรือนอนในเรือหาปลาได้ก็ขายบางวันได้มากก็ขายได้มากบางวันก็ไม่ค่อยได้ก็ต้องเลี้ยงลูกพระท่านบอกว่าถ้าเธอต้องการพ้นความจนให้ถือรัตนตรัยและเธอจะพ้นความจนถ้าอย่างนั้นถือรัตนตรัยก็ต้องเลิกเป็นการหาปลาสิบอกว่าก็ต้องเลิกสิต้องหาทางออกก็เลยเป็นนั้นว่าขายเรือพอถือรัตนตรัยแล้วสมาทานศีลแล้วก็ขายเรือแล้วก็เอาแหเนี่ยเอาอวนเนี่ยมาทำเป็นผ้าเช็ดเท้าให้พระแล้วก็เอาสายยอสายแหสายอวนเนี่ยทำเป็นสายตากจีวรเสร็จแล้วพอนั่นก็ไปสมัครทำงานรับจ้างก็ทำงานชนประทานสามีภรรยาก็จักสารขายของไปวันหนึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามยึดมั่นพระรัตนตรัยพยายามไม่ทำบาปคือถือทางพระเลยกว่าสวดมนต์ภาวนาตักบาตรทำบุญเท่าที่จะมีตัวเองทำอานิสงส์ของการที่มีรัตนตรัยไว้คุ้มครองตัวเองเนี่ยทำให้เกิดความสุขแล้วลูกตัวเองก็เริ่มดีขึ้นพอโตขึ้นมาก็ช่วยทำมาค้าขายได้ร่ำเรียนอะไรก็ดีขึ้นมีคนมาอุปถัมภ์เพราะตนเองมีความซื่อสัตย์ของใครตกหล่นนี่ไม่เอาไม่ลักเล็กไม่ขโมยน้อยไม่ทำอะไรจะเป็นคนซื่อตรงยินดีเท่าที่ตัวเองมีอยู่จริงๆจะไม่คิดเบียดเบียนใครไอ้ความซื่อตรงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนใครก็รักผลที่สุดลูกเนี่ยมาแต่งงานกับคนดีๆหมดมาอยู่ในกรุงเทพสร้างเนื้อสร้างตัวมีตึกรามบ้านช่องบางคนได้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาอานุภาพบางการมีรัตนตรัยเนี่ยบันดาลให้พ้นจากความยากจนได้ถ้าตัวเองไม่เจอพระกรรมฐานไม่ชักนำให้มีศีลธรรมแกก็คงจะลอยลำอยู่ในเรือ
อยู่ในน้ำมันตลอดไปคงไม่พ้นวิบากกรรมอันนั้นแน่แน่แล้วตนเองยิ่งทำบาปไอ้บาปนั้นก็ยิ่งจะซ้ำเติมให้ตนเองตกละกรรมลำบากต่อไปอีกแต่อานุภาพตนเองทิ้งบาปอันนั้นได้กลับมาสือถิ่นถือธรรมจึงร่ำรวยได้สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นมีฐานะดีได้แล้วเลยตอนหลังนางสองคนครอบครัวนี้ลูกเต้ามีกินมีใช้แล้วก็กลับไปบวชพอไปเจอหลวงพ่อนี่ร้องไห้เลยดีใจว่าบุญของท่านเหลือเกินที่ได้ช่วยชี้แนะตัวเองให้พ้นจากความยากจนได้อันนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรายึดมั่นในรัตนตรัยบางทีมันก็ทำให้เราพ้นทุกข์ทำให้เรามีความสุขในการเป็นอยู่เหมือนกันแต่บางคนไม่ได้คิดว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะดลบันดาลให้ทุกคนได้รับความสุขในชีวิตได้แต่นี้ถ้าเราไม่มีรัตนตรัยนี่สิเราจะทำอะไรได้ทุกอย่างเลยเราสามารถจะทำบาปได้ทุกอย่างไอ้บาปอันนี้มันก็ทำกดให้เราต่ำลงทำให้เราเจริญไม่ขึ้นทำมาค้าขายอะไรมันก็ไม่ขึ้นมันก็มาปิดบังเราแต่ถ้าเรายึดมั่นพระรัตนตรัยเนี่ยมันจะพยุงชีวิตของเราเนี่ยและครอบครัวเราลูกหลานเราเนี่ยให้มีสติปัญญาเอาตัวเองรอดได้ทำให้เรามีความเจริญในอนาคตได้เราเป็นคนชาวพุทธเราก็เชื่อเรื่องอย่างนี้นะว่าถ้าเราเอาทางนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งเบาภาระจิตใจของเราได้มากเลยในชีวิตนี้เรายังไม่สายเกินไปพวกเรามีโอกาสที่จะได้สนใจทำความดีอย่างน้อยเราก็ยังอย่าได้ทิ้งพระรัตนตรัยขอให้สวดมนต์ภาวนาของเราไปทุกวันแล้วชีวิตเราจะได้มีความสุขถือเราจะยากจนยังไงก็ไม่สำคัญจนท่านบอกว่าจนนั้นใจเราไม่จนใช้ได้แต่คนรวยๆเนี่ยถ้าเขาไม่ทำทานไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขาก็จนรวยชาตินี้แต่ไปชาติหน้าเขาก็จนได้แต่ถ้าเรายากจนเนี่ยแต่ถ้าเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเราก็อาจจะพ้นความจนได้พ้นความจนจากใจเราคนเราเนี่ยมันจนมาจากใจนะรวยก็มาจากใจฉะนั้นกุศลความดีเนี่ยเราต้องนึกกันไว้บ้างคือถึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะเลยพุทธศาสนาเนี่ยไม่แบ่งชั้นวรรณะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงอนุญาตให้ทุกคนเนี่ยบวชได้หมดจะเป็นเศรษฐีพระราชาคนจนคนอย่างใดพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้บวชบวชแล้วก็ถือจะเป็นคนจนมาบวชก่อนต้องกราบไหว้ผู้ที่มาจากฐานะต่ำพระองค์ไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะเลยท่านถือว่าการมาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยมีศีลธรรมเสมอกันไม่ใช่มีชั้นไม่มีวรรณะฉะนั้นพวกเราจะได้น้อยใจเลยว่าเราเกิดมามีพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาไม่ได้แบ่งแยกทุกคนเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญกุศลมาเกิดแล้วมีบุญมาแต่ชาติก่อนแล้วจึงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบพุทธศาสนายิ่งบุญอีกต่อหนึ่งแล้วถ้าได้บวชเรียนรักษาศีลเรายิ่งมีบุญมากขึ้นอีกต่อหนึ่งฉะนั้นเราชีวิตมนุษย์เนี่ยมีค่าเท่ากันแล้วจะประเมินด้วยราคาเงินทองนั้นประเมินไม่ได้คนเรามีค่ามากกว่าเงินทองวันนี้ก็มาบรรยายเรื่องความที่เราจะต้องหาที่พึ่งหาสรณะทางใจของเราไว้มั่งขอให้โยมทุกคนน่ะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนสล้ำอย่าได้คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนอีกอย่างหนึ่งอาตมาถือว่าทุกคนเราเนี่ยมีค่าสูงเท่ากัน
มีสติปัญญาที่ไม่มีใครจะแบ่งกันได้เลยยังเมืองนอกเนี่ยเราเคยเห็นเราเคยอ่านหนังสือบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเอ็มเบดกาเนี่ยอย่างเช่นเรื่องเอ็มเบดกาเนี่ยเอ็มเบดกาเนี่ยเป็นลูกของจันทานน่ะเป็นลูกของจันทานซึ่งไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือเด็กที่เป็นเป็นวรรณะพราหมณ์น่ะจะไม่เข้าห้องเรียนเพราะถือว่าคนวรรณะจันทานเนี่ยเข้าไปเรียนแล้วจะซวยเวลาเอาอาหารไปตั้งตรงไหนถ้าคนจันทานเดินผ่านวรรณะจันทานเดินผ่านเนี่ยจันทานรู้สูตรเดินผ่านเนี่ยเขาถือว่าของนั้นซวยกินไม่ได้แต่เอ็มเบดก้าเนี่ยเป็นลูกคนชั้นวรรณะต่ำเสร็จแล้วก็อยากจะเรียนหนังสือบ้านก็แบบสลัมเนี่ยแหละแบบสลัมเหมือนอย่างสลัมเนี่ยพ่อกับลูกเนี่ยผัดกันนอนลูกนอนหัวค่ำพ่อก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็พอนั่นเสร็จแล้วพ่อตื่นขึ้นมาก็ให้ลูกดูหนังสือผัดกันเสร็จแล้วความยากจนเนี่ยก็ทำให้เด็กไม่มีมานะอยากเรียนหนังสือพอไปเรียนหนังสือเขาก็ไม่อยากให้เรียนอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นวรรณะพราหมณ์สงสารว่าเด็กคนนี้ดูท่าทีแล้วเป็นเด็กดีถ้าเรียนไปแล้วจะมีอนาคตก็เลยให้นามสกุลว่าเอ็มเบดก้านามสกุลนี้เป็นนามสกุลพราหมณ์ก็เลยเข้าไปเรียนหนังสือได้พอเรียนไปสามารถสอบจบก็มีทั้งพวกฝรั่งเนี่ยพวกทางอังกฤษเนี่ยเขาสนใจเขาก็เลยให้ทุนและทางเจ้าเมืองที่เป็นพวกอิสลามเขาก็ให้ทุนเลยเรียนจบปริญญาพอจบปริญญาก็ไปต่อเมืองนอกไปต่ออังกฤษไปต่อจบปริญญาเอกเนี่ย3สาขาคนจนจากสลัมน่ะไปเรียนจบปริญญาเอกทางกฎหมายเนี่ย3สาขาสมัยนั้นอังกฤษปลดปล่อยอินเดียพอดีพอปลดปล่อยอินเดียก็ต้องการคนร่างกฎหมายอินเดียคนที่เรียนจบกฎหมายอินเดียเนี่ยมีเก่งอยู่คนเดียวคือเอ็มเบดก้าผลที่สุดก็เอาเอ็มเบดก้าไปร่างกฎหมายแล้วก็ไอ้พวกที่5คนที่จบด็อกเตอร์เหมือนกันน่ะพอเอ็มเบก้าเข้าไปร่างกฎหมาย5คนนั้นหนีหมดผลที่สุดกฎหมายอินเดียเนี่ยต้องร่างให้เสร็จภายใน7เดือนเอ็มเบก้าซึ่งเป็นคนเกิดในสลัมเกิดในวรรณะจันทานเกิดในวรรณะสูตรเนี่ยต่ำที่สุดในคนวรรณะอินเดียเป็นคนร่างกฎหมายเอามาใช้ในอินเดียได้ทุกวันนี้คนพราหมณ์คนประเทศอินเดียนี่ต้อง 7-800 ล้านเนี่ยซึ่งเป็นวรรณะพราหมณ์เนี่ยต้องใช้กฎหมายของคนสลัมของคนวรรณะสูตรซึ่งคนอินเดียเนี่ยรังเกียจเหลือเกินทุกวันเนี่ยแต่หารู้ไม่ว่าเอ็มเมดก้าเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าคนวรรณะพราหมณ์อีกแล้วเอ็มเมดก้าก็เอาของพุทธเจ้าเนี่ยพอมาศึกษาพุทธศาสนาว่าตนเองทำไมถูกบีบคั้นเหลือเกินถูกบีบคั้นทางสังคมเหลือเกินทำไมจะต้องให้เราเป็นคนวรรณะต่ำด้วยกินร่วมนอนร่วมกับเขาก็ไม่ได้ก็มาศึกษาพุทธศาสนาก็เลยเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่เลือกชั้นวรรณะก็เลยเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนาพอเปลี่ยนแล้วก็ศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาเรื่องกรรมฐานศึกษาพระไตรปิฎกก็เลยชักชวนพวกวรรณะสูตรเนี่ยพวกที่ยากจนเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกแบบเหมือนพวกสลัมของสลัมเนี่ยชักชวนคนมานับถือพุทธศาสนาเนี่ยหลายล้านคนแล้วก็สร้างวัดสร้างพระไตรปิฎกมีจุดเด่นในประเทศอินเดียทุกวันนี้พุทธศาสนาก็อาศัยพวกเอ็มเบดก้านี่เองแล้วเป็นตอนหลังเนี่ยก็มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นคนยุติธรรมมาก

0: ตอนที่เรียนจบมาจากเมืองนอกนะมาขึ้นเกียร์กลับบ้านตัวเองจบปริญญามาแล้วคนที่เอาเกียร์เอเมริกากระทุกไปน่ะให้เอเมริกากระทุกถามว่าคุณมาจากไหนเขาบอกว่ามาจากเมืองนอกแล้วคุณเป็นวรรณะอะไรบอกผมเป็นวรรณะสูตรพอบอกเป็นวรรณะสูตรไอ้คนขับเกียร์นั่นเอาตะพดไล่งัวตีเอเมริกาลงจากเกียร์เลยไม่ขึ้นถือว่าซวยขนาดเรียนจบปริญญามาแล้วยังขึ้นเกียร์คนพราหมณ์ไม่ได้ตอนหลังมาสอนหนังสือเนี่ยสอนหนังสือนี่พอสอนแล้วพวกวรรณะพราหมณ์ไม่ยอมเข้าห้องเรียนถือว่าคนสูตรสอนจะเป็นการไม่เจริญตอนหลังทางรัฐบาลอินเดียต้องใช้เอเมริการ่างกฎหมายทุกคนจึงยอมรับว่าสติปัญญาของคนวรรณะต่ำเนี่ยไม่ต่ำไปตามวรรณะเลยแล้วผลที่สุดก็เลยเปลี่ยนจากศาสนาพราหมณ์มาเป็นพุทธก็หมดวรรณะพุทธศาสนานี่ไม่มีวรรณะคนเสมอกันหมดและเอเมริกาก็เอารูปของธรรมจักรเนี่ยที่เป็นสิงห์สี่เศียรน่ะสิงโตเป็นรูปของกาของที่ทำกาประเทศอินเดียที่กาประทับใช้ตามกฎหมายอินเดียเนี่ยธงของประเทศอินเดียก็เป็นรูปของพุทธศาสนามีสิงห์สี่ตัวแล้วก็มีธรรมจักรนั่นแหละสัญลักษณ์ที่เอเมริกาคิดให้เป็นธงประจำประเทศอินเดียและเป็นตราประจำประเทศอินเดียคนอินเดียหารู้ไหมว่านั่นแหละคือพุทธศาสนาตราประจำประเทศอินเดียคือของพุทธเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเกิดขึ้นจากคนวรรณะต่ำเกิดขึ้นจากคนยากจนที่อยู่ตามสลัมแต่สามารถไม่แพ้ต่อชีวิตคือไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตแล้วพ่อตัวเองก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้กับลูกว่าลูกจะต้องเรียนไม่มีทางอื่นจะดีเท่ากับการศึกษาเราเรียนก็เลยเป็นบารมีของเอเมริกาที่มีสติปัญญาดีสามารถเรียนจบได้ถึงด็อกเตอร์ถึง3สาขาต่างประเทศซึ่งคนอังกฤษยกย่องมีความรู้มากแล้วเอเมริกาก็สร้างโรงเรียนสร้างโรงเรียนสิทธารัฐะที่บอมเบย์แล้วก็สร้างที่มิลินคอลเลจที่ออรังคาบาดสร้างโรงเรียนแล้วเอาคนชาวพุทธเนี่ยมาเรียนทั้งเด็กยากจนเนี่ยมาเรียนตั้งแต่ระดับประถมอนุบาลประถมมัธยมวิทยาลัยมีถึงแต่วิทยาลัยแพทย์เอเมริกาเป็นคนพยายามไปหาเงินทุนเนี่ยมาช่วยไปขอต่างประเทศมั่งหลายมั่งถ้าพูดกันถึงว่าโครงการหรือการกระทำของเอเมริกาเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยในอินเดียสร้างมหาวิทยาลัยให้เด็กยากจนที่ไม่มีที่พักที่อาศัยอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วก็สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้เยอะเลยสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลแล้วก็เอาเด็กยากจนมาร่ำเรียนจนจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์กันก็มากทำงานเป็นราชการในรัฐบาลอินเดียเนี่ยมีของคนของเอเมริกาเยอะเลยแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนาอีกด้วยสร้างวัดแล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนาแปลพระไตรปิฎกสร้างพระไตรปิฎกแต่เอเมก้าอายุน้อยเพียงอายุไม่ถึง60ปีก็ตายอาตมาอยากจะยกย่องคนไทยแต่ไม่รู้จะยังไม่เห็นมีใครว่าจะยกย่องให้เหมือนเอเมก้าแต่ก็เห็นมีว่าที่ออกที่ขึ้นมาแสดงเมื่อกี้นี้ก็ที่ว่าเป็นผู้หญิงชื่อประทีปอึ้งทรงธรรมก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของชาวสลัมที่ควรจะยกย่องของเมืองไทยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถเสียสละคนหนึ่งก็คนไทยก็คงจะมีตัวอย่างคืออาจารย์ประทีปอึ้งทรงธรรมแต่ว่าผู้ชายเราก็มีแต่ว่าผู้ที่จะบุกบันเอาชีวิตเข้าแลกเหมือนอย่างเอเมก้านั้นยังไม่ค่อยมีคนที่เสียสละสูงขั้นนั้นเพราะเอเมริกาเนี่ยถูกการบีบคั้นจากคนศาสนาอื่น คือเรียกว่าคนจากศาสนาเดียวกันเก่าอ่ะพวกฮินดูโดยการถูกบีบคั้นตั้งแต่เรียนหนังสือน่ะไม่ยอมให้เข้าโรงเรียนแม้แต่ดูหน้าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนซวยในการถูกเหยียดหยามบีบคั้นอย่างนั้นจึงได้มีกำลังใจร่ำเรียนจนจบปริญญาได้แต่ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเราถือชั้นวรรณะนะพอเอ็มเบก้ามาถือพุทธปุ๊บเอ็มเบก้าก็ได้อิสระภาพทันทีเลยทุกคนนับหน้าถือตาทุกคนยกย่องว่าเป็นราชสีห์เวลาไปพูดในรัฐสภาเนี่ยเวลาไปพูดในรัฐสภาพูดเรื่องกฎหมายปุ๊บเนี่ยทุกคนพูดมาพอเอ็มเบก้าขึ้นพูดปุ๊บในผู้แทนราษฎรบอกเอาแล้วราชสีห์คำรามแล้วทุกคนยกย่องเกรงกลัวเอ็มเบก้าเป็นราชสีห์ไปเมื่อก่อนนี่หาว่าเอ็มเบก้านี่เปรียบเหมือนจิ้งจอกหรือเหมือนกับคนต่ำคนหนึ่งแต่พอเอ็มเบก้าเรียนรู้กฎหมายมากกว่าคนอื่นแล้วเอ็มเบก้ากลายเป็นราชสีห์ไปทุกคนกลัวเอ็มเบก้าหมดเวลาพูดถึงเรื่องกฎหมายในรัฐสภานี่ฟังเอ็มเบก้าคนเดียวอาตมาคันธีนี่โต้สู้เอ็มเบก้าไม่ได้โต้วาทีนี่แพ้เอ็มเบก้าผลที่สุดต้องอดข้าวกฎหมายเอเมก้าล่างมาแล้วบอกต้องให้คนอินเดียเนี่ยมีสิทธิ์เสมอกันห้ามมีคนจนห้ามมีคนรวยดูถูกเหยียดย่ำกันให้ทุกคนเนี่ยมีวรรณะเสมอกันให้อินเดียว่าร่างกฎหมายให้เสมอกันพอร่างกฎหมายจบปุ๊บเสนออาตมาคันธีซึ่งเป็นผู้นำประเทศอินเดียอาตมาคันธีบอกไม่ได้กฎหมายนี้เสนอรัฐสภาไม่ได้พอเสนอรัฐสภาปุ๊บพอเอเมก้าเสนอรัฐสภาปุ๊บอาตมาคันธีอดข้าวเลยถ้ากฎหมายนี้ออกไปสู่ประชาชนเมื่อไรขออดข้าวตายคือโต้วาทีสู้เอเมก้าไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีอหิงสกะอดข้าวดีกว่าพระอาตมาคันธีนี่แกสู้เอาประเทศอินเดียมาจากอังกฤษได้ด้วยการอดข้าวด้วยการไม่โต้ตอบผลที่สุดเอเมก้าก็สงสารพวกนั้นก็มาขอร้องว่าให้เอเมก้าเนี่ยผ่อนผันบ้างเถอะถ้าไม่งั้นแล้วอาตมะคันธีนี่จะต้องอดข้าวตายแน่เลยเอเมก้าก็เลยบอกเอาถ้าอย่างนั้นก็กฎหมายก็ผันผ่อนได้ก็เลยให้เป็นว่าวรรณสูตรเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นตำรวจเป็นทหารได้มีสิทธิ์จะรับราชการได้มีสิทธิ์จะเรียนหนังสือได้มีสิทธิ์จะเปลี่ยนศาสนาได้อะไรแต่ละก็เลยอาตมาคันธีพอผันผ่อนว่าให้คนวรรณะเนี่ยไม่เสมอกันเท่านั้นเองก็เลยกินข้าวได้ดังนั้นผลงานจากคนที่จนๆเนี่ยอาตมาว่าไม่น่าจะดูถูกโยมจะไม่น่าจะน้อยเนื้อต่ำใจว่าอย่างที่โยมพูดว่าเขามองเราว่าเป็นคนเศษขยะอะไรเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นบุคคลที่เป็นบรรพบุรุษที่เป็นผู้นำของโลกเนี่ยจริงๆก็มาจากคนต่ำมาจากคนชั้นชาวไร่ชาวนาก็เยอะจากคนจนก็มากถ้าเราศึกษาประวัติไปทั่วโลกเนี่ยจะเห็นว่าผู้นำบางคนนี่ก็มาจากคนบ้านนอกเหมือนกันอย่างเงี้ยฉะนั้นค่าของชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าได้ไปดูถูกว่าเขาต่ำคนเราพอเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีสภาพไม่ต่างอะไรกันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราหนีกันไม่พ้นทุกคนใครจะไปดูถูกกันก็ไม่ได้คนที่ดูถูกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไอ้ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยความตายเนี่ยมาตัดสินทุกคนหนีไม่พ้นใครจะว่าตัวเองวิเศษอย่างไรก็ต้องแก่ต้องตายจนก็ตายมีก็ตายอย่างไรก็ต้องแก่ต้องตายฉะนั้นถึงว่าคนเรามีค่าเท่ากันมีค่าอยู่มากก็คือว่าเกิดมาแล้วทำความดีไม่เบียดเบียนสังคมให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเราควรทำประโยชน์เสียสละเพื่อส่วนรวมฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้ปารภทำมาก็พอสมควรที่ ได้มาบรรยายเรื่องความเป็นอยู่ของคนมีคนจนอันนี้ก็บรรยายไปตามหลักอาจจะไปว่าทุกคนจะมาอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีศีลธรรมเหมือนกันแล้วก็จะเข้ากันได้ความดีเนี่ยเป็นรั้วล้อมบ้านความดีเป็นรั้วล้อมบ้านความเมตตาก็เป็นรั้วล้อมบ้านถ้าทุกคนมีความดีแล้วทุกคนก็อยู่กันอย่างผาสุกฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าเราอย่าทิ้งรัตนตรัยจนอะไรก็ขออย่าได้จนใจจนอะไรก็ขออย่าได้จนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้สวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตของเราให้ตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยทุกวันแล้วเราจะได้พ้นจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์ยากลำบากขอให้สวดมนต์ภาวนายึดหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือใครจะไม่ช่วยเราแต่เราก็ยังได้สวดมนต์ภาวนามีพระเป็นที่พึ่งทางใจของเราไว้เราก็จะได้อบอุ่นในครอบครัวเราพุทธานุภาพธรรมานุภาพจะได้คุ้มครองรักษาพวกเราแล้วจะได้มีเทพาอารักษ์ปกปักรักษาตัวเราครอบครัวเราบ้านเมืองเราให้อยู่เย็นเป็นสุขขอเราจะได้ประมาทจงยึดหลักพระรัตนตรัยไว้เป็นที่พึ่งตลอดไปอาตมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนจะต้องพบความสุขยิ่งกว่ามีเงินหมื่นเงินแสนเพราะสภาพจิตใจของเรามีบุญกุศลแล้วก็ย่อมประกอบตนให้เกิดความสุขได้ตลอดชีวิตวันนี้อาตมาก็บรรยายมาสมควรแก่เวลาก็ขอให้ชาวสลัมที่มาเสียสละบริจาคโลหิตถึง20ชุมชนทั้งหัวหน้าคณะและทั้งหมู่คณะก็ขอให้พวกท่านเนี่ยจงประสบพบผลสุขความดีที่ทำที่สร้างไว้ในวันนี้การเสียสละนั้นเป็นประโยชน์แก่เราและคนอื่นด้วยการที่ญาติโยมได้ทำความดีในวันนี้ขอให้จงความดีอันนี้จงสถิตอยู่ในจิตใจของทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นจงประสบพบแต่สิ่งที่ดีแล้วมีธรรมคุ้มครองรักษาป้องกันให้ญาติโยมพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าต่อไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ก็มาพบกันตามปกติเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของมัทกุณฑลีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังมัทกุณฑลีผู้ทำความดีด้วยใจเท่านั้นที่ช่วยให้ได้เกิดในสวรรค์และยังมาช่วยคุณพ่อของตนให้พ้นจากการเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดจากครองธรรมและนำเข้าสู่ร่มบุญในพระพุทธศาสนานับเป็นอภิชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณธรรมสูงกว่าบิดามารดาชีวประวัติของมัทกุณฑลีมีอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทที่ขยายความบาลีคัมภีร์กุฏฐกนิกายธรรมบทแห่งยมกวักว่าเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีจึงทรงปรารภมัทกุณฑลีมานพให้เป็นมูลเหตุแห่งพระธรรมเทศนานั้นดังนี้ในกรุงสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออทินปุพพกพราหมณ์อทินปุพพกพราหมณ์นั้นไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆเลยเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงเรียกพราหมณ์นั้นว่าอทินปุพพกแปลว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครชื่อของอทินปุพพกะนี้ก็เกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติของพราหมณ์นั่นเองคือพราหมณ์คนนี้เป็นคนตระหนี่ทีเหนียวมากไม่ยอมจะเสียอะไรง่ายๆให้แก่ใครฉะนั้น การประพฤติการปฏิบัติการเป็นอยู่ของพราหมณ์ผู้นี้จึงมีประชาชนขนานนามให้ว่าอทินนปุพพกะเรื่องชื่อที่เกิดขึ้นจากประชาชนคนทั้งหลายตั้งให้นี้ก็มีอยู่มากทั้งในส่วนที่เป็นความดีทั้งในส่วนที่เป็นความชั่วคือบุคคลเราเมื่อประพฤติปฏิบัติตนอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไปในส่วนที่เป็นไปในทางดีคนก็จะขนานนามยกย่องเชิดชูเทิดทูนคุณงามความดีเหล่านั้นแล้วก็ขนานนามให้เป็นที่ในเพราะหูหรือเป็นไปในทางที่ดีที่บุคคลเรายอมรับกันว่าพอได้ยินชื่อนี้แล้วก็จะต้องเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นคนดีเป็นคนที่น่านับถือน่าไว้เนื้อเชื่อใจได้นั่นเป็นผลจากการกระทำของบุคคลผู้นั้นที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อสังคมแต่อีกประเภทหนึ่งก็เหมือนกับอทินนปุพพกะพราหมณ์ผู้นี้ท่านก็ประพฤติปฏิบัติตนของท่านจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าท่านเป็นคนตรณีทีเหนียวหรือพูดอย่างภาษาชาวบ้านว่าขี้เหนียวอุจระก็ไม่ยอมให้สุนัขรับประทานอะไรที่โบราณท่านว่ากันไว้คือบางคนเป็นคนเห็นแก่ได้อย่างเดียวเรียกว่าได้เป็นดีจะยอมให้ผู้อื่นนั้นไม่มีบุคคลประเภทนี้จึงเป็นที่รู้จักกันของบุคคลทั่วไปเหมือนกันว่าคนขี้เหนียวเมื่อเป็นคนอย่างนี้ก็จะได้รับการขนานนามในลักษณะที่ว่าเป็นคนขี้ตืดบ้างเป็นคนใจดำบ้างเป็นคนเห็นแก่ตัวบ้างอย่างพราหมณ์ผู้นี้ก็ได้ชื่อว่าอทินนปุพพกะแปลว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครนี่เป็นชื่อเป็นเสียงที่บุคคลจะตั้งให้จากการประพฤติการปฏิบัติการกระทำของแต่ละบุคคลจึงปรากฏผลขึ้นในบุคคลนั่นเองความเป็นมาแห่งชื่อที่ประชาชนจะขนานนามให้ก็มีนัยยะอยู่ในทางสองแพร่งคือเป็นแพร่งหนึ่งเป็นแพร่งที่ดีคนก็เชิดชูบูชาในทางที่ไม่ดีคนก็จะประณามหยามหมิ่นดูถูกดูแคลนเหมือนกับอทินนปุพพกะพราหมณ์ผู้นี้ใครๆเขาก็รู้กันดีว่าท่านไม่ยอมให้อะไรแก่ใครเลยอทินนปุพพกะพราหมณ์นี้มีบุตรอยู่หนึ่งคนเป็นที่รักใครพอใจของเขามากและอยู่ต่อมาเขาต้องการจะกระทำเครื่องประดับให้แก่บุตรของเขาเขาจึงคิดว่าถ้าเราจะจ้างช่างทองให้ทำเครื่องประดับให้แก่ลูกของเราเราก็จะต้องเสียค่ากำเนิดค่ากำเนิดนี้ก็คือค่าจ้างทำเครื่องเงินหรือทองรูปพรรณนั่นเองเมื่อเขากลัวเสียค่าจ้างที่จะต้องให้แก่ช่างทองคำเขาจึงนำเอาทองคำมาตีแผ่ด้วยตนเองทำให้เป็นกุนทนกุนทนก็คือตุ้มหูหรือต่างหูก็ทำให้เป็นของเกลี้ยงๆแล้วก็ให้แก่บุตรของเขาใส่เพราะฉะนั้นบุตรของเขาจึงปรากฏชื่อว่ามัทธกุณฑลีแปลว่านายตุ้มหูเกลี้ยงในเวลาที่มัทธกุณฑลีมีอายุได้16ปีก็เกิดเป็นโรคผอมเหลืองขึ้นมารดาแลดูบุตรของตนแล้วก็นึกสงสารจึงได้พูดกับอทินนปุพพกะพราหมณ์สามีว่าท่านพราหมณ์มัทธกุณฑลีลูกของเราเกิดโรคผอมเหลืองแล้วขอท่านจงหาหมอมารักษาบุตรของเราเถิดจ้ะอทินนปุพพกะพราหมณ์ได้กล่าวกับภรรยาว่าถ้าเราจะหาหมอมารักษาเราจะต้องใช้จ่ายในเรื่องค่ายาให้แก่หมอเธอช่างไม่คิดถึงความสิ้นเปลืองทรัพย์ของเราบ้างหรือนี่ก็เป็นคำกล่าวที่บอกให้เห็นถึงน้ำใจอันตรณีที่เหนียวของอทินนปุพพกะพราหมณ์นางพราหมณีเมื่อได้ฟังสามีพูดดังนี้ก็จึงถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะทำอย่างไรเราจ๊ะพราหมณ์ตอบ

ว่าทรัพย์ของเราจะไม่หมดไปได้อย่างไรเราจะกระทำอย่างนั้นแล้วเขาก็จึงได้ไปหาหมอก็โดยไปถามพวกหมอว่าพวกท่านใช้ยาขนาดไหนแก่คนที่เป็นโรคอย่างนี้แก่คนที่เป็นโรคอย่างโน้นขอรับก็คือไปหาวิธีการที่จะถามชื่อสมุนไพรต่างๆเพื่อนำเอามาทำเป็นยาให้แก่ลูกของเขาก็จึงเที่ยวไปถามหมอคนโน้นบ้างหมอคนนี้บ้างใครบอกว่าใช้สมุนไพรอะไรแกก็จะจดจำเอามาแล้วแกก็นำมาเที่ยวเก็บยาเปลือกไม้ตามที่หมอแนะนำว่าโรคนี้ต้องแก้ด้วย

มาเที่ยวเก็บยาเปลือกไม้ตามที่หมอแนะนำว่าโรคนี้ต้องแก้ด้วยสมุนไพรอย่างนี้โรคนี้ต้องแก้ด้วยสมุนไพรอย่างนี้แกก็เที่ยวไปเก็บเอาเปลือกไม้มากระทำเป็นยาเพราะว่าแกก็ถือว่าหมอบอกตัวยามาให้นั้นก็คิดว่าพอจะช่วยรักษาลูกของแกได้เมื่อแกไปนำเอาเปลือกไม้รากไม้ที่หมอแนะนำมาให้มากระทำเป็นยาแล้วก็ให้บุตรรับประทานปรากฏว่าเมื่อพราหมณ์ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำสมุนไพรให้มานั้นโรคที่เกิดกับมัทกุณฑลีบุตรของพราหมณ์ก็กำเริบหนักขึ้นเพราะว่ายาเปลือกไม้ยารากไม้ที่พราหมณ์ทำตามหมอบอกมานั้นไม่ได้ผลโรคของมัทกุณฑลีก็มีแต่ทรุดลงไปจนก็ถึงขั้นที่ไม่สามารถจะเยียวยาได้แล้วพออาการหนักมากจนสุดที่จะรักษาได้เนี่ยอธินาปุพกพราหมณ์ก็คงนึกสงสารบุตรก็จึงไปว่าจ้างหมอมาคนหนึ่งหมอพอมาตรวจดูอาการของมัทกุณฑลีแล้วก็เห็นว่าอาการนี้หนักมากไม่สามารถที่จะรักษาเยียวยาได้แล้วหมอก็เลยพูดเลี่ยงว่าข้าพเจ้ามีธุระอยู่อย่างหนึ่งไม่สามารถจะทำการรักษาให้ได้เพราะว่าติดธุระนั้นขอท่านจงไปหาหมออื่นมารักษาให้เถิดพอบอกดังนี้แล้วก็ลาอธินะปุพกะพราหมณ์นั้นไปพราหมณ์พอรู้ว่ามัทกุณฑลีจะต้องตายแน่แล้วก็คิดว่าคนทั้งหลายเมื่อได้ทราบข่าวว่าบุตรของเราไม่สบายคงจะมาเยี่ยมเยียนกันเมื่อคนทั้งหลายมาเยี่ยมดูมัทกุณฑลีบุตรของเราก็จักเห็นทรัพย์สมบัติภายในเรือนของเราเราควรจะปกปิดทรัพย์ในเรือนของเราไม่ยอมให้เข้ามาเห็นทรัพย์ในบ้านของเราทางที่ดีเราควรจะเอาบุตรของเราไปไว้ข้างนอกเมื่อเขาคิดดังนี้แล้วก็จึงได้นำเอามัทกุณฑลีไปนอนอยู่ที่ระเบียงเรือนข้างนอกในเวลาจวนสว่างวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติมหากรุณาสมาบัตินี้ก็หมายถึงภาวะที่จิตสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึงความกรุณาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุพุทธจักษุก็หมายถึงจักษุของพระพุทธเจ้าในที่นี้ท่านหมายถึงญาณคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษที่รู้อัธยาศัยโอปนิสัยและอินทรีย์ที่ยิ่งยนต่างๆของเวนัยสัตว์ได้เวนัยสัตว์ก็คือสัตว์ที่พึงแนะนำสั่งสอนได้เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรดูหมู่สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์อันพระองค์พอจะทรงแนะนำได้ที่มีรากเหง้ากุศลอันสะสมไว้มากแล้วมีความปรารถนาที่ได้กระทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนได้ทรงแผ่ข่ายคือพระญาณพระญาณก็คือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษไปในหมื่นจักรวาลมัทกุณฑลีก็ปรากฏในข่ายคือพระญาณโดยการที่นอนอยู่ที่ระเบียงข้างนอกบ้านนั้นพอพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นเข้าแล้วทรงทราบว่ามัทกุณฑลีถูกคุณพ่ออธินะปุพกะนำออกไปจากภายในเรือนให้นอนอยู่ที่ระเบียงนั้นเมื่อทรงพระดำริแล้วก็ได้มองเห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่ในการที่เราจะไปในสถานที่นั้นก็เลยทรงเห็นว่ามานพนี้จะทำจิตให้เลื่อมใสในเราและเขาสิ้นชีวิตแล้วจักได้เกิดในวิมานทองสูง30โยชน์ในสวรรค์

ชั้นดาวดึงจักมีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารฝ่ายพราหมณ์ได้เผามัทกุลดลีแล้วก็จักไปร้องไห้อยู่ในป่าช้ามัทกุลดลีเทพบุตรจักมองดูตนที่มีความสูงประมาณ3คาวุธ3คาวุธนี่ก็ประมาณ300เส้นประดับด้วยเครื่องประดับหนัก60เล่มเกวียนและมีนางอับสรคือนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารและมานพเทพบุตรนั้นก็คิดว่าเราได้สิริสมบัตินี้ด้วยกรรมอะไรก็รู้ว่าได้ด้วยจิตที่มีความเลื่อมใสในเราแล้วเขาจะคิดว่าคุณพ่อไม่หาหมอมารักษาเราเพราะกลัวจะเสียทรัพย์บัดนี้คุณพ่อของเราได้ไปร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าเราจะทำคุณพ่อของเราให้ถึงอาการอันแปลกประหลาดครั้นคิดแล้วก็แปลงตัวให้เหมือนมัทกุลดลีเพราะความขัดเคืองในคุณพ่อมาแกล้งทำนอนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าครั้งนั้นพราหมณ์จะถามเขาว่าเจ้าเป็นใครเราจะตอบว่าข้าพเจ้าคือมัทกุลดลีบุตรของท่านพราหมณ์จะถามว่าเจ้าไปเกิดที่ไหนมัทกุลดลีเทพบุตรจะตอบว่าเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อพราหมณ์จะถามว่าเพราะเจ้าทำกรรมอะไรไว้จึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมัทกุลดลีเทพบุตรก็จะตอบว่าเขาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะมีจิตเคลื่อนใสในเราพราหมณ์จะถามเราว่าผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์เท่านั้นแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์มีหรือครั้งนั้นเราจะตอบว่าไม่อาจกำหนดได้ด้วยการนับว่ามีประมาณเท่านั้นร้อยหรือเท่านี้พันหรือเท่านั้นแสนแล้วเราจะแสดงคาถาในธรรมบทและในเวลาจบคาถาลงการตรัสรู้ธรรมก็จะมีแก่สัตว์ 84,000และมัทกุลดลีเทพบุตรจากได้บรรลุอริยผลเป็นพระโสดาบันและอธินาปุปกพราหมณ์ก็จะได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันเพราะอาศัยมัทกุลดลีนี้การบูชาธรรมจักมีเป็นการยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังครับนี่เป็นพุทธดำริที่ทรงเห็นว่าประโยชน์ที่จะมีขึ้นแก่มัทกุลดลีและอธินาปุพกะพราหมณ์ตลอดกระทั่งประชาชนเป็นจำนวนมากเมื่อพระองค์เสด็จไปในสถานที่นั้นนี่เป็นพุทธดำริที่มองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อพระองค์ทรงพุทธดำริเห็นเหตุการณ์ดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์ทรงชำระพระสรีระกายเสร็จแล้วได้มีพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่แวดล้อมเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่กรุงสาวัตถีแล้วเสด็จไปถึงประตูเรือนของอธินาปุพกพราหมณ์โดยลำดับในขณะนั้นมัทกุลดลีกำลังนอนหันหน้าเข้าไปในเรือนพระบรมศาสดาทรงทราบว่ามัทกุลดลีไม่เห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระสมีคือแสงสว่างไปวาบหนึ่งมัทกุลดลีคิดว่านี่แสงสว่างอะไรจึงนอนพลิกตัวกลับมาเห็นพระบรมศาสดาแล้วคิดว่าเราอาศัยคุณพ่อผู้เป็นอันธพาลจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงประเสริฐเห็นป่านนี้ไม่ได้ทำความขนขวายด้วยกายไม่ได้ให้ทานไม่ได้ฟังธรรมะเลยเดี๋ยวนี้แม้แต่มือทั้งสองข้างของเราก็ยกไม่ไหวกิจที่ควรกระทำอย่างอื่นไม่มีแล้วทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาทรงพระดำริว่าพอละด้วยการที่มานพนี้ทำใจให้เลื่อมใสในเราประมาณเท่านี้แล้วก็เสด็จจากไปเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จลับตาไปมัทกุลดลี
ที่ได้แลดูพระผู้มีพระภาคเจ้าไปตลอดเส้นทางที่พระองค์เสด็จไปจนพ้นสายตาแล้วมีใจเลื่อมใสแน่วแน่ในพระบรมศาสดาแล้วในที่สุดก็สิ้นชีวิตไปเป็นประดุจว่าหลับแล้วกลับตื่นขึ้นไปบังเกิดในวิมานทองสูงประมาณ30โยชน์ในเทวโลกชั้นดาวดึงฝ่ายอธินาปุพกพราหมณ์เมื่อมัตกุณฑลีลูกชายสิ้นชีวิตแล้วก็จึงนำเอาศพของมัตกุณฑลีไปเผาที่ป่าช้าหลังจากที่เขาได้ทำการเผามัตกุณฑลีแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้แต่ร้องไห้อยู่ในป่าช้าทุกวันเรียกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปที่ป่าช้าก็ไปร้องไห้คร่ำครวญแล้วก็ร้องไห้พรางบ่นพรางว่าเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนเจ้าลูกคนเดียวของพ่ออยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นความพิไรรำพันของคุณพ่อคุณแม่โดยทั่วไปที่มีใจรักลูกคิดถึงลูกด้วยความรักจึงทำให้ต้องมาเสียอกเสียใจอย่างหนักบ่นเพ้อรำพันออกไปพร้อมกับน้ำตาที่ไหลพรากนั่นก็เกิดมาจากความรักที่พ่อแม่มีแก่ลูกทุกคนตรงนี้ก็อยากจะฝากให้ลูกๆได้คิดถึงว่าน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่นั้นมีความรักที่เปี่ยมล้นในลูกทุกคนอยากจะให้ลูกได้เข้าใจความในใจของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีความรักใดของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ยิ่งใหญ่หรือมากมายเท่ากับความรักที่พ่อแม่มีให้แก่ลูกของตนฉะนั้นขอให้ลูกได้พยายามนึกคิดถึงความรักของพ่อของแม่ที่มีให้แก่เราท่านทุกคนว่าเราควรจะได้มีความรักเคารพและตอบแทนคุณท่านตามโอกาสที่เราควรจะกระทำได้เพื่อให้สมกับเป็นลูกที่ดีลูกที่ดีจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ตามหน้าที่ที่เราจะพึงกระทำได้หรือความสามารถที่เราจะพึงกระทำได้ต้องกระทำให้เต็มความสามารถไม่ใช่กระทำแต่พอสักว่ากระทำพอให้คนอื่นก็เห็นว่าเราได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแค่นี้ไม่พอต้องกระทำด้วยกายและใจแล้วก็ต้องเลี้ยงท่านทั้งกายและใจด้วยฉะนั้นเรื่องการกระทำตอบแทนที่ลูกทุกคนพึงกระทำนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องกระทำเพราะว่าพ่อแม่มีความรักต่อเราแล้วเราจะไม่มีความรักต่อพ่อต่อแม่การที่เราไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่ก็เท่ากับเราเป็นคนอกตัญญูคนอกตัญญูก็มีนิมิตหมายที่ไม่ดีปรากฏขึ้นแก่ลูกทุกคนที่เป็นคนอกตัญญูโดยทางตรงกันข้ามทางพระพุทธศาสนาก็มีนิมิตหมายทางดีหรือเครื่องหมายของคนดีปรากฏอยู่บนบุคคลที่กระทำการกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่ฉะนั้นเราควรเลือกเอาว่าเราจะเอาเครื่องหมายอะไรมาประดับกายประดับใจของเราเครื่องหมายดีหรือไม่ดีเราคราวนี้เมื่ออธินาปุพกพราหมณ์ได้มาร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าทุกวันเนี่ยส่วนมัทกุณฑลีเทพบุตรได้แลดูสมบัติของตนแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรเมื่อพิจารณาดูก็รู้ว่าเราได้ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระบรมศาสดาแล้วจึงคิดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ไม่ได้ให้หมอรักษาเราในเวลาที่เราไม่สบายบัดนี้เขาไปร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าควรที่เราจะกระทำพราหมณ์นี้ให้ถึงอาการอันแปลกประหลาดแล้วจึงจำแรงตัวเหมือนมัทกุณฑลีได้มายืนประคองแขนทั้งสองขึ้นร้องไห้อยู่ในที่ใกล้ป่าช้าอธินาปุพกพราหมณ์เห็นแล้วก็คิดว่าเราร้องไห้เพราะว่าเสียใจถึงบุตรก็มนบนี้ร้องไห้เพราะเหตุอะไรเราจะถามเขาดู
โดยพราหมณ์ถามมานพนั้นด้วยกล่าวเป็นคาถาว่าท่านประดับแล้วมีตุ่มหูอันเกลี้ยงทัดทรงดอกไม้รูปร้ายตัวด้วยจันแดงประคองแขนทั้งสองข้างคร่ำครวญอยู่ท่ามกลางป่าช้าท่านเป็นทุกข์ถึงอะไรเล่ามัทกุณฑลีเทพบุตรแปลงนั้นตอบว่าเรือนรถทำด้วยทองคำงามผุดผ่องเกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าหาคู่ล้อรถยังไม่ได้ข้าพเจ้าจักสละชีวิตเพราะความทุกข์นั้นครั้งนั้นอทินนปุพกพราหมณ์ได้พูดกับเทพบุตรนั้นว่าดูก่อนมานพผู้เจริญท่านอยากได้คู่ล้อรถทำด้วยทองคำทำด้วยแก้วทำด้วยทองแดงหรือทำด้วยโลหะหรือทำด้วยเงินขอจงบอกแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำให้แก่ท่านได้คู่รอรถนั้นมานพได้ฟังดังนั้นคิดว่าพราหมณ์ผู้นี้ไม่ทำยาให้แก่บุตรครั้นมาเห็นเรามีรูปร่างคล้ายบุตรจึงพูดว่าเราจะกระทำล้อรถที่ทำด้วยทองคำเป็นต้นให้ช่างเถิดเราจะกล่าวข่มขี่พราหมณ์นี้ไว้ให้ได้คิดแล้วจึงถามว่าท่านจะกระทำคู่ล้อรถให้แก่ข้าพเจ้าใหญ่โตขนาดไหนเมื่อพราหมณ์นั้นถามว่าท่านต้องการล้อรถขนาดใหญ่เท่าไรล่ะท่านผู้ฟังครับเมื่อพราหมณ์ถามมัทกุณฑลีเทพบุตรดังนี้มัทกุณฑลีเทพบุตรจะตอบอทินะปุพกพราหมณ์ว่าอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

ัฒนาจิตคิดถึงตายวายสอนตนจงหมั่นนึกฝึกหัดพัฒนาจิตเพ่งพินิจคิดถึงตายหมายรู้แจ้งเราต้องตายวายชีวาอย่าคลางแคลงความตายแฝงฝังในตัวทั่วทุกคนตายเร็วช้าหน้าหลังตายทั้งนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาหาเหตุผลเกิดแล้วตายแน่นอนสอนใจตนทำกุศลทุกอย่างก่อนวางวายจำเนียนทรงฤกษ์ประพันธ์

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเกตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพชสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร

0: เทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ตั้งใจตั้งกายให้ดีน้อมจิตไปเบิ่งใจใจดิถ้า ยามบาทมโนภาพึงบาทมโนภาพที่ให้เป็นหลวงปู่มันและหลวงปู่เสาในหลวงปู่ผางหรือท่านพอลี่คือเสียวพระพุทธเจ้าไปไว้ในใจก็ได้วาดมโนภาพขึ้นเห็นเป็นวงกลมเห็นรูปครูบาอาจารย์น้อมเข้าไปสู่ใจให้มันปรากฏอยู่ในใจไปมันคิดทางซ้ายก็ดึงกลับมาคิดทางขวาก็ดึงกลับมาน้อมจิตไปเบิ่งให้มันอยู่จุดเดียวคันมันบ่เห็นก็วาดมโนภาพขึ้นเป็นวงกลมให้มีรูปครูบาอาจารย์อยู่ในหันเมื่อจิตคิดซ้ายก็ดึงกลับคิดขวาก็ดึงกลับให้เบิ่งอยู่อารมณ์เดียวทีแรกก็คันมันคิดบ่ได้ก็เมื่อนตาขึ้นบังซะกันเห็นภาพครูบาอาจารย์ก็พยายามดึงเข้าใจโหนี่ก็ฟังเสียงหัวใจเต้นมันจะเต้นคอยเต้นแห้งซ้ำไหนพยายามบึงมันว่าเอามาประพฤติปฏิบัติอยู่วัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาเป็นผู้อยากได้เฮาเป็นผู้อยากดูเฮาเป็นผู้อยากเห็นเฮาจังมาเมื่อมาแล้วเฮาได้หยังติดตัวไปได้ศึกษาขอวัดคือขออัดขอทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามีพร้อมแล้วอยู่ในใจเฮาทุกคนแต่ว่าเฮาจะเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดเฮาจะทำหรือบ่ทำเท่านั้นก็เมื่อเราจะเฮ็ดเราก็ต้องเฮ็ดต่อให้มันได้ก็ตั้งสัจจะขึ้นข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิเป็นเวลาตอนนี้เฮาก็เว้าไปเมื่อนั่งขึ้นนั่ง24ชั่วโมงพอให้เฮาได้แค่เศษมันเศษเสี้ยวของชั่วโมงคือ4ชั่วโมงก่อนเราตั้งใจก็หัวคำอย่างชีวิตคารวะอย่างหัวคำก็ไหว้พระชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งไก่สว่างไหว้พระชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งได้ไปแล้ว4ชั่วโมงเหลืออีก20ชั่วโมงนี่ก็ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันธ์เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงฐานะเฮาโดยทำธุรกิจทำหน้าที่การงานเพื่อไว้กินสืบทอดไปข้างหน้าเมื่อเฮามาตั้งใจเฮ็ดเวลาว่างคือวันอาทิตย์มื้อนี้เฮามีเวลาเท่าใดเฮาก็เฮ็ดตามกำลังเวลาที่เฮามีเฮาก็เฮ็ดก็น้อมจิตไปท้องพุทธสู่ร่มเขาโทษหายใจร่มออกคือพุทโธพุทเข้าทางขวาโธออกทางซ้ายพุทโธพุทโธพยายามย่ำให้มันทีๆอย่าให้มันมีช่องว่างคือพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเข้าเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเอาตั้งใจมันก็ได้เสียหลายๆได้หน่อยก็อยู่กับสติเอาเหตุเพื่อหยังเหตุเพื่อรู้ปฏิบัติเพื่อยังปฏิบัติเพื่อรู้เพื่ออยากรู้ขอวัดขออัดขอทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอยู่ในกายนั่นว่าหลวงปู่พางว่าสุตตปิฎกได้แก่สูดลมเข้าไปอวินัยปิฎกได้แก่หายใจลมออกมาสุตตวิปิฎกวินัยปิฎกปรมัตถปิฎกอยู่ในอกไขมันคัมภีร์ใหญ่ให้เบิ่งเอาพุ่นน่ะถ้าเฮาบ่ขนขวายผู้ใดสิขนขวายให้ถ้าเฮาบ่เฮ็ดผู้ใดเสียให้เฮาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ล่วงลับหลับขันไปแล้วครูบาอาจารย์เพิ่นก็ล่วงลับหลับขันก็แล้วสู่ปนิพพานแต่ว่าเฮายังเอิ้นชื่อบัญญัติยังเรียกชื่อพุทโธพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ยังเมตตาธัมโมธัมมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเพิ่นก็ยัง
2: กล่องกลางวัน

อยู่ในโลกสังโฆอาสงฆ์อาริยสงฆ์ที่เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มันที่เพิ่นพยายามแนะนำคำสอนเฮาอยู่ตลอดเฮาเกิดท่านเฮาก็ต้องเฮ็ดถ้าเฮาเกิดบ่ทันศาสนาของพุทธเจ้าหรอกเฮาบ่มีเวลาบ่มีที่เพิ่งถ้าเฮาเกิดท่านแล้วรู้แล้วเห็นแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติคันเฮาบ่ปฏิบัติมรรคผลนิพพานก็บ่ได้ท่านจังบอกว่าตรงผู้ฟังเพิ่นเคยเว้าไว้ว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเพิ่นว่าผู้ปฏิบัติผู้นั้นก็รู้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็เห็นผู้ใดค้นคว้าบ่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายเฮ็ดบ่เศร้ามันก็พอเฮ็ดบ่เศร้ามันก็ได้เพื่อกันกับห้องเฮ็ดหน้าที่การงานเมื่อนี้เฮาไปทำงานเขาก็ให้ค่าจ้างเฮาถ้าเมื่อใดเฮาหยุดพักเขาบ่ให้ค่าจ้างนี่เป็นแบบเดียวกันทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่ผู้ใดค้นคว้าได้หลายก็ได้หลายผู้ใดค้นคว้าได้หน่อยก็ได้หน่อยผู้ใดเฮ็ดหน่อยก็ได้หน่อยผู้ใดบ่เฮ็ดก็บ่ได้เลยถ้าบ่ปลูกศรัทธาความเชื่อบ่เกิดอย่างว่าหลวงปู่มันหลวงปู่ฟางเพิ่นว่าจนเป็นพญาหน่อยเป็นคำกรคำกราบคำพังเพยอยากกินเขาให้ปลูกใส่พระลานหินปลูกศรัทธาความเชื่อความเดิมใสให้มันหนักแน่นคือแผ่นหินอยากมีศีลให้ขาพอตีแม่พ่อแม่ตัวมันเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะนี่ขามันไปมันมันพาเขามาจุติเกิดอยากมีคนมาแวให้ขาโมเดียวกันคือขาความตนีแน่วแน่นอย่าให้มันเกิดเมื่อมันเกิดก็ขาไปเมื่อเขาขอบางสิ่งบางอย่างญาติโกโอติกาเฮามีความทุกข์มากมาขอเขาก็ให้เข้าไปเพียงเล็กน้อยคันให้ไปหมดก็พอได้กินมันก็หมดไปคันให้แต่หมู่หมดมันก็หมดแต่ว่าความเมตตาความเมตตาความสงสารก็อยากให้หมู่ไปนี่เพิ่นว่าให้ไปแล้วต้องเฮ็ดเพิ่มถ้าบ่เฮ็ดเพิ่มบุญเก่ามันก็หมดไปนำสร้างบุญใหม่เพิ่มบารมีใหม่บุญเก่าก็ทิ้งไว้บุญเก่าก็ยังไว้ยังไว้คือเก่ากันมาถ้าบ่รักษาบุญเก่าไว้บ่ได้เพิ่นจังว่าให้มันฝึกฝนอบรมฝึกหัดดัดขัดเก่าเพิ่นว่าเป็นหยังเพิ่นจังบอกว่าให้ฝึกถ้าคนบ่ได้ฝึกทําบ่เป็นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เป็นคันเฮามาประพฤติปฏิบัติคือกันถ้าเฮาบ่ประพฤติปฏิบัติก็บ่เป็นเฮาก็ต้องเรียนรู้เฮาเป็นผู้เกิดมาใหม่ใหญ่ที่หลังเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเพิ่นว่าคันเกิดมาแล้วเฮ็ดจังได๋มันสิได้ศึกษาหม่องใดมีเพิ่นฝึกอัดสมาธิก็ศึกษาไปมาฝึกมาอัดมาดัดมาขัดมาเก่าถ้านิสัยเฮากระด้างแข็งก็ดัดมันไปคันมองได้มันคั่นกับเก่ามันเพิ่นว่าฝึกหัดดัดถ้านิสัยมันกระด้างแข็งก็ดัดให้มันอ่อนฝึกหัดดัดขัดเก่าเรามองได้มันคั่นกับเก่าให้มันออกเพิ่นจังว่าอยากสวยให้ถือศีลอยากรวยให้ทําทานอยากมีปัญญาฌานให้ภาวนาเพิ่นว่าหลวงปู่มันเพิ่นก็บอกว่าสุกิปุริวิมุตโตภะเวผู้ใดกาผู้ใดพ้นจากการเขียนการจดการถามเสียแล้วกระทั่งโซปันทิโตภะเวผู้นั้นจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรเพิ่นว่าถ้าเฮาบ่ได้ศึกษาบ่ได้ค้นคว้าอ่านการบ่ได้ถามบ่ได้เรียนกับครูบาอาจารย์จะเป็นบัณฑิตบ่ได้คันเฮาอายมาถามยังก็แล้วเลยเพิ่นก็บ่ได้ตอบเฮาเพิ่นก็ฝึกสอนทั้งกายบางเทื่อสมัยไปอยู่กับหลวงพ่อพางนี่เพิ่นฝึกทั้งกายเด้เพิ่นสอนให้เดินจงกรมเพิ่นก็เดินให้เบิ่งเพิ่นนั่งสมาธิเพิ่นก็นั่งให้เบิ่งผู้เฮาสิเอาหรือบ่เอาผู้เฮาใส่ใจก็ได้ผู้เฮาบ่ใส่ใจก็เพิ่นบ่บอกเพิ่นบ่สอนเพิ่นบ่ตักเพิ่นบ่เตือนนี่หยังเฮาเอาไปถาม

ขาบอกว่าท่องพุทโธตัวเดียวแต่ความหมายว่าพุทโธตัวเดียวยังมันเหมือนร่างบัดขึ้นผู้ใดเฮ็ดได้บ่กันเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้ก็คอยฝึกไปเรื่อยยังมันเหมือนร่างบัดขึ้นท่องพุทโธตัวเดียวบ่ตายก็พอทำธรรมะอยู่ฝากตายธรรมะอยู่ฝากปลาบอกเหย้าคนบ่ขันเฮาเฮ็ดได้มันก็ได้ขันเฮาเฮ็ดบ่ได้มันก็บ่ได้มันก็บ่รู้บ่เห็นปัญญาว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้ใครปฏิบัติคนนั้นก็เห็นปัญญาต้องเฮามันศึกษาเห็นวัดต้องมันศึกษาว่าเป็นเหตุผลเหตุหยังเป็นพระไหว้พระ เป็นพระสวดมนต์เป็นพระนั่งสมาธิเฮาเป็นผู้ยาเราก็ต้องมาเฮ็ดตามถ้าเพิ่นบ่เห็นเพิ่นก็คงบ่มาเฮาเฮ็ดเพิ่นเรียนรู้มาก่อนเพิ่นศึกษามาก่อนเราต้องมาศึกษาตามเพิ่นมันจังสิเกิดจังสิมีในใจให้ปลูกศรัทธาปลูกศรัทธาความเชื่อความเหลื่อมใสให้มันหนักแน่นได้ก็เอาบ่ได้ก็เอาเฮ็ดตรงไปบ่ได้มื้อนี้เอามื้อใหม่บ่ได้มือใหม่เอาเดือนใหม่บ่ได้เดือนใหม่เอาปีใหม่เฮ็ดอยู่เรื่อยๆพยายามคมใจเจ้าของให้มันได้ถ้าเฮาบ่คมใจบ่มีผู้ใดเฮ็ดให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปบิดามารดาก็ตายไปต่อไปเฮาก็เป็นบิดามารดาคอยแนะนำสอนลูกสอนหลานสอนคุณบุตรคุณธิดาเกิดมาภายหลังเขาก็สิได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเดี๋ยวนี้ก็ครึ่งพุทธกาลครึ่งพุทธกาลของพุทธเจ้า2566ปีนี้65ปีนี้ป่านนี้แล้วเรียบร้อยนี่ยังอีก 2,000 กว่าปีจังสิหมด 5,000 ปีของพุทธเจ้าเดี๋ยวศาสนาพุทธเจ้าหมดไปแล้วยังเหลือต่อของพระนนท์ต่อของพระนนท์ขอต่ออีก 2,500 ปีเดี๋ยวนี้เขามาศาสนาพระนนท์65ปีนี้เดี๋ยวว่าตั้งใจเดี๋ยวเขาสิเกิดอีกจะครบจักชาติยังบ่ทันได้รู้ว่าเขาสิไรสิรู้สิเห็นบ่ได้บ่ได้ก็สร้างมันเฮ็ดไปเห็นบ่เห็นสร้างมันเฮ็ดไปเมื่อมุ่งมานะมันย่อมเกิดย่อมเห็นย่อมมีแม่นบ่เห็นหลายก็ต้องเห็นหน่อยอยู่ในกายมนุษย์คนว่าเบื้องอาการ32อย่างนี่เจสาผมโนมาคนนาคาเด็บดันตาฟันแต่โจหนังมังสังเหนือนาคาดูคือเอ็นอัติคือกระดูกอัติมีช่างเยอะในกระดูกว่ากังมากหาทะยังหัวใจอย่ากระนั่งตับกิโลมากังกังเกิดปีหากังไตตับพาสังขอดไหลไปให้มันหมดไหลไปหมดใส่จะกี่ขวดอาหารไม่อาหารเก่าไหลให้มันครบหมดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำดีไหลไปทบทุกอย่างให้มันอยู่ในต้อมจิตมาอยู่ในกายเจ้าของเพ่งไปเบื้องใจเพ่งไปเบื้องใจให้มันมีแสงสว่างวาดมโนภาพขึ้นถ้าบ่วาดมโนภาพขึ้นมันบ่เห็นของดีมันอยู่ในใจถ้ายังเป็นแสงหิ่งห้อยอยู่ทางนอกยังบ่ทันแม่นของดีตรงโพกลางเป็นวานี่เป็นแค่ของหลอกของล่วงซื้อถ้าเป็นแสงเองหน่อยทั้งนอกอธิษฐานให้มันเข้าไปทั้งในผู้ใดเห็นแสงแบบแบบแบบแบบนี้ทั้งนอกยังเป็นของบ่ดีมันเป็นของปลอมถ้าเป็นของภายในเกิดอยู่ในใจตัวนั้นจึงจะเป็นของดีเป็นว่าถ้าเฮาอยากได้อยากดูอยากรู้อยากเห็นเฮาต้องเป็นผู้มันเพียรมานะอดทนทนต่อคำเว้าเสียดสีทนต่อคำเว้านินทาเอากันเฮาอดทนอดกันได้แล้วเฮาทำใจได้แล้วเฮาก็สบายเฮาก็เป็นสุขมันบ่เป็นทุกข์คันเฮาเป็นทุกข์ผู้ใดสิแก้ความทุกข์ให้นอกจากใจก็ผู้มันมันว่าทุกข์อยู่ในขันหาร่วมลงมาขันธ์4ทุกข์อยู่ในโลกนี้มาห้อมใจนี่ผู้เดียวว่าเนาะมาห้อมใจเฮานี่เฮาสิจังใดมันจังสิสะตองได้เฮ็ดจังใดสิสลัดจิตที่มันเป็นทุกข์ออกได้คันบ่มีปัญญามันสลัดบ่ได้เนี่ยถ้ามันมีปัญญามันจึงจิตแก้เจ้าของได้สลัดเจ้าของออกได้มันสิบ่เป็นทุกข์เพิ่นว่า
เหตุทั้งหลายมันต้องเกิดแต่เหตุจะก่อนมันจังมีผลเป็นอย่างว่าเหมือนย่ามเป็นส่วนมัตติกาเหตุปัจจโยมันเกิดแต่เหตุอันมีเหตุก็มีผลตามมาเหตุมันเป็นจังไดเหตุมาให้เฮาได้มานั่งสมาธิให้เฮาได้มาศึกษาธรรมคำสั่งสอนที่วัดอโศกก็เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเหตุได้มาสร้างวัดเราซุ่มเฮาในจังได้มาประพฤติปฏิบัติตามรอยของเพิ่นตามธรรมคำสั่งสอนที่เพิ่นสื่อจะเลิกไหวที่เพิ่นเรียนเพิ่นจะเริ่มเขียนอ่านใหม่แต่ว่าถ้าเฮาบ่ใส่ใจเฮาอยู่ใกล้ก็ซ้ำใกล้เกลือกินด่างบ้านใกล้คังย่อมคังบ่แดงนอนแต่แข้งกอดสาวผู้อุ่นสวดจุ่มบ่มเมื่องมบ่ถึงเพิ่นว่าคนโบราณเพิ่นว่าบ้านไกลวัดบ่รู้จักปฏิบัติธรรมบ้านไกลวัดบ่เข้าวัดบ่เข้าวัดฟังธรรมเพิ่นว่าของมันอยู่ไกลยืมเมื่อก็พอถึงมันก็ได้กลายเป็นแขนเหี่ยนมือเหี่ยนไปมันตีนขาเพราะพยายามเข้าวัดฟังธรรมมันก็ได้บ่ได้ดูบ่ได้เห็นปัญญาวาทาอยากได้มันศึกษามันค้นคว้ามันอบรมตัวเองมันเอาใจใส่เอาใจใส่ในหยังเอาใจใส่ในธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเอาใจใส่ในจิตจวัดของประจำวันที่เราต้องเห็นต้องขนขวายเลือกจากนาทีการงานมาแล้วคันมันบ่มีเวลาได้เข้าวัดเข้าห้องนอนท่านเข้าเย็นหรือว่าเข้าห้องนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินั่นน่ะคือวัดโดยแท้วัดจิตจิตนึกคิดไปหาโมดูจากว่ามันไปไกลดึงกลับมามันคิดไกลก็ดึงกลับมาให้รู้เท่าท่านมันท่านบ่รู้เท่าบ่รู้ท่านบ่มีผู้ใดแก้เฮาได้มีแต่เฮาแก้มีแต่เฮารู้ท่านมันจังแก้ได้ท่านเฮาแก้บ่ได้เฮาก็ต้องไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เพิ่นอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์จิตก็หน่อยเป็นจังซี่เฮ็ดจังได๋สิแก้วิธีใดสิดึงกลับมาวิธีใดต้องไปเรียนถามเพิ่นถ้าเพิ่นเป็นนักปฏิบัติเพิ่นก็ต้องรู้คันเพิ่นติดเพิ่นเป็นผู้ปฏิบัติเพิ่นเรียนรู้มาก่อนเฮาเพิ่นก็ต้องแนะนําเฮาได้ทําคําสอนเพิ่นศึกษามาแล้วมากมายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเรียนรู้แต่สมัยท่านพลีเพิ่นก็มาเพิ่นพาเฮาฝึกฝนอบรมแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาถึงปัจจุบันก็รุ่นลูกรุ่นหลานก็มาต่อไปก็จะเป็นรุ่นเหลนไปอีกเพิ่นจะว่าให้รักษาไว้ให้รักษาไว้ให้สามัคคีกันไว้คือเขาเหนียวหนึ่งไม้เพิ่นว่าอย่าได้เพศแตกมั่งคือน้ำถือกระเหนียวให้สามัคคีกันไว้คือผึ่งห้างใหญ่บินเข้าสู่ป่าใหม่ก็โง่เข้าสู่ห้างเพิ่นว่านี่คนโบราณเพิ่นบอกไว้ให้สามัคคีกับจิตเฮานี่ล่ะความจิตเฮานี่ปรุงแต่งอย่าได้แตกแยกกันให้พยายามตอบให้มันนั่งสมาธิมึงนั่งอยู่นี่มึงอย่าไปหายมันไปหายคิดตัวเองพยายามอบรมทำคำสั่งสอนกันอยู่ในใจของเขาเขาเป็นผู้เรียนรู้เขาเป็นผู้ศึกษาเขาเป็นผู้ค้นคว้าเขาก็ยอมได้ยอมรู้ยอมเห็นสมัยก่อนนี่พุทธเจ้าเพิ่นก็บ่ได้หลายอย่างบางเทื่อสมัยพระปฏิโภคัมภีร์เปาเพิ่นไปศึกษาเพิ่นเรียนจบ 84,000 พระธรรมขันธ์พอเรียนจบแล้วไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ่สรรเสริญเพิ่นก็ถามว่ามาหยังเอาปฏิโภคัมภีร์เปาพระพุทธเจ้าเพิ่นถามแค่นั้นพระปฏิโภคัมภีร์เปานี่โอ้พุทธเจ้าเพิ่นบ่สรรเสริญเฮาเฮาเรียนรู้เกี่ยวจบ 84,000 พระธรรมขันธ์เพิ่นก็บอกสรรเสริญเครียดให้พระพุทธเจ้าย่างขึ้นทั้งหลังเขาแบกบาตรแบกกฎไปเดินจมกรมท่องพุทโธแต่เดียวแต่กาพุทธเจ้าเมื่อได้เพิ่นก็บอกแต่คำเก่ามาย่างพระปฏิโภคัมภีร์เปาเพิ่นก็ย้ำแต่คำเก่าส
เกียรติให้พระพุทธเจ้าแล่นขึ้นทั้งหลังเขาไปเดินจงกรมท่องพุทโธแต่เดียวบัดจิตมันสุขง่อมจิตมันดูมันเริ่มจะเห็นแล้วพระพุทธเจ้าคนกับเป็นรัศมีไปจิตมันมีศรัทธากราบลงทะเลพุทโธกราบเทที่สองธรรมโมกราบเทที่สามพระสังโฆน้อมจิตไปอยู่สู่ใจพอจิตมันรวบรวมเป็นสมาธิอาสวะกิเลสขาดสะบั้นไปได้มรรคผลนิพพานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พอมากราบพุทธเจ้าเมื่อหลังเป็นว่าเออนี่นะเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ค้นคว้าด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วได้มรรคผลนิพพานแล้วเป็นว่านี่ว่าจำเป็นต้องเรียนครับคำพีเป่าอีกแล้วเพิ่นว่านี่ขึ้นได้มรรคได้ผลเต็มๆแล้วเพิ่นว่ามรรคผลนิพพานได้เกิดขึ้นนี้แล้วคือกันกับพระพุทธเจ้าเพิ่นเทศนาให้พระอัญญาโกณฑัญญะโกณฑัญญะวัปปาคัตติยะมหานามอัจจสิ5องค์พอที่แล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นไปหาพระอัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะก็มีเว้าต่อพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าเป็นคำกระด่างแข็งยังคำว่าอาวุโสอยู่เป็นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราตถาคตมาไม่ได้มาให้พวกท่านภาคเพียรมาเพื่อจะมาสอนธรรมะคำว่าตถาคตได้สำเร็จมาผลนิพพานตถาคตบอกเคยเว้าเพราะว่าสันพันญาโกนท่านอยากจะยอมรับต้องดูด้วยตาเนื้อหรือตาในตาในนี่คือตาปัญญาตาเนื้อคือตานอกคือตามองเห็นภาพเฉยๆกันว่าอาจารย์ดูตาข้างในตามีปัญญาเพราะว่าสัมปัญญาโกณฑัญญะกับเพ่งเลยเพิ่นเห็นรัศมีของพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยจึงยอมรับพอยอมรับแล้วเรียบร้อยพุทธเจ้าเพิ่นว่าจักษุกรณีจักษุคือดวงตาญาณกรณีญาณอย่างดูและปัญญาดะไปเตจะปัญญาหกสัมโพธายานิพานายสังวัตติมันว่าเมื่อได้มรรคผลนิพพานแล้วจูจะได้มรรคจะได้มรรคผลจะล่วงเข้าปนิพพานมันว่าปัญจังว่าอัญญาสิวัตโพคนทันโยอัญญาสีวัตโปโคนทันยัสสะอัญญาสีวัตโปโคนทันโยติพระผู้มีอายุมีดวงตาเห็นธรรมแล้วนะจักษุคือหยังคือดวงตาที่เขาสวดธรรมจักญาณกับญาณยังรู้โสตปัญญาณังโสตประสาทคือหูที่มันรับดูได้ยินเสียงคานาคือจมูกสูดจินชิวหาคือเล่นดูรถเป็นว่ามันครบหมดทวารทั้งหกให้เฮาพิจารณาเอาทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็อยู่ในกายเอาทุกคนบ่ได้อยู่หม่องอื่นกับหลวงปู่พางเป็นว่าอยู่ในกายสุตตปิฎกได้แก่สุดลมเข้าไปพระวินัยปิฎกได้แก่ลมออกมาสุตตปิฎกวินัยปิฎกปรมันปิฎกอยู่ในอกไพมันให้เปิดเบิ่งเอาคำพี่หายใจอยู่ในนี่ในกายเฮานี่จังว่าหลวงปู่ฟางเพิ่นมักว่ามาเลิกไปอยากหนีโลกพ่วงทุกข์ใหญ่ในกองไฟอย่าไปตามตัณหาโมกรรมมาคุ้นหามาทำวิปัสสนาเห็นโหหาทางสิพ้นโศกเหตุเร็วๆญาติพี่น้องมันสิสาคำทางให้เจ้าว่างคันหาอุปมาให้เจ้านายเข้าของหลายมากล่นตนหม่อยละเมียงไปบ่เห็นเอาไปได้ตายไปกระเสียเปล่าฟุ้งโมเจ้าคิดเบิ่งให้มั่นครับให้ไปจักในใจให้อําอ้อนดูบ้างเหยียบหาทางสิไปหนาหาทางให้พ้นโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่นปล่อยสามันเป็นไฟแสงกาเผาอุล่าเฮไหว้วอดตลอดมดทุกสันขุนขาไฟพ้นมันบ่เหลือยังข้างกษัตริย์จอมไต
เงินไผ่ไผ่กับพ่อมี่เดือดอดำเดียวกันนั่นดูคนใดใจดำทำคนปีเท่าละพี่เดียวชามยามมินทันเนละคุณเดียวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสานคุ้มนรกมกตนเองบันละเฮาเสียจังใดเฮาจังสิได้เฮาเสียอาศัยผู้ใดเฮาจังสิได้ต้องอาศัยตัวเองอาศัยเท่าตัวเองอาศัยหูตัวเองอาศัยสติตัวเองอาศัยปัญญาตัวเองจังสิพยายามสอนตัวเองได้อันสมมติว่าให้บุคคลอื่นสอนให้บุคคลอื่นแนะนำจิตมันบ่ยอมรับมันก็บ่เฮ็ดเฮาก็เรียนรู้คือกันสิมาสอนเฮาหยังก็รอเฮาก็เรียนรู้คือกันเฮาสิมาแนะนำเฮาหยังก็รอเฮาจะได้เฮาก็สิเฮ็ดแต่เฮาอยากดีเฮาก็สิเฮ็ดแต่เฮาอยากมีเฮาก็สิเฮ็ดแต่เฮาบ่อยากได้เฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่อยากดีเฮาบ่อยากเฮ็ดตัวนี้ก็คือทิฏฐิมานะบ่ยอมคันบ่ยอมตามใดที่มันบ่ยอมคันตามใดที่บ่ยอมเสื่อฟังบ่มีทางใดจิตมันต้องอ่อนจังหวะหลวงปู่ปางบรรบามหมอบเมาเขาว่าเท่าง่ายย่างอย่างยงโยงว่าแอบขี้ดินจอกจ่อนตื่นปกน้ำปลายตีนซุยด้วยร่องหลาขี้ดินจำก่อนไปว่าหมอบหมอบเขานี่มันหมอบแต่ร่างกายจิตใจมันบ่หมอบมันบ่เคารพกราบไหว้บรรบามหมอบหมอบเขาว่าเท่าง่ายย่างเลยว่าจิตว่าใจมันไปค้ำปลายยุ่งปลายย่างอยู่บรรบามย่างยงโยงว่าแอบขี้ดินบรรบามย่างตั้งแต่ปลายตีนเคารพเสียงยางก็ต้องแอ่นเบาย่างยงยงว่าแทบขี้ดินว่าจิตว่าใจนี่มีสติย่างคอยไปคอยมาคอยปันมาย่างยงยงว่าแทบขี้ดินจอกจ่อนขึ้นพกลามปลายตีนปันมาโบราณปันว่าเข่าปลาเข่าหกย่างบ่มีสติเวียงสายเวียงขัวน้ำมันก็เกาะเสือผ้าขาดดิ่งขาดแหว่งไปมัดจนว่าเดือดจำคนเป็นว่าจอกจันขึ้นปกดำปลายตีนซุยด้วยร่องดาขี้ดินจำคนเป็นว่าโบราณเป็นว่าย่างให้มีสติให้สำรวมให้มีพุทโธเหยียบตีนขัวลงกับพุทเหยียบตีนใส่ลงกับโธพุทโธพุทโธให้มันมีสติอยู่นำหัวจิตหัวใจเจ้าของนี่นะมรรคผลนิพพานก็รอเฮาอยู่แต่ว่าเฮาสิเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดเฮาสิทำหรือบ่ทำทำคำสอนกับทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าก็มีประจําโลกจนว่าได้ 2,565 ปีตั้งแต่เพิ่นประพฤติปฏิบัติมานี่แล้วเรียบร้อยกันเฮารู้ซาก็แสดงว่าเฮารู้บ่ทันโมบ่มีสติบ่มีปัญญาทันโมคันเฮารู้เร็วก็นำไปประพฤติปฏิบัติบ่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายปฏิบัติบ่เศร้ามันก็ได้มรรคผลนิพพานเฮ็ดบ่หยุดนี่ก็คือเฮากินข้าวบ่หยุดมันก็เต็มท้องคันสมมุติว่าเฮาเฮ็ดแล้วก็หยุดเฮ็ดแล้วก็หยุดจิตมันบ่ละเอียดจิตมันบ่ติดต่อลมหายใจขาดเป็นช่วงๆมันบ่ละเอียดพอมันก็บ่สามารถจะร่วมให้เฮาเห็นได้คันเฮาเฮ็ดลองเบิ่งจักอาทิตย์หนึ่งมันสิร่วมให้บ่มันสิดีขึ้นบ่ถ้ามันบ่เห็นก็เฮ็ดให้มันร้ายกว่านั้นเฮ็ด15มื้อ2อาทิตย์ถ้าเริ่มตั้งเข้าปลูกศรัทธาความเสื่อความเดิมใสให้นักเนี่ยปฏิบัติจริงจะต้องดูจริงปฏิบัติจริงของจริงจะต้องเกิดให้เห็นเมื่อเข้าปักใจความเสื่อนั่นนะมันเต็มทีมันเต็มเปี่ยมมันยอมได้อย่าเห็นแก่หลับอย่าเห็นแต่รับขับแต่นอนบันว่าให้รีบขนขวายให้รีบทำรีบเร่งเขาสมัยก่อนก็ไปถามหลวงปู่ผางเพิ่นบอกว่าอย่างใดเฮ็ดเอาท่านเฮาเกิดท่านพระพุทธเจ้าเฮาไปถามพุทธเจ้าก็ได้แก่ถามมาถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้ถามเฮาไปอยู่กับหลวงปู่มันก็ทําเฮาก็ลงมือทําเองเด้จังค่อยได้ไปถามเพิ่นก็ชี้ทางให้อยู่
แต่ว่าเขาต้องเป็นผู้ลงมือสมมติว่าเกิดท่านต

ธเจ้าเขาบอกเหตุว่าอยากให้พระพุทธเจ้าเหตุไทยมันก็บ่ได้ว่าตัวไปตัวมันบางคนก็สร้างบุญมาหลายก็รู้เร็วเห็นเร็วบางคนบ่ได้สร้างบุญมาก็ต้องพยายามอดกั้นอดทนแน่มันจังสิได้มันจังสิเห็นมันจังสิเกิดให้ถ้าเฮาสิมีแต่ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาให้เพิ่นก็เมตตาอยู่แต่เมตตาแต่ทําคําสั่งสอนสี่ทางให้แต่ว่าบัดยามเฮาอยากรู้เฮาต้องลงมือเฮ็ดเอาบ่มีผู้ใดเฮ็ดให้กันได้นอกจากเจ้าของเฮ็ดตัวเองเพิ่นจึงให้เตือนให้เตือนเจ้าของให้พยายามปลูกมันนอนหลายแล้วเด้ลุกขึ้นภาวนามันนอนโดนแล้วมันสิบ่เห็นสมาธิ

ขึ้นภาวนามันนอนโดนแล้วมันสิบ่เห็นสมาธิมันสิบ่เห็นจิตเจ้าของความคิดเข้าไปใส่ให้ดึงกลับมามันปรุงแต่งอย่างไหนดูเท่าท่านมันให้พยายามอายมันด่ามันถ้าป้าอายได้ด่ามันได้เขาก็สบายใจเขาก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันได้ให้มันดูให้มันเห็นให้มันเป็นให้มันมีให้มันมาในจิตในใจของเฮาแต่ว่าเฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่ได้เฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่รู้เฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่เห็นว่าสิได้อาศัยครูบาอาจารย์ก็เพิ่นก็สิแนะแนวทางให้ก็คือมาแนะแนวทางให้ผู้ใดอย่างใดเฮ็ดเอาบางคนนิพพานรออยู่ทุกคนทุกคนถ้าเฮ็ดเป็นถ้าตั้งใจเป็นถ้าเอาเป็นเกิดถ้าเอาบ่เปลี่ยนบ่เกิดบ่มีบ่มาบ่เห็นแม่นดีได้ถ้าบ่มีความเสื่อบ่มีศรัทธาบ่มีความเสื่ออย่าเฮ็ดดีกว่าวันละถามมีศรัทธาจะมันนั้นมีศรัทธานั่งจะมีศรัทธาเดินจงกรมตัวนั้นเฮ็ดเลยลงมือกระทําปักใจความเสื่อความเสื่อน่ะก็จะให้ผลถ้าเฮาบ่ปรับใจความเสื่อนั่นก็เสื่อครึ่งบ่เสื่อครึ่งปฏิบัติไปก็สิบ่เห็นปฏิบัติไปก็สิบ่เห็นก็สิได้ยินแต่เพิ่นเว้าเพิ่นเว้าว่าดีเพิ่นเว้าว่ามันแม่นทางก็สิเพียงแต่เว้าซื่อๆก็สิบ่ได้ของดีก็สิบ่เกิดนําเฮามรรคผลก็สิบ่เกิดนําเฮาก็ซ่าเวลาออกไปอีกอายุสังขารมันล่วงโรยไปทุกวันทุกวันเมื่อนี้อายุซ้ำนี้เมื่อนาก็ต้องแก้ไปอีกเมื่อนาซ้ำนี้เมื่อทัดไปอันนั้นต้องแก้ไปกว่านั้นอีกก็สิรอตั้งแต่สังขารแก่เราจึงสิมาประพฤติปฏิบัติธรรมปัญจรุกกับปาขึ้นบันจะรุกกับปวดแขนปวดขาปวดหูปวดตาแล้วก็ได้ในบันบางคนนิพพานก็บ่ได้เฮ็ดจังได๋จังสิได้ก็ต้องตั้งใจศึกษาทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าให้มีให้มันเกิดเหตุจังใดมันสิเกิดเล่งเขาอย่าเห็นแต่นอนเมื่อหนึ่งขึ้นหนึ่งหยิบสี่จะมองกับเหตุเขาอย่าให้มันรอสาถ้าผู้ใดอย่างใดมักคนในบ้านกับเหตุบ่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายแล้วเหตุบ่เศร้ามันก็ได้ของดีแล้วมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ลมกับลมหายใจเขาออกนี่แหละมรรคผลนิพพานบ่ได้อยู่มองอื่นถ้าสิไปมองอื่นบ่ได้บ่ได้องค์ใดที่เพิ่นได้มรรคผลนิพพานมันก็น้อมไปเบิ่งแต่จิตน้อมไปเบิ่งแต่กายอันที่ท่าความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นเฮ็ดจังได๋มันสิได้เฮ็ดจังได๋มันสิเบื่อหน่ายพิจารณาเบิ่งอสุภกรรมฐานเพิ่นว่าอสุภะก็สมมติว่าผู้นี้ผู้สวยผู้งามเองไปสมมติว่าเอาหน้าสวยงามเอาเม็ดมากรีดเบิ่งตอนนี้มากรีดเบิ่งแล้วเนื้อหนังมังสังมันเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกมาเขาสิถือว่าคนงามบ่นี่มันมีแต่จะเน่าจะเปื่อยผุพองไปเรื่อยไปมันมีแต่หนังหุ้มกระดูกไว้ซื้อคำว่าสวยคำว่างามแต่ที่จริงเนี่ยก็คือจังมันเน่าเปื่อยตายก็ต้องเผาทุกคนมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองทุกคนถ้านอนได้เจาะนอนได้เจาะได้ไส้ได้กินก็แห้งไปบักใหญ่มันว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองมันเปื่อยเน่าเฟ้อไปหมดเขาต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานประมาณถ้าเวทนามันเกิดขึ้นมาเวทนามันเกิดขึ้นมาก็ต้องทำใจมันเข่ามันก็ปวดขาล้ามันก็ปวดแขนมันก็ปวดหูก็ปวดตาก็ปวดแต่ว่าอย่าถอนหามถอนการถอนดอกมานี่บ่ได้ถอนออกมาแล้วพลิกท่าใหม่นั่งไปก็สิได้ท่าเก่าก็พลิกใหม่อีกนั่งไปก็สิได้ท่าเก่าก็พลิกใหม่อีกอยู่ลักษณะนี้ได้บ่จบจับเตือได้บ่ได้ของดีเที่ยวพลิกเที่ยวปีนแท้ที่จริงนี่ก็มันเป็นวิปัสสนาไปในตัวเลยเวทนารูปปัสสนามันเป็นวิปัสสนาไปในตัวแต่เอาเป็นว่ามันเจ็บแต่ปวดแต่มันสิตายคันมันสิตายก็ท้องตายตายตายตายอยู่คันมันเจ็บหลายปวดได้บอกมันร่างกายมนุษย์นี่พอมีของดีสมัยก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีอาจารย์คำพ่อ

0: ู่จังหวัดเลยมันเป็นเนียนเป็นนางภาวนาจังเลยก็บ่ได้นางภาวนาว่าท่านโดนมันปวดกับพริกทาไม้นางไปจะข้าวหนึ่งกับพริกทาไม้มันปวดเพราะในตัดสินใจกับโมเน้นหน่อยแล้วกันเน้นเน้นปัญหาเอานั่งสมาธิเพชรผูกหลังติดต้นเสาให้ไรวอนหาเสือกมาผูกเลิกไปแล้วหาเสือกมาผูกผูกมือกับขาใส่กันผูกร่างกายเสวียงใส่ต้นเสาเวียงสายเวียงขัวผูกให้แน่นโดดขนาดมาเนี่ยก็เฝ้านี้ไปไกลผูกเดี๋ยวนี้ไปไกลปิดประตูล็อกประตูไว้เลิกไปมาวางสันเนียนผูกเดี๋ยวกันนี้ไปเจ้าของกันนั่งภาวนาอยู่ผู้เดียวที่แรกก็พุทโธพุทโธพุทโธอย่างมันปวดที่เราเวทนาขึ้นมาขาก็ปวดตายแล้ววันนั้นท้องพุทโธก็เริ่มเดี๋ยวแต่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยร้องไห้กับมันนะแต่มาว่าท่านนะก็พอมีสติก็มาถามใจเจ้าของบ้านเขาบอกเขาผูกเขาลองไอเดี๋ยวนี้ก็ตีสองเอิญหาพ่อเราก็เลี้ยวเอิญหาแม่แม่ก็อยู่บ้านเอิญหาโมเน่นโมเน่นก็นอนหลับตั้งตีสองเดี๋ยวแต่เขานี่นั่งอยู่สลาผู้เดียวสิเอิญหาผู้ใดมาแก้ให้เขาเป็นผู้บอกเขาผูกเมื่อเศร้าคนที่เขาจังสีมาวะมันทำใจได้มาท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปจักพักหนึ่งปวดขึ้นมาอีกมันเอิญหาพอพอเอ้ยแม่เอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ยก็มาถามตั้งสติได้มาถามใจเจ้าของเราเอิญหาพอหาแม่เพิ่นก็อยู่บ้านอยู่ช่องเพิ่นมาสิมาแก่เฮาได้เอิญหาโมเน่นอวนหาโมพระพระเจ้าก็นอนตีสองตีสามเนี่ยกดเอาวัดเอาคนว่ามันก็เบิ่งใจเจ้าของกับทองแต่พุทโธเด่นไปเพราะท่านโดนกับพ่อเอ้ยแม่เอ้ยหยิบจิตเวทนามันกล้าจิตมันก็เริ่มฝึกละเอียดจังน้อยมันร่มละเอียดเขาละเอียดเขามันหายแวบไปสักนิ่งอยู่หันบันจนว่าหอดตีหาตีหาหกโมงเศร้าพาเน้นก็มาจัดสถานที่พอจัดสถานที่เดี๋ยวคนว่าเอาเป็นได้ดีว่าดีมืออื่นผูกใครอีกในเรื่องคนว่าที่แรกนี่ก็เท่าสิเป็นสิตายนี่เราคนว่ามีความอดความทนอันใดก็สู่อดบ่ได้อดทนอมมหาหรูอมมหามันอมมหาอดมหาทนคนว่าอันใดก็สู่อดทนบ่ได้เดี๋ยวเขาเสียดีเขาทำหน้าที่การงานแต่ก่อนเขาก็เป็นดุพ่อแม่สอนพ่อแม่ตักเตือนกับบ่เชื่อฟังเดี๋ยวนี้เขาเป็นพ่อแม่เขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาบัดนี้เขาไม่ดุไม่เต่าบัดนี้เขาก็ไปบอกดุบอกเต่าดุเต่ากับบ่เชื่อฟังเพราะว่ามันเป็นอย่างจังบ่เชื่อฟังพอเฮาบ่เชื่อฟังพ่อแม่มาตะกอนบ้านลูกเฒ่าก็บ่เชื่อฟังเฮานี่เพิ่นยังว่ามันจะต้องล่ำไปเป็นลูกสู่คันเฮาบ่เชื่อเฮาก็บ่ได้ของดีเฮาต้องมาย้อนเบิ่งเฮาเป็นหยังจึงบ่เชื่อพ่อแม่ตั้งตะกอนคันเฮาเชื่อพ่อแม่ตะกอนเนี่ยเฮาก็ได้ดีไปแล้วมันนี่ลูกเฒ่าเฮาเฮาแนะนําเขาก็บ่เชื่อเฮาเพราะว่าเขามันผ่านโลกมาหน่อยสู่โลกมาหน่อยเฮาก็มาสู่โลกกว้างแล้วเฮาผ่านมาก่อนเฮาเกิดมาก่อนเขาเมื่อเฮาดูผิดดูถูกแล้วเฮามาชี้ทางให้เขาบ่เอาเพราะว่าแต่ก่อน พ่อแม่เฮาก็ชี้ทางให้เฮาเฮาก็บ่เอาบัดนี้ถ้าเฮามีความเชื่อผูกศรัทธาความเชื่อความเหลื่อมใสให้มันหนักแน่นเอาเฮ็ดจริงๆของจริงก็เกิดเอาเฮ็ดจริงๆของจริงก็เห็นของจริงก็ปรากฏของจริงก็พูดขึ้นมาให้เห็นท่านจะว่ามรรคผลนิพพานรอทุกคนอยู่แต่ว่าเฮาจะเฮ็ดได้น้อยเฮาก็ได้น้อยเฮ็ดหลายเฮาก็ได้หลายมรรคผลนิพพานพร้อมจะเกิดนำ ปัญญาหลวงปู่พามกันว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใครทำได้คนนั้นก็รู้ใครที่ทำคนนั้นก็เห็นอยากรู้ของจริงต้องปฏิบัติจริงๆเมื่อปฏิบัติจริงของจริงจะต้องเกิดให้เราเห็นเกิดให้เรารู้มันจะต้องเป็นตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เราต้องตั้งใจทำต้องมีมานะมีความอดทนสู้ต่อไปความลำบากไม่มีในร่างกายได้จิตใจมีแต่ความเยือกเย็นมีแต่ความภาคความเพียรหนักขึ้นมาเป็นจังหวะให้รีบยึดเอารีบใส่ใจเอารีบขนขวายเอาท่านเอาบ่ตั้งใจบ่มีผู้ใดเฮ็ดให้ทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้าบ่ต้องไปสงสัยขันมันสงสัยเฮ็ดบ่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายบ่ต้องให้มันสงสัยสงสัยแล้วบ่เฮ็ดบ่ทำบ่หายสงสัยถ้ามันสงสัยในซอใดก็ถามไปถามแล้วก็เฮ็ดถามแล้วก็ค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเองตามตำรับตำราบ้างตามครูบาอาจารย์บ้างที่เพิ่นแนะนำเฮ็ดต้องไปเฮ็ดบ่หยุดก็ได้ของดีเฮ็ดบ่สุดมันบ่เห็นเฮ็ดให้มันสุดมันจึงค่อยเห็นของจริงคนบอกว่าจกลู่บ่สุดแขนจกลู่บ่สุดแขนก็บ่ถึงคันจกลู่สุดแขนก็ถึงอยากได้ของดีต้องคนขวายต้องรีบเร่งต้องเฮ็ดใส่ใจถ้าบ่ใส่ใจบ่ได้จะเสียเวลาทวงเวลาตัวเองทวงเวลาความเจริญตัวเองก็บ่ได้ต้องมันฝึกฝนอบรมปฏิบัติอบรมบ่มนิสัยมันศึกษาขอวัดปฏิบัติเดินจมกลมย่างเหมือนนั่งเบิดขึ้นคือดวงผู้พางเป็นว่านี่ถ้าเอาบ่นั่งเขาก็บ่ได้ถ้าเอาบ่นั่งเขาก็บ่ดูถ้าเอาบ่ดูเขาก็เขียนบ่เห็นถ้าเอาบ่ทำก็บ่เป็นทำคำสองสอนเป็นให้คนขวาให้ศึกษาขอวัดปฏิบัติให้ดีเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับธรรมเกี่ยวกับวินัยถ้านั่งบวชเอาไปเกี่ยวกับวินัยของพระ227ข้อถ้าเกี่ยวกับโยมก็ศีล5ข้อตื่นเมื่อเช้ามาก็ทบทวนศีล5บาศีล5นี่เอาครบบ่ปาณาติปาตาเวรมณีคือการดาเวทสิกขาปัถังสมาธิยามิแปลว่าสิกขาบท5ข้ออาทินนาเอาบ่ได้ไปหยิบของผู้ใดกามเมบ่ได้เสพกามเสพบ่ได้เสพสมกับลูกเมียผู้อื่นมุสาบ่ได้พูดปดมุสุราบ่ได้ดื่มกินสุราได้ไม่ได้เครื่องดองของมึนเมาเฮาทบทวนบ่แล้วเมื่อมันบริสุทธิ์แล้วก็มานั่งจิตมันก็สบายถ้าเฮาบ่ทบทวนเรื่องศีลมื้อนี้เฮาเว้าจักคำมื้อนี้เฮาตัวเฮาบ่หรือตัวโมบ่ถ้าตัวเฮานั่งบ่เป็นหยังตัวมันสร้างบุญตัวมันสร้างบุญกันมันสิถอนเอาอีกจักน้อยบ่เห็นบ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นนั่งอยู่หั่นเพิ่นยังบ่นอนเพิ่นยังดันได้มันเฮานั่งข้าวเดียวคือสิเป็นคือสิตายแต่เทศให้มันฟังเพิ่นว่าชี้ทางให้มันจักน้อยมันก็สิว่าอยู่เศร้าเถาะกับตัวมันอีกเอาอีกจักน้อยซะก่อนนอนมาแล้วแต่ในท้องแม่9เดือน10เดือนแม่คลอดออกมาก็ยังมานอนแบบบ่อีกทุกเมื่อได้กินแล้วก็ยังนอนอีกถามมันเบิ่งเดี๋ยวนี้ยังสินอนอีกกูบอกว่าถามมันเบิ่งถ้าถามมันได้มันคำตอบมันก็ต้องนอนแล้วคนเอาบ่พักผ่อนบ่ได้จิตตัวมันเป็นกิเลสเป็นยังสิพักผ่อนบ่ได้อย่างเขานอนเมื่อนึงขึ้นหนึ่งหลวงปู่ผางเป็นบอกว่าซ้ำหลวงปู่ผางเป็นนอน10นาทีเขานอนเมื่อนึงขึ้นหนึ่งนี่เป็นว่าซ้ำหลวงปู่ผางนอน10นาทีเป็นมันที่เขานอนสิบนาทีคือเป็นเหตุอย่างไร ร่างกายสิบ่สุดซ่อมมันสิบ่ตายแล้วตัวกิเลสมันดอกตายก็ตายเป็นก็เป็นสู้จังได้ก็เป็นกันมันเท่าอีกจังน้อยซะก่อนนางอีกจังน้อยยางอีกจังน้อยตัวมันสร้างบุญบ่เป็นหยังดอกมันบ่เป็นโทษบ่เป็นกรรมเพิ่นว่าแต่ว่าถ้าตัวไปสร้างบาปเป็นไว้เห็นไว้เป็นโทษไว้มันจังว่าให้มันฝึกฝนมันอบรมบ่มนิสัยจากนิสัยหยาบจะมาให้มันมีปานกลางอบรมให้มันละเอียดเข้าไปปานกลางอบรมบ่เศร้าจิตมันละเอียดลมก็ละเอียดมันก็รวมเข้าไปมันจังบอกว่าเอกคตาจิตเอกคตาลมรวมกับจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวมันจังเข้าเป็นสมาธิได้สมัยก่อนหลวงปู่เจือไปถามธรรมะหลวงปู่ผางหลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหาอยากดูว่าจิตพระอริยเจ้าคนอยู่อารมณ์ไหนหลวงปู่ผางคนบอกว่าโอ้เอกคตาจิตเอกคตาลมร่วมกับจิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวจิตพระอริยเจ้าคนเดียวอารมณ์เดียวนี่เขาเรียกว่าฌานฌานตัวนี้เรียกว่าฌานสมบัติเป็นว่ามาถอนออกมาจิตก็เป็นปิจิตปุถุชนกายก็เป็นกายปุถุชนแต่ว่าย่ำเจริญสมถะหรือวิปัสสนาอยู่นั้น เขาเรียกว่าฌานตัวนั้นจิตพระอริยเจ้าก็เป็นจิตพระอริยเจ้ากายก็เป็นพระอริยเจ้าอันอยู่อารมณ์เดียวถ้าถอนออกมาล้มอารมณ์แปรปรวนแล้วจิตปิดปึกเป็นปุถุชนกายเป็นปุถุชนเพิ่นว่าไปทําเอาคันเฮาถามได้มรรคผลนิพพานเฮาก็สิไปถามพระพุทธเจ้าอันนี้ถามไปก็ได้แค่ถามดูก็สักแต่ว่ารู้เพิ่นว่าคันเฮาบ่ลงมือเฮ็ดบ่ได้ดอกมรรคผลนิพพานคันเฮาเมตตาได้เฮาสิไปขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ไล่มรรคผลนิพพานหมดตอนนี้มันเมตตาแต่เมตตาแต่ชี้ทางให้เลยซื่อมรรคผลนิพพานต้องลงมือเฮ็ดเอาไปแล้วสิมาถามอยู่นี่เพิ่นว่าเพิ่นก็ได้ไปนี่ล่ะเพิ่นว่าขั้นไปถามครูบาอาจารย์เพิ่นชี้ทางให้แล้วเฮาก็ไปเฮ็ดเอาอย่าสิมั่วสงสัยท่านลังเลสงสัยมันบ่เกิดจิตมันบ่เกิดต้องปักใจความเสื่อต้องปลูกศรัทธาความเสื่อให้มันหนักแน่นมันจะได้มรรคผลนิพพานเอาผู้ใดจะถามอย่างบ
1: ่ครับกราบนมัสการครับผมปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วครับคือผมจิตปฏิบัติเวลาปฏิบัติคือหายใจเข้าตั้งแต่จมูกลงไปคอลงไปสะดือครับมันสิมีแห้งครับคือตามล่มลงไปตลอดเลยครับวันนี้มันสิเกิดอาการคือว่าอาการดิ่งของจิตมันสิค่อยๆดิ่งค่อยๆดิ่งดิ่งๆๆๆๆลงไปครับบัดตอนมันมีแห้งครับวันนี้มันประมาณ5นาที10นาทีครับมันก็สิถอนออกมาสู่เวทนาครับวันนี้ผมร้องบ่ตามล่มลงไปครับคือผมพยายามแตะระวังลมหายใจอะครับเอาจิตตั้งมาอยู่จมูกครับลมมันก็ค่อยๆสั่นลงสั่นลงแล้วก็มีอาการให้ใครก็ว่านุ่นๆกลมๆน้อยๆครับมันก็สิเกิดประมาณ5นาที10นาทีครับบ่เคยสู่ความว่างเอตคตาครับบัดนี้มันสิถอนออกมาสู่เวทนาเวทนาปุ๊บจิตมันก็สิแยกระวังทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครับมันสิตั้งอยู่คนละหม่องครับมาที่นี่เอาพยายามบีบคั้นมันหลายย่ำแต่มันสิเศร้าน้อจังสินะครับมันก็เลยถอนออกไปเองผมอยากถามว่าระวังตามลมหายใจลงไปจนฮอดสะดือกับเฮาตั้งจิตไว้มองได้มองดึงแล้วก็แค่แตะๆมันอันใดมันเร็วมันถูกต้องมันตรงเราจะสามารถพัฒนาได้อีกกว่านี้บ่ครับ
0: มันอยู่น้ำจริตจริตเฮาปัดถือเวทนามันบีบคั้นแล้วแต่ช่วงตัวมันเป็นกิเลสนี่มันจะบีบหัวใจเฮานี่ให้มันเก็บให้มันปวดบัดนี้จิตเฮาไปยึด

ในร่างกายความเวทนาพอมันเจ็บมันปวดแต่มันก็ส่วนให้ถอนเถาะถอนเถาะมันบ่ได้อย่างดอกมันเฮาตามลมมันก็ได้เผลอมาในร่างกายตรงมันเจ็บมันปวดเฮาสู่กิเลสบ่ได้ถ้าเฮาสู่กิเลสได้เฮาหลอกล่อหลอกล่อกิเลสไปสักพักนึงถ้ามันเก็บก็ถามว่าผู้ใดเป็นผู้รู้ผู้ใดเป็นผู้สั่งว่าให้เก็บว่าให้มันปวดผู้ใดเป็นผู้สั่งจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวรับใส่เดี๋ยวนี้กายเฮาปวดแม่นบ่มันต้องสั่งมาจากจิตสั่งให้กายปวดสั่งให้กายเจ็บสั่งให้กายถอนจิตเป็นผู้สั่งว่าเฮารู้ว่าเฮาตามลมแต่ตามลมอยู่กับกิ่งแต่บัดนี้เฮามาวงเรื่องสังขารมันได้บ่เข้ามันก็คลายออกกิเลสมันจะบีบให้ร่างกายถอนเถาะถอนเถาะนั่งโดนแล้วปวดถอนเถาะถอนเถาะว่าถอนตายแท้ๆตายแท้ๆมันว่าแต่ว่าเฮาบอกท่านได้กล้าตายถ้าเฮากล้าตายร้องบ่เหนื่อยจบเฮาสิอดกันเลยบอกตอนคนจะตายนี่เวทนามันกล้ามั่งคันตั้งหาปัญญาว่ากระวนกระวายลมเนี่ยมันสิวนกระวนกระวายใจว่าเป็นสุขแล้วไปคิดฮอดลูกคิดฮอดหลานคิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่คิดฮอดญาติโกโหติกาบาบอกมาดูแลเจ้าของสิตายแล้วเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยคือจิตมันบังคับจิตตัวเป็นกิเลสนี่บีบคั้นร่างกายให้มันเจ็บให้มันปวดมันคือไฟใหม่ตาแท้เนี่ยมันไปเบิ่งแท้ๆมันก็บ่เห็นแท้ๆไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะใหม่นี่มันบ่แม่นไฟใหม่เฮาอีหลีเราลองพิจารณาเบิ่งร่างกายเฮาอันเฮาเสื้อกิเลสเสื้อกิเลสหลายกิเลสบอกให้ถอน ก็ต้องถอนยานร่างกายเจ้าของตายเดี๋ยวมันเสียหาว่าเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตหรอกนั่งโดนเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็เป็นอัมพาตเดี๋ยวก็ตายนี่สินี่ตัวนี้อุบายของกิเลสเอามาอ้างเลยปัดเฮาเสื้อแล้วเฮาก็ถอนเดี๋ยวข้าวเดียวมานั่งทําไมมันก็ปวดขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็ถอนเดี๋ยวก็พลิกซ้ายพลิกขวาอยู่ตรงนี้เลยบ่ได้อดทนอดกันเบิ่งมันสิเป็นจังได๋ถ้าเฮาอดกันได้ก็สบายแล้วต้องสู้คันสู้บ่ถอยก็ได้ใส่ของดีคันเฮาสู้คันเฮาถอยเฮาก็บ่ได้ใส่ของดีจังเทื่อไปนั่งอยู่บนภูเขาตั้งสัจจะตั้งแต่3ทุ่มถ้าว่าถึง4:00บ่ถอยนั่งภาวนาขัดสมาธิเพชรนั่งเบิ่งมันก็เงียบมันก็นิ่งไปแต่ว่าต้องหาก้อนหินเฉพาะนั่งขันก้อนเหย้าขันก้อนใหญ่มันสินอนต้องหาอุบายบังคับมันพอเลิกเข่า3:00ผ่านไปลมจะหมุนป่ามากอ่ะคือกันกับพ่นเอามือมาผลักให้ตกก้อนหินแต่ก็บอกให้มันตกพยายามมีสติอยู่ตลอดล่มเงียบไปพอท่านโดนมันก็จะมาอีกทางซ้ายหมุนมาผักให้ไปทางขวาก็เซ่ไปตั้งสติไว้พอท่านโดนเงียบล่มเงียบไปสักพักนึงก็หมุนมาอีกทางขวามาผักไปทางซ้ายอีก3รอบ4รอบถัดจากนั้นเมื่อเฮามีสัจจะเฮาบ่ถอนสิเป็นสิตายบ่ถอนท่านโดน3:00คือเสียงขึ้นนะโมเมขึ้นเอวเมสุตังคือสวดธรรมจักรแผ่วเบามาตามเสียงสายลมสวดธรรมจักรอทิตตะอนัตตลกนสูตรสติปัฏฐานสูตรมหาสัยไมสูตรสวดจบ4:00เป๊ะหลังจากนั้นถอนออกมาตั้งแต่เมื่อนั้นมาบ่ได้ฟัง

0: เสียงอีกลูกค้าเทวดาเขานี่เขาจะสวดมนต์ตีสามไปหาตีสี่ระยะชั่วโมงหนึ่งถ้าเอาอยากได้ยินอยากได้ฟังเนี่ยลุกขึ้นมานั่งสมาธิช่วงนั้นเขาจะสวดมนต์พอมนุษย์ตีสี่มนุษย์จะเริ่มลุกขึ้นเขาจะต้องรีบสวดก่อนแผ่วเบาเพราะว่าครูบาอาจารย์เพิ่นก็เทศอบรมสั่งสอนเขาไว้ขอวัดปฏิบัติหรือบทสวดต่างๆเขาก็จำมาเขาก็สวดเพราะว่าลูกคาเทวดาเนี่ยเขามีแต่ดวงจิตกายหยาบเขาบ่มีมีแต่กายละเอียดคือมีแต่ดวงจิตซุ่มเฮานี่มันมีกายหยาบกายหยาบจิตหยาบเพราะว่าจิตบ่ทันได้ฝึกมันคือจิตหยาบพอเริ่มฝึกฝนไปมันก็จะมาปานกลางละเอียดมาซ้ำกลางละเอียดเข้าละเอียดเข้าคือจิตมันร่วมเป็นสมาธินี่คือเฮาฝึกฝนมาปัจจังหวะหยาบปานกลางละเอียดถ้าเฮาฝึกว่าเศร้ามันก็ละเอียดมันก็ได้ใส่ของดีได้ดูของดีได้เห็นของดีถ้าเฮาฝึกหยุดฝึกหยุดมันจะบ่ต่อเนื่องมันจะบ่เป็นอย่างไรเพราะว่าการติดต่อการฝึกฝนอบรมติดต่อกันว่าตลอดเวลามันจะคอยห่างไป เมื่อเขาฝึกเมื่อเว้นเมื่อเนี่ยมันจะคอยห่างออกไปห่างออกไปมันจะไกลเข้าไปเรื่อยมันบอกไกลมันบอกกระเทิบเข้ามาเนี่ยขันเขาฝึกละเอียดมันจะคอยกระเทิบเขากระเทิบเขาความละเอียดทุกลมหายใจเขาออกเนี่ยมันจะมีขึ้นมาอยู่ตลอดมันจะไกลเข้ามาตลอดนั่นคือเขาคอยสังเกตเบิ่งลมเบิ่งการกระทำของเจ้าของตัวนั้นนะมันเหตุมันทำนะขันผู้ใดเห็นใดอนุโมทนานำยินดีนำนะแต่ว่าแต่เห็นว่าใดก็จะเสียใจเห็นไปเรื่อยเห็นบ่หยุดมันก็ย่อมเป็นย่อมนี่ย่อมมาให้ปรากฏให้เห็นเนี่ยมันเอ็ดเอา
1: ก็ถามอีกคำถามนึงครับหลังจากที่นั่งสมาธิแล้วครับเวลานอนครับมันจิตไปสัมผัสพวกการปรุงแต่งของจิตนะครับอาจจะเป็นพวกวิญญาณนะครับมันจิตเฮาสิหมุนอยู่ตลอดเวลาครับมันทําให้พักผ่อนบ่พอครับที่แรกผมคิดว่าเอ๊ะผมแบบมีอาการทางจิตหรือเปล่านะอย่างสิครับแต่ว่าเมื่อนี้ที่ได้มีโอกาสมากก็คือว่ามีโศกครับคือเขามาเข้าฝันบัดนี้ผมก็สิถามว่าผมอ่ะบ่ได้พักผ่อนคือจิตมันหมุนตลอดสิระงับบ่ให้มันเห็นได้จังไหนครับคือแบบว่ามันง่วงนอนครับคือแบบใจมันเบิดบานอีหลีครับแต่ว่าเวลาเฮาลุกขึ้นมาจังซี่มันสิเซ่ครับแต่ว่าจิตใจนี่เบิกบานตลอดครับ
0: ทำใจให้เข้มแข็งแล้วถ้าสมมติว่ามองได้เฮาญาณเฮาญาณผีหรือยุปัสสมันสิบ่ได้ระแวงมันสิบ่ได้คิดตัวอื่นมันสิระแวงแต่ผีสิมาอยู่เวทนาโมนี่บ่เกี่ยวกันมันญาณผีอย่างผีสิมาหาเจ้าของสติมันสิใกล้เข้ามามันสิร่วมแวบลงไปถ้ามันร่วมแวบแล้วผีบ่สามารถเห็นอย่างใดอย่างคือหลวงปู่ผาง ตั้งแต่เดินทุดงอยู่แถวเขาข้อจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นไปบ้านนี้ก็เดินดำทางด้านเสือไปเสือตัวหนึ่งมันก็มาทางหน้าตัวหนึ่งมันก็ห้องมาทางหลังเปิ้นว่าตายแต่นอกบ้านเนี่ยเปิ้นว่าทั้งหน้าก็มากทั้งหลังก็มากเฮาสิเฮ็ดจังได๋ความย่านตายก็ย่านตายเปิ้นว่าเอ้าจิตตัวนึงมันบอกว่าตัวมันเป็นกิเลสบอกว่าลบเข้าข้างทางนี่นะเพิ่นก็ลบไปเพิ่นก็ยืนกำหนดแบกบาดแบกกดอยู่นี่พองพุทโธหูนี่ก็ฟังเสียงเสือห้องแต่มาพอมันจิตร่วมแว้มไปทีนึงเสือผ่านไปตัวทั้งหลังนี่ก็ผ่านไปทั้งหน้าผ่านมาหายแบบไปถอนจิตออกมาเสือบ่มีตังนี่คือจิตมันมีความอยากจิตมันจะเข้าไปบ่เดิมของมันแต่ว่าถ้าเฮาสิไปนั่งในบ้านก็ดี มันบ่มีความหยาดความขวางมันสิหลอกหล่อให้เฮานอนถอดนอนถอดนั่งไปก็บ่เห็นหยังหรอกตัวนี้มันจะเกิดก่อนหมู่เลยเฮาเฮ็ดเดี๋ยวนี้ก็เฮ็ดแค่ได้เพราะว่าเฮาเป็นคฤหัสถ์เฮาบ่สามารถได้มรรคผลนิพพานกิเลสมันเป็นกิเลสมันออกมาหมดอุบายใดเพราะสิมันอ้างอ้างหมดแต่ว่าเฮาสิใส่ใจหรือบ่ใส่ใจคันเฮาสนใจว่านั่นก็ได้คันเฮาบ่สนใจก็แล้วเลยของดีก็อยู่นําเจ้าของทุกคนบ่ได้อยู่หม่องอื่นเลยของดีอยู่นําทุกคนใส่ใจก็ได้ถ้าบ่ใส่ใจก็จบ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานแพร่คัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: า70ปีสำเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการเสด็จได้เงินเดือนสหราชในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและเริ่มจิตดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้

0: ตั้งไว้ในวันในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
1: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถารทรงทักทายสวัสดีจ้ะด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
2: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งดีด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็นท์ไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ข้าพเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
1: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: พระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาคภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอด

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแปรสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการส่งงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการส่งงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเอง

่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเรียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึก

คิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือสี่นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบต
ได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี่เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะ
ถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราจิตคนมันเร็วจิตคนเร็วจะคิดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บไปโน่นเรื่องโน่นเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าจิตคนนี่เร็วช่วยยืนอยู่ตรงนี้เราคิดไปได้ต้องหลายเรื่องเดินมาเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องจะรู้ว่าจิตคนเนี่ยเรื่องมากแล้วก็คิดเร็วช่วยแค่ยืนเนี่ยในลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ยคิดต้องหลายเรื่องยืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเราเร็วจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวนี่จะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตตอนเนี้ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไร108เลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี้ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่เห็นความคิดตัวเองด้วยสติเห็นความคิดตัวเองด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญารู้ทันแล้วดับแล้วเป็นปัญญาเห็นด้วยสติดับแล้วเป็นปัญญา ที่สงบไม่คิดอะไรนั้นเป็นสมาธิ
เป็นการวางเฉยเป็นอุเบกขาเป็นการวางเฉยแต่พอรู้

ทันดับได้ไม่คิดต่อนั่นคือเป็นปัญญาคือสติสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นทุกระยะที่เรารู้ทันในการเดินการยืนยืนก็เราก็รู้ความทรงตัวเราเรื่อยรู้ความทรงตัวหนักเบาโยกโครงมีอาการอย่างไรเราก็รู้อาการของเราที่ยืนอยู่รู้อาการพิจารณาอาการของเราที่ยืนอยู่ทุกขณะจะกำหนดรู้ที่ฝ่าเท้าของเรารู้อาการของเราหนักเบาอย่างไรก็ต้องใช้ความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน

ัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิ

มากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยจะยืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็คิดไปไกลคิดไปถึงอดีตเรื่องเก่าคิดไปถึงบ้านถึงเรื่องงานเรื่องปัญหาครอบครัวก็จิตมันจะไปแล้วก็กลับรู้ว่าเนี่ยจิตคนเร็วๆจะคิดอะไรต่ออะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เราก็รู้ครับตรงนี้คือตัวทุกข์คนนี้คือตัวสุขพอเรารู้ทันเราก็จะสงบสุขเรากลับมาตั้งสติรู้ตัวใหม่ว่าจิตนึกคิดไกลคิดไปไกลตัวเองถ้าไม่สงบก็คิดไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่กับตัวเองนี่จะสงบถ้าเรารู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้จะสงบแต่พอเราเผลอตัวเนี่ยจะคิดไกลตัวเองไปถึงบ้านถึงเมืองถึงเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะไกลตัวเองแต่ถ้าอยู่ไกลตัวเองอยู่ใกล้ตัวเองอยู่เฉพาะการเดินเนี่ยยืนเนี่ยจะไม่คิดอะไรจิตเราจะว่างจิตเราจะสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่าจิตเราเนี่ยถ้าสงบก็คือรู้ตัวมีสติรู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงนี้รับรู้อยู่ตรงนี้

แต่พอเผลอปุ๊บไม่รู้แล้วไม่รับรู้อยู่ตรงกายนี้จะไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไร108เลยอันนี้จะรู้ทันทีว่าจิตเราเนี่ยเร็วไวก็ตั้งสติกลับคืนมาคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่ให้รู้ตัวว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้รู้สภาพยืนเราก็จะไม่ไปเห็นสภาพไกลตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้มันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคล

พยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้น

0: บไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเดี๋ยวธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรื่องธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งกันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเอง
1: ท่านนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมให้ใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนด้วยลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไร

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายเรื่องอานิสงส์ของศีลของพระเทพวิสุทธิกวีวัดโสมนัสวิหารบรรยายโดยเพ็ญศรีอินทรทัตจากผู้มีจิตศรัทธาสองท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตเทปชุดนี้ออกเผยแผ่เทปนี้ไม่มีการจำหน่ายผู้ที่รับเทปไปบริจาคได้ตามศรัทธารายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธของโรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลจุฬาและเพื่อกิจกรรมขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ศีลมีอานิสงส์เป็นอันมากเช่นทำให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพของคนทั้งหลายอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขไม่ก่อเวรก่อภัยต่อผู้ใดทำให้เป็นคนสง่างามมีผิวพรรณผ่องใสแต่กล่าวโดยสรุปอานิสงส์ของศีลมี3อย่างดังคำบาลีบอกอานิสงส์ของศีลว่า 1. สีเลนะสุขติงยันติบุคคลจะไปสุขติได้ก็เพราะศีล 2. สีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะได้โภคทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีล 3. สีเลนะนิพพติงยันติบุคคลจะดับทุกข์ความเดือดร้อนจนเข้าสู่พระนิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นทุกคนควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไว้เถิดก็จะรับอานิสงส์ดังกล่าวแล้วในที่สุดได้

ข้อ 3 ภาวนาใหม่บุญเกิดจากการเจริญภาวนาภาวนาเป็นหลักธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนาหมายถึงการอบรมจิตหรือการพัฒนาจิตคือทำจิตให้มีค่าสูงขึ้นได้แก่ทำจิตให้สะอาดสงบสว่างภาวนามี2 อย่างคือ 1. สมถภาวนาการทำใจให้สงบเป็นหลักธรรมขั้นสมาธิ 2. วิปัสสนาภาวนาการทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงจนตัดกิเลสได้หมดเป็นหลักธรรมขั้นปัญญาผู้นับถือพระพุทธศาสนาถ้าไม่ได้เจริญหรือว่าบำเพ็ญภาวนาจนจิตของตนเกิดความสงบเยือกเย็นเห็นคุณค่าของพระ

นาในด้านนี้แล้วชื่อว่ายังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะธรรมะขั้นฐานและศีลนั้นแม้ในศาสนาอื่นก็มีถึงจะไม่เหมือนกันก็ตามในสมัยพุทธกาลเรียกการฝึกจิตว่าภาวนาหรือจิตตภาวนาแต่สมัยต่อมาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไปพุทธศาสนิกชนจึงเรียกการฝึกจิตว่ากรรมฐานแทนที่จะเรียกภาวนาคำว่ากรรมฐานไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาหรือคัมภีร์รุ่นหลังคำว่ากรรมฐานจึงมักคุ้นหูกว่าคำว่าภาวนาแต่ในปัจจุบันคำว่าภาวนาเริ่มนำมาใช้กันมากขึ้นเช่นมีการชักชวนให้มีการเจริญภาวนาพุทโธกันในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยองค์ปัจจุบันเป็นต้นกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานคือจิตต้องมีงานทำจึงจะมีคุณค่าสูงขึ้นได้และงานนั้นจะต้องมีฐานที่ตั้งจึงเรียกงานฝึกจิตว่ากรรมฐานคืองานที่ประเสริฐของจิตกรรมฐานคือภาวนานั่นเองและมีสองอย่างเช่นกันคือ 1. สมถกรรมฐานกรรมฐานขั้นทำใจให้สงบ 2. วิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานขั้นทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงการเจริญภาวนาหรือทำกรรมฐานนี้ได้บุญกุศลมากกว่าการให้ทานและรักษาศีลคือทานมีผลน้อยกว่าศีลศีลมีผลน้อยกว่าสมาธิสมาธิมีผลน้อยกว่าปัญญาปัญญามีผลมากที่สุดเพราะสามารถนำไปสู่การตัดกิเลสได้เข้าสู่พระนิพพานเข้าถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงข้อ 4. อปัจจยะนามัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่การอ่อนน้อมถ่อมตนจัดเป็นบุญประการหนึ่งเพราะจิตใจไม่แข็งกระด้างแต่การอ่อนน้อมนั้นต้องอ่อนน้อมต่อบุคคลที่ควรอ่อนน้อมถ้าไปอ่อนน้อมหรือว่าบูชาคนที่ไม่ควรบูชาจะเกิดโทษแทนที่จะเกิดคุณคนที่ควรอ่อนน้อมท่านเรียกว่าวุฒิบุคคลซึ่งมีอยู่3ประเภทคือ 1. วัยวุฒิคือคนที่แก่กว่าเราอายุมากกว่าเราเช่นพี่ป้าน้าอาผู้ใหญ่ผู้เฒ่าข้อ 2. ชาติวุฒิคือคนที่มีชาติกำเนิดสูงกว่าเราคือพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาแม้จะมีอายุน้อยกว่าเราแต่ชาติตระกูลสูงก็ควรแสดงความเคารพเพราะเป็นไปเพื่อความเจริญข้อ 3. คุณวุฒิคือคนที่มีคุณธรรมสูงกว่าเราเช่นพระภิกษุสมณีแม้จะมีอายุน้อยกว่าเราก็ควรนอบน้อมถ่อมตนต่อท่านเพราะท่านมีคุณธรรมคือศีลสูงกว่าเราหรือคนที่มีบุญคุณต่อเราเช่นพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เพราะท่านมีคุณต่อเราหรือต่อสังคมการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อวุฒิบุคคล3ประเภทดังกล่าวมาแล้วด้วยการกราบไหว้ลุกรับหรือพูดจาแสดงสัมมาคารวะหรือให้เกียรติต่อท่านเป็นต้นจัดเป็นการทำบุญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับความสุขความเจริญในชีวิตได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอภิวาทนะสีริสักนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุยืน 1. ผิวพรรณผ่องใส 1. มีความสุขกายสุขใจ 1. มีกำลังกายกำลังใจ 1. ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการกราบไหว้เป็นปกติประพฤตินอบน้อมต่อวุฒิบุคคลคือผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดข้อ 5. เวยาวัจจไมยบุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบคือการช่วยทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือต่อส่วนรวมจัดเป็นบุญประการหนึ่งเช่นช่วยเขาสร้างสะพานสร้างถนนขุดคลองขุดสระขุดบ่อน้ำสร้างศาลาสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลปลูกต้นไม้ทำถนนหนทางให้สะอาดช่วยกวาดวัดด้วยกำลังกายหรือช่วยงานบวชนาคงานกฐินหรือช่วยงานทำบุญเลี้ยงพระ
่วยนิมนต์พระหรือว่าช่วยขับรถรับส่งพระหรือคนที่มาช่วยในงานเป็นต้นทั้งหมดนี้จัดเป็นบุญทั้งสิ้น

แม้การช่วยเหลือคนเจ็บป่วยคนตกน้ำคนถูกรถชนหรือคนประสบอุบัติเหตุต่างๆก็เป็นบุญแม้แต่ช่วยนำคนแก่ข้ามถนนให้ปลอดภัยและชี้ทางให้คนหลงทางก็จัดเป็นวยาวัจจไมยอันจัดเป็นบุญทั้งสิ้นผลของบุญข้อนี้มีมากเช่นไปที่ใดก็จะได้รับความสะดวกได้รับความช่วยเหลือไม่ขัดข้องเดือดร้อนตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์มคะมานพพร้อมด้วยเพื่อน33คนที่สร้างถนนและสร้างศาลาเพื่อสาธารณประโยชน์แก่คนทั้งหลายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงกล่าวไว้ในอัตถกถาธรรมบทเป็นตัวอย่างของบุญในข้อนี้ 6. ปฏิทานามัยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญพุทธศาสนิกชนเมื่อทำบุญอันใดแล้วก็มักจะอุทิศส่วนบุญคือส่วนบุญนั้นแก่ท่านผู้มีพระคุณหรือแก่คนอื่นสัตว์อื่นเป็นอันมากเพราะทำให้ได้รับผลบุญเพิ่มขึ้นเป็นการแสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ขี้เหนียวมีใจกว้างหวังประโยชน์สุขต่อคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อตนได้รับบุญแล้วก็หวังที่จะให้คนอื่นสัตว์อื่นได้รับบุญนั้นด้วยเหมือนคนที่มีความรู้แล้วก็ถ่ายทอดให้แก่คนอื่นด้วยหวังที่จะให้เขามีความรู้ความสามารถด้วยบางคนทำบุญเช่นให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาแล้วก็ไม่ยอมอุทิศบุญที่ได้รับนั้นให้แก่ผู้ใดก็ได้บุญแต่ผู้เดียวและได้บุญเฉพาะในเรื่องของทานศีลหรือภาวนาที่ตนได้ทำเท่านั้นแต่ไม่ได้บุญข้อปฏิทานามัยแต่ถ้าหากว่าผู้นั้นอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นให้แก่ผู้อื่นเขาจะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือปฏิทานามัยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญการให้ส่วนบุญนั้นสามารถให้ได้ทั้งแก่คนเป็นและคนที่ตายไปแล้วบางคนเข้าใจผิดว่าการให้ส่วนบุญหรืออุทิศส่วนกุศลให้ได้เฉพาะคนตายเท่านั้นข้อนี้เข้าใจผิดแท้ที่จริงการให้ส่วนบุญนี้สามารถให้ได้ทั้งแก่คนที่ยังมีชีวิตและแก่คนที่ล่วงลับไปแล้วการให้ส่วนบุญแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่จะให้ต่อหน้าก็ได้ให้รับหลังก็ได้การให้ต่อหน้าเช่นเราทำบุญมาสักอย่างนึงจะเกิดจากทานก็ตามจากศีลก็ตามหรือจากภาวนาก็ตามเมื่อเราพบพ่อแม่หรือว่าญาติมิตรก็บอกว่าวันนี้กระผมหรือว่าดิฉันได้บวชลูกหรือบวชหลานมาขอให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่จงได้รับส่วนกุศลนั้นด้วยขอให้อนุโมทนาในส่วนกุศลครั้งนี้ด้วยผู้รับจะอนุโมทนาหรือไม่ก็ตามแต่ผู้ให้ย่อมได้ส่วนบุญแล้วถ้าเขาอนุโมทนาเขาก็ได้รับบุญข้อนี้คือข้อปัตตานุโมทนาใหม่การให้รับหลังเช่นในปัจจุบันชาวไทยจำนวนมากรวมทั้งพระสงฆ์เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็มักจะบำเพ็ญบุญกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลมีการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาและถวายพระราชกุศลแก่พระองค์ท่านอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิทานามัยเช่นกันการให้ส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะตายไปแล้วนานเท่าไรก็ได้จะอุทิศเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีหรือว่าภาษาอื่นใดก็ได้มีน้ำกรวดก็ได้ไม่มีน้ำกรวดก็ได้มีกระดูกและชื่อของผู้นั้นก็ได้ไม่มีก็ได้ย่อมสำเร็จทั้งสิ้นอย่างในกรณีเปรตผู้เป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ก็ทรงจำชื่อญาติเหล่านั้นไม่ได้แม้แต่คนเดียวพระองค์อ้างในคำอุทิศว่าเป็นญาติเท่านั้นก็ถึงได้เพราะเปรตผู้เป็นญาติเหล่านั้นกำลังรอรับส่วนบุญอยู่แล้วดังคำบาลีที่พระองค์อุทิศส่วนบุญกุศลแก่พระญาติของพระองค์หลังจากที่พระองค์ทรงบริจาคทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขว่าอิทังเมยาตินังโหตุขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
สุขิตาโหนตุยาตโยขอญาติทั้งหลายจงถึงความสุขเพียงเท่านี้ก็สำเร็จโดยพระองค์ไม่ได้บ่งชื่อญาติเหล่านั้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวและในการกรวดน้ำครั้งนั้นก็ไม่ต้องใช้น้ำเลยการอุทิศส่วนบุญโดยมีน้ำกรวดเพิ่งนำมาใช้ในยุคหลังนี้เองคือหลังจากครั้งพุทธกาลแต่จะเกิดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ยังหาหลักฐานไม่พบกล่าวกันว่าพุทธศาสนิกชนในประเทศอินเดียเห็นพวกพราหมณ์ลงไปในแม่น้ำคงคาเอามือวักน้ำแล้วก็หยอดลงไปในแม่น้ำตามเดิมพร้อมกับกล่าวอุทิศว่าขอให้น้ำนี้จงถึงแก่พ่อแม่ของข้าพเจ้า

ุทธศาสนิกชนเห็นพวกพราหมณ์กรวดน้ำเช่นนี้จึงเห็นว่าเข้าทีดีจึงได้นำน้ำมาประกอบในการอุทิศส่วนกุศลเรียกกันในปัจจุบันว่าการกรวดน้ำพระสงฆ์ก็เห็นว่าไม่ผิดหลักพุทธศาสนาอันใดจึงอนุโลมให้ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันแท้ที่จริงการอุทิศส่วนกุศลที่เรียกว่าปฏิทานามัยเดิมทีไม่ต้องใช้น้ำเลยฉะนั้นการอุทิศส่วนกุศลจะมีน้ำด้วยก็ได้ไม่มีก็ได้ย่อมสำเร็จทั้งสิ้นแต่การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตนั้นบุญนั้นจะต้องเกิดจากทานเท่านั้นและเปรตที่ได้รับส่วนบุญนี้ก็เฉพาะปรทัตตูปัจฉีวิเปรตคือเปรตที่อาศัยทานที่คนอื่นให้ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์อย่างนี้การที่พวกเปรตจะได้รับส่วนบุญนั้นต้องประกอบด้วยปัจจัย3ประการคือ 1. การอุทิศของผู้ให้ 2. การอนุโมทนาของเปรต 3. ปฏิฆา6คือผู้รับทานเป็นผู้ทรงศีลต้องพร้อมทั้ง3ประการนี้จึงจะสำเร็จผลถ้าขาดแม้ข้อเดียวเช่นปฏิฆา6ไม่มีศีลบุญก็ไม่ถึงอันปฏิฆา6ผู้รับทานนั้นไม่จำเป็นจะต้องได้ภิกษุสามเณรผู้ทรงศีลเท่านั้นเสมอไปในคัมภีร์ท่านได้กล่าวไว้ว่าแม้อุบาสกผู้ทรงศีลก็สามารถให้ทานสำเร็จแก่พวกเปรตได้เช่นกันดังมีตัวอย่างปรากฏอยู่ในเรื่องนางเวมานิกเปรตในอรรถกถาเปรตวัตถุข้อ7ปัตตานุโมทนาไมยบุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญการอนุโมทนาหรือการยินดีส่วนบุญที่คนอื่นให้หรือส่วนบุญที่คนอื่นทำก็เป็นบุญเช่นกันปกติพุทธศาสนิกชนเมื่อทำบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะการให้ทานก็มักจะอุทิศหรือให้ส่วนบุญกุศลแก่ผู้อื่นทั้งผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ที่ต้องการบุญและเข้าใจเรื่องนี้ก็อนุโมทนาหรือว่าพลอยยินดีในส่วนบุญนั้นเช่นเปรตพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารอนุโมทนาส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารทรงอุทิศให้ก็พ้นจากภาวะแห่งเปรตอันตนได้รับทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานได้เกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหลังจากที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญนั้นแล้วแม้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็อนุโมทนาส่วนบุญที่คนอื่นให้ได้เช่นกันดังที่คนไทยสมัยก่อนนิยมปฏิบัติกันคือเมื่อปู่ย่าตาหรือยายกลับมาจากทำบุญที่วัดมาถึงบ้านเดินขึ้นบันไดลูกหลานก็ต้อนรับด้วยการช่วยรับปิ่นโตหรือกระเช้าใส่หมากพลูพร้อมกับจูงมือท่านขึ้นบนบ้านเมื่อท่านเห็นลูกหลานมาต้อนรับเช่นนั้นก็ให้ศีลให้พอลูกหลานพร้อมกล่าวว่าวันนี้ย่าหรือว่ายายปู่หรือว่าตาได้ไปทำบุญที่วัดขอให้ลูกหลานทุกคนได้รับส่วนกุศลโดยทั่วกันลูกหลานก็รับด้วยการกล่าวอนุโมทนาว่าสาธุอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้รับส่วนบุญนั้นแล้วการอนุโมทนาส่วนบุญนั้นแม้ไม่มีใครบอกให้แต่เมื่อเราทราบว่าคนโน้นคนนี้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้เช่นสร้างโบสถ์พันบาทสร้างโรงพยาบาล1 ล้านบาทหรือได้ยินเขาประกาศทางวิทยุหรือเครื่องขยายเสียงว่าคนนั้นคนนี้ทำบุญเท่านั้นเท่านี้ก็พลอยยินดีอนุโมทนาต่อส่วนบุญของเขาเราก็ได้บุญทุกครั้งที่อนุโมทนาเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงมากอันใดเลยแต่ถ้าเราไปริษยาเขาก็จะไม่ได้บุญแต่กลับจะได้บาป

ข้อ8ธรรมสวนใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมการฟังธรรมจัดเป็นบุญประการหนึ่งเพราะทำให้เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระผู้ที่เป็นสาวกนั้นจำเป็นจะต้องฟังธรรมสาวกก็แปลว่าผู้ฟังมิฉะนั้นแล้วก็ไม่มีทางเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าและบรรลุมรรคผลได้เพราะไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้เอาเองได้ในสมัยพุทธกาลการเข้าใจพระพุทธศาสนาและการบรรลุมรรคผลส่วนใหญ่แล้วเนื่องมาจากการฟังธรรมเกือบทั้งสิ้นเพราะไม่มีสื่อการฟังอย่างอื่นหนังสือก็มีใช้กันน้อยมาก

แต่ตามความเป็นจริงแล้วการได้ความรู้จากผู้อื่นมาก็จัดเข้าในการฟังทั้งสิ้นคือการอ่านหนังสือการฟังเทปการดูทางโทรทัศน์ถ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วก็เกิดบุญทั้งสิ้นและบุญประเภทนี้รวมเรียกว่าธรรมสวัฒนมัยบุญเกิดจากการฟังในปัจจุบันหนังสือทางพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆมีมากขึ้นทำให้เกิดความสะดวกในการทำบุญประเภทนี้คือบุญเกิดจากการฟังธรรมและบางคนก็ได้รับบุญนี้ทุกวันเพราะชอบอ่านหนังสืออ่านหนังสือธรรมะชอบฟังรายการธรรมะหรือรายการสวดมนต์ทางวิทยุหรือจากเทปธรรมะการฟังธรรมถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจได้แต่ความเลื่อมใสอย่างเดียวเช่นผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลีฟังเสียงสวดมนต์หรือฟังพระสวดอภิธรรมในงานศพไม่รู้ไม่เข้าใจได้แต่ความเลื่อมใสอย่างเดียวอย่างนี้ท่านกล่าวว่าได้แต่บุญไม่ได้กุศลแต่ถ้าฟังแล้วได้รับความรู้ความเข้าใจท่านกล่าวว่าได้บุญด้วยได้กุศลด้วยเพราะกุศลนั้นแปลว่าความฉลาดฉะนั้นบางคนฟังธรรมได้แต่บุญอย่างเดียวไม่ได้กุศลแต่บางคนได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลแต่โดยทั่วไปแล้วการฟังธรรมได้ทั้งบุญทั้งกุศลจึงมักพูดรวมกันว่าได้บุญคือบุญ

การฟังธรรมถ้าให้ได้ประโยชน์มากผู้ฟังจะต้องตั้งใจฟังจริงๆผู้ฟังเอาเนื้อหาสาระเพื่อนำไปปฏิบัติและสอนผู้อื่นจึงจะเกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจได้มากดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสุสูสังลัพเตปัญญังผู้ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฉะนั้นการฟังธรรมจะมีอนิสงส์มากก็ต่อเมื่อผู้ฟังตั้งใจฟังอานิสงส์ของการฟังธรรมการฟังธรรมมีประโยชน์มากเพราะว่าพุทธศาสนาได้ดำรงมาได้จนถึงปัจจุบันก็เนื่องจากการฟังธรรมพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการฟังธรรมมีประโยชน์หรืออานิสงส์5อย่างคือ1ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2สิ่งใดที่เคยฟังแล้วถ้ายังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจชัด3บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทำความเห็นให้

ธรรมเทศนาใหม่บุญเกิดจากการแสดงธรรมการแสดงธรรมเป็นบุญประการหนึ่งและทำให้พระศาสนาดำรงมั่นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีการแนะนำสั่งสอนสืบต่อกันมาแม้เราทุกคนที่เข้าใจพระพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะได้อาศัยครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่แนะนำสั่งสอนหรืออ่านหนังสือธรรมะที่ท่านผู้รู้ธรรมได้แต่งหรือเขียนหรือรวบรวมไว้การแสดงธรรมนี้จัดเป็นทานอย่างหนึ่งเรียกว่าธรรมทานเป็นทานที่มีผลมากกว่าทานทั้งปวงดังพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้พระธรรมชนะการให้ทั้งปวงทั้งนี้ก็เพราะว่าคนจะให้ทานก็ดีจะรักษาศีลก็ดีจะเจริญภาวนาก็ดีก็ต้องอาศัยได้ฟังธรรมมาก่อนเขาจึงได้ทำบุญประเภทอื่นๆถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนแล้วคนก็จะไม่ทำบุญอันใดแม้ใครจะทำบุญบ้างตามอัธยาศัยของตนแต่บุญนั้นก็มีน้อยเพราะทำไม่ถูกวิธีเพราะขาดผู้แนะนำสั่งสอนการแสดงธรรมที่จัดว่าเป็นบุญนั้นไม่ได้มีเพียงพระภิกษุสามเณรเท่านั้นที่แสดงได้ทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์ย่อมแสดงได้หรือทำบุญข้อนี้ได้ทั้งสิ้นการแสดงธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องแสดงบนธรรมาสเสมอไปที่ใดก็แสดงหรือแนะนำสั่งสอนได้เช่นในบ้านในป่าตามถนนหนทางในรถในเรือแม้ในเครื่องบินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือทางสถานีโทรทัศน์และการสอนในชั้นเรียนเป็นต้นบุญอันเกิดจากการแสดงธรรมนั้นไม่ใช่เกิดจากการพูดอย่างเดียวแม้การเขียนหนังสือธรรมะการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือการให้ทุนในการพิมพ์หนังสือธรรมะออกเผยแผ่ก็จัดเข้าในบุญข้อนี้ทั้งสิ้นแม้การบริจาคทุนทรัพย์ในการพิมพ์หนังสือธรรมะหรือซื้อหนังสือธรรมะหรือพระไตรปิฎกถวายพระถวายไว้ประจำวัดหรือแจกคนทั่วไปก็จัดเป็นธรรมทานหรือบุญอันเกิดจากการให้ธรรมะเป็นทานได้เช่นกัน

แม้การแนะนำสั่งสอนผู้อื่นลูกหลานหรือญาติมิตรให้เข้าถึงธรรมให้ประพฤติธรรมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ก็จัดเป็นบุญในข้อแสดงธรรมการที่พ่อแม่แนะนำสั่งสอนลูกให้ประพฤติดีหรือพี่แนะนำน้องให้ละชั่วประพฤติดีก็จัดเป็นบุญข้อนี้ทั้งสิ้นหลักการแสดงธรรมการแสดงธรรมจะมีประโยชน์มากก็ต่อเมื่อผู้สอนผู้แสดงมีจิตเมตตาหวังให้ประโยชน์ต่อผู้ฟังจริงๆดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านักเทศหรือผู้แสดงธรรมจะต้องมีคุณสมบัติ5ประการคือ 1. แสดงธรรมโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความข้อ 2. อ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจ 3. ตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังข้อ 4. ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภ 5. ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นคือไม่ยกตนเสียดสีผู้อื่นหากผู้สอนธรรมแสดงธรรมหรือเขียนหนังสือธรรมะท่านใดมีคุณสมบัติหรือว่าใช้หลักการแสดงธรรม5ประการนี้แล้วผลแห่งการแสดงธรรมและบุญอันเกิดจากการแสดงธรรมจะมีมาก 10. ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงคือมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนั่นเองคือเห็นตรงตามทำนองครองธรรมจัดเป็นบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาส่วนการเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วสูญเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลกรรมบถจัดเป็นบาปแม้ไม่ได้ทำชั่วด้วยกายหรือวาจาแต่ถ้ามีความคิดเห็นเช่นนี้ก็จัดเป็นบาปและบาปมากถึงขั้นห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานทีเดียวเพราะตั้งจิตไว้ผิดหลงทางเสียแล้วจึงไม่ยอมทำความดีมีแต่จะทำความชั่วทายเดียวส่วนการทำความเห็นให้ตรงเช่นเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นแม้ผู้นั้นยังไม่ได้ทำดีด้วยกายหรือวาจาเป็นเพียงแต่เห็นถูกเห็นตรงเท่านั้นก็จัดเป็นบุญและเป็นบุญที่ครอบคลุมบุญอื่นทั้งหมดเพราะเมื่อคนเราเห็นถูกเห็นตรงเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ย่ำทำบุญประเภทอื่นๆด้วยความสนิทใจแล้วก็ตั้งใจทำ

สัมมาทิฏฐิ10ทิฏฐุกรรมการทำความเห็นให้ตรงในบุญกิริยาวัตถุ10นี้หมายถึงสัมมาทิฏฐิ10คือมีความเห็นตรงเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงใน10เรื่องโดยเห็นว่า1การให้ทานมี

มีผล 4. ผลของกรรมดีกรรมชั่วมี 5. โลกนี้มีคือสัตว์จากโลกอื่นมาเกิดในโลกนี้มี 6. โลกอื่นมีคือสัตว์จากโลกนี้ไปเกิดในโลกอื่นมี 7. มารดามีคุณ 8. บิดามีคุณ 9. สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะเช่นเทวดาและเปรตมี 10. สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทราบชัดถึงโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาได้เองและสามารถให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยมีคือพระอรหันต์มีผู้ใดมีความเห็นชอบเห็นตรงทั้ง10อย่างนี้ชื่อว่าทำความเห็นให้ตรงเป็นทิฏฐุชุกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเห็นตรงกันข้ามก็เป็นมิจฉาทิฏฐิจิตที่ตั้งไว้ถูกทางนั้นย่อมนำความสุขความเจริญมาให้แก่เจ้าของได้มากดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่านัตตังมาตาปิตากยิราอัญเยวาปิจักยาตกาสัมมาปนิหิตังจิตตังเสยโสตนังตะโตกะเรจิตที่ตั้งไว้ชอบคือเป็นสัมมาทิฏฐิย่อมทำบุคคลนั้นให้ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องอื่นทำให้เสียอีกการทำบุญในพระพุทธศาสนามีเพียง10ประการดังกล่าวมาไม่ได้นอกเหนือไปกว่านี้เลยใครจะเลือกทำอย่างไหนก็สามารถทำได้ตามกำลังและความสามารถของตนแม้คนไม่มีเงินทองเลยเป็นคนยากจนก็สามารถทำบุญได้และสามารถทำได้มากด้วยถ้าหากว่าผู้นั้นประสงค์จะบำเพ็ญบุญจริงๆเพราะบุญไม่ใช่เพียงให้ทานอย่างเดียวยังมีอีกถึง9อย่างที่ไม่ต้องใช้เงินทองและมีอยู่หลายอย่างที่มีผลมากกว่าทานบุญทุกประเภทเป็นตัวนำความสุขมาให้ทั้งโจรจะลักไปก็ไม่ได้ทั้งสามารถนำติดตัวไปได้ด้วยแม้เมื่อตายไปแล้วไม่เหมือนทรัพย์สมบัติเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งหมดสิ้นแม้แต่รูปร่างกายดังคำกลอนที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉนเมื่อเจ้าไปเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกคนสั่งสมแต่ความดีคือบุญเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปุญญานิกยิราธะสุขาวหานิบุคคลพึงทำบุญทั้งหลายไว้เถิดซึ่ง

ที่จบไปนั้นคืออนิสงส์ของศีลเวลายังมีเหลืออีกเล็กน้อยนะคะจะขอนำเสนอท่านด้วยบุญกิริยาวัตถุ10ของพระเทพวิสุทธิกวีเช่นเดียวกันค่ะขอเชิญรับฟังบุญกิริยาวัตถุ10

ในการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนานั้นผู้ศึกษาจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของการทำบุญประเภทต่างๆว่ามีอะไรบ้างและการทำบุญประเภทนั้นๆทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้ผลมากเพราะการทำบุญเป็นกรรมดีหรือกุศลกรรมที่ทุกคนควรบำเพ็ญฉะนั้นในตอนนี้จะพูดถึงบุญกิริยาวัตถุคือหลักแห่งการบำเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในกฎแห่งกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะของบุญบุญคืออะไรบุญคือสภาพที่ทำจิตใจให้สะอาดให้ผ่องใสฉะนั้นลักษณะของบุญในความหมายแรกนี้ก็จึงหมายถึงสภาพของจิตหรือว่าคุณภาพของจิตที่ผ่องใสอีกอย่างหนึ่งบุญหมายถึงความสุขดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขฉะนั้นลักษณะของบุญในความหมายที่สองนี้จึงหมายถึงความสุขความเจริญอีกอย่างหนึ่งบุญก็หมายถึงการทำความดีดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพึงสั่งสมบุญทั้งหลายอันจะนำความสุขมาให้ฉะนั้นลักษณะของบุญในความหมายที่สามนี้หมายถึงการทำดีเช่นการให้ทานการรักษาศีลเป็นต้น

ดังนั้นบุญจึงมีลักษณะ3ประการคือ 1. เมื่อว่าถึงเหตุของบุญบุญได้แก่การทำความดี 2. เมื่อว่าถึงผลของบุญบุญได้แก่ความสุขความเจริญ 3. เมื่อว่าถึงสภาพของจิตบุญได้แก่จิตใจที่ผ่องใสสะอาดแม้ลักษณะของบาปก็มีในตรงกันข้ามกับลักษณะของบุญการเข้าใจเรื่องบุญจะต้องเข้าใจในลักษณะของบุคคลทั้ง3ประการนี้ถ้าเข้าใจเพียงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งชื่อว่ายังเข้าใจบุญไม่ตลอดเช่นบางคนเข้าใจบุญเพียงแต่เหตุของบุญเช่นว่าคนนี้ทำบุญด้วยการให้ทานส่วนคนโน้นทำบุญด้วยการรักษาศีลเป็นต้นนี้เข้าใจเพียงแต่เหตุของบุญเท่านั้นบางคนเข้าใจบุญเพียงแต่ผลของบุญเช่นว่าคนนั้นมีความสุขเพราะเขามีบุญนี้เข้าใจเพียงผลของบุญเท่านั้นบางคนเข้าใจบุญเพียงแต่สภาพของจิตที่ผ่องใสเช่นว่าคนนั้นจิตใจเขาสะอาดมีเมตตากรุณาเพราะเขาเป็นคนใจบุญนี้เข้าใจเพียงสภาพจิตที่สะอาดผ่องใสเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาเราจะต้องเข้าใจถึงลักษณะของบุญ3ประการดังกล่าวแล้วจึงจะชื่อว่าเข้าใจบุญได้หมดและก็ถูกต้องบุญกิริยาวัตถุแปลว่าหลักแห่งการบำเพ็ญบุญหรือที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญบุญกิริยาวัตถุโดยย่อมี3อย่างคือ 1. ทานไมยบุญเกิดจากการให้ทาน 2. ศีลไมยบุญเกิดจากการรักษาศีล 3. ภาวนาไมยบุญเกิดจากการเจริญภาวนาหมายความว่าวิธีหรือว่าหลักการแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนาเมื่อพูดโดยย่อแล้วก็มีเพียง3อย่างคือทานศีลและภาวนาแต่ถ้าขยายให้กว้างออกไปบุญกิริยาวัตถุ10ประการคือ 1. ทานไมยบุญเกิดจากการให้ทาน 2. ศีลไมยบุญเกิดจากการรักษาศีล 3. ภาวนาไมยบุญเกิดจากการเจริญภาวนา 4. อัปปัจจายะนามัยบุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 5. เวยาวัจจไมยบุญเกิดจากการขวนขวายในกิจที่ชอบ 6. ปฏิทานามัยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนาไมยบุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมสวนาไมยบุญเกิดจากการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาไมยบุญเกิดจากการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรงการทำบุญในพระพุทธศาสนามี10อย่างนี้เท่านั้นไม่ได้มีมากไปกว่านี้ถ้านอกไปจากนี้ก็ไม่ใช่บุญในพระพุทธศาสนาบุญกิริยาวัตถุ3ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่บุญกิริยาวัตถุ10ปรากฏในคัมภีร์รุ่นหลังๆคืออรรถกถาทีฆนิกายและอภิธรรมมัทธสังคหะการที่ท่านขยายบุญกิริยาวัตถุออกเป็น10ก็เพื่อให้เข้าใจหลักการทำบุญในพระพุทธศาสนาชัดเจนยิ่งขึ้นบุญกิริยาวัตถุ10ย่อลงในบุญกิริยาวัตถุ3ดังนี้บุญกิริยาวัตถุข้อที่4และข้อที่5คืออัปปัจจยนามัยและเวยาวัจจมัยจัดเข้าในศีลเพราะเข้าในลักษณะของความเรียบร้อยบุญกิริยาวัตถุข้อ6และข้อ7คือปฏิทานามัยและปัตตานุโมทนามัยก็จัดเข้าในทานเพราะเข้าในลักษณะการให้บุญกิริยาวัตถุข้อที่8ข้อที่9คือธรรมสวนไมยและธรรมเทศนาไมยจัดเข้าในภาวนาเพราะเข้าในลักษณะของการอบรมจิตส่วนทิฏฐุชุกกรรมจัดเป็นภาวนาเพราะเป็นลักษณะของปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิอันตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิแต่บางอาจารย์จัดให้ทิฏฐุชุกกรรมเป็นได้ทั้งทานศีลและภาวนาเพราะการที่คนจะให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาได้ก็ต่อเมื่อมีความเห็นชอบเห็นตรงมิฉะนั้นแล้วเขาจะไม่ทำบุญไม่ว่าอย่างไหน

คำว่าไม่ที่ต่อท้ายบุญกริยาวัตถุทุกๆข้อนั้นมาจากคำบาลีว่ามะยะแปลว่าสำเร็จหรือเกิดเช่นทานไมบุญสำเร็จจากการให้ทานหรือบุญเกิดจากการให้ทานขยายความบุญกริยาวัตถุ10ในการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนานั้นบางคนก็ทำถูกบางคนก็เข้าใจในการทำบุญและทำด้วยความมั่นใจเพราะเห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีหรือเป็นกรรมดีจึงทำแม้สิ้นเปลืองเหน็ดเหนื่อยลำบากใช้เวลานานเพียงไรก็ยินดีจะทำเพราะเห็นชัดว่าการทำบุญนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนและผู้อื่นเป็นอันมากแต่บางคนไม่เข้าใจเรื่องบุญหรือหลักการทำบุญหรือเข้าใจเพียงบางส่วนเพราะไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจเมื่อผู้อื่นบอกให้ทราบหรือบอกให้ทำอย่างใดก็ทำไปอย่างนั้นหรือเห็นเขาทำก็ทำบ้างแต่ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของบุญหรือว่าเข้าใจเพียงบางส่วนอาจจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้แน่บางคนทำไปด้วยความงมงายและถูกหลอกลวงเพราะไม่รู้หลักการทำบุญที่ถูกต้องพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะเข้าใจเรื่องการให้ทานมากกว่าการทำบุญอย่างอื่นแต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่ถูกหลอกลวงหรือให้ทานอย่างผิดหลักและได้ผลน้อยฉะนั้นจึงควรศึกษาให้เข้าใจถูกต้องในเรื่องการทำบุญในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักการทำบุญ10อย่างที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุเพราะถ้าเข้าใจหลักการทำบุญ10อย่างนี้แล้วก็จะได้ทำบุญหรือสร้างความดีอย่างถูกต้องไม่งมงายแล้วก็ได้ผลมากไม่เสียทีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นับถือพระพุทธศาสนาทานนามัยบุญเกิดจากการให้ทานการให้ทานคือการให้เป็นวัตถุสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นเป็นบุญชนิดหนึ่งเรียกว่าบุญเกิดจากการให้จุดมุ่งหมายของการให้ทานของคนเรามีหลายอย่างเช่นหนึ่งให้เพื่อบูชาคุณเช่นให้แก่พระสงฆ์พ่อแม่หรือครูอาจารย์ผู้มีคุณแก่ตนและสังคมโดยส่วนรวมข้อ 2. ให้เพื่อสาธารณประโยชน์เช่นมอบเงินทองหรือว่าสิ่งของให้แก่พระศาสนาหรือเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 3. ให้เพื่ออนุเคราะห์เช่นให้แก่ญาติพี่น้องลูกหลานผู้น้อยเพื่อช่วยเหลือหรือให้ด้วยความรักความเอ็นดู4. ให้เพื่อสงเคราะห์เช่นให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากคนประสบภัยพิบัติหรือแก่สัตว์เดรัจฉานเป็นต้น 5. ให้เพื่อชำระกิเลสเพื่อสร้างความดีเช่นให้ทานเพื่อสำเร็จมรรคผลหรือการบำเพ็ญทานบารมีของพระพุทธเจ้าเพื่อสำเร็จพระโพธิญาณแต่การให้ดังต่อไปนี้ไม่จัดเป็นทานคือให้ยาพิษให้น้ำเมาให้ของเสพติดให้โทษให้สินบนให้ค่าจ้างให้อาวุธเพื่อฆ่าตนเองหรือว่าฆ่าผู้อื่นเพราะไม่ใช่ให้ด้วยกุศลจิตการให้ทานทุกชนิดย่อมมีผลทั้งสิ้นแม้แต่บุคคลเทน้ำลงในหลุมหรือว่าบ่อเล็กๆด้วยหวังว่าจะให้สัตว์เล็กๆได้อาศัยน้ำนี้อยู่พระพุทธองค์ยังตรัสว่าเป็นบุญไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงทานที่ให้แก่มนุษย์แต่ทานที่จะให้ผลมากได้นั้นต้องเป็นทานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

ที่เป็นทานนั้นเป็นของได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ของที่โกงหรือลักจากผู้อื่นมา 2. ของที่ให้นั้นเป็นของดีบริสุทธิ์หรือของมีค่ามาก 3. ปฏิฆา6ผู้รับทานเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีกิเลสเบาบางปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสหรือปราศจากกิเลส 4. ให้แก่สงฆ์คือเป็นสังฆทาน 5. ทายกผู้ให้มีใจเลื่อมใสในการทั้ง3คือ 1. ปุพพเจตนาก่อนให้มีใจยินดี 2. มุญจนเจตนากำลังให้มีใจเลื่อมใส 3. อัปรเจตนาให้เสร็จแล้วมีจิตใจเบิกบานดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปุพเพวทานาสุมโนทัทังจิตตังปสาทเยทัตวาอัตตะมโนโหติเอสายัญญัสสะสัมปทาทายกผู้ให้ทานนั้นก่อนให้ก็มีใจยินดีกำลังให้ก็ทำใจให้เลื่อมใสให้เสร็จแล้วก็มีใจเบิกบานข้อนี้คือความสมบูรณ์ของยันนั่นก็คือทาน

ทานกับจาคะการให้ทานในพระพุทธศาสนาบางครั้งเรียกว่าการบริจาคแต่บางทีพูดรวมกันว่าบริจาคทานแท้ที่จริงทานก็คือการบริจาคหรือจาคะนั่นเองเป็นเพียงแต่ว่าถ้าพูดแยกกันทานก็มีความหมายอย่างหนึ่งจาคะก็มีความหมายอย่างหนึ่งคือทานหมายถึงการให้โดยหวังผลตอบแทนเช่นหวังให้ร่ำรวยหวังให้รูปสวยหรือหวังให้เกิดในสวรรค์เป็นต้นส่วนจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการสละคือสละกิเลสสละความตระหนี่ทีเหนียวของตนสละความเห็นแก่ตัวสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเช่นพระพุทธเจ้าทรงบริจาคทานเพื่อมุ่งสำเร็จพระโพธิญาณเพื่อตรัสรู้มุ่งหรือสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์แต่ถ้าพูดถึงทานอย่างเดียวไม่พูดถึงการบริจาคจาคะหรือว่าการบริจาค ก็รวมลงในทานอย่างเดียวคือทานหมายถึงการบริจาคด้วยแต่ถ้าพูดแยกกันในทศพิธราชธรรมพูดถึงเรื่องทานด้วยพูดถึงการบริจาคด้วยทานก็มีความหมายอย่างหนึ่งบริจาคมีความหมายอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้วข้างต้นผลของทานมีมากให้มนุษย์สมบัติก็ได้ให้สวรรค์สมบัติก็ได้นิพพานสมบัติก็ได้แต่โดยเฉพาะทำให้เป็นคนไม่ยากจนมีทรัพย์สมบัติทำให้มีบริวารมากและก็เป็นที่รักของคนทั้งหลายข้อ2ศีลใหม่บุญเกิดจากการรักษาศีลศีลหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลแปลว่าได้3อย่างคือ1ศีลแปลว่าปกติคือทำกายวาจาให้ปกติให้เรียบร้อยไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใด2ศีลแปลว่าเย็นคือทำให้เป็นคนเยือกเย็นทำให้เย็นกายเย็นใจไม่ต้องเดือดร้อนเพราะขาดศีล3ศีลแปลว่าเกษมคือปลอดภัยทำให้เบากายเบาใจศีลมีหลายประเภทคือ1ศีล5หรือศีลกรรมบถสำหรับคนทั่วไป2ศีล8หรือศีลอุโบสถสำหรับอุบาสกอุบาสิกา3ศีล10สำหรับสมณเณร4ศีล227หรือปาริสุทธิศีล4สำหรับพระภิกษุการรักษาศีลต้องมีเจตนาจึงจะเป็นศีลได้ถ้าไม่มีเจตนาจะงดเว้นหรือว่ารักษาศีลแล้วแม้ผู้นั้นไม่ทำความชั่วเช่นไม่ฆ่าสัตว์หรือไม่ลักทรัพย์เป็นต้นก็ไม่มีศีลเหมือนเด็กที่นอนแบเบาะแม้ไม่ทำความชั่วก็ไม่มีศีลเพราะไม่มีเจตนาจะงดเว้นหรือเหมือนอย่างวัวควายแม้มันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ก็ไม่มีศีลเพราะไม่มีเจตนาจะงดเว้นการที่จะมีศีลได้ต้องมีวิรัตคือมีเจตนาจะงดเว้นจากโทษนั้นๆวิรัตแปลว่าการงดเว้นมี3อย่างคือ1สมาทานวิรัตงดเว้นด้วยการสมาทานเป็นวิรัตของปุถุชนทั่วไปเช่นสมาทานศีล5สมาทานศีล8เป็นต้นข้อ2สัมปัตตวิรัตงดเว้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นวิรัตของผู้ที่ไม่ตั้งใจรักษาศีลมาก่อนคือคนบางคนไม่ตั้งใจว่าจะรักษาศีลแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอันอาจจะให้ล่วงศีลได้แต่ไม่ยอมล่วงศีลเกิดงดเว้นขึ้นมาในขณะนั้นเช่นมีโอกาสจะฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนได้แต่ไม่ฆ่าหรือมีโอกาสจะลักของคนอื่นได้แต่ไม่ลักหรือมีโอกาสจะประพฤติผิดในกามได้แต่ไม่ยอมประพฤติผิดในกามโดยมาคำนึงว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรแก่ฐานะและสกุลของตนอย่างตนเองจึงงดเว้นเสียในขณะนั้นการงดเว้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมปัตตวิรัตข้อ3สมุจเฉทวิรัตงดเว้นได้เด็ดขาดเป็นวิรัตของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคือพระอริยบุคคลจำพวกมีศีล5บริบูรณ์ที่สุดท่านงดเว้นจากเวร5ได้เด็ดขาดโดยไม่ต้องสมาทานหรือว่าคอยพะวงระวังรักษาเพราะท่านเห็นโทษของการประพฤติล่วงศีลอย่างแท้จริงแม้ใครจะมาบังคับให้ท่านประพฤติศีล5ท่านยอมตายเสียดีกว่าที่จะประพฤติล่วงการละความชั่วในขั้นนี้ของท่านจึงเป็นสมุจเฉทปหานะคือละได้เด็ดขาดหรือเป็นสมุจเฉททวิรัตคืองดเว้นได้เด็ดขาด

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะอานิสงส์ของศีลก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขออานิสงส์ในการเผยแผ่ธรรมนี้จงเป็นปัจจัยน้อมนำให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านตลอดถึงผู้ที่ได้ฟังเทปนี้จงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมและสมประสงค์ในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่ชอบทำทุกประการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะน้องชมพู
2: ่สวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราสองคนนำเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกแล้วล่ะค่ะ
1: วันนี้เป็นนิทานธรรมะบันเทิงค่ะ
2: เรื่องตาแช่มนักขอพรค่ะ
1: เรื่องนี้เล่าโดยพระมานะจิระวัฒโน
2: ค่ะก็พูดถึงตาแช่มเขาบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมะอะไรกับเขารอกแต่ชอบสวดมนต์ภาวนาขอพรพระเจ้าที่ตนเองเคารพนับถือกราบไหว้อยู่ในบ้าน
1: ตาแช่มสวดมนต์ภาวนาขอพรพระเจ้าทุกวันเพราะตาแช่มเชื่อว่าพระเจ้าจะคอยดูแลปกป้องให้ความช่วยเหลือตาแช่มในยามทุกข์ยากเสมออ
2: ยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุร้ายมีภัยธรรมชาติน้ำกำลังจะท่วมบ้านเมืองเสียหายชาวบ้านต่างพากันรีบหนีเพื่อเอาชีวิตรอด
1: ก็มีแต่ตาแช่มเท่านั้นที่ไม่ยอมหนีไปตาแช่มบอกกับชาวบ้านว่า
2: ข้าไม่ไปหรอกข้าสวดมนต์ขอพรพระเจ้าทุกวันให้พระเจ้าคอยดูแลปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือข้าเสมอพระเจ้าน่ะมีอิทธิฤทธิ์ท่านต้องมาไม่ทิ้งข้าให้ลำบากอยู่แล้วข้าจะโง่หนีทำไมเดี๋ยวพระเจ้าก็มา
1: ชาวบ้านช่วยกันเตือนว่าน้ำกำลังจะท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตาแช่มนี้เถอะ
2: แต่ตาแช่มก็ไม่สนใจเอาแต่นั่งสวดมนต์ภาวนาขอพรพระเจ้าของตนบนบ้านต่อไปอย่างไม่ลดละ
1: เพราะเชื่อว่าพระเจ้าที่ตนขอพรทุกวันจะมาช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได
2: ้แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่มา
1: ตาแช่มจึงได้แต่บ่นพึมพำในใจตนเองว่า
2: เอทำไมพระเจ้าไม่รีบมาช่วยเราหรือว่าพระเจ้าติดธุระกำลังช่วยคนอื่นอยู่โธ่พระเจ้ารีบมาช่วยตาอาทิเถอะ
1: ตาแช่มก็ได้แต่นั่งสวดภาวนาขอพรให้พระเจ้ามาช่วยเหลือตนเองอยู่อย่างนั้นน้ำก็ท่วมสูงขึ้นมาเรื่อยๆถึงชั้นสองของตัวบ้านแล้ว
2: ต่อมาอยู่ๆก็มีคนพายเรือลำหนึ่งมาเขาร้องตะโกนเรียกว่า
1: ตาแช่มลงเรือหนีเถอะน้ำกำลังท่วมสูงมากแล้ว

0: อีกไม่นานคงท่วมถึงหลังคารีบหนีกันเถอะตาแช่ม
1: แต่ตาแช่มก็ยังไม่ยอมลงเรือแถมยังขับไล่ชายหนุ่มที่พายเรือมารับไปสนี่แล้วก็ตั้งใจสวดมนต์ขอพรพระเจ้าของตนเองบนบ้านต่อไป
0: ต่อมาน้ำก็ท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆจนเกือบถึงหลังคาตาแช่มต้องปีนหลังคามานั่งสวดมนต์ภาวนาขอพรพระเจ้าให้มาช่วยเหลือตนเองอยู่บนหลังคา
1: อยู่ๆก็มีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินมามีคนทิ้งบันไดเชือกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วร้องตะโกนบอกตาแช่มว่า
0: คุณตาขึ้นเครื่องเถอะน้ำจะท่วมหมดบ้านแล้วเดี๋ยวน้ำจะท่วมตายนะตา
1: แต่ตาแช่มก็ยังไม่ยอมขึ้นเครื่องแถมยังตะโกนบอกคนบนเฮลิคอปเตอร์ว่า
2: คุณไปเถอะตาไม่ไปหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็มาช่วยตาแล้วท่านกำลังทดลองใจของตาดูเท่านั้นเอง
0: เมื่อคนบนเฮลิคอปเตอร์พยายามตะโกนพูดกล่อมอย่างไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จจึงต้องบินจากไป
1: ต่อมาน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆจนน้ำท่วมหมดทั้งบ้านทำให้
0: ตาแช่มจมน้ำตาย
1: พอตายแล้วยมบาลมารับตัวไปพิจารณาว่าตาแช่มจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรก
0: แต่ท่านยมบาลยังไม่ทันได้พิจารณาคดีก็ได้ยินเสียงตาแช่มด่าพระเจ้าต่างๆนานาว่า
1: พระเจ้าเลวอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ยอมมาช่วยเหลือตนเอง
0: เทวดาผู้มีหน้าที่รับใช้พระเจ้าอยู่บนสวรรค์ได้ยินเข้าจึงรีบอาสาลงมาอธิบายให้ตาแช่มเข้าใจแทนพระเจ้า
1: พอมาถึงเทวดาจึงร้องตะโกนบอกตาแช่มว่า
0: เจ้าคิดผิดแล้วละพระเจ้าไม่ได้ใจจืดใจดำทอดทิ้งตาแช่มเลยนะตรงกันข้ามความจริงแล้วพระเจ้าได้ช่วยชีวิตตาแช่มตั้งแต่นาทีแรกที่ตาแช่มสวดมนต์ขอพรแล้วลองคิดดูดีๆสิตาแช่ม
1: ท่านก็บอกว่าครั้งแรกพระเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์ดลใจให้ชาวบ้านมาบอกตาแช่มว่าน้ำท่วมให้รีบหนีไปแต่ตาแช่มก็ไม่ยอมไปใช่ไหมล่ะ
0: ครั้งที่สองพระเจ้าใช้อิทธิฤทธิ์ดลใจให้คนพายเรือมาช่วยรับตาแช่มให้หนีไปด้วยแต่ตาแช่มก็ไม่ยอมไปอีกใช่ไหมล่ะ
1: ครั้งที่สามพระเจ้ากลัวตาแช่มจะจมน้ำตายจึงใช้อิทธิฤทธิ์ดลใจให้คนขับเฮลิคอปเตอร์รีบมาช่วยรับตาแช่มให้หนีไปกับเขาแต่ตาแช่มก็ยังไม่ยอมไปอีกใช่ไหมล่ะ
0: ตาแช่มคิดตามเรื่องราวที่เทวดาพูดก็ได้ฉุกคิดสำนึกในพระคุณของพระเจ้าได้แต่นั่งร้องไห้เพราะสำนึกผิดที่ด่าพระเจ้าไปต่างๆนานา
1: เทวดาจึงพูดอีกว่า
0: เห็นหรือยังล่ะพระเจ้าช่วยตาแช่มไว้ถึงสามครั้งแล้วแต่เพราะตัวตาแช่มเองต่างหากล่ะที่ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเลยจึงต้องจมน้ำตายอย่างนี
1: ้ยมบาลจึงพูดว่าเทวดาพูดถูกต้องแล้วละตาแช่มเอ๋ยจงอย่าโกรธพระเจ้าเลยคุณงามความดีที่ตาแช่มได้สร้างบุญกุศลสวดมนต์ภาวนาไว้กำลังจะช่วยให้ตาแช่มได้ขึ้นสวรรค์แล้วนะแต่เพราะตาแช่มด่าว่าพระเจ้าเพราะความไม่รู้นี่ละจึงทำให้ตาแช่มต้องตกนรกก่อนเพื่อชดใช้กรรมเก่านี้จึงจะได้ขึ้นสวรรค
0: ์ตาแช่มก็พูดว่าครับท่านยมบาลโปรดจงลงโทษข้าตามเห็นสมควรเถิด
1: เทวดาจึงรีบพูดว่าท่านยมบาลไม่ต้องลงโทษตาแช่มให้ตกนรกหรอกพระเจ้าได้ทรงบอกกับเราไว้ว่าท่านไม่โกรธตาแช่มเลยเพราะตาแช่มพูดไปเพราะความไม่รู้เท่านั้นจึงอยากขอให้ท่านยมบาลยกเว้นการลงโทษให้ตาแช่มได้ขึ้นสวรรค์เถิด
0: ตาแช่มได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้ก้มลงกราบเทวดาขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยเหลือตน
1: เป็นยังไงคะเรื่องนี้เขาบอกว่าต้องอัตตาหิอัตโนนาโถ
0: คือตนแหลเป็นที่พึ่งแห่งตน
1: หลายๆคนจะโทษคนอื่นมองก่อนว่าณปัจจุบันเนี้ยคุณได้ช่วยเหลือตัวเองเต็มที่แล้วหรือยัง
0: ใช่ค่ะ
1: สวดขอพรแล้วยังโทษพระอีกนะ
0: ว่าไม่ช่วย
1: ถ้าสิ่งที่อธิษฐานไม่ได้ดังใจนี่โทษเลยนะมีอยู่คนนึงที่พูดเจอ อธิษฐานกับหลวงพ่อโตว่าสังฆทานพอไม่ได้ดังคำอธิษฐานไม่บอกว่าสังฆทาน
0: อ
1: ันนี้ไม่ถูกนะเรื่องเวลาค่ะหมดลงแล้วค
0: ่ะหมดอีกแล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิคอนหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณินโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน

0: 02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกำลังตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้จะได้สงบนั่งสมาธิฟังธรรมจะได้เปรียบคนที่ไม่มีสมาธิฟังธรรมคนที่ไม่มีสมาธิฟังธรรมก็นั่งขยุกขยิกนั่งไม่สงบก็ไม่เคยรู้เรื่องจิตก็ไม่รองรับไม่รองรับธรรมะไม่รองรับกุศลถ้าเรานั่งสมาธิฟังธรรมจิตของเราจะรองรับบุญกุศลจะสงบได้ดีจะเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้ง นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายผมมีโป้งมือชนกันใช้วงในโป้งมือเนี่ยสัมผัสกันนั่งเอาผมมีโป้งมือชนกันแล้วก็หลับตาก็ได้หลับตาจะได้ไม่ต้องดูใครดูตัวเองกลับดูตัวเองเรามาหัดดูตัวเองสักพักหนึ่งจิตเราจะสงบมากกว่าดูคนอื่นคนที่ไม่สงบเนี่ยไปฟังคนอื่นไม่ฟังใจตัวเองคนที่ไม่สงบเพราะไปดูคนอื่นไม่ได้ดูหน้าตัวเองฉะนั้นเรามาดูหน้าตัวเองฟังใจตัวเองเต้นแรงเต้นเบาแล้วจิตเราจะสงบฉะนั้นเมื่อการทำใจก็คือการรู้จักตัวเองเรียนรู้ธรรมะที่ใจในการกำหนดรู้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดนั่งสบายก็รู้ว่านั่งสบายนั่งสงบก็รู้ว่าตัวเองนั่งสงบนั่งปล่อยวางก็รู้ว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรน้อมนึกเกลึกมาที่กายของเรานั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิทำใจนึกรู้ว่าร่างกายของเรานุ่งห่มใส่ผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนึกน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจน้อมนึกเมื่อเราเคยส่องตัวเองนึกถึงใบหน้าของเราไม่เคยส่องดูในเงากระจก จำใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะใดก็นึกดูตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าของเรานึกอยู่ที่สองช่องจมูกว่าลมหายใจของเราเป็นอย่างไรเรามีให้ลมหายใจมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วตั้งแต่เกิดมาก็มีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเราก็มาทำสติพิจารณาว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ชัดว่าลมหายใจออกสังเกตไว้ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้จนกว่าใจจะสงบเรียนรู้ธรรมะคือต้องเรียนตัวเองก่อนแบบพุทธเจ้านะพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียนที่คนอื่นพระพุทธเจ้าไปเรียนที่อรดารดาบททุกขดาบทเรียนจนหมดใช่หมดพุงอาจารย์ก็ไม่สำเร็จแต่ผลที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าก็มาเรียนที่ตัวเองพระพุทธเจ้าก็มาเรียนที่ลมหายใจไม่เรียนคืนเดียวสำเร็จลมหายใจเข้าพระองค์ก็รู้ลมหายใจออกพระองค์ก็รู้พระพุทธเจ้ารู้ลมหายใจเขาออกสั้นยาวหยาบละเอียดรู้แบบคนมีสติรู้แบบคนมีสมาธิรู้แบบคนมีปัญญารู้แบบคนไม่ขี้เกียจไม่ท้อถอยรู้แบบคนขยันรู้แบบคนศรัทธาคนตั้งใจคนมีความเพียรรู้แบบนั้นรู้แบบคนไม่ฟุ้งซ่านรู้แบบคนไม่คิดมากรู้แบบคนไม่ได้กังวลมากรู้แบบผู้ละผู้ปล่อยผู้วางผู้สงบรู้ว่าสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรให้ใจเข้าอย่างไรให้ใจออกอย่างไรรู้อย่างนั้นพุทธเจ้ารู้อยู่จนรู้เกิดกายเบาจิตเบาสงบเย็นสบายพอพระองค์รู้ชัดแล้วก็สงบเย็นสบายให้ใจเข้าก็สบายให้ใจออกก็สบายเพราะไม่ห่วงอะไรหายใจเข้าก็มีพุทธะหายใจออกก็มีพุทธะหายใจเข้าก็มีธรรมะคือปล่อยวางหายใจออกก็มีธรรมะคือปล่อยวางหายใจเข้าคือพระอรหันต์พระสงฆ์หายใจออกก็พระอริยสงฆ์อริยะแปลว่าผู้ประเสริฐ หายใจเข้าก็พระผู้ประเสริฐอยู่ในใจพระประเสริฐในใจก็เป็นพระไม่เห็นกับตัวคนไม่เห็นกับตัวเรียกว่าพระประเสริฐถ้าคนยังโลภโมโทสันอยู่เป็นคนเล็งกับตัวก็ไม่เป็นพระผู้ประเสริฐจึงว่าพุทธะอยู่ที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทติดไว้ที่สองช่องจมูกของเราลองจำใบหน้าตัวเองดูซิเป็นยังไงเราเนี่ยเป็นคนขี้กังวลเป็นคนชอบคิดมากเป็นคนวิตกมากชอบเอาใจออกไปอยู่กับคนอื่นหมดชอบเอาใจไปอยู่กับเรื่องอันโน้นอยู่กับเรื่องอันนี้คิดถึงเรื่องอดีตบ้างไปคิดถึงอนาคตเพ้อฝันอนาคตบ้างไม่เคยอยู่กับหน้าตัวเองเลยไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยปล่อยใจคิดทั้งวันไปคิดทั้งวันเนี่ยมันกระทบอารมณ์กระทบร้อนกระทบหนาวกระทบหิวกระทบกระหายกระทบดีกระทบชั่วพอใจไม่พอใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธมีทุกข์ทั้งวันมีความคิดทั้งวันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยพวกปล่อยใจออกข้างนอกพวกไม่ยอมดูตัวเองพวกมองตัวเองไม่ออกมองใจตัวเองไม่ออกมองลมหายใจไม่เป็นคือเราไม่ได้น้อมดูตัวเองไปดูแต่คนอื่นไปหมดดูคนอื่นก็ถูกมากผิดมากดีมากชั่วมากแต่เราไม่เคยดูตัวเองว่าดีมากชั่วมากเป็นอย่างไรโดยมากก็จะมองว่าดีมากชั่วมากไม่เคยมองทั้งที่โกรธมากก็ยังว่าตัวเองไม่โกรธทั้งที่โลภมากคิดมากก็ว่าตัวเองไม่คิดไม่โลภนั่นแหละเรียกคนไม่รู้จักตัวเองก็เรียกคนไม่ประมาณตนก็เลยไม่สงบก็เลยวุ่นวายใจก็เลยทำใจไม่ถูกทำใจไม่เป็นหาที่สงบไม่ได้สักแห่งเดียวหาที่สบายใจไม่ได้ก็คือเราไม่มีพุทโธนั่นเองไม่มีพุทโธไม่มีธัมโมไม่มีสังโฆไม่มีพุทธะอยู่ที่ใจก็เลยไม่สบายใจสักทีมีแต่ความโกรธมีแต่ความไม่ชอบใจอยู่ในใจก็เพราะเราไปมองคนอื่นมากไปเราไปห่วงคนโน้นคนนี้มากไปไปหลงกังวลคนโน้นคนนี้จะเอาใจเราไม่เอาใจเราก็เลยเป็นทุกข์มากไปเพราะเราเอาใจไปห่วงคนอื่นเพราะเราโมไปดูหน้าคนอื่นไปฟังคนอื่นเราไม่ได้ดูหน้าเราไม่ได้ดูตัวเราไม่ได้ฟังตัวเราไม่ได้ฟังใจเราเนี่ยคำสอนพระเจ้าถ้าโอไปในโกน้อมเข้ามาในตัวเราจะรู้จักตัวเองก็จะสงบมากจะสบายชั่ว5นาที10นาทีก็ดีกว่าดีกว่าเราไปกินไปเต้นไปร้องไปลำให้วุ่นวายใจสิ่งนั้นจำแต่สิ่งที่ไม่ดีพอเราทำสมาธิเนี่ยเราจะจำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็จะเกิดในใจเรามากขึ้นจึงว่าบุญอยู่ที่ใจเย็นบาปอยู่ที่ใจร้อนเนี่ยพอเราทำสมาธิใจก็เย็นก็เกิดบุญพอเราไปทำใจไม่ดีเราไปโกรธเขาไปว่าเขาใจเราก็ร้อนก็บาปก็อยู่ที่ใจคนเราบอกเกิดมาไม่มีบาปไม่มีหรอกขนาดเราไม่เคยเบียดเบียนใครเลยแต่มันก็มีบาปก็ใจมันยังร้อนอยู่ก็ยังมีบาปอยู่ถึงเราไม่เคยไปด่าไปว่าใครไม่เคยไปฉกจริงวิ่งราวไม่เคยไปโกงใครก็จริงแต่ใจก็ยังร้อนอยู่ใจยังร้อนก็ยังเป็นบาปอยู่ถ้าใจเย็นก็เป็นบุญที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านรกสวรรค์นั้นไม่ต้องไปดูไกลตัวเองเรียนพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนไกลจะอ่านที่ไหนล่ะอ่านนรกสวรรค์ก็เปิดอ่านในหัวใจเราเนี่ยมีทุกขุมเลยใจคนเรามีทุกนรกทุกขุมสัตว์ก็ไม่ต้องไปดูที่ไหนอยู่ที่ใจคนนะเวลาโกรธเวลาโลภเวลาไม่เห็นกับตัวเนี่ยมันไม่ใช่มนุษย์หรอกมันทำไม่ใช่มนุษย์มันทำแบบเยี่ยงสัตว์ทรมานกันเกลียดกันโกรธกันตีกันฆ่ากันเหมือนสัตว์เวลาโกรธก็มันก็ไม่ใช่มนุษย์คนเราเวลามีทุกข์แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรดีเลยเวลาใจไม่ดีนี่เสียไปหมดเลยฉะนั้นนรกในพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ดูในใจก่อน เรียนนรกเรียนสวรรค์ในท่านบอกให้เรียนรู้ใจตัว

ก่อนเพราะอ่านใจตัวเองออกแล้วจึงจะไปมองนรกใต้ดินเห็นจึงจะมองนรกจึงจะมองสวรรค์บนฟ้าได้แต่ถ้าเรายังมองนรกในใจไม่ออกยังมองไม่เห็นนรกในใจก็อย่าไปดูนรกใต้ดินเลยถ้าเรายังไม่เห็นสวรรค์ในใจก็อย่าไปดูสวรรค์บนฟ้าเลยถ้าเรายังไม่ทำนิพพานให้เกิดขึ้นในใจเราก็จะไปนึกว่านิพพานชาติหน้าเลยคงไม่เจอหรอกนิพพานชาติหน้าต้องทำนิพพานในชาตินี้คือการไม่เป็นคนพาลสวรรค์เราไม่ต้องไปดูชาติหน้าหรอกสวรรค์ต้องดูชาตินี้เห็นกับชาตินี้แหละนรกก็เห็นกับชาติเนี้ยบุญที่ทำไว้แล้วก็เห็นกับชาติเนี้ยคนเราดูสิต่างกันสุขก็ต่างกันทุกข์ก็ต่างกันหนีก็ต่างกันจนก็ต่างกันฉลาดก็ต่างกันโง่ก็ต่างกันสวยก็ต่างกันขี้เหร่ก็ต่างกันฉะนั้นคนเราจึงว่านั่นแหละกรรมที่ตนเองกระทำโดยกายวาจาใจจึงส่งผลประดับตกแต่งกายวาจาใจให้ต่างกันคนในทำไว้ปราณีตทำบุญกุศลไว้ปราณีตก็ตกแต่งให้กายเนี่ยปราณีตวาจาเนี่ยก็กล่าวมาปราณีตใจก็ปราณีตคนไหนทำบุญไม่ดีทำบาปก็ใจก็หยาบวาจาก็หยาบนั่นแหละบาปกายก็หยาบใจก็หยาบนั่นมันเป็นคนที่ทำบาปทำบาปอยู่ทุกวันก็หยาบทุกวันวาจาก็ชอบพูดหยาบหยาบพูดคล้ายๆพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีกายก็หยาบทำอะไรก็ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยไม่เคารพไม่ยำเกรงใครใจก็หยาบคิดแต่เรื่องด้านอกุศลคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีนี่เรียกว่าใจนั่นก็หยาบเพราะอะไรนั่นเนี่ยมันเป็นบาปฉะนั้นเราจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนสองภาคภาคสมมุติกับภาควิมุตติภาคปุคคลาธิฐานกับธรรมาธิฐานธรรมาธิฐานเนี่ยหมายถึงให้เห็นนรกสวรรค์ในใจนิพพานในใจปุคคลาธิฐานยกเรื่องราวนรกที่เห็นด้วยตัวแบบตัวจริงๆพระองค์ก็ยกมาให้ดูว่านรกเป็นอย่างไรอย่างสมัยก่อนเนี่ยคนหนึ่งฆ่างัวกินฆ่าหมูกินพระองค์ก็ยกนรกให้เห็นไอ้คนหนึ่งฆ่าหมูชอบทำหมูหันเวลาจะตายแล้วก็ร้องเหมือนหมูพระพุทธเจ้าก็ยกนรกให้ฟังไอ้คนหนึ่งชอบตัดงัวข้างงัวแล้วลิ้นงัวมาย่างกินกินข้าวไปเลยลิ้นตัวเองเนี่ยกัดลิ้นเด้งลิ้นหลุดเลยในชามข้าวดิ้นร้องตายมันงัวพระพุทธเจ้าต้องยกเนี่ยนรกในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล้วก็พระพุทธเจ้ามีเหตุยกให้เห็นอยู่เรื่อยแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดแจ้งคือตัวเองพระองค์ให้เห็นใจตัวเองให้เห็นว่านรกจริงๆนะมันเผาไหม้เร่าร้อนอยู่คือตัวเรานี่เองมันไม่ไปไม่อยู่ที่ใครเขาบอกว่าถ้าเราจะปิดไฟนรกจะเปิดประตูสวรรค์ก็เปิดที่ใจเราเราให้ทานทำไปบ่อยๆในใจเราจะเย็นใจเราจะสบายรักษาศีลเราจะไม่ค่อยทะเลาะกับใครไม่มีเรื่องอิจฉานินทาให้รายกับใครเพราะคนมีศีลทำสมาธิจะเป็นคนวางใจเฉยอยู่กับใครใครโกรธก็ไม่โกรธตอบคนมีปัญญาเป็นคนไม่หลงไม่หลงชาติไม่หลงภพเป็นคนมีเหตุมีผลอ่านใจคนทะลุอ่านใจตัวเองออกก็อ่านใจคนอื่นออกเพราะมีปัญญาที่พระเจ้าสอนในสอนให้เห็นใจตัวเองสอนให้ดูตัวเองสอนให้น้อมมาตอนนี้นรกข้างนอกเนี่ยพระองค์ก็สอนแต่สอนสำหรับคนที่มีฌานมีญาณที่จะเห็นได้อยากดูเข้าฌานดูเข้าฌานดูจะเห็นนรกข้างนอกเห็นนรกใต้ดินเห็นสวรรค์บนฟ้าหรือเห็นมิติหนึ่งเห็นนรกเห็นสวรรค์มีอีกมิติหนึ่งนั้นสำหรับคนมีฌานคนที่เข้าสมาธิตามพระพุทธเจ้าได้จึงจะเห็นนรกข้างนอกแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เห็นนรกในใจก่อนอย่างเช่นโกรธเนี่ยคนขี้โกรธเนี่ยต

นรกไหมตกตกทั้งวันเลยเป็นยักษ์ไหมเป็นยักษ์ทั้งวันเลยปากขบเคี้ยวเงี้ยควันทั้งวันกระทืบเท้าเงื้อมือทั้งวันนี่อยากออกมาจับใจก็ออกมาถึงกายคนโลภล่ะคนโลภนี่หาทางที่จะช่อโกงหาทางที่จะพิ้นป้อนหาทางที่จะล่อนหลอกลวงเขาตลอดวันเพราะมีความโลภเล่ห์เหลี่ยมเยอะแยะหมดเลยใจไม่เคยสบายเพราะอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนคนหลงเลยเป็นงานคนหลงนี่หมายถึงว่าคนหลงก็เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ห่วงไปหมดห่วงอายุขนาดอายุแก่แล้วก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงครอบครัว

ลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงครอบครัวห่วงผัวห่วงเมียห่วงที่จิตใจเนี่ยไม่เคยสงบเลยก็เป็นแม่คนเนี่ยทุกข์ยันตายห่วงยันตายเป็นแม่คนเป็นพ่อคนเป็นคนที่ธุรกิจเนี่ยห่วงยันตายกังวลยันตายไม่เคยว่างเลยนั่นแหละตัวหลงพวกตัวหลงเป็นอย่างนี้ตัวหลงคือตัวห่วงนี่เองตัวห่วงตัดไม่ขาดนี่คือคนหลงต้องห่วงอะไรก็แสดงแต่ตัดไม่ขาดเรียกว่าหลงทั้งนั้นห่วงบ้านห่วงก็ยันไปไหนไม่ได้แม้จะเจ็บจะตายไปอยู่โรงพยาบาลก็ยังห่วงบ้านห่วงลูกหลานนี่ก็เราหลงแล้วมาหลงก็ทำให้ไม่ทำอะไรเลยเพราะห่วงเนี่ยทานก็ไม่ทำศีลก็ไม่รักษาสมาธิก็ไม่รู้จักสติปัญญาก็มืดมนมันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพอละแก่และเวทนาครอบงำพอเจ็บก็คอยอยากจะหายอย่างเดียวเจ็บก็ทุรนทุรายกระสับกระส่ายพวกนี้คนหลงคนหลงนี่พูดไม่รู้เรื่องสอนอะไรก็ไม่รู้พวกคนหลงเนี่ยไม่มีความสุขมีทั้งหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองจู้จี้ขี้บ่นพวกนี้คนหลงเท่านั้นจะไปเป็นตอนแก่ถ้าหลงตอนหนุ่มตอนสาวนี่แก่ใช้ไม่ได้เลยกินไม่รู้นอนไม่รู้เลยพวกนี้เล่นขี้เลยว่างั้นเล่นอุจจาระปัสสาวะเลยถ้าหลงตอนหนุ่มสาวเพราะแก่หลงมากบางคนสิ่งกรรมมาผันหลงปู่ย่าตายายหลงลูกหลานก็หลงตามปู่ย่าตายายไม่หลงลูกหลานก็ไม่หลงฉะนั้นเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะต้องไม่หลงต้องไม่โกรธไม่พยาบาทคนเราเนี่ยมีความแค้นไว้ในใจก็ทุกคนเดียวพุทธเจ้าจึงว่าให้ละความแค้นความพยาบาทในใจเสียทำใจให้เบาบางทำสมาธิเนี่ยใจจะเย็นใจจะเบาบางเจริญรู้ใจตัวเองมากๆแหละใจจะสบายจะทำอะไรก็ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลไม่ค่อยเป็นโรคเล่าร้อนใจบางคนได้ทำอะไรนะที่กังวลกังวลมากนะเข้าๆนอนไม่หลับกลายเป็นเครียดเครียดนะเข้ากลายเป็นโรคประสาทเพราะอะไรเพราะทำใจไม่เป็นไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยรู้ว่าวิธีดับทุกวิธีสร้างความดีนี่อยู่ที่ตัวเรานี่เองไปมองว่ารอเวลาเมื่อไรเรารวยแล้วเราสบายแล้วเราจึงจะเรียนรู้ธรรมะเราจึงจะเข้าวัดเขาเรียกว่าไปเข้าวัดตอนแก่เข้าวัดตอนเจ็บนั้นไม่ทันธรรมะมันต้องเรียนรู้วันนี้เลยนะเรียนรู้ไปเถอะไม่ขาดทุนหรอกอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งทางใจรู้วิธีแก้ใจตัวเองนั้นดีที่สุดรู้ว่าทำไงใจเราเนี่ยมันวุ่นวายทำไงจะทำให้ใจเย็นเรายอมรับว่าทุกคนเราเนี่ยมีทุกข์ใจทั้งนั้นแหละทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นขึ้นมาเกิดมาแล้วมีปัญหาทั้งนั้นปัญหากินปัญหาเดินปัญหานั่งปัญหานอนปัญหาในร่างกายมีอะไรปัญหาทั้งนั้นแต่เราที่มันไม่มากเลยครับเพราะเรายังไม่สะสมปัญหาเมื่อคนไม่มีปัญหาแล้วปัญหาฝันตัวเองเสียใจค่ายาทำฟันนั่นแหละเสียใจค่าหมอทำฟันเนี่ยอุดฟันที่นั้นแล้วก็ไปอุดฟันที่นี้ถอนฟันที่นั้นแล้วไปใส่วันนี้ทั้งปีไม่มีเรื่องอะไรมีแต่เรื่องฟันปัญหาทั้งนั้นแก้ไม่ตกถอนจนหมดแล้วก็ยังมีปัญหาอีกเรื่องปัญหาเฉพาะตัวเองบางคนปัญหาตาสั้นตายาวใส่เลนส์แล้วใส่เลนส์อีกคือปัญหาตาเหมือนปัญหาร่างกายบางคนนี่มันร่างกายเรานี่ก็มีปัญหาบางคนก็เป็นโรคประจำตัวนี่ปัญหาทั้งปีเลยมีไหนปัญหาทางร่างกายไหนเลยปัญหาทางใจอีกคนนั้นทำให้เราถูกใจบ้างคนนี้ทำให้เราไม่ถูกใจบ้างเราชอบคนนั้นแต่คนนั้นไม่ชอบเราไอ้คนไม่ชอบเรานั้นไม่ชอบเราคือมันไอ้ที่เราต้องการมันก็ไม่ได้ดังที่ต้องการไอ้ที่ต้องการมันก็เสนอมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่พอดีกลายเป็นวิตกกลายเป็นกังวลกลายเป็นรำคาญกลายเป็นอารมณ์รุนแรงไปก็คือปัญหาทั้งหมดทุกคนมีปัญหาตอนนี้ทำยังไง

าทุกคนทำใจไม่ได้ก็มีปัญหามากขึ้นมากขึ้นจนปรงไม่ตกจึงแก้ไม่ได้ก็กลายเป็นหัวใจลังเลือกลายเป็นคนมีความเศร้ามีความเครียดเนี่ยปัญหาทั้งนั้นเนี่ยบางคนบอกใครไม่ได้มานั่งซึมนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเนี่ยก็เรียกปัญหาหัวใจบอกใครไม่ได้ไม่มีทางออกดังนั้นจึงว่าการที่มาวัดเนี่ยมาแก้ปัญหาหัวใจก็คือการรู้ใจตัวเองพอเรามาทำสมาธิเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกพอใจสบายแล้วปัญหาก็จบหมดเลยที่ว่าไม่มีไม่มีหรอกที่อยากว่าคนโน้นอยากด่าคนนี้ทะเลาะขัดเคืองไม่ถูกใจกันเนี่ยมันหมดพอใจเราเย็นแล้วมันหมดเลยกลายเป็นคนไม่มีปัญหาเมื่อก่อนปัญหาเยอะเลยเข้าบ้านก็มีปัญหาไปที่ทำงานก็มีปัญหาเอ๊ะทำไมปัญหามันมากจังสังคมทุกวันนี้วุ่นวายจริงออกไปถนนก็มีปัญหารถติดพอเรามาวัดมาปฏิบัติเอ๊ะไม่เห็นมีปัญหารถติดมันก็ดีเนี่ยติดก็ทำใจสบายซะติดได้มันก็ไปได้พอเราทำใจได้หมดเลยปัญหาไม่มีเลยเพราะใจเราเย็นต่อแสดงว่าไอ้คนมีปัญหานี่มันคนหาเรื่องเองคนคิดมากเองคนมีตัวตนคนไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยยอมวางคนมีทิฏฐิมากเองถือมึงถือกูถือเราถือเขาถือดีถือชั่วเองปัญหามันอยู่ที่ใจไอ้ที่เข้ากับใครไม่ได้มันเข้าใจตัวเองไม่ได้เองจึงเรียกว่าเข้าคนอื่นไม่ได้คนอื่นเข้าเราไม่ได้แท้ที่จริงเราไม่เข้าใจตัวเองจึงหาคนอื่นเข้ากับเราไม่ได้เราเข้าคนอื่นไม่ได้เราทำใจเข้ากับใครไม่ได้เองมันไม่พอใจเองมันโกรธมันหงุดหงิดมันอึดอัดขัดเคืองมันไม่ถูกอารมณ์เองมันปล่อยวางไม่เป็นทำเฉยไม่เป็นถ้าทำใจได้จะมีอะไรนะพระพุทธเจ้าท่านอยู่ได้กับคนทั้งโลกเลยฮะฉันอยู่กับโจรก็ได้อยู่กับผู้ดีก็ได้อยู่กับคนจนก็ได้อยู่กับคนที่ไหนก็ได้พระพุทธเจ้าได้ท่านจำใจอยู่กับคนได้ทั้งโลกพระพุทธะเนี่ยอยู่ได้ทั้งโลกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าใจคนเราเนี่ยมีพุทธะทุกคนตามหลักพุทธศาสนานะแม้แต่งัวควายช้างม้าปูปลาเป็ดไก่ใจเดือนจิ้งกือเนี่ยมีพุทธะอยู่ในใจหมดแต่ว่าตอนนี้โมหะยังครอบงำอยู่แต่แท้ที่จริงและสรรพสัตว์ทั้งปวงในมีพุทธะอยู่ในใจหมดสามารถจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าได้หมดทุกตัวเลยแม้แต่สัตว์นรกอยู่ในนรกอเวจีก็มีพุทธะจัดนรกทุกตัวที่อยู่ในขุมนรกเนี่ยมีพุทธะทุกคนแต่โอกาสที่จะเกิดเป็นพุทธะนั้นยังไม่มีแต่ว่ามีอยู่ในนั้นมีในตัวของเขานั้นมีพุทธะนี่ว่าเหมือนว่าคังเพชรอยู่ในหัวคังคกกันแหละนะเพชรอยู่ในหัวคังคกคือทุกคนเนี่ยมีใจเป็นพุทธะมีบารมีทุกคนแต่โอกาสยังไม่เกิดอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยไปตกนรกอเวจีในลงในนรกเนี่ยก็มีพุทธะอยู่ในใจเขาว่าคนไปลงนรกลึกยังไงก็มีพุทธะอยู่ในใจแต่ว่าที่ตอนนี้มันไม่เกิดได้เพราะอะไรเพราะเรายังมีความหลงอยู่แม้ยังเราไม่รู้อะไรเนี่ยเรายังไม่เคยพุทโธเลยเราโอกาสมีอยู่พอเรามาทำพุทโธมันก็มีพุทธะทันทีอ๋อพุทโธผู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานพอทำใจดีแล้วก็มีพุทธะอยู่ตรงใจนี่เองฉะนั้นทุกคนเรานี่มีบุญมีวาสนาทุกคนแต่ว่าความโลภหรือความหลงเนี่ยมันยังครอบงำใจมันเลยไม่เห็นพระพุทธเจ้ายังไม่เห็นบุญยังไม่เห็นบาปยังไม่เห็นทางไปสวรรค์นิพพานแต่แท้ที่จริงแล้วภูมิธรรมทุกคนเนี่ยมีอยู่ทุกสรรพสัตว์ในโลกนี้มีหมดเขามีพุทธะอยู่ในสรรพสัตว์ทั้งหมดทุกดวงวิญญาณแต่ว่าจะมีโอกาสได้ทำความดีตอนไหนเท่านั้นเองถ้ามีโอกาสได้ทำความดีก็คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำได้สมบูรณ์แต่ถึงที่เป็นจัดเดรัจฉานเนี่ยก็ยังมีพุทธะอยู่ในใจแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้ทำความดีแต่พอมาเป็นมนุษย์เนี่ย
พุทธะก็โผล่ขึ้นมาทันทีได้ทำกายวาจาใจดีขึ้นก็มีผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาในใจแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยไม่สนใจธรรมะเนี่ยพุทธไม่รู้โมไม่เห็นกูไม่เชื่อหรอกบุญบาปกูทำกินลูกเดียวกูจะสนุกอย่างเดียวถือว่าชีวิตนี้ของเราไม่สนใจทั้งนั้นน่ะพวกนี้ไม่มีโอกาสจะได้ให้มีพุทธะปรากฏขึ้นในใจเพราะถูกกิเลสครอบงำถูกความหลงครอบงำพุทธะเลยไม่เกิดบังเกิดไม่ต้องไปรอให้รับกรรมให้ทุกข์มากๆเลยจึงจะเกิดต้องไปเจอทุกข์มากๆเลยจึงสำนึกบุญบาปได้พวกคนหลงเลยแต่บางคนเนี่ยสำนึกด้วยปัญญาบารมีเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ปุ๊บพุทธะเกิดในใจเลยผู้รู้ผู้ตื่นบางคนรู้ใจตัวเองเลยรู้ความคิดตัวเองเลยว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดอิจฉาใครก็รู้คิดโกรธใครก็รู้คิดกันแกล้งใครรู้ใจในคิดอะไรอยู่เรื่อยในรู้เนี่ยเขาเรียกว่ามีพุทธะแหละมีปัญญารู้จักความทุกข์ของใจแล้วใจเรานี่ไม่ปกติเนี่ยใจแล้วนี่ชอบคิดโน่นคิดนี่เนี่ยคนพวกเนี้ยคนมีพุทธะคนมีปัญญาแต่คนเราเนี่ยโกรธก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองโกรธเลยกลายเป็นคนขี้โกรธที่หนึ่งในบ้านเลยที่หนึ่งในที่ทำงานแล้วก็ยังเป็นคนขี้โกรธนั่นแหละคนพวกนี้ไม่พุทธะไม่สามารถจะปรากฏได้เพราะปัญญาไม่มีหลงตัวเองว่าตัวเองดีแต่ทั้งที่โกรธทุกวันก็ว่าตัวเองดีนี่เขาเรียกว่าคนหลงนะขี้โกรธทะเลาะกับเขาโกรธกับเขาทุกวันเนี่ยทั้งคือโกรธอยู่ทุกวันก็หาตัวเองดีพวกนี้หลงพุทธะเลยไม่ตัดสรู้ไม่เกิดขึ้นในใจทั้งที่คนเนี้ยมีพุทธะแต่ความโกรธมาครอบงำจ้ะเลยไม่มีโอกาสได้ช่วยตัวเองให้ดับทุกข์ได้ก็เลยกลายเป็นคนขี้โกรธตลอดไปคนขี้กังวลก็กังวลถ้าจนไม่มีอะไรจะเข้าวัดเข้าวาก็ไม่ทำแล้วคิดแต่ว่าตัวเองทำดีแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้พอแล้วคือไปมองแต่เรื่องตัวเองดีคนอื่นไม่ถูกคือมีความเห็นผิดจ้ะพอมีความเห็นผิดครอบงำแล้วก็นึกว่าโลกนี้เป็นของเราบ้านเป็นของเราร่างกายเป็นของเราลูกหลานเป็นของเราเงินทองกับผลที่สุดไม่ได้ของเราเลยสักชิ้นเดียวนะไม่มีอะไรเป็นของเราแต่เราหลงว่าเป็นของเรามันหลงจริงๆเลยหลงเป็นของเรานะหลงว่าเป็นของเราผลสุดไม่ได้เลยเหมือนเศรษฐีเนี่ยหลงว่าตัวเองมีเงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเก็บไว้เป็นกระดาษเปล่าๆหมดเลยเกลี้ยงเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้กินขนมเลยเก็บไว้ผลสุดตายแล้วก็กลายเป็นกระดาษก็เพราะหลงเงินเลยกลายเป็นกระดาษไปได้มีเพชรนินจินดาเก็บไว้ในบ้านนะไม่ได้ใส่ไม่ได้แต่งไม่ได้ใส่ก็กลายเป็นไอ้วัตถุชิ้นหนึ่งที่เก็บไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์ใจเราก็เหมือนกันนะมีใจมีแต่หน้าที่คิดนึกอย่างเดียวคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอยู่รอยเดิมมันเนี่ยไม่เห็นไปไหนสักทีคิดจะทำมาหากินคิดจะโลภโมโทสันคิดอย่างโน้นนี้ไม่ออกไปไหนเลยไม่เคยจะรู้อะไรแต่ก็คิดว่าตัวเองคิดถูกก็เลยไม่ทำอะไรเอาแต่ความคิดนั่นเป็นว่าคิดถูกเพราะที่สุดไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ฝึกใจตัวเองเลยเชื่อความคิดตัวเองคนเราทุกวันนี้หลงความคิดตัวเองนะบางคนที่ไม่เข้าวัดเข้าวาไม่ถือศีลต้องทำหลงความคิดตัวเองฉันดีแล้วฉันเข้าใจแล้วแต่หารู้ไม่ว่าภัยอันตรายตัวเองอยู่เยอะเลยเราจะต้องผิดหวังเราจะต้องจากลูกจากผัวจากเมียจากพี่จากน้องเราจะต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายเราจะต้องร้องไห้อีกหลายครั้งเพราะเราจะต้องจากของรักทั้งหมดอ้าวไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยเพราะตัวเองหลงว่าตัวเองยังไม่เป็นอะไรพวกนี้หลงความคิดตัวเองเพราะไม่มีพุทธะไม่ทำพุทธะให้เกิดขึ้นในใจแต่คนเราที่มีปัญญามาเนี่ยเตรียมตัวพร้อมเกิดมาเตรียมตัวพร้อมคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสร้างคุณธรรมความดีให้แก่ตัวเราใช่ไหมสร้างคุณธรรมความดีให้แก่ครอบครัวเราใช่ไหม

าที่เราเกิดมาจะต้องทำความดีหาทานหาศีลหาภาวนาใส่ใจให้มากตายแล้วเราก็จะเอาไปไม่ใช่ว่าเราจะมายืนอยู่คู่ฟ้าคู่โลกได้เมื่อไหร่ใครจะมาอยู่ต้อง200 300ปีอยู่ไม่ได้อะไรๆก็ไม่ใช่เป็นของเราสิ่งที่เราจะไปได้ก็คือปัญญาสติปัญญาคุณธรรมที่อยู่ในใจเราท่านเอาไปได้นะทีนี้คนเราพวกวันนี้ก็เริ่มหลงมากขึ้นไม่ค่อยอยากคิดเข้าวัดเนี่ยนึกว่าเป็นคนไม่รู้อะไรเป็นคนโง่คนสิ้นคิดตัวคนมีปัญหาเขาก็เลยมาให้คนวัดเนี่ยกลายเป็นอะไรคนหลักร้อยคอยงานกลายเป็นคนอกหักหลักร้อยคอยงานไปที่ไหนล่ะไอ้คนหักไอ้คนอกหักหลักร้อยคอยงานไม่ได้เข้าวัดแค่สักคนเดียวมันหักอกหักกันอยู่ที่บ้านนั่นแหละหลักร้อยกันอยู่ที่บ้านน่ะคอยที่บ้านไอ้คนที่เข้าวัดนี่ไม่มีอกหักหลักร้อยเลยสักคนเดียวเพราะหักอกหักใจได้หมดแล้วทำใจสบายยิ้มได้แล้วไอ้คนที่ยังนอนร้องไห้คนที่ยังอกหักหลักร้อยอยู่ที่บ้านโน่นมาวัดไม่ได้หักใจไม่ถึงแต่กลายเป็นไอ้สุภาษิตนี่เลยไปห้ามคนไม่เข้าวัดเลยคนเข้าวัดก็คนอกหักหนึ่งหลักร้อยพวกคอยงานตกงานแต่ที่ไหนได้คนที่เข้าวัดนี่พวกหักอกหักใจทำใจได้ทุกคนจึงจะอยู่วัดได้จึงจะปฏิบัติได้ไอ้คนเมื่อลอยนี่มันอยู่วัดไม่ได้หรอกโน่นมันต้องไปสี่สัญญาโน่นมันต้องไปโน่นโรงพยาบาลโน่นพอมันเมื่อลอยนะเข้ามันทุกข์นะเข้ามันก็เครียดนะเข้าก็ไม่มาวัดแหละท่านนั้นถือว่าเราจะต้องมาศึกษาธรรมะตรงที่ว่าทำยังไงเราจะรู้จักวิธีทำใจพวกเราทำใจเราให้เย็นลงให้สงบลงให้สบายใจขึ้นทำงานทำการเราจะได้เอาหลักตัวเองได้แต่ไปพัฒนาจิตใจตัวเองให้มันมั่นคงได้อยู่กับใครก็อยู่ยังมีความสุขคนที่อยู่กับเราก็มีความสุขเหมือนกับคนที่ฟังเราพูดเนี่ยเราไม่พูดว่าเขาไม่พูดด่าเขาพูดหวังดีแต่เขาฟังเราเขาสบายใจเพราะเจตนาเราดีแต่ถ้าเราเนี่ยทำใจไม่ดีเนี่ยพูดอะไรก็พูดให้เขาเดือดร้อนอยู่เรื่อยใครไปพูดในเราฟังเราก็เดือดร้อนหูเราอยู่เรื่อยก็เราทำใจไม่ได้เราก็เลยอยู่ในสังคมนี้ไม่ค่อยสบายใจสักทีมันไม่มีสบายเลยสักอย่างเดียวมันไม่ใช่สบายสักอย่างเดียวเลยหรอกก็เพราะว่าเราทำใจไม่ได้เลยสักอย่างเดียวอันนี้เรามาฝึกใจกันเนี่ยมันก็จะทำได้ไปทีละน้อยอย่างน้อยก็เริ่มสงบสงบเป็นอย่างนี้นะไม่โกรธเป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนเราเนี่ยอารมณ์รุนแรงใครว่าไงปากว่ามือถึงเราก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมแต่ทีนี้เรายอมเย็นยอมเย็นอดทนเป็นเฉยได้สงบเอ๊ะสบายเนี่ยยอมแพ้ชนะใจแต่ยอมแพ้ข้างนอกพอเราชนะใจเราได้เนี่ยไม่มีคู่ทะเลาะเลยสักคนเดียวกลายเป็นคนสบายคราวนี้ปัญหาไม่มีกินข้าวก็อร่อยนอนก็หลับเมื่อก่อนนี่เลือกกินหน้าดูเลยเลือกกินเลือกนอนเลือกครบกินก็ต้องหาอาหารที่ถูกปากราคาแพงๆก็ต้องกินอย่างดีมีชื่อเสียงแต่พอทำใจได้เอ๊ะกินอะไรก็อร่อยข้าวแกงข้างทางก็อร่อยข้าวเหนียวข้างทางก็อร่อยเพราะใจมันอร่อยอะไรอร่อยหมดเลยนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายเดินที่ไหนก็สบายเอ๊ะเมื่อก่อนได้เดินที่ไหนมันก็หงุดหงิดแม้แต่อยู่ในห้องแอร์ยังร้อนใจเลยก็มันอยู่ที่ใจเราทำไม่เป็นนั่นเองฉะนั้นเราควรมาฝึกกันซะก่อนที่จะปล่อยใจให้มันสายเกินไปจะไม่รู้จักควบคุมใจตัวเองก็แย่เลยท่านนี่ตระเปิดเปิงไปทั่วหมดเอาแต่หลงความคิดตัวเองทุกวันนี้คนเราหลงความคิดตัวเองว่าคิดถูกคิดดีทั้งที่พาให้คิดเป็นทุกข์ก็ยังคิดอยู่นั่นเองกังวลก็ยังคิดอยู่นั่นเองโกรธก็ยังคิดอยู่นั่นเองหลงก็ยังคิดแล้วคิดอีกทั้งนั้นเราเชื่อความคิดเราไม่มีพุทธะไม่มีเครื่องห้ามใจพ
พราะเราขาดการฝึกสมาธิการฝึกสติก็กลายเป็นคนที่คิดไม่หยุดนั่นเองเราคิดไม่หยุดมันทรมานใจนะไปหยุดก็ตอนนอนหลับมันสบายตอนนอนหลับแต่ตื่นขึ้นมาคิดต่ออีกทีวันนึงทำเท่านี้จะคิดมากกว่านี้อีกเพราะนั้นการฝึกใจเนี่ยมาสำรวมใจคือการหัดคุ้มครองใจตัวเองเหมือนเมื่อเรารู้ใจของเราแล้วเรารู้หมดเลยคันนี้รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้ใจตัวเองก็รู้ใจคนอื่นด้วยกันคนเราเมื่อไม่รู้ใจตัวเองอ่านใจคนอื่นไม่ออกใจตัวเองยังไม่เห็นจะไปเห็นใจใครนะนรกในใจไม่เห็นจะไปเห็นนรกที่ไหนสวรรค์ในใจยังไม่เห็นจะไปเห็นสวรรค์ในใจที่ไหนข้างนอกที่ไหนที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยสอนให้รู้ในข้างในก่อนแล้วพอรู้ข้างในไปรู้ข้างนอกหมดเลยคันนี้นะเหมือนเขาเรียนหนังสือเนี่ยไปเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนพอเรียนจบแล้วรู้หมดโลกเลยเพราะวิชาเดียวกันอย่างวิชารัฐศาสตร์ก็รัฐศาสตร์เหมือนกันไม่ต่างอะไรกันวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันเงี้ยคณิตศาสตร์ก็คณิตศาสตร์เหมือนกันไปคิดเลขที่ไหนก็คิดได้เหมือนกันแต่ก็เพราะอะไรมันเรียนที่ตัวเราก่อนเรียนในกายเรียนในวิทยาลัยก่อนฉะนั้นเราจะเรียนธรรมะนี่เขาเรียนในตัวเราหมดเนี่ยพอเรารู้กายใจของเราดีแล้วสงบแล้วก็เข้าใจหมดคณิตหายสงสัยแค่สงสัยนี่ก็เป็นเรื่องยากนะโยมนะโอ้ยสงสัยกันเต็มบ้านเต็มเมืองสงสัยบุญมีจริงหรือก็เลยไม่กล้าทำบุญเสียดายเอาไปกินเหล้าถึง100 บาทกินได้หมดทำบุญ10 บาทเสียดายเอาไปเล่นไพ่ถึง2,000-3,000ซื้อหวยใต้ดินหมดทำบุญเสียดายเขามันไม่เชื่อว่าบุญมีจริงทำมันก็ไม่ได้บุญเท่าไรหรอกพวกนี้มันเสียดายเอาไปซื้อใต้ดินนี่แหมกล่าวว่าจะถูกเยอะๆซื้อลอตเตอรี่ถูกเยอะๆหมดไม่ได้บุญด้วยแต่กล้าทำเพราะอยากรวยเชื่อความคิดตัวเองว่าจะรวยแต่ถ้าทางพระก็บอกไม่ต้องไปเล่นหรอกเราไม่มีบุญแล้วไม่มีบุญไม่ถูกเล่นอะไรก็ไม่ถูกเราไม่ได้สร้างบุญของเราไว้แทงหวยก็ไม่ถูกหรอกถ้าเชื่อทางพระก็มีเงินเหลือใช้ถ้าเชื่อใจตัวเองเล่นหวยใต้ดินหมดใต้ดินบนดินเล่นหมดกินหมดไม่เชื่อใจตัวเองไม่ได้เลยเพราะหลงถ้าเชื่อพระบอกเรามันมีกรรมดีมันก็ต้องได้ดีขยันหาเงินเก็บเงินได้มันก็ต้องรวยเล่นมันจะได้อะไรมันก็หมดตัวท่านนั่นเอง ยังเรื่องธรรมะนะทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อพระมันก็ไม่ได้อะไรขนไม่มีมั่งสนรกอย่างนี้เขาทำบาปกันเยอะแยะเนี่ยเขาก็ได้ดีเขารวยกันเนี่ยนะเขาเป็นแฟชั่นกันเลยทุกวันได้ทำบาปอย่างเงี้ยเอาผัวเขาเมียเขาเนี่ยสบายแล้วต้นงิ้วก็โค่นหมดแล้วกระทะทองแดงเขาตีแตกหมดแล้วไม่เป็นไรเราไม่ตกนรกหรอกเราก็คิดว่านรกให้มันหมดไปเลยเราจะได้ไม่ต้องตกพวกทำบาปเหมาหมดเลยโยมเหมาต้นนิ้วเรียบหมดเลยพวกนี้โค่นต้นนิ้วเรียบไม่อยากให้มีต้นนิ้วกลัวจะไปปีนถ้ามันมีจริงงั้นกูไม่เอาหรอกแต่ถ้าไม่ค่อยจะเลยบอกว่ามันไม่มีนรกซีกว่าวะทุกคนเลยเหมาบอกไม่ต้องมีนรกดีกว่าต้องไม่มีกระทะทองแดงดีกว่าได้กินเหล้าได้สบายก็ทุกวันนี้คนเลยบอกว่านรกไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีหรอกชาติเนี้ยสวรรค์ดีที่สุดแล้วทุกๆสุขๆในสวรรค์ดีที่สุดแล้วคิดว่าเนี่ยคือสวรรค์ของตัวเองทั้งที่ทุกข์ตับตายบอกสวรรค์ของกูล่ะด่ากันทะเลาะกันในสวรรค์ของเราล่ะโกงกันชิงแย่งชิงกันเนี่ยหาว่าเป็นสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์เลยนรกรีบดิบคนก็เลยกล้าทำบาปนะกล้าทำบาปกล้าโกงกันกล้าคอร์รัปชันกล้าเบียดเบียนกล้ากินเหล้ากล้าผิดลูกเขาเมียเขาก็เลยไม่กลัวนรกนึกว่ามันหมดแล้วเพราะทุกคนก็เหมาให้นรกมันหมดไปแล้วแต่ที่ไหนมันมาโผล่ที่ใจเรานี่พุทธเจ้าท่านเห็นที่ใจ

เหมือนอย่างเราไปคอร์รัปชันเขามากินนะโยมเราไปคอร์รัปชันเขามากินเนี่ยไปโกงเขามาสักร้อยล้านพันล้านนะโยมเอามาซื้อบ้านมาซื้อรถเข็นขี่เอามาทำทุกอย่างอ่ะมันจะมีคนตามด่าทั้งประเทศเลยโยมมึงพอไปนั่งบ้านกับมึงโกงเขามาไปขี่รถเก๋งมึงโกงเขามาขี่พอไปกินนี่มึงโกงเขามากินมันจะดามด่าตลอดชีวิตแหละไม่จะมีคนตามด่าทั้งประเทศเลยเนี่ยมึงโกงเข้ามารองเท้านี่มึงก็โกงเข้ามาสร้อยของขอนี่ก็โกงเข้ามาเสื้อนี่ก็โกงเข้ามาบ้านนี่ก็โกงเข้ามารถเข็นก็โกงเข้ามามึงโกงเขาทั้งนั้นเนี่ยมึงหลอกเข้ามาเนี่ยจะมีเสียงตามแช่งตามด่าคนโกงคนคอร์รัปชันตลอดชีวิตเลยมันมีอยู่ในใจโยมมันมีคนหนึ่งที่ตามด่าตามแช่งคนโกงอยู่ตลอดชีวิตไม่มีความสุขหรอกแต่ว่าคนข้างนอกบอกแหมนะไอ้คนนี้โกงเข้ามาคอร์รัปชันเข้ามาก็ยังรวยอยู่นั่นยังแหมมีคนนำหน้าถือตาแต่หารู้ไหมในใจเขามีคนตามด่าอยู่นั่นเป็นของลึกลับเป็นของละเอียดอ่อนคนโกงเนี่ยมีคนตามด่าตามแช่งนะโยมนะสุดท้ายเลยเขายังเอาไปอีกอะแต่คนไม่โกงคนเนี้ยทำกินด้วยความสุดเนี่ยมีคนสรรเสริญเห็นนะแหมบ้านแต่ละหลังที่เราจะหามาได้เนี่ยต้องน้ำพักน้ำแรงหรอกแกเก่งนะขยันนะคนเนี่ยใครก็สู้แกไม่ได้นะแกคนเก่งนะอุตส่าห์จากศูนย์จากไม่มีอะไรเลยมาจนถึงมีบ้านตัวเองมีรถยนต์ตัวเองขี่เนี่ยชมเฉยเลยมีคนตามชมตามยกย่องตลอดทางเลยนึกเมื่อไรก็ดีใจเมื่อนั้นไปนอนบ้านเมื่อไรก็มีคนชมว่าบ้านดีเท่านั้นตัวเองดีเท่านั้นคนที่ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยมีคนชมตลอดไม่มีใครตามแช่งตามสาปตามแช่งเลยต่างกันนะโยมคนโกงเข้ามากินกับคนที่ไม่โกงเข้ามากินเนี่ยต่างกันอย่าคิดว่าเหมือนกันนะทุกราคาแพงทุกราคาแพงสุขราคาแพงเราควรจะได้ความสุขมาด้วยการทำมาหากินด้วยน้ำพักอะไรก็เป็นราคาแพงที่สุดในชีวิตเพราะลำบากมาก่อนกว่าจะบ้านได้บ้านหลังหนึ่งลำบากเหลือเกินแต่มันเป็นสุขราคาแพงแต่เขาก็ทุกราคาแพงสุขราคาแพงตรงที่เขาไปโกงเข้ามาเนี่ยจะมีคนตามแช่งตามด่าทั้งประเทศเลยทุกราคาแพงสุขราคาแพงไม่มีความสุขเลยนะมันยอมทำบาปไปเนี่ยต้องทำบาปไปสิต้องไปขโมยเข้ามากินเลยไอ้ของกินที่ขโมยเข้ามามันว่าขโมยเข้ามากินทั้งตลอดเวลากินเลยไอ้เงินที่ไปขโมยเข้ามามันว่าตัวเองว่ามันไม่บริสุทธิ์ตลอดมันเศร้าหมองตลอดแต่เราไม่รู้นะว่าเนี่ยมันเป็นกฎของกรรมนี่คนรู้เรื่องนี้ไม่อยากคอร์รัปชันเราโยมให้สักพันล้านโยมเอาไหมถ้ามีคนตามด่าโยมตลอดเนี่ยตามแช่งโยมตลอดโยมเอาไหมเอาไหมไปนอนที่บ้านมาก็วันนี้บ้านขี้โกงไปขี่รถเก่งให้รถเก่งขี้โกงไปเลี้ยงโต๊ะใหญ่ในเนี่ยที่กินเนี่ยกินขี้โกงเนี่ยมาเลี้ยงใหญ่ในอุตส่าห์ไปเบียดเบียนประชาชนมาเนี่ยมาขี้โกงมาเบียดเบียนกันเนี่ยมันตามแช่งตลอดไปใส่รองเท้ามันเดินไปไหนเนี่ยขี้รองเท้าขี้โกงฮะไปใส่แว่นตาให้แว่นตาขี้โกงหมอกขี้ตาขี้โกงอย่างเงี้ยมันโกงหมดทั้งตัวเลยทำไงโยมเอาไหมเอาถ้ารู้อย่างนี้นะไม่มีคอร์รัปชันเลยทุกโยมเดียวโยมเรียนธรรมะเรียนปณิธานเรื่องจริงนะเขาไม่กล้าเปิดเผยในใจเขาเองถ้าเขาเปิดเผยเขาเสียเหลี่ยมสิเรื่องอะไรบอกว่าฉันโกงเล่นโดนทางด่าแช่งตลอดเวลาเขาไม่กล้าบอกหรอกบอกฉันมีความสุขนี่ฉันไม่คิดอะไรนี่แท้ๆที่เขาคิดตลอดวันเลยนะถ้าเรารู้งี้ไม่มีใครอยากโกงอะไรอย่างไม่มีใครอยากลักขโมยไม่อยากคอร์รัปชันหรอกเอาดำพักน้ำแรงตัวเองเนี่ยสุขมากคนที่ทำมาหากินจากลบศูนย์ไปถึงบวกเป็นร้อยเป็นล้านเนี่ยคนนั้นเนี่ยคนนั้นน่ะมีความภูมิใจตัวเองมากจากคนที่ไปเบียดเบียนข้อโกงเข้ามาเนี่ยไม่มีความสุขหรอกโยมมีแต่อะไรไอ้สำล้อที่มันถูกหวยลอตเตอรี่นะโยม
รางวัลที่หนึ่งอ่ะ6 เดือนมันใช้เงินเรียบเลยโยมกลับมาทิพย์ตามล้อดำเดิมไม่มีบุญแค่ท่านเลยโยมมันไม่มีปัญญาเงินมันไม่อยู่หรอกเงินมันไม่บริสุทธิ์6 เดือนกลับมาทิพย์ตามล้อมันเดิมแล้วเงินเป็นล้านนะโยมแต่ถ้าเขาคนเราเนี่ยได้เงินเป็นล้านแต่การหากินมาตลอดชีวิตเนี่ยเงินเป็นล้านไม่สูญนะถ้าเราไม่ไปกินเหล้าไม่ไปเล่นการพนันเนี่ยเก็บไว้เนี่ยด้วยน้ำพักน้ำแรงที่โยมทำงานด้วยสุจริตเงินล้านเนี่ยมีดอกออกด้วยออกทุกเดือนเลยอย่าง2 ล้านเนี่ยโอ้โหล้านเนี่ยเดือนก็ออกเป็นหมื่นแต่ของที่ได้มาจากการไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันได้มาก็ไม่มีความสุขฉะนั้นการที่เรามาวัดเนี่ยเราควรมาพิจารณาด้วยปัญญาเออเราทำเนี่ยเราก็ได้นะอย่างน้อยก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจทำให้จิตใจของเราเนี่ยเบิกบานผ่องใสขึ้นสบายใจกว่าไอ้ที่คนไปโกงเขากินไปร่ำรวยๆอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา เอาแล้วนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่เราได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นการสร้างสะสมบารมีให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราแก่ใจเราแก่ครอบครัวเราชีวิตเราจะได้มีความเจริญมีความสวัสดีจิตใจของเราดีแล้วอะไรก็จะดีไปตามใจเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับใจเราเป็นใหญ่ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฟังรู้เรื่องไหมโยมตัวเขียวๆฟังรู้เรื่องไหมพวกพระอินทร์นะนะตัวเขียวๆลูกหลานพระอินทร์วันนี้ทำไมแต่งตัวเขียวกันนะฟอร์มเลยฟอร์มโรงเรียนใครไม่เชื่อบ้างนะใครไม่เชื่อบุญเชื่อบาปยกมือสิยกมือไม่กล้ายกเก็บไว้ในใจฮะ ใครสงสัยบ้างยกมือดิสงสัยนรกสวรรค์ไม่จริงไหมยกมือดิสงสัยไหมไม่กล้ายก ใครเชื่อว่าบุญบาปไม่จริงก็ยกมือดิอ๋อกล้ายกฮะเชื่อยังไงเชื่องมงายพิสูจน์ได้หรือยังฮะพิสูจน์ได้หรือยังเชื่อมตาเขาว่ามั้งเชื่อต้องให้เห็นจริงเลยนะเราเรียนธรรมะเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลธรรมะนี่เป็นยอดปัญญานะธรรมะนี่เป็นยอดปัญญายอดปัญญาอย่างน้อยก็เป็นทางออกที่ดีนะเป็นทางออกที่ถูกและออกที่ดีเมื่อเราเครื่องคำว่าเอางี้นะโยมนะถ้าสมมติว่าสาวๆไปรักผู้ชายสักคนหนึ่งแต่สาวๆคนนั้นนะมีธรรมะนี่สาวคนหนึ่งไม่มีธรรมะไอ้หนุ่มคนหนึ่งก็ไปรักสาวคนหนึ่งไอ้หนุ่มคนหนึ่งไม่มีธรรมะแต่ไอ้หนุ่มคนหนึ่งมีธรรมะนะฟังให้ดีนะไอ้คนมีธรรมะนี่ก็รักแค่ 50% เผื่อเขาหลอกเรา 50% ไอ้คนไม่มีธรรมะรักหมดหัวใจเลยต้องเป็นของเราคนเดียวใครจะมาแตะต้องไม่ได้ต้องเป็นของกูตามหวงตามหึงต้องเอาให้ได้คนไม่มีธรรมะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตน 100% ไม่พอให้ 1,000% เลย ใช่ไหมสมัยนี้เป็นไงหนุ่มสมัยใหม่สาวสมัยสาวสมัยใหม่นี่นะเขาทำไงโยมจีบหนุ่มไปจีบยันบ้านเลยเขาบุกไปจีบยันบ้านเลยนะเอาให้ได้เนี่ยคนไม่มีธรรมะถ้าหนุ่มสมัยก่อนเป็นไงจีบสาวก็ไปเฝ้าบ้านเลยสมัยนี้เป็นหนุ่มๆสมัยใหม่สบายสาววิ่งไปตามถึงบ้านแล้วถ้าคนไหนไปไม่ถึงบ้านคนนั้นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์หมดสิทธิ์
คือนี่สมัยนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวสมัยใหม่อ่ะไม่เหมือนส

0: สมัยก่อนผู้หญิงจะตามไปยันบ้านผู้ชายไปจีบยันบ้านเลยข้ออะไรเพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะนี่เขาพูดเอาพวกว่าผลที่สุดไอ้หนุ่มที่สาวที่มีธรรมะเนี่ยก็แบ่งใจไปเผื่อมันหลอกเรา 50% รักครึ่งเดียวผลสุดก็จริงอย่างว่าเนี่ยมันหลอกจริงๆอ่ะมันมีเมียไว้แล้วอ่ะมันหลอกเรามันมีแฟนแล้วที่ไหนพอถึงจริงๆแล้วมันไม่แต่งกับเราอ่ะมันหลอกเราไปมันแต่งมันเอาเงินมันมาหลอกเราทั้งตัวทั้งเงินเสียใจแต่คนมีธรรมะเราคิดแล้วในใจแล้วผู้ชายได้เชื่อไม่ได้เรารักแค่ 50% ไม่เสียใจหาคนดีคนนี้ดีกว่าตัดใจไม่คิดถึงมันไปทำกรรมฐานดีกว่า3วันก็หายเพราะมันทำกรรมฐาน3วันยิ้มได้หายไอ้คนที่ไม่มีธรรมะมันรักหมดหัวใจฉันตายแน่ชีวิตนี้ไม่มีความหวังแล้วขอตายลูกเดียวเอาอะไรดีผูกขอดีหรือกลัวหายใจไม่ออกกินยาตายกลัวเจ็บเอาปืนยิงกลัวเจ็บคิดไปเคยมาสักอย่างก็จนได้คิดฆ่าตัวตายว่าชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์อะไรรักเขาแล้วเขาคือคิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ไปทำไมไม่มีใครเข้าใจเราคือความเห็นผิดของสาวไม่มีธรรมะใช่ไหมมันเกิดความหลงความโง่โดยไม่รู้ตัวพอทุ่มเทเขาหมดหัวใจถ้ายังไม่เคยยังไม่รู้หรอกใช่ไหมยังไม่เคยรักใครยังไม่รู้หรอกถ้ารักใครจะรู้เลยมันหลงแค่ไหนหรือถ้าไม่เคยถูกหลอกไม่รู้หรอกแสดงไม่เคยถูกหลอกใช่ไหมไอ้ที่หัวเราะนั่นเคยถูกหลอกแล้วอายยังไม่อายตอนนี้แต่ละก็คนมีธรรมะเป็นไงโยมหักใจได้ไอ้หนุ่มมีธรรมะก็เดี๋ยวไปบวชสัก7วันนะพระเท่ากรรมฐานถือศีลนุ่งผ้าขาวล้างสวยสัก7วันสบายกันนี้หาทางใหม่คนเราถ้ามีกำลังวังชาไม่เงินมีทองเยอะแยะไปผู้หญิงทั้งนั้นเยอะไปผู้หญิงก็โอ้เยอะแยะไปผู้ชายทำใจได้ไม่มีคนเดียวในโลกนี้เขามาเข้ากรรมฐานสักวันเจ็ดวันยิ้มได้ไอ้คนที่ไม่ยิ้มไม่ได้ก็คือคนไม่มีธรรมะรักเขา 100% นอนร้องไห้อยู่นั่นเองโอ้ยใครปลอบก็ไม่หายนอกจากไอ้คนนั้นมาปลอบคนเดียวไอ้คนนั้นมันบอกก็ตายซะก็ดีจะต้องตามกูอีกมันก็สมน้ำหน้าหรอมันจะได้ไปเป็นประวัติมาอีกทีว่ากูทำให้ผู้หญิงหลงตายไปคนนึงกูทำให้ผู้ชายหลงตายไปคนนึงเอ้าใช่ไหมเป็นไงโยมธรรมะก็ไม่มีธรรมะใครดีกันนะเนี่ยเหมือนกันแหละพันละสามอีก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

ริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน SBB TV โดยรับชมผ่าน YouTube Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยหรือรับฟังทางวิทยุออนไลน์วัดสังฆทาน www.wadsangkathan.comรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโยอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบคำถามให้กับสาธุชนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.

0: สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: ครับนักสการ์ครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในรายการธรรมะสว่างใจซึ่งก็จะมาพบกับปัญญาภาพในวันพุธและวันศุกร์นะก็ทุกครั้งที่มาพบกันก็มีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะจะมีเจ้าหน้าที่นำคำถามส่งมาให้อาตมาได้ตอบอีกทีนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับคำถามจากทางสถานีคำถามแรกวันนี้มาจากผู้สนับว่า Happy of Life Nurseman บอกว่าการบรรลุธรรมขั้นโสดาบันจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าถึงชั้นนั้นขั้นนั้นแล้วเราเอาอะไรมาวัดและเมื่อถึงขั้นแล้วสามารถปิดอบายได้จริงไหมแล้วหากเกิดเวียนว่ายอีกจะไม่เกิน7ชาติแล้วเข้าสู่นิพพานได้จริงหรือใช่ไหมครับ
1: ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมาเป็นตัวชี้วัดนะก็คือการละกิเลสละกิเลสจุดสำคัญที่จะใช้ชีวัดก็คือในชุดที่เรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์มี10ข้อพระโสดาบันจะละได้3ข้อ3ข้อแรกคือสักกายทิฏฐิข้อที่2คือวิจิกิจฉาข้อที่3คือศีลัพพตปรามาสในบรรดาสังโยชน์ทั้ง3ข้อเนี่ยที่จะเห็นชัดที่สุดก็คือข้อแรกสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิเนี่ยแปลว่าทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นว่ากายนี้เป็นเราและใจนี้เป็นเราเห็นว่ามีเราอยู่นะสักกายะคือเห็นว่ามีเราทิฏฐิคือความเห็นผิดงั้นเมื่อบรรลุมรรคผลขณะที่เป็นโสดาปัตติมรรคเนี่ยจะตัดกิเลสตัวนี้ตัดกิเลสตัวนี้เนี่ยทำให้ไม่มีมิจฉาทิฏฐิมองเห็นกายนี้ใจนี้เป็นเราแล้วตรงนี้พระพุทธเจ้าบางทีก็ตรัสในพระสูตรต่างๆเรียกพระโสดาบันว่าเป็นผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์ทิฏฐิสมบูรณ์ในที่นี้ก็คือว่าไม่ไปเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราแล้วด้วยโสดาปัตติมรรคนั้นตัดไปนะส่วนอีก2ข้อคือวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสเนี่ยอาจจะดูยากนะวิจิกิจฉาคือไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธามั่นคงอันนี้ก็ดูยากหน่อยหนึ่งคือปุถุชนก็อาจจะรู้สึกว่าตนเองก็มีศรัทธาแน่นแฟ้นมั่นคงในยามที่เขามีศรัทธาอยู่อันนี้พระโสดาบันจะไม่มีศรัทธาบ้างไม่ศรัทธาบ้างหรือว่าไปหลงผู้วิเศษอื่นๆแต่ถ้าพระโสดาบันเนี่ยผู้วิเศษอะไรก็ไม่วิเศษเท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่ไปหลงในเทพเจ้าไม่หลงในสิ่งพิเศษอื่นๆก็รู้อยู่ว่าเทวดามีจริงแต่ว่าไม่นับถือเทวดาให้ยิ่งไปกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยตรงเนี้ยปุถุชนอาจจะมีสั่นคลอนบ้างแต่พระโสดาบันจะไม่สั่นคลอนทีนี้ในช่วงที่ปุถุชนยังนับถือแน่นแฟ้นเนี่ยก็เลยดูยากนะอีกข้อหนึ่งศีลัพพตปรามาสก็คือว่าไม่ไปทำอะไรที่งมงายนะตรงนี้ก็จะดูยากนิดเหมือนกันเพราะว่าปุถุชนที่มีปัญญาหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่ดีสอนดีไม่ได้นำไปในทางเสื่อมเสียไม่นำไปในทางงมงายปุถุชนเหล่านั้นก็ยังไม่มี ไม่มีข้อประพฤติอะไรที่มันออกมาในแนวทางที่เป็นความงมงายที่เป็นศีลัพพตปรามาสนั้นก็ดูยากตัวที่จะดูได้ชัดโดยตนเองก็คือว่าความรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราก็คือตัวสังโยชน์ข้อแรกนั่นเองสีสักกายทิฏฐิเมื่อบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีชาติที่8ไม่มีชาติที่8หมายความว่าเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยไม่เกิน7ชาติไม่มีชาติที่8อย่างมากเนี่ยไปแค่7ชาติ7ครั้งเท่านั้นเองฮะการเวียนว่ายตายเกิดของพระโสดาบันคือทุกข์อีกไม่เกิน7ชาติในสายตาของพระอริยะเจ้าสายตาของพระอรหันต์สายตาของพระพุทธเจ้าการเกิดทีไรเป็นทุกข์ทุกทีเพราะนั้นการที่พระโสดาบันเกิดอีกไม่เกิน7ครั้งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทุกข์น้อยลงเยอะเมื่อเทียบกับปุถุชนแล้วปุถุชนยังเกิดอีกนับชาติไม่ถ้วนเลยคือยังไม่มีจุดจบไม่มีที่สิ้นสุดหมายความว่าจะทุกข์อีกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์เคยเปรียบเทียบทุกข์ของปุถุชนกับทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนแผ่นดินนะแผ่นดินกับดินในเล็บของพระองค์นะท่านใช้เล็บสกิดดินขึ้นมาแล้วถามว่าดินบนแผ่นดินกับดินในเล็บอันไหนมากกว่ากันแล้วก็เปรียบเทียบว่าดินบนแผ่นดินก็เหมือนทุกข์ของปุถุชนดินส่วนดินในเล็บนั่นคือเป็นทุกข์ของพระโสดาบันมีอยู่แต่เทียบกับปุถุชนแล้วน้อยเหลือเกิน7ชาติถือว่าน้อยมากนะปุถุชนยังเกิดเพื่อทุกข์อีกนับชาติไม่ถ้วนเพราะยังไม่มีอะไรมาเป็นตัวปิดตัวกั้นตัวที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดยุติลงได้ส่วนพระโสดาบันนั้นไม่เกิน7และบางท่านก็เพียง3บางท่านก็ในชาตินี้ก็จะพัฒนาไปจนถึงที่สุดได้นะก็เป็นนั้นว่าคือมีพุทธพจน์แสดงไว้โดยตรงนะว่าอีกไม่เกิน7ชาตินะแล้วก็ข้อที่จะไปมีกิเลสกลับมาอีกเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าตัวโสดาปัตติมรรคเมื่อตัดไปแล้วตัดเลยเป็นสมุจเฉทตัดแล้วตัดเลยไม่กลับมามีกิเลสเหล่านั้นอีกมีแต่จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเรียกว่าเข้าสู่กระแสโสตะแปลว่ากระแสโสดาบันคือผู้เข้าสู่กระแสมีแต่จะไปพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์นี่หมดแล้วครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเดอารี่เคซี่ดำขอโอกาสครับผมบวชตั้งแต่อายุ21ปีเงินสักบาทไม่เคยมีพอที่วัดกลางสงฆ์หมดบางครั้งรู้สึกไม่มั่นคงในการบวชจิตส่งออกไปทางโลกอยากมีอยากเป็นลาภยศสรรเสริญสุขจะหาอุบายเพื่อชีวิตนักบวชมั่นคงขึ้นอย่างไรดีครับ
1: บวชไม่เก็บสะสมเงินแต่รู้สึกไม่มั่นคงในการบวชก็เป็นเรื่องปกตินะคือในการบวชเนี่ยเนื่องจากถ้ายังบวชโดยมากก็ยังเป็นปุถุชนยังละกามไม่ได้เวลามีความปรารถนาทางกามก็จะแสดงออกทางด้านต้องการทรัพย์สินเงินทองของกินของใช้ที่ตัวเองปรารถนาเมื่อไม่มีเงินความมั่นคงที่จะสนองตัณหาโดยเฉพาะกามตัณหามันน้อยลงหรือเรียกว่าแทบไม่มีเลยอาศัยการบิณฑบาตแล้วแต่ชาวบ้านจะใส่บาตรหรือแล้วแต่ชาวบ้านจะทำบุญความรู้สึกไม่มั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่มั่นคงในแง่ของการได้กามมาสนองตัณหาถ้าในแง่ของผู้ที่ต้องการจะพัฒนาตนเองเนี่ยไม่ว่าจะมีผู้ทำบุญมากน้อยแค่ไหนขอให้ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนได้ตรงทาง เรียกว่าอาหารอาจจะไม่สัปปายะที่อยู่อาจจะไม่สัปปายะแต่มีธรรมะสัปปายะมีบุคคลสัปปายะอย่างนี้ยังเรียกว่ายังรู้สึกมั่นคงในแนวทางที่จะพัฒนาตนเองนั้นไอ้ที่ว่าไม่มั่นคงในการบวชเนี่ยถ้าความไม่มั่นคงนั้นในความรู้สึกของเราเนี่ยไม่มั่นคงเพราะว่าอาหารการกินไม่ดีที่อยู่กุฏิอะไรมันไม่สุขสบายเหมือนตอนเป็นคฤหัสถ์อะไรเป็นเรื่องปกติเนี่ยเรื่องปกติของนักบวชอยู่แล้วหรือจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าความไม่มั่นคงออกมาในรูปแบบว่าอาจารย์เราสอนตรงหรือเปล่าหรือว่ามีปฏิปทาที่ดูไม่น่าเคารพอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยรู้สึกไม่มั่นคงจริงก็ต้องไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เราจะพอฝากชีวิตไปกับท่านเพื่อพัฒนาตนเองฝึกศีลให้ดีขึ้นฝึกจิตให้มั่นคงขึ้นมีสติมีความเพียรมีสมาธิรวมทั้งมีปัญญาก็ถ้ายังไม่สามารถหาความมั่นคงในแง่ที่ว่าฝากเนื้อฝากตัวฝากศรัทธาไปกับท่านได้ก็ต้องแสวงหาต้องแสวงหาไม่ใช่ไปหวังในลาภยศสรรเสริญสุขอย่าไปหวังอย่างนั้นความเจริญด้านลาภยศสรรเสริญสุขในแง่ที่ว่ามีกามสุขเนี่ยไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงเราจะเห็นข่าวเลยนะนักบวชที่ออกบวชแต่ว่ามีลาภมียศมีสรรเสริญดูแล้วมีความสุขด้วยนะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีบริวารมากมายแต่ถ้าปฏิปทาไม่เป็นไปในแนวทางที่จะพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาท่านเหล่านั้นก็พาตนเองเสียหายพาให้ตนเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งหมู่คณะต่างๆหรือว่าบริวารต่างๆที่คล้อยตามปฏิปทานั้นนั้นอย่าไปพอใจหรือจะไปหวั่นใจกับความในเรื่องของกามสุขทั้งหลายอย่าไปพอใจที่จะมีลาภยศสรรเสริญและอย่าไปหวั่นใจกับการที่ไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสุขไม่มีสรรเสริญคืออย่าหวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8โลกธรรมฝ่ายน่าพอใจกับโลกธรรมฝ่ายไม่น่าพอใจล้วนเป็นบททดสอบว่าเราจะมองเห็นความจริงว่าเป็นเพียงโลกธรรมไหมความเป็นพระภิกษุก็ต้องพัฒนาตนเองให้อยู่เหนือโลกธรรมนี้ไปไม่หวั่นไหวกับลาภยศสรรเสริญสุขแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกทั้งหลายเนี่ยตัวสำคัญก็คือว่าได้ครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักหรือยังถ้าไม่ได้ยังไงก็ต้องแสวงหาคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ในที่อยู่ในวัดนั้นมีพระไตรปิฎกไหมสามารถเข้าไปอ่านได้ไหมหรือว่าตู้เขาล็อกอยู่อ่านไม่ได้ต้องลองถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนเราก็ต้องลองไปศึกษาพระไตรปิฎกดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหรือถ้าหาพระไตรปิฎกเล่มมากมายไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนอาจจะเริ่มที่หนังสือพุทธธรรมหนังสือพุทธธรรมก็จะเป็นหนังสือที่สมเด็จประยุทธ์ท่านตั้งโครงเรื่องเอาไว้ด้วยคำถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตควรให้เป็นอย่างไรโดยเอาพุทธพจน์มาตอบคำถามเหล่านั้นซึ่งก็น่าจะพอเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อศึกษาคำสอนพุทธเจ้าได้ตรงหลักตรงตามคัมภีร์ก็มั่นใจได้ว่าเราจะไปได้ตรงทางแล้วก็พอจะมองออกว่าควรจะแสวงหาครูบาอาจารย์ท่านใดที่ท่านมีปฏิปทามีประสบการณ์ในชีวิตที่จะ เรารู้สึกมั่นใจว่าท่านเป็นผู้นำทางเราไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้ก็ขอให้กำลังใจกับท่านด้วยนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมที่ใช้นามว่าแท็กกิกุงบอกว่าบางครั้งนั่งสมาธิแล้วมีคนมาสอนวิธีเป็นของจริงหรือปรุงแต่งจะทราบได้อย่างไรครับ
1: อย่าเพิ่งวางใจเชื่อนะอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อกับนิมิตนะอันนี้เป็นนิมิตที่หลังจากที่ทำสมาธิขึ้นมาบางทีเนี่ยก็สอนถูกบางทีก็สอนผิดดูก็แล้วกันว่ามันตรงกับแนวทางของพระพุทธเจ้าไหมนั่นแสดงว่าเราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะไม่ใช่เน้นเอาแต่สมาธิแล้วมีนิมิตสอนอะไรก็จะเชื่อตามไปหมดระวังว่านิมิตนั้นจะหลอกเอานะบางทีก็จะหลอกให้เราไปทรมานตัวเองคราวนี้เราไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นแนวทางของนักบวชยุคก่อนของพระพุทธเจ้าที่จะทำการทรมานตนเองเป็นอัตตกิละมถานุโยคอย่างนี้ก็มีบางทีก็สอนให้ทำอย่างนั้นทรมานอย่างนั้นเมื่อผ่านการทรมานอย่างนั้นจะสำเร็จอย่างนี้นะเสียงมันสอนอยู่อย่างนี้ก็ไม่เชื่ออย่าไปเชื่อ จะมาเป็นเทวดาจะมาเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์หรือนิมิตนั้นจะมาเป็นพระพุทธเจ้ามาสอนก็อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่านิมิตนั้นมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากทำสมาธิเนี่ยนะอย่าเพิ่งเชื่ออะไรทั้งสิ้นเลยตรวจสอบดูก่อนว่าสิ่งที่เราได้ยินจากนิมิตนั้นมันตรงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าไหมสิ่งที่เขาสอนมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนคือเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้เอางี้ดีกว่าเสียงที่ได้ยินหลังจากทำสมาธิเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้จะเอาเป็นเกณฑ์ได้ก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันขัดหรือแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมมันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสหรือว่ามันเป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาไหมเราต้องแม่นหลักด้วยต้องแม่นหลักในการเจริญในการพัฒนาตนเองเจริญในแง่ของศีลก็คือคอยระวังไม่ให้พฤติกรรมของเราทางกายทางวาจาเนี่ยไปละเมิดชีวิตเขาไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของเขาไม่ละเมิดคนรักของเขาไม่ไปพูดอะไรในแง่ร้ายไม่โกหกไม่ยุให้เขาแตกกันไม่ไปด่าใครไม่พูดอะไรไร้สาระนี่ก็ต้องแม่นหลักอย่างนี้ด้วยไม่ใช่พาให้ไปทำอะไรผิดศีลนี่นะก็อย่าไปเชื่อทำอะไรแล้วดูแปลกพิสดารอะไรก็อย่าไปทำสรุปแล้วก็คือว่าเราอย่ามุ่งพัฒนาตนเองโดยเอานิมิตเหล่านั้นเป็นหลักยังเชื่อไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าจะเชื่อไม่ได้ทั้งหมดนะบางทีก็มีแนะนำดีๆแนะนำดีๆเราจะรู้ว่าดีต่อเมื่อตรวจสอบในคำสอนในตามพุทธพจน์แล้วมันตรงกันอย่างเงี้ยไปได้แต่ถ้าไม่ตรงกันก็อย่าไปเชื่อต้องเอาพุทธพจน์เป็นหลักนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมเพียงเพ็ญปัจฉาวันบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์อยากทราบลำดับของสมาธิในแต่ละขั้นครับ
1: สมาธิเนี่ยนะแบ่งเป็นลำดับเป็นขั้นๆได้3ขั้นเอาง่ายๆก่อนนะสมาธิที่ได้ชั่วคราวชั่วขณะเรียกว่าขันธิกะสมาธิสมาธิที่ดีขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงขั้นฌานเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าเข้าฌานไปเลยเรียกว่าอัปปนาสมาธิมี3ระดับส่วนเข้าฌานไปแล้ว ฉานนั้นจะเริ่มตั้งแต่

ฌานขั้นที่หนึ่งเรียกว่าปฐมฌานก็ดูที่องค์ประกอบของจิตในขณะนั้นถ้ามีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอย่างนี้เรียกว่าได้ปฐมฌานละวิตกวิจารไปเหลือแต่ปิติสุขเอกคตาเรียกว่าได้ทุติยฌานคือฌานที่สองละปิติไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาได้ฌานที่สามละสุขเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาไม่ใช่สุขแล้วนะเป็นอุเบกขาแล้วเป็นเรียกว่าฌานที่สี่ละรูปหมายถึงในการทำกรรมฐานของเราส่วนใหญ่จะใช้รูปธรรมละรูปธรรมนั้นจิตภาษาทาง

0: ส่วนใหญ่จะใช้รูปธรรมและรูปธรรมนั้นจิตภาษาทางคัมภีร์นะบางทีใช้คำว่าเพิกก็อาจจะงงๆก็คือเห็นว่ารูปยังหยาบอยู่ก็ไปเปลี่ยนอารมณ์จากรูปนั้นเป็นนามธรรมที่ไม่ใช่รูปไม่อาจจะไม่ใช่นามธรรมก็เลยเป็นว่างเรียกอรูปละรูปนั้นเห็นว่ารูปนั้นยังหยาบอยู่เอาเรียกว่าว่างสว่างเนี่ยตรงนี้เป็นอรูปถ้าทำตรงนี้ได้องค์แห่งฌานก็ยังเท่าเดิมนะเป็นอุเบกขากับเอกคตาเรียกเป็นฌานขั้นที่5ถ้านับเป็นอรูปฌานก็เป็นอรูปฌานขั้นที่1เป็นอากาศว่างๆอากาศว่างๆอากาศสารัญจายตนะเห็นอากาศว่างๆก็ยังรู้สึกว่ายังหยาบไปก็คือว่ามาดูไอ้ตัวรู้นี่ดีกว่าว่าเป็นมาดูวิญญาณคือตัวรู้เป็นวิญญาณัญจายตนะองค์แห่งจิตองค์แห่งฌานนี่ก็ยัง2อย่างนะอุเบกขากับเอกคตารู้สึกวิญญาณก็ยังหยาบไปไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรเลยเรียกว่าอากินจัญญาจตนะไม่เอาอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยแต่มันยังมีอุเบกขากับเอกคตาอยู่ไม่เอาอะไรสักอย่างอากินจัญญาตนะแล้วรู้สึกยังมีสัญญาเหลืออยู่ก็ทำสัญญาให้หายไปอีกมันก็จะกลายเป็นเหลือแต่สัญญาจะมีก็ไม่ใช่จะไม่มีก็ไม่ใช่มันก็เป็นเนวสัญญานาสัญญาเจตนะจะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่ามีก็น้อยเหลือเกินประมาณนี้นะอันนี้เป็นอรูปขั้นที่4สูงสุดได้แค่นี้นะเรียกว่าในการสมาในการทำสมาธิจะลำดับของการสมาธิก็จะเป็นอย่างนี้แต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าบรรลุฌานแล้วจะบรรลุมรรคผลนะเรื่องของจะบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องแยกแยะประเภทของสมาธิเนี่ยสมาธิจะมี2ประเภทประเภทหนึ่งก็เรียกว่าจิตรวมอยู่กับอารมณ์อีกประเภทนึงจิตตั้งมั่นไม่รวมอยู่กับอารมณ์นี่เป็นอย่างนี้นะที่ควรใส่ใจก็คือว่าจะทำสมาธิแบบไหนให้เกิดมรรคผลสมาธิแบบรวมกับอารมณ์เนี่ยนะก็จะมี3ระดับคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิคือเข้าฌานจิตที่ตั้งมั่นนี่ก็เหมือนกันจะมีตั้งมั่นชั่วขณะก็เป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิเหมือนกันจิตที่ตั้งมั่นไม่รวมอยู่อารมณ์เนี่ยนะสามารถพัฒนาไปจนถึงฌานได้และฌานได้1 2 3 4 5 6 7 8ตามลำดับที่ว่ามาได้ทั้งหมดเนี่ยแถมพิเศษคือทำสมาบัติอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่านิโรธสมาบัติได้ด้วยเพราะว่าจิตที่เป็นจิตตั้งมั่นแบบนี้เท่านั้นจึงจะเกิดมรรคผลเพราะว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์แสดงไตรลักษณ์ได้แต่ถ้าจิตรวมอยู่กับอารมณ์เนี่ยนะจะไม่เห็นอารมณ์นี้แสดงไตรลักษณ์แค่สงบเฉยๆแค่อยู่สงบแบบมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเขาเรียกว่าได้ฌานที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะแต่รวมอยู่กับอารมณ์แต่ถ้าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยนะก็มีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่รวมเข้าไปนี่อย่างนี้ควรฝึกมันควรจะฝึกอย่างนี้จึงจะเกิดมรรคผลจิตตั้งมั่นสมาหิตังเป็นความตั้งมั่นและเป็นจุดประสงค์แล้วก็เป็นสัมมาสมาธิในองค์มรรคด้วยครับผู้ทำอย่างนี้จึงจะบรรลุมรรคผลได้และผู้บรรลุมรรคผลเมื่อจะทำภละสมาบัติหรือจะทำนิโรธสมาบัติก็ต้องใช้สมาธิแบบนี้มีสมาธิ2ประเภทประเภทแบบรวมกับอารมณ์กับไม่รวมกับอารมณ์เป็นจิตตั้งมั่นนะน่าจะพอสมควรนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยผู้ใช้นามว่ากินข้าวกันชแนลบอกว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ทำไมบางคนถึงใจดีมากๆบางคนใจร้ายมากๆครับ
0: เนาะมันเป็น

0: มีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เขาสั่งสมมาเขามีนิสัยอย่างนั้นมานานแล้วคนเราเนี่ยนะครูบาอาจารย์บางท่านจะบอกว่าเขาไม่ได้เพิ่งเป็นนะเขาเป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วเรียกว่าจะนับว่าเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วก็ได้คือนิสัยอย่างเนี้ยเป็นมานานแล้วแต่ว่าคนใจดีหรือใจร้ายเนี่ยนะเขาเรียกว่าเหมือนมืดมาหรือสว่างมาอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตนเองเนี่ยสั่งสมมาในอดีตตัวสำคัญเลยก็คือว่าเมื่อเกิดมาพบครูบาอาจารย์พบคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเขาได้ประโยชน์ไหมถ้าเขาได้ประโยชน์นะแม้จะใจร้ายมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปรับปรุงตนเองกลายเป็นว่าได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้ากลายเป็นใจดีกลับมาได้นะเรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปไอ้คนสว่างมาไปคบเพื่อนเลวไอ้พวกใจดีนะถ้าเจอเพื่อนเลวก็กลายเป็นเศร้าหมองขุ่นมัวอาจจะเป็นใจร้ายหรือเป็นคนทุกข์ไปก็ได้สว่างมาแล้วมืดไปก็มีแต่ถ้าเข้ามาแล้วพบพุทธศาสนาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเจอครูบาอาจารย์แนะนำดีสว่างมาแล้วสว่างไปก็ยิ่งดีมืดมามืดไปแย่เลยใช่ไหมมืดมาสว่างไปก็ยังดีกว่าสว่างมามืดไปก็โอ้โหน่าเสียดายก็แย่นะครับแต่สว่างมาสว่างไปนี่ก็ดีมากสรุปแล้วก็คือขอให้ได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ประโยชน์และพัฒนาตนเองให้สว่างยังมีเวลาในชีวิตนี้อยู่ที่จะพัฒนาตนเองได้ไม่ว่าจะใจร้ายมาหรือใจดีมานะพัฒนาตนเองได้คนที่เคยใจร้ายมาดูอย่างองคุลิมาเนี่ยมืดมัวไปเชื่อคำสอนของอาจารย์ที่สอนผิดไปเป็นโจรอยู่ตั้งนานฆ่าคนเกือบพันอาจจะเกินด้วยนิ้วที่ร้อยๆเอาไว้อาจจะหลุดไปบ้างเนี่ยก็เกือบจะทำอนันตริยกรรมคือฆ่าแม่ไปแล้วดีที่ว่ามาพบพระพุทธเจ้านะบุญเก่าให้ผลแล้วก็ด้วยอดีตชาติตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์องคุลิมานก็เป็นโจรมาหลายชาตินะมาเจอพระพุทธเจ้าก็เจอพระโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆก็ได้รับคำแนะนำสั่งสอนแล้วกลับตัวกลับใจอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้มาหลายชาติแต่เจอคนดีเจอคนที่สอนให้ตรงทางเขายอมที่จะเปลี่ยนตนเองพัฒนาตนเองแต่เทวทัตเนี่ยก็เจอพระพุทธเจ้ามาหลายชาติตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์เจอกันหลายชาติจะเจอทีไรห้ามหันกันทุกทีล้างผลาญกันทุกชาติไปเขาก็ไม่ว่าจะเกิดเป็นกษัตริย์ในชาติสุดท้ายก็ยังรู้สึกไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าเนี่ยหาทางฆ่าพระพุทธเจ้าหาทางยึดเอาสงฆ์มาเป็นของตัวเองจะปกครองสงฆ์ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าซะเองเนี่ยก็เพิ่นอยู่ที่ว่าเขาไม่ว่าจะเกิดมาดีมาร้ายเนี่ยพบคำสอนที่ดีอย่างพุทธศาสนาแล้วเขาได้รับประโยชน์ไหมและพัฒนาตัวเองได้ไหมจะใจร้ายใจดีไม่ว่าเกิดมาใจร้ายใจดีก็ไม่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นของที่เขาสั่งสมมาเป็นอุปนิสัยดั้งเดิมมาแต่ถ้ามาพบพุทธศาสนาแล้วเขาพัฒนาได้ก็อนุโมทนานิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับมีคำถามสุดท้ายครับมาจากโยมป๊อบคันพัฒน์บอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์เมื่อนั่งสมาธิแล้วจนคำบริกรรมพุทโธหายไปเกิดความว่างแล้วควรจะทำอย่างไรต่อครับ
0: คำบริกรรมพุทโธหายไปเนี่ยตอนนั้นยังมีความรู้สึกตัวอยู่ไหมตรงนี้ต้องถามเช็คตัวเองนะ ความรู้สึกตัวหมายความว่ากายที่นั่งอยู่เนี่ยยังรู้สึกว่ามีกายอยู่ไหมคำบริกรรมหายไปไม่เป็นไรเห็นกายยังเห็นกายหายใจอยู่ถือว่าใช้ได้ก็เห็นกายหายใจต่อหรือพุทโธไปพุทโธไปแล้วคำพุทโธหายไปกลายเป็นแสงสมมติการเป็นแสงสว่างขึ้นมาถ้าแสงสว่างอยู่นิ่งๆก็อยู่กับแสงต่อนิดบางทีมีแสงเกิดขึ้นมาแล้วใจมันจะสนใจแสงเนี่ยแล้วก็มันอดไม่ได้แล้วจะไปสนใจแต่ถ้าแสงนั้นมันเคลื่อนนะประมาณว่าสนใจอะไรมันจะไปสนใจข้างนอกนี่อย่าไปเอาอย่าไปทำอย่าไปตามมันเอาแสงนั้นย้อนกลับมาดูกายมาดูกายมาดูเอาแสงนั้นมาสว่างมาดูผมขนเล็บฟันหนังหรือดูอวัยวะภายในให้แสงนั้นมาพิจารณากายอย่าไปสนใจข้างนอกสนใจข้างนอกคราวนี้มันจะคราวนี้จะเหมือนเป็นอะไรตะเลิดเปิดเปิงมันดูที่ว่าคำบริกรรมหายไปเนี่ยไม่ได้เป็นจุดบอกว่าดีหรือไม่ดีดูที่ว่ายังมีความรู้สึกตัวอยู่ไหมถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่ได้หรือถ้ามีความเปลี่ยนแปลงเช่นมีแสงเกิดขึ้นไปดูแสงก็ได้แต่ถ้ามันหายหมดเลยถ้าหายหมดเลยหมายความว่าหลับไม่มีกายหายใจก็ไปไหนก็ไม่รู้รู้ตัวทีก็ตีระฆังเป้งออกจากสมาธิจริงๆตื่นเมื่อกี้หลับไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้รู้ตัวว่าเมื่อกี้มันหลับไปครับมีคำหมดแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าจะได้คำถามทางนี้บ้างนะครับคุณพีรพลนะกราบนมัสการผมเคยหัดดูขอไปผมเคยหัดรู้สึกตัวช่วงแรกๆอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีเราขึ้นมาเป็นเราคิดเราทำทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้สึกและหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดปัญญาเห็นกายตอนกำลังพูดไม่ใช่เราและความเป็นเราก็หายไปหลังจากนั้นความรู้สึกตัวก็ชัดทั่วกายอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็เห็นความรู้สึกตัวค่อยๆลดลงเองแบบเกือบหลงแต่ยังมีสติรู้อยู่เป็นไปได้ไหมครับว่าก่อนที่จะเกิดปัญญาจิตไม่ใช่เราเป็นมาเองตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับก่อนจะเกิดปัญญาจิตไม่ใช่เราเป็นมาเองตั้งแต่แรกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ดูใหม่ดูใหม่นะคืออย่างที่บอกอย่างที่เล่ามาใช่ไหมเหมือนจะเกิดปัญญาเห็นว่าไม่ใช่เราคือบางทีตอนที่ทำกรรมฐานอยู่เนี่ยเข้าสมาธิเนี่ยนะตอนที่เข้าสมาธิอยู่เนี่ยมันสงบกิเลสลงไปมาเช็คตอนนั้นเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่มีเรากิเลสสักตัวก็ไม่เห็นประมาณนี้นะต้องดูตอนที่ออกจากสมาธิตอนที่เข้าสมาธิอยู่เนี่ยเขามาด่าเราก็ยังจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวรู้สึกอะไรมันเอามาตรวจสอบอะไรตอนนี้ดูยากอย่างครูบาอาจารย์ท่านเวลามีคนมาส่งกันบ้านในลักษณะว่าบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันท่านจะดูก่อนว่าตอนนี้เขาเข้าสมาธิอยู่หรือเปล่าบางคนเนี่ยพูดไปเข้าสมาธิอยู่เนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ดูรอให้เขาเผลอก่อนให้เขาเผลอก่อนพอตอนเผลอน่ะมันจะมีเราแต่ความเผลอขณะที่เผลอเขามีเราเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ไม่รู้ตัวว่ามีเราอยู่ก็เลยลืมดูตอนนั้นอีกเจ้าตัวนั้นนะเจ้าตัวที่เข้าใจว่ามรรลุมรรคผลไอ้ตอนที่เผลอแล้วมีเราอยู่เนี่ยกลับไม่ได้ดูมาดูว่าตอนที่กำลังเข้าสมาธิตอนฝึกทำกรรมฐาน ดูทีไรก็ไม่มีเราประมาณนี้นะแล้วก็ไม่ยอมดูตอนที่เผลอไม่ยอมดูตอนที่ออกจากสมาธิไม่ยอมดูตอนที่มันมีกิเลสตัวนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะลืมไม่ได้ดูเลยหรืออาจจะเป็นเพราะไม่อยากดูกลัวมีกลัวความมั่นใจในตัวเองว่าบรรลุมรรคผลจะหายไปประมาณนี้ตรงนี้ในความรู้สึกของผู้ภาวนาเนี่ยควรจะซื่อตรง ไม่ต้องกลัวทีนี้เราเคยดูว่าเราไม่มีเราในกายในใจเนี่ยนะอาจจะดูตอนที่ยังทรงสมาธิอยู่มันไม่เห็นลองไปคุยกับเพื่อนไปเที่ยวไปเล่นอะไรนะเดินสะดุดไอ้นู่นไอ้นี่ถูกเขาด่าบ้างอะไรกันนะหรือกินข้าวไม่อร่อยอะไรรู้สึกหงุดหงิดไม่ชอบมันไม่สนองความเป็นความต้องการของเราหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเห็นตอนนั้นได้ก็คือต้องไปดูในชีวิตปกติที่มันจะเป็นชีวิตที่ไม่ได้เข้าสมาธิตอนนั้นจะเห็นกิเลสได้ง่ายตอนเห็นกิเลสว่ามีเราอยู่ควรจะดีใจควรจะดีใจมันจะได้ไม่หลงผิดนะประมาณอย่างนี้นะต่อไปโยมวิกกี้นั่งสมาธิดูท้องพองยุบสลับดูรูปนั่งนั่งไปสักระยะพองยุบเริ่มเบาจนแทบจับความเคลื่อนไหวไม่ได้เห็นจิตค่อยๆดำดิ่งลงไปนิ่งสงบจึงทิ้งฐานกายตามดูจิตว่าจะไปสิ้นสุดความสงบตรงไหนเห็นความอยากรู้ก็แล้วพาจิตดูไตรลักษณ์ก็แล้วแต่กายกับจิตยังคงนิ่งรู้สึกไม่มีงานให้จิตทำถึงตรงนี้ไปไม่ถูกแล้วค่ะคำถามการที่โยมทิ้งกายตามลงไปดูจิตที่ค่อยๆสงบลงว่าปลายทางความสงบของจิตจะไปอยู่ตรงไหนแบบนี้คือหลงตามกิเลสไหมคะถ้าโยมทำผิดควรต้องทำเช่นไรคะตอนที่ทิ้งกายตามดูจิตก็ยังไม่ถึงกับผิดนะแต่นี้มันมีตัวตัณหาตัวหนึ่งคืออยากจะดูว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ไหนตามไปมันตามไปก็ไม่เจอตามไปเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆให้มาดูความอยากไอ้ความอยากรู้นะมาดูความอยากแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่ใช้ไปอะไรฮะใช้ดูท้องพองยุบเถอะดูท้องพองยุบท้องพองยุบไปเริ่มไปดูจิตตามดูจิตไปเรื่อยๆตามดูอยากรู้มันไปถึงไหนนี่คือมีตัณหาให้รู้ทันก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ดูท้องพองยุบใหม่คือไม่ใช่ดูแล้วตามดูรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆมันจะไหลยาวเรียกว่าจิตไหลยาวจิตไหลแล้วรู้ว่าจิตไหลมาจิตเคลื่อนไปดิ่งไปตามตัณหาไอ้ตัวตัณหาเนี่ยพาไปเรียกว่าทยานอยากมันทยานไปมันจะไม่เจอที่สิ้นสุดหรอกเพราะว่าไปตามความทยานอยากก็ไปตามสามตัณหาให้รู้ความอยากนั่นแล้วเริ่มต้นใหม่คือเหตุท้องของยุคใหม่ทีนี้เห็นความอยากรู้ก็แล้วนั่นมันไม่แล้วอ่ะมันยังอยากมันก็ตามอยากอยู่มันไม่แล้วคือถ้าเห็นแล้วแล้วมันการเป็นการเห็นแล้วจริงเลยนะต้องเริ่มต้นใหม่เห็นว่าอยากแล้วเริ่มต้นใหม่คือดูท้องพองยุบใหม่ไม่ใช่เห็นแล้วก็ตามต่อก็คือมันเห็นไม่จริงพาจิตดูไตรลักษณ์ก็แล้วอะไรเงี้ยนะก็คือมันคิดในคิดเอาไม่ได้ควรจะรู้สภาวะไปซื่อๆตรงๆไปเลยเห็นความอยากแล้วเริ่มต้นใหม่หลักการคือทางกรรมฐานไว้อย่างนึงในกรณีนี้คือดูท้องผ่องยุบท ังวหารนั้นแล้วจิตทำงานอื่นนอกจากดูท้องพองยุบเนี่ยให้รู้ทันในกรณีนี้คือมันมีอยากเกิดขึ้นอยากจะไปดูเห็นความอยากแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่คำว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าคว้าจิตกลับมานะไอ้จิตที่อยากดับแล้วหลังจากเกิดจิตรู้จิตรู้เองก็จะดับด้วยแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยไม่มีการดึงจิตดวงไหนกลับมานะเป็นสำนวนการพูดของคนไทยว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่แต่จริงๆคือไอ้จิตที่อยากดับไปทันทีที่จิตที่รู้เกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไปด้วยถ้าไม่มาเริ่มต้นใหม่นะมันจะไปทำงานอย่างอื่นเช่นอาจจะไปไหนขอดูอีกทีซิว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็คือทำตามความอยากอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยนะจะเรียกว่าอะไรจะรู้อีกทีก็จะไม่ค่อยมีคุณภาพละเพราะมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยการทำกรรมฐานก่อนถ้าทำกรรมฐานดูท้องพองยุบต่อเนี่ยพอหลงอีกทีก็จะเห็นชัดมากขึ้นหลงจะสั้นลงไปเรื่อยๆถ้าเห็นตั้งแต่มันเริ่มหลงเนี่ยมันจะเห็นจิตเคลื่อนเห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นสรุปแล้วคือรู้ว่ามีความอยากแล้วเลยนะให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่คือดูท้องพองยุบไปนะต่อไปโยมกิตเนตรขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายหลักธรรมสมานตตาในสังขวัตถุ4ครับคำนี้หมายถึงการทำตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงหรือแปลว่าทำตัวให้เสมอเทียบเท่ากับผู้อื่นไม่ทำตัวอยู่เหนือกว่าครับอ๋อฮะจะสอบได้2แบบนะฮะคือเสมอต้นเสมอปลายก็ได้หรือทำตัวไม่ใช่เสมอเทียบเท่ามันจะเรียกว่าไม่ดูถูกดูหมิ่นเขาประมาณนี้นะให้เกียรติไม่ดูถูกดูหมิ่นไม่ไปกดเขาไม่ไปข่มเขาคือทำยังไงให้มันมีความสมานสามัคคีกันสมานนะสมานคือสมานแบบเอาตัวไปสมานอัตตาคือตัวไปสมานหมายความว่าส่งเสริมความสามัคคีกลมเกลียวไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามและอีกนัยยะหนึ่งก็คือมันต้องทำสม่ำเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยไม่ใช่ทำครั้งเดียวทำครั้งเดียวเนี่ยก็แล้วต่อไปก็ไม่ทำอีกก็มันกลมเกลียวกันยากเข้าใจไหมความสมานะคือสมานเนี่ยนะสมานเนี่ยมันต้องสม่ำเสมอและสม่ำเสมอในระดับอัตตาคือตนเข้าไปสม่ำเสมออัตตาในที่นี้คือตนตามศัพท์แบบคนชาวบ้านทั่วไปนะไม่ใช่ว่ามันมีจริงนะไม่ใช่ว่ามีอัตตาอะไรจริงนะคือภาษาชาวบ้านทั่วไปคำสอนนี่คือสอนชาวบ้านนะสอนคารวะชาวบ้านทั่วไปเอาตนเข้าไปเสมอเอาตนเข้าไปเสมอคือทำสม่ำเสมอและเพื่อให้เกิดการยอมรับกันจริงๆก็ต้องทำแบบไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นไม่ใช่เอาตนไปสม่ำเสมอแต่ไปแบบเหยียดหยามเขาดูถูกดูหมิ่นเขาเนี่ยก็มันก็สมานกันไม่ลงมาเนี่ยนะมันเพราะสังขวัตถุเนี่ยมันเป็นธรรมที่ทำให้มีการเชื่อมโยงกันสามัคคีกันมีทานปิยวาจาอัตตจริยาและสมานตตาทานการให้ตรงนี้ง่ายใช่ไหมให้แล้วก็จะทำให้มีความสามัคคีกันผูกใจกันวาจาคำพูดก็ต้องอ่อนหวานสมานสามัคคีมีอัตตจริยาคือเอากายโดยช่วยด้วยแรงกายเคียงบ่าเคียงไหลไม่กินแรงใครในวันนี้นะไปทำสามอย่างนี่ก็เรียกว่าดีมากแล้วแต่ทำครั้งเดียวไม่ทำอีกมันไม่มีสมานะตาไม่สม่ำเสมอเหมือนแสดงความดีอยู่ครั้งเดียวแล้วจะเรียกร้องให้รักใคร่กลมเกลียวมันยากต้องทำสม่ำเสมอและในความสม่ำเสมอไม่ใช่มาแบบเบ่งให้ไ กดเขาข่มเขาเนี่ยเขาก็ไม่ชอบก็

0: ให้เกียรติกันไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามกันจึงจะเกิดความสามัคคีกันได้ประมาณนี้นะก็คิดว่าพอสมควรนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: จริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: ครับนมัสการครับอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำคำถามมาตอบกันต่อนะครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ไม่มีครับอาจารย์
1: ช่วงนี้ไม่มีครับเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะครับโยมพีกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะฟังรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งตอบคำถามเรื่องการเป็นพระโสดาบันต้องถือศีล5ยังไงเพราะมันยากรองศาสตราจารย์ท่านนั้นตอบว่าศีลเป็นผลผู้ที่บรรลุโสดาบันแล้วจะไม่ทำผิดศีล5แล้วส่วนตัวฟังแล้วไม่เข้าใจค่ะเพราะเข้าใจมาตลอดว่าต้องทำเหตุคือศีลสมาธิปัญญาแล้วผลคืออริยมรรคจะเกิดเองเข้าใจว่าศีลไม่ใช่ผลแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ทราบว่าโยมเข้าใจผิดตรงไหนขอคำชี้แนะไม่ผิดครับเข้าใจถูกแล้วนะคือผู้ที่จะบรรลุมรรคผลต้องฝึกฝน3ด้านฝึกฝน3ด้านเนี่ยด้านที่1คือฝึกจิตขอไปฝึกศีลฝึกการแสดงออกทางกายทางวาจาให้มีศีลเรียกว่าศีลสิกขาสิกขาแปลว่าฝึกฝนพัฒนาตนสิกขาแปลเป็นศัพท์ที่เราเข้าใจที่คนไทยเรียกก็เป็นศึกษาแต่ศึกษาเนี่ยในความเข้าใจของคนไทยมันจะแคบเหมือนเป็นเรียนธรรมดาแต่ศึกษาในบาลีเนี่ยหมายถึงฝึกฝนฝึกฝนให้มีศีลฝึกฝนการแสดงออกทางกายทางวาจาอย่างไรให้ไม่ไปละเมิดชีวิตเขาไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของเขาไม่ไปละเมิดคนรักของเขาไม่ไปพูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยฝึกฝนก็คือฝึกให้มีศีลงั้นต้องฝึกครับจากคนไม่มีศีลก็ฝึกให้มีศีลขึ้นมาต้องฝึกครับฝึกจนเป็นคนที่ไม่ผิดศีลซะก่อนถ้าเจตนาทำผิดศีลเวลามาฝึกจิตมันก็จะฝึกได้ไม่ดีถ้ามันมีความเดือดร้อนใจฝึกศีลได้ดีแล้วก็ฝึกจิตนะฝึกจิตก็คือจิตสิกขาจิตสิกขาคือฝึกให้เกิดกุศลต่างๆให้เกิดขึ้นในกับจิตของอันนี้นะกุศลที่จำเป็นเลยก็คือมีความเพียรมีสติแล้วก็มีสมาธินอกนั้นฝึกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากันไปด้วยนะก็พวกศรัทธาวิริยะก็จำเป็นอยู่ในชุดเมื่อกี้อยู่แล้วนะศรัทธาความเพียรอะไรเนี่ยได้นะคือแต่ตัวที่จะเป็นตัวตัดสินว่าจะบรรลุมรรคผลไหมนะจะดูที่3ข้อหลักคือมีความเพียรมีสติและมีสมาธิมีความเพียรก็คืออะไรที่ไม่ดีมีเป็นกิเลสอยู่ในใจเนี่ยเพียรที่จะละมันไปเพียรละมันได้แล้วเพียรระวังให้เกิดอีกกุศลอะไรที่ไม่เคยมีเพียรสร้างเพียรพัฒนาเพียรภาวนาให้เกิดขึ้นเมื่อทำให้เกิดขึ้นแล้วเพียรรักษาความดีอันนั้นอย่าให้มันเสื่อมไป ความเพียรต้องมีสติก็ต้องมีสติสติเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สติสัมปชัญญะทั่วๆไปเป็นสติปัฏฐานคือมีสติรู้ทันสภาวะสภาวะที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเรียกว่ารู้กายรู้ใจก็ได้หรือว่าถ้าแจกแจงละเอียดลงในสติปัฏฐาน4ก็จะมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือรู้กายตามรู้กายสติอย่างที่2คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตามรู้เวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือตามรู้จิตรู้จิตนี้รู้จิตในที่นี้คือรู้จิตว่ามีกิเลสอะไรปนอยู่บ้างจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้จิตเข้าสมาธิเป็นมหากตะก็รู้เป็นรูปฌานหรือออกจากรูปฌานก็รู้จิตที่เป็นจิตเข้าอรูปฌานจิตมียิ่งกว่ารูปฌานก็รู้หรือถอยออกจากรูปฌานถอยจากอรูปฌานมาสู่อรูปฌานหรือออกจากฌานไปเลยก็รู้จิตตั้งมั่นตัวนี้นะจะเป็นตัวแยกได้เลยในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจะแยกสมาธิออกเป็นรูปฌานอรูปฌานแล้วยังมีจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็รู้คือจิตรวมจากอารมณ์ก็รู้ตัวนี้นะจะเป็นรู้พฤติกรรมของจิตในแง่มุมต่างๆตอนทั้งที่มีกิเลสและตอนที่เข้าฌานเข้าสมาธิแบบรวมอารมณ์ก็รู้จิตตั้งมั่นก็รู้จิตหลุดพ้นก็รู้จิตไม่หลุดพ้นก็รู้ประมาณนี้คือต้องฝึกให้เกิดปัญญาเกิดมรรคผลตัวนี้ก็เป็นทำปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาคือทำวิปัสสนาให้เกิดวิปัสสนาจะเกิดก็ต่อเมื่อมีสมาธิที่ถูกต้องก็คือจิตตั้งมั่นนั้นในการฝึกให้มีศีลให้มีจิตตั้งมั่นหรือฝึกจิตให้เกิดปัญญาเห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นกายใจนี้แสดงไตรลักษณ์ก็ควรจะฝึกให้ครบก็คือต้องฝึกให้มีศีลสมาธิปัญญาต้องฝึกกันนั้นศีลก็จึงเป็นเหตุไปนะศีลดีสมาธิก็ดีสมาธิดีปัญญาก็ดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญารวมเป็นหนึ่งในขณะเดียวก็คือในขณะจิตเดียวก็เรียกว่ามีมรรคจิตเกิดขึ้นเพราะว่ามรรคมีองค์8รวมแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองถ้าแจกแจงก็คือส่วนของปัญญาก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะส่วนของศีลก็จะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะส่วนของสมาธิก็จะมีสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิรวมแล้วเป็นมรรคมีองค์8องค์8นี่ก็คือจากการฝึกศีลสมาธิปัญญาคือรวมถึงที่ถามมาคือต้องมีศีลต้องฝึกนะต้องฝึกอันนี้เมื่อบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาอยู่เองของพระโสดาบันจะไม่เจตนาไปล่วงละเมิดศีลแต่ที่เขาบอกว่าศีลเป็นผลในแง่ที่ว่ามันพระโสดาบันจะไม่มีเจตนาล่วงละเมิดศีลอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่รักษาศีลมาก่อนเลยรอให้บรรลุมรรคผลแล้วจะได้มีศีลอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรประมาทไปมันต้องประกอบเหตุเพื่อให้เกิดมรรคคือศีลต้องดีด้วยนะเมื่อเกิดมรรคมีผลเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยความที่ฝึกมาดีอย่างหนึ่งคือฝึกรักษาศีลมาดีอย่างหนึ่งกับการที่ตัดกิเลสคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสลงไปได้เนี่ยนะเหตุปัจจัยที่จะไปเจตนาล่วงละเมิดศีลก็จะไม่มีนะอาจจะมีบ้างที่พลาดพระเองเป็นพระโสดาบันแล้วบางทีอาจจะพลาดจะไปทำอาบัติบ้างก็มีนะจะบอกว่าไม่ผิดศีลเลยเนี่ยนะบางทีก็มีบ้างแบบด้วยความที่ท่านยัง สติไม่สมบูรณ์นะบางทีก็หลงไปเหมือนกันนะหลงมีอาบัติก็คือผิดศีลนั่นเองนะแต่ไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดไม่มีเจตนาที่ล่วงละเมิดอาจจะมีอาบัติเช่นขาดสติหลงลืมเนี่ยเป็นไปได้นะหรืออย่างที่พระอานนท์ถูกปรับอาบัติถูกมารครอบงำทำให้ไม่ได้ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าดำรงพระชนชีพตลอดกับอย่างนี้เนี่ยนะครับสงปรับอาบัติเนี่ยอย่างนี้หรือว่าตอนซักผ้าหรือไงใช่ไหมซักผ้าจีวรของพระพุทธเจ้ามีการเอาเท้าไปถูกจีวรของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ปรับอาบัติแล้วนั้นพระอานนท์ก็มันจำเป็นผมว่าไม่มีใครช่วยต้องซักคนเดียวบางทีอาจจะต้องมีสองมือมันไม่พอประมาณไม่ได้ซักผ้าเย็บผ้าบางทีก็ต้องด้วยทำด้วยการที่ทำคนเดียวไม่มีใครมาช่วยเนี่ยสองมือมันไม่พออย่างนี้เป็นต้นนะก็คือว่าไม่ใช่ว่าเป็นโสดาบันแล้วจะไม่ผิดศีลอีกเลยไม่ถึงขนาดนั้นแต่จะไม่มีผิดศีลในลักษณะเจตนาจงใจละเมิดไม่มีความหยาบแบบนั้นแต่จะเป็นอาการหลงขาดสติเพราะว่าตอนยังสติไม่สมบูรณ์นะเป็นไปได้ทั้งที่โยมเข้าใจนะถูกแล้วก็การอธิบายว่าศีลเป็นผลการรักษาศีลเป็นผลจากการบรรลุมรรคผลคือโสดาบันเนี่ยจะกลายเป็นว่างั้นตอนนี้ฉันก็ยังไม่ต้องรักษาศีลมันจะมีผลเสียอย่างนี้ทั้งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาต้องรักษาศีลถ้าไม่รักษาศีลไม่มันเจริญจิตตสิกขาไม่เจริญปัญญาสิกขามันก็ไม่บรรลุแล้วจะหวังผลว่าให้บรรลุมรรคผลก่อนแล้วจะรักษาศีลโดยอัตโนมัติมันก็ดูเสียงไปต่อไปโยมไอซ์กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังคิดไตรลักษณ์หรือเห็นไตรลักษณ์ค่ะกราบขอบพระคุณถ้าคิดไตรลักษณ์เนี่ยนะมันจะมีการเทียบเคียงระหว่างสองเหตุการณ์สภาวะที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยนะแล้วมันจะเป็นคำพูดมีเสียงอยู่ในใจคิดนะว่าเมื่อกี้เป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้เป็นอย่างนี้แสดงว่าไอ้ตรงนั้นไม่เที่ยงอะไรประมาณนี้นะแต่ตอนเห็นเนี่ยมันเห็นเงียบๆเวลาทำกรรมฐานไปอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วหลงไปแล้วรู้ทันหลงตอนรู้เนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าหลงน่ะมีอยู่จริงแต่ดับแล้วเพราะตอนนี้มันเป็นรู้มันรู้เงียบๆไม่ต้องมีคำพูดไม่ต้องบรรยายไม่มีภาษาอะไรแต่มันเข้าใจเห็นเลยว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันจริงๆมันดับไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทำกรรมฐานใหม่หลงอีกรู้อีกเห็นชัดๆเลยว่ามันเมื่อกี้มีอยู่แต่ดับไปไม่ได้เจตนาให้ดับแค่รู้มันก็ดับไปเองเลยนะแต่ไม่มีคำพูดนะไม่มีคำพูดเห็นอยู่เนี่ยไอ้ตอนที่ขณะที่เห็นเนี่ยมันชัดเจนอยู่ว่าสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนั้นดับไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นทำกรรมฐานใหม่มันอาจจะมาบรรยายภายหลังในลักษณะที่ว่าเป็นปัจเจเวกขณะคือย้อนไปอธิบายสภาวะเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะไม่มีการบรรยายทีหลังได้แต่ตอนที่เห็นจริงๆจะไม่มีคำบรรยายไม่มีเสียงอะไรในใจมีแต่ความเข้าใจดังนั้นลองดูว่าไอ้ที่เราคิดว่าเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้ามันเป็นเสียงพูดยังไม่ใช่แต่ถ้าเป็นเสียงพูดหลังจากเห็นแล้วมันจะเห็นกับมันจะแจ่มแจ้งกับตัวเองว่าเมื่อกี้เห็นแล้วนะแล้วมันก็มีแบบเสียงบรรยายว่าเห็นอะไรก็เรียกว่าปัจจเวกขณะย้อนทวนไปบรรยายไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะต่อไปโยมเคส กราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยจิตนอบน้อมยิ่ง ขอโอกาสเรียนถามว่าการเป็นญาติพี่น้องของคนอายุ85ถึง90ปีคนอายุน้อยเป็นน้องชาย ไม่มีบำเหน็จมันไม่มีบำเหน็จบำนาญไม่มีบ้านเป็นของตนเองเพราะสมัยหนุ่มจำต้องขายบ้านเพราะหย่าร้างต่อมาจึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่กับพี่สาวพี่สาวมักใช้ให้ขับรถเข้าเมืองและถูบ้านและช่วยงานสวนน้องชายไม่ขัดข้องแต่พอน้องชายประสบอุบัติเหตุจากการช่วยงานจนข้อเท้าซ้ายหักในวัยชรากลับไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเพื่อดามกระดูกข้อเท้าด้วยการผ่าตัดอ้างว่าไปวิสาสะทำเองตนไม่ได้ใช้น้องชายจึงกลายเป็นคนขาซ้ายพิการเช่นนี้เป็นเรื่องวิบากของฝ่ายใดบ้างคะอ้าวก็แน่ๆล่ะก็เป็นวิบากของน้องชายนะเป็นน้องชายก็มีวิบากของเขาชีวิตจึงต้องมาอาศัยอยู่กับพี่สาวอย่างนี้นะแล้วก็เพราะวิบากอาจจะมีเกี่ยวกับผิดศีลข้อที่หนึ่งเอาไว้ตั้งแต่คราวไหนก็ไม่ทราบนะทำให้มีวิบากทำให้ขาหักในตอนทำงานช่วยเหลือพี่สาวใช่ไหมอันนี้วิบากเกิดขึ้นกับน้องชายแล้วพี่สาวไม่ช่วยต้องดูเจตนาของพี่สาวเจตนาของพี่สาวลักษณะว่าไม่ถ้าสมมติว่าไม่ทราบมาก่อนไม่ทราบว่าเขาบาดเจ็บเลยไม่ได้ช่วยมันเป็นวิบากของน้องชายล้วนๆแต่ถ้าพี่สาวรู้อยู่และสามารถช่วยได้อาจจะช่วยเองหรือวานให้คนอื่นช่วยนะเพราะว่าพี่สาวอายุมากใช่ไหม90กว่าอาจจะไม่ได้เป็นลงมือช่วยเองอาจจะขวนขวายหมายถึงโทรศัพท์เรียกหรือตะโกนเรียกคนข้างบ้านช่วยนะการที่เจตนาช่วยก็ถือว่าเป็นการทำบุญของพี่สาวนะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อการช่วยเหลือนั้นแสดงคุณธรรมอีกข้อหนึ่งด้วยคือกรุณานะแต่ถ้าไม่ช่วยวางอุเบกขาประมาณว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเนี่ยนะมันเป็นการใช้อุเบกขาผิดเวลาไปหน่อยมันน่าจะใช้กรุณาก่อนใช้กรุณามาใช้ตอนนี้ก่อนแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยวิบากของน้องชายทำให้พี่สาวตัดสินใจอย่างนั้นแต่พี่สาวเอาข้อนี้มาอ้างไม่ได้นะเอาข้อนี้มาอ้างว่าเพราะเขามีวิบากอ้างไม่ได้นะผู้ที่อยู่ในฐานะช่วยได้แล้วบอกว่าไม่ช่วยเพราะเขามีวิบากอย่างเงี้ยมันใครจะไปรู้ว่าเขามีวิบากอะไรใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ในฐานะจังหวะเวลาที่จะช่วยได้กลับไม่ช่วย

เพิกเฉยเนี่ยนะก็เป็นเจตนาเจตนาไม่ช่วยมันมีเจตนาจะช่วยหรือเจตนาจะไม่ช่วยใช่ไหมเจตนาไม่ช่วยสมมติว่าเป็นตามเรื่องที่เราเนี่ยนะถ้าเขาเจตนาที่จะไม่ช่วยเจตนาเป็นตัวกรรมด้วยนะก็กลายเป็นว่ามีการสร้างกรรมอันนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เขาทำกรรมนะกรรมอันนี้คือเพิกเฉยช่วยได้ไม่ช่วยเนี่ยแล้ววิบากของเขาก็จะมีในอนาคตว่าอาจจะมีบางครั้งที่เขาประสบภัยแล้วทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ควรจะช่วยได้แต่ไม่ช่วยอะไรนี่นะแต่เราก็ไม่ต้องไปแช่งอะไรเขานะนี่อาจจะเฉยๆนี่เดาๆเอาว่ามันเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้น

เฉยๆนี่เดาๆเอาว่ามันเป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นนะก็ตามที่อ้างมาตามที่เล่าจากผู้ที่เขียนถามมานะเหตุการณ์เป็นยังไงก็ต้องไปสอบถามเขาอีกทีด้วยนะในฐานะที่จะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมของผู้ที่ถูกกล่าวอ้างนะก็ต้องไปถามอีกทีว่าจริงๆเหตุการณ์แบบนั้นเป็นยังไงเขาเจตนายังไงเขารู้สึกยังไงคิดจะช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงด้วยความตัวเองอะไรอายุมากเคลื่อนไหวไม่ถูกโทรศัพท์ไม่รู้อยู่ไหนอะไรประมาณนี้ต้องดูเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเราอยู่ภายนอกอาจจะรับรู้จากอีกคนหนึ่งหรือไม่ตีความจากเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่วงนอกตัวเจ้าตัวเองเขารู้สึกยังไงเขาจะรู้เขาเองนะถ้าเขาเจตนาที่จะเพิกเฉยก็จะเป็นแบบหนึ่งถ้าอยากจะช่วยอยู่แต่สุดวิสัยแล้วแต่เขาว่าจะสุดวิสัยแบบไหนช่วยไม่ได้เนี่ยน้องชายก็รับวิบากคือบาดเจ็บแล้วก็ไม่กลับมาใช้เท้าได้ตามปกติเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นนะในส่วนของน้องชายเนี่ยวิบากแน่ๆแต่ส่วนของพี่สาวเนี่ยเขาจะสร้างกรรมแบบไหนเลยต้องไปสอบสวนกันดูหรือว่าเจ้าตัวจะรู้เองว่าเขาจริงๆแล้วเขาเจตนายังไงในตอนนั้นนะ ต่อไปโยมเอกหน้าบางช้างกราบนมัสการพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าฌานเกิดขึ้นได้อย่างไรขอพระคุณครับโอ้โหฌานเนี่ยเป็นผลของการฝึกจิตฝึกจิตที่คำไทยเรียกว่าฝึกสมาธิฝึกอย่างต่อเนื่องนะเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จิตชอบและจิตอยู่กับอารมณ์นั้นเดี๋ยวเอาอย่างง่ายๆก็คือว่าจิตชอบอารมณ์นั้นแล้วมันไม่ไปไหนการที่อยู่กับอารมณ์นั้นแล้วไม่ไปไหนแล้วจิตไม่แสสายไม่ฟุ้งซ่านมันก็เรียกว่าแน่วแน่อยู่ในอารมณ์นั้นไม่แสสายไม่ฟุ้งซ่านแล้วต้องมีองค์ประกอบฌานได้มีหลายระดับหลายขั้นฌาน1 2 3 4ถ้านับเป็นฌานขั้นที่1นะต้องมีองค์ประกอบอยู่5อย่างวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา5อย่างวิตกวิจารหมายถึงว่าวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจการที่ลมหายใจเนี่ยปกติก็มีอยู่แล้วนะแต่คนไม่ค่อยรับรู้ไปสนใจสิ่งนู้นสิ่งนี้หายใจอยู่นะแต่จิตไม่มารู้ตรงนี้ก็เรียกว่าไม่รับรู้อารมณ์นี้ไปรับรู้สิ่งอื่นแต่ถ้าเจตนาจะฝึกสมาธิหรือฝึกฌานก็เอาจิตมารับรู้ลมหายใจการที่เอาจิตมารับรู้ลมหายใจเนี่ยภาษาพระก็เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์คือจิตกับอารมณ์เนี่ยเป็นของคู่กันนะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้จิตคือเป็นสิ่งที่ไปรับรู้นะอย่างดอกไม้สีแดงเป็นถ้ามองดอกไม้สีแดงเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนี้อาศัยตาไปดูถ้าจะฝึกจากการดูลมหายใจก็ลมหายใจมีอยู่ก็หายใจตามปกติแล้วจิตไปรับรู้การหายใจอันนี้ก็เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารณ์หมายถึงคลอเคลียอยู่นี้ไม่เด้งไปไหนไม่หายไปไหนไม่ไปรับรู้สิ่งอื่นคือยกมาดูลมหายใจแล้วนะบางคนเนี่ยอยู่แป๊บเดียวเราไปเลยนะคือไม่ได้วิจารวิตกก็ต้องยกจิตขึ้นมาก่อนแล้วก็คลอเคลียจากลมหายใจเรียกว่าวิจารจนกระทั่งได้ปีติก่อนมีวิตกวิจารแล้วก็มีปีติมีสุขมีเอกคตาเอกคตาคือมีอารมณ์เดียวคือลมหายใจแต่ถ้าลมหายใจบ้างไปรับรู้เสียงร้องเพลงบ้างอะไรไม่ใช่มันไม่ใช่อารมณ์เดียวต้องเป็นอารมณ์เดียวคือคลอเคลียอยู่ตรงนี้กับลมหายใจอะไรแบบอย่างอื่นก็เรียกว่า

ารมณ์เดียวแล้วนะลมหายใจดูลมหายใจไปมีกลิ่นอะไรขึ้นมากลิ่นไข่เจียวอย่างเงี้ยอีกอารมณ์ละลมหายใจก็มีอยู่นะแล้วก็รับรู้แล้วก็นึกถึงไข่เจียวเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ละไม่ได้รู้ลมหายใจแต่ไปรู้ภาพในใจเป็นไข่เจียวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ต้องวิตกวิจารจนกระทั่งเกิดปีติสุขเอกคตาเรียกได้เรียกว่าได้ปฐมฌานฌานขั้นแรกก็เรียกว่าฝึกจิตใจให้แน่วแน่อยู่กับอารมณ์เดียวอย่างนี้นะแน่แน่อารมณ์เดียวคลอเคลียร์อยู่กับอารมณ์นี้หายใจเข้าหายใจออกก็คอยรู้ไปคืออารมณ์นั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ดึงดูดใจใจชอบเนี่ยนะทำให้เกิดความสนใจอยู่กับสิ่งนั้นได้นานใจมันชอบก็จะอยู่กับสิ่งนั้นได้นานมีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นเวลาไปอยู่กับสิ่งอารมณ์นั้นน่ะให้อยู่ด้วยใจสบายๆอารมณ์นั้นอย่ายั่วกิเลสด้วยนะไม่ใช่ชอบดูรูปโป้ไปดูแล้วมันปรุงแต่งไปเรื่อยไม่ได้ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆไม่ใช่ว่าพยายามบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้นแล้วเครียดอยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขต้องมีสุขด้วยต้องเรียกว่ามีสบายสบายมีจิตในขณะนั้นสบายสบายจนกระทั่งว่ามันเกิด องค์แห่งฌานเกิดขึ้นครบปีติสุขเอกคตาดีนะก็ต้องฝึกนะถ้าต้องการฌานก็ต้องฝึกแต่ถ้าไม่ต้องการเป้าหมายที่จะเอาฌานแต่ต้องการญาณยอหญิงสระอานนเนนญาณหมายถึงความญาณอย่างรู้ในที่นี้คือรู้ความจริงของกายและใจคราวนี้ก็ต้องทำกรรมฐานไว้อย่างนึงเหมือนกันแต่ไม่มุ่งจะเอาฌานไม่มุ่งจะเอาฌานแต่มุ่งจะรู้คือเวลามันหลงไปแล้วรู้จิตที่หลงคราวนี้จะเกิดความรู้เกิดญาณคือความรู้ญาณอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณเห็นจิตหลงมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่เกิดวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณอันนี้เรียกว่าเห็นจิตที่หลงนั้นน่ะมีอยู่จริงแต่ดับไปตรงนี้เรียกว่าอุทยัพพยญาณนะถ้าจะฝึกนะเน้นไปที่ญาณจะดีกว่าเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์ถ้าไม่เคยทำฌานทำไม่ได้มุ่งจะเอาฌานไว้ก่อนเนี่ยนะบางทีต้องเสียเวลาเป็นชาตินี้ทั้งชาติฝึกไปมันบางทีก็ไม่สำเร็จด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ได้ฝึกมาก่อนเรียกว่าคนที่ได้ฌานง่ายเนี่ยเขาก็ฝึกมาหลายชาติแล้วเพียงแค่ได้อารมณ์ที่ถูกจริตเขาก็จะทำกรรมฐานทำฌานได้แต่คนทำไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานเนี่ยให้กับคนที่เป็นพวกสมถญาณิกทำฌานได้คนที่ยังทำฌานไม่ได้ก็เรียกว่าพวกวิปัสสนาญาณิกสามารถที่ทำสมาธิแบบชั่วขณะไปก่อนแล้วหลงไปแล้วรู้ตรงนี้ก็ได้สมาธิอีกแบบนึงชั่วขณะเหมือนกันเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิแต่เป็นชั่วขณะเป็นระดับคณิกะสมาธิแล้วก็จิตก็มารวมอยู่กับอารมณ์จะลดเป็นลมหายใจนี่ก็ได้แล้วก็อยู่เพียงได้เพียงแป๊บเดียวชั่วขณะถ้าหลงอีกแล้วหลงแล้วก็รู้แล้วก็ไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรเป็นแค่รู้แค่ดูเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้เกิดขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิแต่ชั่วขณะก็ได้ยังไม่เกิดฌานอะไรเลยแต่ได้ญาณแล้วได้ญาณอย่างรู้ข้อที่หนึ่งคืออุทยพยญาณเป็นวิปัสสนาญาณอย่างนี้นะแล้ววิปัสสนาญาณก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยคนจะไปเข้าฌานคนไม่เคยทำฌานได้เลยจะไปเข้าฌานครั้งแรกตอนบรรลุมรรคผลก็มีคือจิตในขณะ
บรรลุมรรคผลจะต้องเข้าฌานเสมอเสมอนะต่อไปโยม Morning Star ขอโอกาสครับควรใช้คำบริกรรมต่อไปไหมครับการภาวนาของผมขึ้นขึ้นลงลงก่อนหน้านี้เคยภาวนาใช้คำบริกรรมตลอดเวลาเท่าที่สามารถจะทำได้เพราะยังไงก็ไม่สามารถบริกรรมได้ตลอดคำบริกรรมเช่นยกยืดปวดโกรธโลภดีใจนั่งก้าวไม่มีคำว่าหนอจนเห็นจิตตั้งมั่นเป็นช่วงช่วงช่วงจิตตั้งมั่นเห็นสิ่งถูกรู้กับผู้รู้แยกชัดเห็นอารมณ์เกิดดับเร็วเห็นกายจิตแยกชัดจิตเห็นไม่ได้นึกคิดเอาเองนะครับจะเป็นช่วงไปภาวนาที่วัดแต่เวลาอยู่บ้านช่วงนี้ทดลองไม่ใช้คำบริกรรมเลยช่วงนี้จิตเสื่อมดูอารมณ์สิ่งถูกรู้โดยมากไม่เห็นดับแต่หลงไปกับอารมณ์ผมควรแก้ไขโดยพยายามกลับมาใช้คำบริกรรมตลอดเวลามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แบบเดิมหรือควรทำใจเวลาหลงเผลอแล้วตั้งต้นใหม่ดีครับขอโอกาสถามครับเวลาผมได้ไปอยู่วัดมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผมศรัทธาผมรู้สึกว่าการภาวนาดีขึ้นมากตั้งใจอดทนมีกำลังใจดีแต่ตอนนี้สุขภาพมีปัญหาแม้จะขับรถไปทำบุญที่วัดอย่างยากรู้สึกหมดหวังเหมือนไม่มีพลังจริงๆแล้วการได้ไปเจอครูบาอาจารย์หรือไปอยู่พักภาวนากับครูบาอาจารย์มันช่วยได้มากใช่ไหมครับผมควรทำอย่างไรดีการภาวนาไม่ก้าวหน้าเลยครับโอ้โหเอาตัวนี้ก่อนนะว่าคำบริกรรมใช่ไหมถ้าเคยใช้คำบริกรรมแล้วได้จิตตั้งมั่นก็ใช้คำบริกรรมใช้คำบริกรรมเนี่ยนะจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าใช้คำบริกรรมแล้วเห็นจิตหลงแล้วรู้ทันจิตหลงได้ง่ายได้เร็วโดยที่ไม่ไปแทรกแซงเนี่ยนะมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นสภาวะต่างๆแสดงแต่ละนายอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้ก็กลับไปใช้กรรมบริกรรมคือเอากรรมฐานที่เราทำแล้วมันพัฒนาเต็มที่นี่คือว่ามีสติได้ไวและสตินั้นรู้สภาวะโดยไม่เข้าไปแทรกแซงแค่รู้แค่ดูเหมือนนะคือไม่เข้าไปเพ่งไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขถ้าทำได้ก็เอากรรมฐานที่เราทำแล้วมันเจริญกรรมฐานที่ทำแล้วกุศลเจริญก็ควรทำกรรมฐานที่ทำแล้วกุศลเสื่อมอกุศลเจริญก็อย่าไปทำต้องประเมินตัวเองทำแล้วกุศลเจริญกุศลเสื่อมทำแบบนี้แล้วอกุศลเจริญกุศลเสื่อมก็ไม่ทำอย่าไปทำประเมินอย่างนี้นะ ส่วนการที่จะไปอยู่วัดถ้าอยู่ได้ก็ดีถ้าวัดนั้นอนุญาตให้อยู่เรื่องดูด้วยว่าวัดนั้นอนุญาตหรือเปล่านะไปดูแล้วถ้าแต่ว่ามันจะติดเรื่องสุขภาพใช่ไหมสุขภาพไม่ดีขับรถมาวัดยากเดินทางลำบากก็ใช้บ้านเป็นวัดวิธีก็คือเปิดดู YouTube หรือดูไลฟ์สดของครูบาอาจารย์ใจของเราอยู่คลอเคลียกับคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ถือว่าได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เหมือนกันใจของเราเนี่ยผูกโยงอยู่กับครูบาอาจารย์ผูกโยงอยู่กับพระธรรมผูกโยงอยู่กับพระรัตนตรัยก็ถือว่าสิ่งที่มันบีบคั้นให้เรามีชีวิตแล้วก็ยังเดินทางยากอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ได้เป็นอุปสรรค
ม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะมาภาวนาสามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็สามารถทำใจใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยต่อไปได้แล้วก็ถ้ามันรู้สึกท้อแท้ท้อถอยให้รู้ทันความท้อแท้นั้นตอนรู้ทันท้อแท้ก็ได้สติเลยนะเห็นสภาวะคือความท้อแท้ความท้อแท้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนที่เราคิดถึงสุขภาพของเราโอ้ไม่สุขภาพตอนนี้ทำให้เดินทางไม่ได้เกิดท้อแท้ถ้าท้อแท้ไม่รู้มันคร่ำครวญมันพร่ำบ่นพร่ำเพ้ออยู่ในใจมีความคร่ำครวญเรียกว่าปริเทวะประพฤติเรียกว่ามีความร่ำไรรำพันภาษาบาลีคือปริเทวะภาษาง่ายๆก็คือคร่ำครวญคร่ำครวญมีความคร่ำครวญก็ให้รู้ทันคร่ำครวญคือมันจะพูดบ่นอยู่ในใจถ้ามันเกิดสภาวะอย่างนี้เรารู้ทันสภาวะนั้นก็จะถูกรู้ถูกดูและแสดงไตรลักษณ์เลยเรียกว่าอย่าไปยอมแพ้มันอย่าให้มันครอบงำรู้ทันนะความท้อแท้ความคร่ำครวญที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาอย่างนี้นะมันรู้ทันครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะดับหายไปเลยมันจะอาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันยังมีเชื้ออยู่มีเชื้ออยู่ก็ไม่เป็นไรมันเกิดอีกก็รู้อีกกลายเป็นว่าเราจะมีความชำนาญในการดูสภาวะนี้สภาวะนี้เกิดขึ้นรู้ทันดับไปภาวนาต่อภาวนาอย่างที่เคยภาวนามาจะมีคำบริกรรมนั่นด้วยนั่นแหละไปแล้วก็มานึกถึงสภาวะตัวเองเดินทางยากลำบากข้ามควรอีกข้ามควรอีกรู้ทันมันรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆมันจะข้ามควรสั้นลงสั้นลงสั้นลงคำควรหน่อยนึงก็รู้แหละคำควรหน่อยนึงก็รู้แหละผลที่ได้คือว่ามันจะจำสภาวะคำควรได้พอจำสภาวะคำควรได้ถ้าจำลักษณะว่ามันจำได้แม่นเลยนะจะเกิดทีระสัญญาขึ้นมาทีระสัญญาหมายถึงจำสภาวะนั้นแม่นยำผลของการเกิดมีทีระสัญญาก็คือหลังจากนั้นถ้าคำควรอีกนะจิตจะมีสติอัตโนมัติเลยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตขณะนี้สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้คำกวนรู้ทันท้อแท้รู้ทันนะประมาณนี้นะต่อไปโยมชากราบนมัสการครับธรรมะข้อใดที่ช่วยให้เราสามารถมีสติในการปฏิบัติแบบทำสมถะหลงแล้วรู้ได้ทั้งวันครับ โอ้ทั้งวันนะเรียกว่าตั้งเป้าไว้ก่อนใช่ไหมมันต้องมีอาจจะมีตัวเสริมตัวหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือว่าพิจารณามรณสติความตายเกิดขึ้นแน่แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะหรือพรุ่งนี้ยังไม่เกิดชาติหน้าเกิดก่อนอะไรก็จะทำให้รู้สึกว่าเสียเวลาไม่ได้เสียเวลาไม่ได้ก็ต้องภาวนาต้องเร่งภาวนาแล้วจะรอให้อายุมากกว่านี้คิดว่าอายุยืนยืนเนี่ยมันอาจจะไม่ยืนก็ได้ใช่ไหมมรณสติจะเป็นตัวช่วยให้เราไม่ประมาทมากขึ้นกระบวนการภาวนาที่ทำสมถะหลงแล้วรู้ก็จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราไม่ประมาทนั่นเองตัวนี้ก็ช่วยได้นะต่อไปโยมเคปน้องชายขับรถไปคลินิกหมอกระดูกพร้อมพี่สาวแต่พอพี่สาวทราบค่าใช้จ่ายก็ปฏิเสธการรักษาอ๋อกรณีเมื่อกี้ใช่ไหมอาชีพเดิมคือครูบำนาญเจ้าค่ะโยมเป็นหลานทราบข้อเท็จจริงมาจากทั้งสองฝ่ายค่ะก็พี่สาวอาจจะอะไรอาจจะเห็นว่าค่ารักษาแพงหรือไงก็ดูที่เจตนาและดูที่เจตนาถ้าตนเองจ่ายไม่ได้แต่อยากจะช่วยอยู่ก็อาจจะร้องขอความช่วยเหลือจากญาติๆบ้างก็ได้นะ
คืออยู่ที่เจตนาจะช่วยไหม

ถ้าจะช่วยญาติคนไหนพอช่วยได้ก็ลองบอกข่าวว่าเนี่ยตอนนี้ลุงหรืออะไรน้าอะไรแล้วแต่เป็นญาติฝ่ายไหนบอกป่วยอุบัติเหตุนะบาดเจ็บที่ข้อเท้าป้าอะไรมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณนะมีใครช่วยได้บ้างอะไรประมาณนี้นะแต่ตอนนี้ต้องช่วยยังไงก็ต้องช่วยยืนยันว่าจะช่วยใครๆก็ถ้าทราบข่าวใจอยากจะช่วยก็จะมาช่วยกันประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ระดับอายุ85 90เนี่ยก็ถือญาติผู้ใหญ่แล้วต่อไปนะโยมไว้โลตัสทำไมติดอาบัติจึงรุนแรงมากคะดังนั้นการจะไปบวชต้องคิดให้หนักถ้าทำบุญก็บุญมากบาปก็บาปหนักใช่ไหมครับอันนี้กรณีที่ว่าถ้าบวชแล้วมีอาบัติติดตัวใช่ไหมคนบวชแล้วมีอาบัติติดตัวการจะไม่แก้ไขหรือไม่ออกจากอาบัติในกรณีที่เป็นอาบัติปราชิกหรือสังฆาทิเศษเนี่ยเรียกว่าอาบัติหนักถ้าอาบัติเบาๆเช่นปาจิตตีทุกกฎทุกภาษิตอะไรเนี่ยนะก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่ติดอาบัติเหล่านั้นมาออกสึกออกมาจากพระแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวขัดขวางอะไรแต่ถ้าทำเป็นอะไรทำสม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นนิสัยอย่างนี้ก็ติดนิสัยไปติดนิสัยที่จะไม่รักษาศีลแต่ถ้าเป็นอาบัติระดับสังฆาทิเศษเนี่ยนะแล้วสึกออกมายังไม่ทันออกจากอาบัติเนี่ยไอ้ความที่ตัวเองค้างคาความผิดในสมัยบวชเนี่ยนะมันก็จะเป็นทำให้ใจเศร้าหมองเวลาภาวนาก็จะเป็นตัวขวางด้วยนะสมัยก่อนอาจจะบรรลุมรรคผลกันได้นะสมัยพุทธกาลเลยนะสมัยก่อนหมายถึงสมัยพุทธกาลเพราะบุคคลที่เกิดในสมัยพุทธกาลนั้นนะเข้าใจว่าน่าจะสร้างบารมีมาเยอะแล้วนะเป็นความผิดพลาดในสมัยบวชนะถ้าจะบวชต่อมันจะภาวนายากก็ต้องสึกออกมาแล้วภาวนาอันนี้เรียกว่าพอเป็นคฤหัสถ์ภาวนาความหมองใจนั้นก็น้อยลงภาวนาต่อได้แต่ยังเป็นพระอยู่ในโลกเป็นพระทุศีลเป็นพระทุศีลมันก็ภาวนายากถ้าปัจจุบันเนี่ยนะต่อให้ไม่มีความผิดเป็นคนไม่เคยบวชเลยมาภาวนายังยากเลยใช่ไหมเพราะนั้นถ้ามีความผิดแล้วออกมาก็ทำให้ความยากมากขึ้นไปอีกการบวชเนี่ยจึงต้องคิดให้หนักอย่างที่โยมว่าหมายความว่าการบวชเนี่ยทำดีก็ดีมากการบวชเนี่ยทำให้การภาวนาไปได้ดีถ้ารักษาศีลดีเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนแต่ถ้าปฏิบัติไม่ดีก็ลำบากเหมือนอยู่ในฐานะที่สูงความผิดถ้าเกิดมีขึ้นก็ต้องรับผิดชอบความผิดนั้นมากกว่าเหมือนเป็นตำรวจกับชาวบ้านตำรวจทุจริตกับชาวบ้านทุจริตนั่นตำรวจควรจะรับผิดชอบความผิดของตัวเองมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะไปจับคนอื่นมีอาวุธด้วยมีสิทธิอะไรที่จะไปทำอะไรมากตามหน้าที่แต่กลับผิดซะเองต้องทำหน้าที่ไปจับคนผิดแต่ตนเองผิดซะเองเนี่ยก็ควรจะถูกทำโทษมากกว่าคนธรรมดาประมาณนี้นะพระภิกษุเนี่ยอยู่ในฐานะที่คนอื่นเคารพกราบไหว้ความคาดหวังของญาติโยมก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่รักษาศีลสมาธิจะดีไม่ดีก็ไม่ว่าขอให้มีศีลดีญาติโยมก็กราบถ้าสมาธิดีด้วยก็โอ้ยิ่งน่าศรัทธานะ

0: นับถือมากขึ้นจะมีปัญญาบรรลุมรรคผลด้วยยิ่งน่าศรัทธามากขึ้นแต่พื้นฐานเลยศีลต้องดีปฏิปทาต้องดีนะประมาณนี้นะจึงจะไปรอดจึงจะพาตัวเองไม่ตกต่ำไม่เสื่อมใครไม่กราบไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรขอให้มั่นใจในศีลของตัวเองไว้ก่อนนะต่อไปมีคำถามโยม CH เวลาไปทานอาหารทะเลจะมีคนที่ถือศีลไม่สั่งเมนูที่ทำจากปูปลาเป็นๆแต่พอมีคนอื่นสั่งเขาหน้าตาเฉยก็กินทั้งที่รู้ผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับดูที่เจตนาของเขาครับเขาอาจจะทำใจได้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนสั่งไม่เป็นคนสั่งคือไม่มีเจตนาไปทำให้ปูปลาที่เห็นนั้นตายประมาณนี้นะแต่ถ้าทำให้เกิดปัญหานี่เลยนะอย่าไปเข้าร้านแบบนั้นอย่าไปเข้าร้านนั้นร้านที่โชว์ว่ามีสัตว์เป็นเลยนะมันทำใจยากนะอยู่ๆไปสั่งเดินผ่านมามีปูปลากุ้งหอยอะไรปรากฏว่าสั่งเมนูอะไรมาก็จะมีปลามีปูมีกุ้งมีหอยมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันตายเพราะเราสั่งหรือเปล่าเมื่อกี้นี่มันมีชีวิตอยู่ในตู้หรือเปล่ามันทำใจยากอย่าไปเข้าร้านประเภทนี้เลยนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: 1 2ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100ทับ1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง facebook.com @ วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคน
1: สาธุธรรมสการครับอาจารย์ครับ
0: กราบนมัสการครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา7นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครราราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อปุลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพตสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาระโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจเสรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมานั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมมีป้องมือชนกันตั้งใจสงบฟังธรรมปฏิบัติธรรมสักพักหนึ่งเพื่อให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลที่ได้ตั้งใจมาทำบุญถวายสังฆทานถวายพระป่าแล้วก็มาบวชพระภิกษุลูกหลานของเราเราก็ทำปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญโดยการทำจิตของเราให้รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวก็คือดูตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานั่งอย่างไรรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งลักษณะอย่างใดก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราลักษณะองค์พระขัดสมาธิจำใบหน้าจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกจำใบหน้าจำจมูกของเราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวทำอย่างนี้แหละเป็นบุญเป็นยอดบุญเวลาลมหายใจเข้าก็นึกพูดเวลาลมหายใจออกก็นึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกหรือหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทนับหนึ่งพุทธลมเข้าโทออกนับสองพุทธลมเข้าโทออกนับสามพุทธโทนับสี่นับเรื่อยไปจนถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทธลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1นับลงมาแล้วขึ้นไปพุทธลมเข้าโทออก2พุทธลมเข้าโทออก3ไปจนถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่นี่เป็นการนับลมหายใจเพื่อให้จิตของเราหยุดคิดเพราะใจคนเราเดี๋ยวนี้เล่าร้อนสงบยากเพราะรับรู้มากรู้มากเห็นมากคิดมากกังวลมากทุกข์ใจมากก็ต้องมากำจัดความทุกข์ทางใจที่เล่าร้อนด้วยความวาวุ่นด้วยความเป็นห่วงเป็นทุกข์ก็มาอยู่กับธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเพื่อความเรียบเพื่อความสงบเพื่อให้จิตของเรานะเป็นบุญกุศลประคับประคองไว้ในทางธรรมไม่มีอะไรเอาอะไรไปได้เกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้เอาแต่บุญเท่านั้นเองที่จะเอาติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกก็เป็นของคนอื่นเป็นผู้อาศัยอยู่ต้องทำทรัพย์ภายในทำจิตของเราให้ผ่องใสเบิกบานทำให้เย็นลงสงบลงเช่นจับความรู้สึกไว้ทุกลมหายใจของเราจิตของเราก็จะเบาสบายเข้ามาวัดก็รู้จักว่าวัดนี้สงบดับทุกข์ได้คลายความร้อนได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราก็หมดไปในเรื่องการงานเรื่องหน้าที่ก็หมดไปก็ทำจิตให้เราผ่องใสเบิกบานเสียบ้างดีก็เราไปปล่อยจิตของเราให้วุ่นวายอยู่กับโรคจนเต็มหัวใจมีเรื่องโกรธกันเกลียดกันอิจฉากันนินทากันพูดลายใส่กันทำร้ายกันแช่งกันว่ากันนินทากันนั่นไม่เกิดสุขแก่ทนคนทำเกิดทุกข์กับคนทำแล้วก็เกิดทุกข์กับคนที่ถูกทำทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนว่าก็เป็นทุกข์คนถูกว่าก็เป็นทุกข์สู้ทำใจไม่โกรธกันไม่ด่ากันไม่ว่ากันไม่นินทากันไม่ให้ร้ายกันไม่ทุบตีกันไม่เอาเปรียบเอารัดกันไม่ชิงดีชิงเด่นกันไม่อิจฉาริษยาเบียดเบียนทั้งกายใจกันคนผู้ไม่เบียดเบียนก็เป็นสุข คนผู้ไม่ว่าใครก็สบายใจคนที่ไม่ถูกว่าก็เป็นสุขเพราะไม่มีใครว่าเราไม่มีใครคิดร้ายต่อเราคนที่ทุกข์ก็คือคนคิดร้ายต่อคนอื่นคนที่เป็นทุกข์โต้ตอบก็คือกลัวเขาคิดร้ายต่อตัวเองคิดไม่ดีต่อตัวเองจึงไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันการที่ไม่เกิดความดีซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้เกิดปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวปัญหาเพื่อนบ้านปัญหาที่ทำงานปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเราจึงต้องทำความคิดให้ดีความคิดด้วยกายวาจาใจให้ดีให้เป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนมีความสงบหรือเป็นคนรู้จักวางเฉย

ถือว่าเป็นธรรมะครองเรือนเป็นธรรมดับทุกข์ที่ใจตัวเองก็พลอยดับทุกข์คนอื่นไฟไหม้ไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็ไม่ไหม้ไม่มีใครจุดมันก็ไม่ลุกไปร้อนบ้านใครแต่เมื่อไฟไหม้บ้านเราบ้านอื่นก็เดือดร้อนความโกรธเหมือนไฟความโกรธเหมือนไฟความเกลียดกันเหมือนไฟเดือดร้อนหมดคนโกรธก็เดือดร้อนคนถูกเกลียดก็เดือดร้อนคนถูกโกรธก็โกรธตอบเดือดร้อนด้วยกันทั้งคู่ที่พุทธเจ้าท่านบอกความโกรธเป็นทุกข์เป็นไฟเมื่อไม่ไหม้ใจเราก็ไม่ไปร้อนใจคนอื่นอย่างนี้คือเป็นธรรมเราควรปฏิบัติควรมีไว้ในบ้านเราบวนมีไว้ในใจเราให้เป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นถ้าเราเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นเป็นคนกันกรองแล้วค่อยพูดกันกรองแล้วค่อยทำเมื่อเราเป็นคนสุขุมเยือกเย็นแล้วนั่นแหละเป็นคนมีธรรมที่ทำอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แก่ตัวเราไม่ทุกข์แก่บ้านเราไม่ทุกข์แก่ครอบครัวเราแล้วไม่ทุกข์แก่บ้านคนอื่นแก่เมืองคนอื่นคนทุกวันนี้ที่ทุกข์มีปัญหามากทุกวันเนี่ยมันเรื่องจิตใจทั้งหมดมันเรื่องไม่ชอบใจกันเรื่องไม่เข้าใจกันมันเรื่องของคนที่มีกิเลสครอบงำแล้วก็ไปแสดงออกกับคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าคนทำใจได้เนี่ยปัญหาจะไม่มีบ้านไหนเมืองไหนที่สงบเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกใจเขาสงบที่บ้านไหนเมืองไหนไม่สงบใจเขาไม่สงบใจเขามีความโกรธใจเขามีความพยาบาทใจเขามีแต่ศัตรูเขาจึงไม่มีความสุขบ้านเมืองจึงไม่มีความสงบสุขฉะนั้นเราต้องศึกษาธรรมะที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์อย่าให้ใจเราเล่าร้อนอย่าให้เราเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นผู้ร้ายอย่านำผู้ร้ายมาในใจเรามันไม่ดีเกลียดเขาโกรธเขาอิจฉาเขานินทาเราคิดลายไม่พอใจเขานั่นคือใจเราไม่ดีจิตเราไม่ดีจิตเราก็จะร้อนทั้งวันทั้งคืนจึงต้องมีธรรมะในใจมีพุทโธไว้หัดทำสมาธิหัดภาวนาบ้างจะได้มีมงคลแต่ตัวเราจะได้มีมงคลกับครอบครัวเราเราจะได้มีพระเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวมีคำสอนที่สอนใจเราให้รู้จักคำว่าเย็นลงสงบลงแล้วก็มากันกรองดูมากันกรองดูว่าใจเราเนี่ยตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะเนี่ยตั้งแต่มานั่งสมาธิโคนไม้เนี่ยกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นด่าแล้วเป็นยังไงฟังคนอื่นนินทาเราเป็นยังไงร้อนใจไหมเพราะเขาว่าเราไม่ดีเราเป็นทุกข์ไหมเราอยากจะว่าเขาตอบไหมเขาแสดงความไม่ชอบใจเราจะเป็นทุกข์ไหมเรามานั่งคนไม้นี่เราก็คิดได้กลับไปเราก็จะเป็นคนไม่ใช่ว่าเวลามาอยู่วัดแล้วก็สงบเรียบร้อยแต่เราไปพูดกับพี่กับน้องกับผัวกับเมียแล้วพูดจาไม่ดีเลยพูดใส่อารมณ์พูดใส่เดือยแต่มาวัดให้พูดดีสงบดีอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้กลับไปบ้านยังเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ใช้ไม่ได้กลับไปบ้านก็ต้องพูดดีดีขึ้นกว่าเดิมไม่กระทบกระเทียบใครไม่ใส่อารมณ์ใคร
เย็นกว่าเดิมสงบกว่าเดิมนั่นแหละความรักความเมตตาความสงสารจะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วแล้วครอบครัวเราก็จะยอมรับยอมรับว่าใจของเรานั้นเป็นคนมีธรรมที่กันกรองไว้เหมือนกับน้ำเนี่ยทุกวันนี้คนไม่อยากกินน้ำประปาเพราะกลัวไม่สะอาดคนอยากกินน้ำโพโลริตกินน้ำขวดสมัยปู่ย่าตายายเราไม่รู้จักแค่น้ำประปาก็ถือขอให้ได้กินเถอะถือว่าวิเศษสุดแล้วดีกับน้ำบ่อน้ำคลองคนไหนกินน้ำประปาก็คนนั้นเจริญแล้วทันสมัยแล้วไปกินน้ำประปาอาบน้ำประปาเดี๋ยวนี้คนกินน้ำประปาก็คนไม่มีทุนทรัพย์เป็นคนไม่เจริญเป็นคนไม่มีเกรดดีอย่างอดอย่างลำบากก็ต้องกินน้ำประปาต้องกินน้ำโพโลริตกินน้ำในขวดจึงจะเรียกว่ากินน้ำสะอาดกินน้ำดีก็แสดงถึงใจคนเราเนี่ยใจคนเราเนี่ยมันแสวงหาแต่สิ่งที่ดีแสวงหาแต่สิ่งที่ดีอยากจะได้สิ่งที่นำที่ดีแสดงว่าคนเราเนี่ยถึงจะโรคเจริญเท่าไหร่ก็อยากได้คนที่ดีมาเป็นผู้นำมาเป็นคนอยู่ใกล้เราคนใจไม่ดีนี่ไม่มีใครรักไม่มีใครสงสารใจไม่ดีพี่ไอ้เหมือนน้ำประปาเนี่ยใจคนโลภใจคนโกรธใจคนหลงใจคนเอาเปรียบคนอื่นใจมีตำหนิติเตียนใจไม่บริสุทธิ์กับตัวเองและครอบครัวและสังคมก็เหมือนน้ำที่มันไม่สะอาดคนรังเกียจกลัวเกลียดไม่กล้าอาบไม่กล้ากินคนใจดีมีศีลธรรมคนใจบริสุทธิ์ก็เหมือนน้ำในขวดนั่นเองที่มีเกรดดีมันใสเชื่อได้ว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีพิษภัยน่าคบหาไม่ต่างกันคนที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยที่กายวาจาใจเรียบร้อยตามศีลธรรมกลับไปบ้านก็กายวาจาใจเรียบร้อยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์พูดดีเสมอต้นเสมอปลายซื่อตรงเสมอต้นเสมอปลายถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนน้ำที่อยู่ในขวดใครก็คงไม่รังเกียจราคาแพงก็ต้องซื้อคนที่ใจไม่ดีก็เหมือนน้ำประปาไหลมั่งไม่ไหลมั่งบางทีก็ออกมาคุณมันออกมาแดงบางทีก็ออกไม่สมบูรณ์ทุกคนรังเกียจน้ำประปากันทั้งที่น้ำประปาเมื่อก่อนนี่เป็นยอดน้ำของคนที่เจริญแต่ด้วยความที่มันกันกรองไม่สมบูรณ์คนก็เลยเปรียบเทียบลงไปต่ำลงฉะนั้นคนเจริญแต่ทางวัตถุอย่างเดียวเนี่ยก็เหมือนน้ำประปานั่นแหละเจริญแต่น้ำวัตถุอย่างเดียวไม่เจริญศีลทานภาวนาคนที่มีน้ำดีน้ำในขวดน้ำโพโลริตน้ำอย่างดีที่ออย.ยอมรับแล้วเนี่ยน้ำไม่มีเชื้อโรคเนี่ยก็เหมือนคนที่กันกรองจิตใจที่ดีแล้วจะพูดกับกันกรองจะคิดกับกันกรองจะทำอะไรก็กันกรองที่ดีแล้วค่ำครวญดีแล้วจึงทำพวกนี้เหมือนน้ำที่บริสุทธิ์ไม่น่ารังเกียจสังคมยอมรับฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยสำคัญคนที่จะยอมรับเราเนี่ยคือคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ตัวเราถ้าคนอยู่ใกล้ตัวเรายอมรับเท่านั้นจบดีจริงๆเนี่ยคนอื่นเขาชมว่าดีก็ยังไม่เท่าคนอยู่ใกล้ชมว่าดีบางคนเนี่ยคนทั่วเมืองสรรเสริญแต่ว่าคนอยู่ใกล้ไม่ชอบคนอยู่ใกล้ไม่ชอบเพราะว่าน้ำใจมันไม่ดีเท่าฉะนั้นคนถ้าอยู่ใกล้กันชมเฉยว่าดีนั่นถือว่านั่นแหละเขาดีพร้อมอยู่ไกลก็จะว่าชมว่าดีอยู่ใกล้ก็ชมว่าดีนั่นดีสมบูรณ์แต่บางคนเนี่ยคนอยู่ใกล้บอกดีคนอยู่ไกลบอกไม่ดี
บางคนอยู่ใกล้บอกไม่ดีคนอยู่ไกลบอกดีมันดีไม่พร้อมบางคนเนี่ยพูดกับผัวกับเมียนี่ดีดีแต่กับคนอื่นไม่เอาไม่พูดไม่คุยไม่ดีนี่ถือว่าดีอยู่ใกล้กับผัวกับเมียกับลูกกับผัวกับเมียดีแต่กับคนอื่นไม่เอาด้วยไม่คบด้วยก็ดีคนอยู่ใกล้บางคนกับลูกกับเมียพูดไม่ดีกับผัวกับอะไรพูดไม่ดีแต่ไปพูดกับคนอื่นดีหมดเลยเนี่ยใกล้ไม่ดีไกลดีบางคนพูดกับลูกกับผัวกับเมียก็ไม่ดีพูดกับคนอื่นก็ไม่ดีใกล้ก็ไม่ดีไกลก็ไม่ดีคนมีปัญหาใครอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีใครอยู่ไกลก็พูดไม่ดีนี่คนมีปัญหาปัญหามากเลยละอยู่ใกล้ก็พูดไม่ดีอยู่ไกลก็พูดไม่ดีแต่ถ้าคนอยู่ใกล้นี่ดีแต่อยู่ไกลนี่ดีดีในสังคมใกล้ๆแต่สังคมไกลไม่ดีก็ดีส่วนเดียวดีไม่สมบูรณ์บางคนนี้กับคนอื่นนี่ดีหมดมาวัดมาวากับคนคบกับใครดีหมดแต่กับลูกกับผัวกับเมียไม่ดีใจคอหงุดหงิดพูดจาไม่สุภาพเอาใจอารมณ์ตัวเองไกลดีใกล้ไม่ดีก็มีปัญหาอีกปัญหาทุกวันนี้จักว่าอยู่ใกล้ก็ไม่ดีอยู่ไกลก็ไม่ดีอยู่ใกล้ดีอยู่ไกลไม่ดีอยู่ไกลดีอยู่ใกล้ไม่ดีปัญหามันจึงเกิดขึ้นจะทำยังไงอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีดีเสมอต้นเสมอปลายใจนี้ต้องกันกรองเหมือนน้ำในขวดเนี่ยที่เขากรองมาแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ในขวดก็ดีอยู่ในแก้วก็ดีเอาไปเอาที่ไหนก็ดีเพราะน้ำมันมีคุณค่าดีแล้วไม่ใช่ดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเหมือนน้ำประปาหรือเหมือนน้ำคลองใจเราเป็นคนธรรมชาติเนี่ยคือธรรมะธรรมชาติเลยเป็นข้อเปรียบเทียบคือธรรมะที่เราให้เห็นความจริงฉะนั้นเราต้องหมั่นประพฤติปฏิบัติตัวเราก็ต้องพยายามทำดี ปรุงตัวเราคนเราถ้าไม่ปรับปรุงตัวเองแก้ก็เป็นคนที่ตามใจตัวเองต้องฝืนใจต้องแก้ใจจริตนิสัยเราเนี่ยต้องฝืนเหมือนอย่างคนติดบุหรี่เนี่ยถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้คนติดเหล้าถ้าไม่ฝืนเลิกไม่ได้หรือคนคบเพื่อนสูบบุหรี่คบเพื่อนกินเหล้าคบเพื่อนเล่นการพนันถ้าไม่ฝืนเป็นคนดีไม่ได้ต้องไปติดตามเขาไปเล่นตามเขาต้องฝืนใจฝืนความชอบใจหรือความไม่ชอบใจตรงนี้ให้ได้จึงจะอยู่กับสิ่งนั้นได้เหมือนคนเป็นเสมียนเก็บเงินนั่นเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาเก็บเงินนี่ต้องฝืนใจมากเลยต้องซื่อสัตย์ต้องยึดความซื่อสัตย์ถ้าไม่ซื่อสัตย์เงินมันแหมอยู่ใกล้มือหยิบผ่านมือทุกวันมันอดจะใส่กระเป๋าตัวเองไม่ได้ก็อดไม่ซื่อไม่ได้เราก็ต้องห้ามใจไม่จะเงินจะผ่านมือไปมามือมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่เอาเพราะเงินไม่ใช่ของเราเงินกิจการเงินที่เราเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนสิ่งเหล่านี้เราจะเอาเป็นของเราไม่ได้ยักยอกไม่ได้ต้องฝืนใจถ้าไม่ฝืนใจมันก็ต้องเอาอะไอ้ที่ช่อโกงกันหนีกันไปต่างประเทศเนี่ยไอ้คนพวกนี้มันฝืนใจไม่ได้ไม่ยินดีเฉพาะของตนไปยินดีของคนอื่นการคบค้าสมาคมอันนี้เราต้องพยายามมีกฎของตัวเองก็คือการไม่โลภไม่โกรธมากไม่หลงมากต้องมีธรรมะในใจต้องมีทางดับทุกข์ต้องเชื่อการกระทำตัวเองว่าทำดีแล้วความดีต้องให้ผลทุกเวลาความสุขก็จะเกิดขึ้นจากความดีที่เราคนบางคนเนี่ยดูหน้าตาสวยเนี่ยแต่พอล้างหน้าออกมาหน้าใช้ไม่ได้เลยล้างหน้าออกมาใช้ไม่ได้เลยเพราะใจเขาไม่สวยเพราะใจเขาไม่สวยพอล้างหน้าออกมาใจเพราะใจมันไม่สวยหน้ามันก็เลยไม่สวยบางคนเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าเลยหน้าพองใสนวลเพราะใจของเขาบริสุทธิ์เ
ขาคบกับใครเขาอยู่ยังไงเขาบริสุทธิ์ด้วยศีล5บริสุทธิ์ด้วยศีล8เขาจิตใจเขาบริสุทธิ์เขาไม่เคยคิดจะมุ่งร้ายใครเขาคิดดีตลอดเขาบริสุทธิ์ใจเขาสุจริตในใจใจเขาบริสุทธิ์มันก็มีรัศมีออกมาหน้าตาเขาผ่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองนี่แสดงว่าทุกข์ที่ใจสุขที่ใจเนี่ยสำคัญกว่าภายนอกตอนนี้คนเราไม่แสวงหาความสุขใจว่าอิทธิพลของความดีในใจเนี่ยมันทำให้ผ่องใสทั้งนอกทั้งในตอนนี้คนบางคนเนี่ยก็ต้องปิดบังพอหน้าตาเนี่ยมันไม่ผ่องใสเพราะใจมันไม่ผ่องใสก็ต้องตบแต่งพอกทากันไปทัวล้างหน้าแล้วโอ้ใจเขาเศร้าหมองเขาไม่มีความสุขเพราะเขาเป็นคนไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมไม่มีมารยาทผู้ดีไม่พูดจาดีไม่คิดดีไม่ทำดีเขาเป็นคนหยาบคายเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนไม่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนการกระทำนั้นก็จึงจะออกมาจากจิตทั้งหมดจึงทำให้เขานั้นไม่มีความสุขถ้าเราจะมีความสุขก็ไม่ยากอะไรเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วสิทธิของเราที่เราจะทำได้เราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเหมือนอย่างที่เรามาฝึกเนี่ยหัดพุทโธไปหัดทำใจให้ว่างหัดภาวนาให้เป็นทำจิตให้หยุดคิดให้ได้คือทำจิตให้เบาบางให้ได้คือทำคณิกะสมาธิให้เกิดขึ้นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นทำจิตให้เป็นอัปปนาคือว่างให้เป็นสงบให้เป็นเนี่ยความดีที่ใจเราสร้างได้ใครมาสร้างให้เราก็ไม่ได้ไอ้ความสุขทางใจเนี่ยความสงบทางใจเนี่ยไอ้ผัดหน้าทาแป้งไปแต่งเล็บแล้วต้องไปจ้างคนอื่นทำต้องร้านนั้นร้านนี้คนนั้นทำดีคนนี้ทำดีช่างตัดช่างเย็บช่างแต่งหน้ารู้สึกให้คนอื่นแต่งให้เราแล้วเราก็ว่าสวยร้านนั้นแต่งสวยร้านนี้แต่งไม่สวยโอ้ไปนิยมร้านสวยๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้สวยเลยตัวเองไม่ได้งามเลยตัวเองก็มีจิตใจโกรธโลภหลงอิจฉานินทาเขาให้ร้ายเขาคนอยู่ใกล้ชิดก็เดือดร้อนคนอยู่ไกลก็เดือดร้อนเขาแต่งแต่หน้าแต่งแต่ตัวแต่ใจเขาไม่แต่งเขาไม่ใช่คนสวยไม่ใช่คนงามเป็นที่ย้อมเหมือนกับใส่หน้ากากเข้าหากันเขาก็สวยไม่ได้เขาก็มีความสุขไม่ได้ก็สวยตอนที่ไปเขาเอาอันนู้นมาใส่ให้เอานี่มาใส่ให้ผัดหน้าทาแป้งแต่งคิ้วก็ดูว่าเออสวยแต่ที่จริงเขาสวยแต่ภายนอกใจเขาไม่มีความสุขทำยังไงคนอย่างนั้นจะสวยทั้งนอกทั้งในเขาทำยังไงใจเขาจะสวยใจเขาจะเย็นใจเขาจะสงบใจเขาจะนิ่งใจเขาจะมีความบริสุทธิ์กับทุกคนถ้าใจเขามีเมตตามีความบริสุทธิ์ทุกคนใครจะแต่งให้เขาหรือไม่แต่งเขาก็งามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนี่คือสำคัญทำไมโลกจึงไม่นิยมกันโลกเขาไปนิยมโลกซะจนหมดก็เลยไม่เจอคนงามไม่เจอคนที่มีความสุขพอโลกไปยกย่องในการสวยข้างนอกหมดงามข้างนอกหมดก็ต้องไปเสริมสวยต้องไปดัดหน้าทาแป้งต้องไปดัดจริตกันอย่างนั้นแต่ผลที่สุดก็ไม่ได้อะไรจากครอบครัวเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงเลยเพราะใจของเขาไม่มีความสงบไม่มีศีลธรรมเขาต้องแต่งใจให้งามศีลต้องรู้จักสมาธิต้องรู้จักความสงบใจต้องรู้จักต้องวางใจเป็นต้องเป็นคนมีสติมั่นคงไม่เป็นคนโกรธวันยังค่ำร้ายวันยังค่ำเอาแต่อารมณ์วันยังค่ำอย่างนั้นมันจะแต่งอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องแต่งใจกันแต่งใจกันให้เรียบร้อยแต่งใจกันให้สงบถ้าจะเอาความดีก็ต้องเอาความดีที่ใจเอาความสวยก็ต้องสวยที่ใจงามที่ใจไม่ใช่ไปแต่งแต่เพียงข้างนอกอย่างเดียวแล้วก็ไปชมเชยยกย่องคนนั้นดีคนนี้ดีแล้วความสุขเขาได้หรือเปล่าเวลาตายนะเวลาตายก็ยังแต่งศพให้สวยเลย
ต่เขาไม่มีใครอยากได้แต่งศพสวยๆเจ้

มันสวยไปไม่ได้นะไอ้คนสามีมันก็ไม่เอาภรรยาก็ไม่เอาแต่ตัวเองก็เอาไปเอาความสวยตัวเองไปเอาความขี้เหร่ตัวเองไปก็คือเอาความสงบไปถ้าตัวเองใจไม่สวยก็เอาความขี้เหร่ไปเกิดชาติใหม่ก็ขี้เหร่เพราะใจร้ายแต่ถ้าคนใจดีตอนสงบใจตายมีศีลธรรมใจตายตอนจะขาดใจเอาความดีไปก็ไปงามไปสวยเพราะใจนั้นมันดีใจนั้นเป็นทิพย์ใจนั้นละเอียดอ่อนมันต้องแต่งเอาเองอย่างที่เรามาวัดเนี่ยเรามาแต่งตัวเองมาแต่งความรู้สึกที่คิดดีๆไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดชั่วกับใครกลับไปบ้านก็ไปคิดดีไม่คิดร้ายกับใครหัดเป็นคนสงบเป็นคนหักข้ามใจ

ไม่คิดร้ายกับใครไม่คิดชั่วกับใครกลับไปบ้านก็ไปคิดดีไม่คิดร้ายกับใครหัดเป็นคนสงบเป็นคนหักข้ามใจอย่างนี้คือเราต้องมาแต่งกันอย่างนี้มาแก้ไขกันอย่างนี้สังคมทุกวันนี้มันขาดกำลังใจความขาดความเจริญทางใจไอ้วัตถุมันเจริญแล้วแต่เขาไม่เจริญทางใจไม่เจริญทางศีลสมาธิสมัยก่อนทำไมเจริญสมัยพระพุทธเจ้าก็ดีปู่ย่าตายายเขาเจริญทานศีลภาวนาสมบูรณ์ทุกคนเกิดมาสมบูรณ์หมดทุกคนให้ทานเป็นหมดสมัยก่อนทุกคนให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นตอนหนุ่มตอนสาวก็ทำบุญเป็นพอแก่ก็เข้าวัดเข้าวาคนถืออุโบสถจึงมีทุกวัดในสมัยก่อนสมัยนี้มีไหมร้อยวัดจะมีไม่กี่วัดคนถืออุโบสถคนทุกวันนี้โกหกกันเป็นว่าเล่นเล่นอยู่นี่คนโกหกเป็นเรื่องสังคมถ้าคนไม่โกหกก็คบไม่ได้จะกลายไปคบคนโกหกคนกินเหล้าจึงคบได้คนไม่กินเหล้าก็คบไม่ได้คนเล่นการพนันคบได้คนไหนไม่เล่นคบไม่ได้สมัยก่อนกินเหล้าคบไม่ได้เล่นการพนันคบไม่ได้คนโกหกคบไม่ได้คนมีศีลมีธรรมคบได้แต่สังคมอยู่นี้กลายไปว่าไม่ชอบอย่างนั้นซะแล้วต้องคบคนกระร่อนปิ้นป้อนต้องคบคนกินเหล้าเก่งเล่นการพนันคนโกหกคนเอาตัวรอดกลายว่าเราได้เพื่อนดีเพื่อนเจริญแต่ถ้าอย่างนี้โรคมันจะไม่เสื่อมเลยโรคมันจะไม่วินาศเลยโรคจะไม่วุ่นวายเลยถ้าเราไปยกย่องคนที่ไม่เจริญมาว่าเจริญเนี่ยสมัยก่อนเขาว่าคนพวกนี้คนมีปัญหาสังคมคนไม่เจริญมีน้อยหมู่บ้านหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งอย่างทุกหนุ่มๆเนี่ยถ้าหมู่บ้านไหนมีคนกินเหล้าเล่นการพนันเจ้าชู้ทุกคนจะประณามเลยว่าไอ้นี่คบไม่ได้นักเลงผู้หญิงไม่เอาเลยผู้หญิงไม่คบหาแฟนไม่ได้ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็ถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็หาสามีไม่ได้ต้องไปหานู่นไกลไปหาเมียไกลๆหาผัวไกลคนตำบ้านเขาไม่เอาเพราะคนไม่ดีกินเล่นกระล่อนปิ้นปอนนี่ไม่มีใครคบเลยเขากลัวคบแล้วไปทำบาปกลัวแล้วไปนรกด้วยกันแต่สมัยนี้คนไหนไม่พูดไม่คุยคนไหนสมถะไม่กินไม่เล่นไม่ปิ้นปอนหาว่าโง่หาว่าล้าสมัยไม่มีใครคบจะแหละแล้วมันจะเจริญได้ไงระโยมจะพัฒนาได้ไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่สรรเสริญคนดีเขาไม่สรรเสริญศีลธรรมนั่นเองเขาไปบูชาเงินเป็นใหญ่บูชาลาภเป็นใหญ่ยศเป็นใหญ่ชื่อเสียงเป็นใหญ่ไม่บูชาจิตใจคนดีสมัยก่อนเขาบูชาจิตใจคนเขาสรรเสริญจิตใจคนเขาเคารพคนดีอย่างนั้นจึงจะเจริญดังนั้นอันนี้เราต้องพัฒนาสังคมจิตใจกันใหม่ว่าทุกวันในที่มันเสื่อมนี้ไม่ใช่อะไรใจมันเสื่อมจิตมันเสื่อมเพราะคนมีศีลห้าหมอหมดแล้วน้อยแล้วคนมีศีลอุโบสถหมดแล้วคนฝึกปฏิบัติธรรมด้วยความเสียสละมันมีน้อยแล้วมันเป็นสังคมเห็นกันได้ไปแล้วสังคมเห็นกับความอยากไปแล้วคนสมัยก่อนนี่เขาอยู่เพื่อศีลธรรมศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้เขาถือว่าศีลธรรมทำให้เขาอยู่ได้ถ้าเขาหมดศีลธรรมเขาก็อยู่ไม่ได้แต่สมัยนี้บอกถ้าคนไหนมีศีลธรรมก็อยู่ไม่ได้คนไหนไม่มีศีลธรรมก็เอาตัวรอดมันจึงวุ่นวายกันมากขึ้นมากขึ้นจนหาที่แก้กันไม่ได้หาปมหาเงื่อนไม่ได้วิเคราะห์กันไม่ออกเลยว่าทำไมมันจึงวุ่นวายก็มันไม่มีคนเสียสละนั่นเองก็คือขาดศีลธรรมนั่นเองอย่างกับรถติดเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรมันขาดคนเสียสละขาดคนมันมีคนเห็นแก่ตัวลองสิถ้ามีคนจะเสียสละหมดเนี่ยสังคมมันแก้ได้ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวในสังคมแก้ได้หมดเลยแก้ได้มานานแล้วด้วยอย่างเมืองอื่นเขาเสียสละเขาแก้ได้อย่างเมืองญี่ปุ่นเขาเสียสละเพื่อประเทศเขาทำรถไฟใต้ดินบนดิน

ก็เสียสละหมดเลยเขาไม่โกงกินเอาเงินงบประมาณมาทำเสียสละจนบ้านเขาไม่ต้องกลัวเลยเขาแก้ได้เราไม่มีใครเสียสละก็แสดงว่าพวกเราเข้าใจศีลธรรมน้อยไปเราต้องเข้าใจศีลธรรมคนที่มีศีลธรรมเนี่ยจะเป็นคนเสียสละเหมือนอย่างในหลวงเราเห็นไหมในหลวงเราเสียสละนะท่านมีศีลธรรมบริบูรณ์ในท่านเสียสละสูงสุดแต่ถ้าเกิดคนชายคนไทยชายเราผู้หญิงเราเสียสละเหมือนพระเทพเหมือนพระสมเด็จแม่หรือเหมือนในหลวงเนี่ยประเทศเราก็เจริญกว่าประเทศอื่นมีศีลธรรมให้ถึกให้ลึกซึ้งอย่างนั้นก็แล้วกันในหลวงท่านไปหาพระจริงนะไปหาหลวงพุทธเทศจริงไปคุยจริงไปสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไปฟังธรรมะไปถามธรรมะอยู่นั่นอยู่นั่นหลายๆชั่วโมงกว่าจะออกมาข้าราชบริพารเนี่ยมายืนคอยอยู่นั่นเนี่ยไอ้พวกข้าราชผ่านไปไหนตามเสด็จอย่างเดียวไม่เคยตามธรรมะเลยข้าราชบริพารพวกนั้นแหละพวกประจบสพพวกนั้นแหละตามเสด็จอย่างเดียวตามประจบสพว่าฉันได้ไปตามในหลวงแต่ไม่เคยตามธรรมะเลยแล้วจะเจริญได้ไงโยมมันไม่เจริญเพราะเจริญท่านองค์เดียวไอ้พวกที่ตามเสด็จก็ตามเสด็จเนี่ยไม่เจริญด้วยกันตามธรรมะถ้าทุกคนไปฟังธรรมะอย่างท่านดิโอ้ท่านฟังธรรมะยังไงท่านเข้าใจธรรมะไงทุกคนเสียสละพอเข้าใจธรรมะอย่างท่านเนี่ยทุกคนจะเสียสละหมดเลยบ้านเมืองจึงเจริญโยมนี่พูดกันจริงๆว่าคนที่ตามในหลวงเนี่ยคือตามเสด็จอย่างเดียวไม่ได้ตามปฏิบัติธรรมไม่ได้ตามเสียสละแต่ถ้าคนไทยทุกคนตามอย่างนั้นนะเหมือนเราเป็นชาวพุทธโยมเป็นชาวพุทธเราไม่ได้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้จักอริยสัจ4เลยรู้จักมรรคองค์8เลยรู้ธรรมะอย่างนี้ก็ช่วยได้แหละสังคมนี้อยู่ได้สัมมาสติสัมมาสมาธิทุกคนมีปัญญาแล้วคนมีปัญญาก็ช่วยคนอื่นไม่ให้โง่ช่วยกันช่วยดับทุกข์กันช่วยแก้ไขปัญหากันทุกคนหันหน้าเข้าหากันมีแต่คนที่อยากจะช่วยกันสิทุกวันนี้ถ้ามีคนอยากจะช่วยกันไปช่วยกันมาเนี่ยโลกนี้ก็จะมีความสุขอย่างมากเลยฉะนั้นเราจึงว่าธรรมะเราขาดกันมากศึกษาธรรมะอ่อนไปอ่อนตั้งแต่เกิดแล้วโยมเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยศึกษาธรรมะเท่าไหร่เขาเรียนแข่งขันกันไปทางฉลาดทางโลกหมดแต่ถ้าเราจะให้โลกนี้เจริญกลับมาอีกทีนึงก็คือต้องศึกษาศีลธรรมศึกษาธรรมะเอามาควบคู่กับวัตถุที่เจริญคนก็จะใจเย็นลงใจเนาะใจไม่ใจร้ายก็ดูทุกวันนี้โยมเป็นพ่อก็ร้ายหมดแล้วเป็นพ่อก็ร้ายเป็นแม่ก็ร้ายไม่ได้รับผิดชอบลูกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งขังขยะเอาไปทิ้งตำรงพยาบาลลูกไปทำแท้งกันทำคลอดทิ้งกันแล้วก็พอออกมาแล้ว 4-5 ขวบก็เมาลืมตัวข่มขืนลูกไปพ่อก็ไม่มีศีลธรรมไอ้แม่ก็ไม่มีศีลธรรมนี่แสดงว่าไม่ใช่ขาดระโยมขาดทางศีลธรรมแม่ก็เลยหน้ามืดเลี้ยงลูกไม่เป็นไปทิ้งลูกให้มีปัญหาพ่อก็หน้ามืดเพราะขาดศีลธรรมสมัยก่อนมันไม่มีสมัยก่อนยังมากก็แค่เมาเมาเย็นพวกก็ว่าแล้วเมาเช้าพวกก็ด่าแล้วเมามากก็ไม่ได้อย่างนี้เมา24ก็ไม่มีใครว่าอะไรไอ้ความเมามึนความเสียจริตตัวเองทำให้ไม่รู้จักครอบครัวตัวเองไม่รู้จักความรักความรักที่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นอย่างนั้นความรักที่บริความรักที่เป็นความสุขนี่คือความรักเป็นผู้ให้ถ้าเราได้ทำอะไรให้ลูกเรามีความสุขเรามีความสุขมากเลยนี่ความรักของพ่อทำยังไงให้ลูกสาวเรามีความสุขทำยังไงให้ลูกชายเรามีความสุขเป็นความรักที่มีความสุขมากโดยไม่ต้องสัมผัสเลย
ทำไงเราจะเลี้ยงลูกเราให้มีความสุขลูกเราให้มีความดีให้เป็นเด็กดีทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นความรักที่บริสุทธิ์คือความรักเป็นผู้ให้เดี๋ยวนี้พ่อแม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์อยู่แต่พอความรักตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วคนไม่รู้จักเลยว่าความรักคืออะไรความรักต้องรักตัวเองรักตัวเองทำไมเพราะตัวเองรู้ว่าสุขทุกข์นี่อยู่ที่ใจเราอยากให้ทุกคนเห็นใจเราอยากเราต้องการมีความสุขเราไม่อยากเจ็บอยากป่วยไม่อยากทุกข์ไม่อยากเสียใจไม่อยากลำบากเรารักตัวเราอยากให้เราสบายพอเรารักตัวเราอย่างนี้เราก็อยากรักลูกเราให้ลูกเราดีอย่างนั้นอยากให้ลูกเรามีความสุขเหมือนกับเราที่ต้องการก็เลยทุ่มเทให้ลูกตัวเองเสียสละเพื่อลูกตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกแล้วพ่อคนไหนจะใจร้ายแม่คนไหนจะใจร้ายมันไม่มีพ่อแม่ใจร้ายแล้วหมดเพราะความรักอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมตรงนี้สำคัญนะเรามาคุยกันเรามาพูดกันว่าเราควรจะทำกันไม่สายเกินไปควรเผยแพร่กันธรรมะเนี่ยยังคล้องเรือนได้อยู่โยมยังของโลกได้อยู่ต้องเอาไปใช้ครอบครัวไหนไม่มีธรรมะครอบครัวนั้นวิบัติไม่เจริญยังคุ้มครองเราได้อยู่โยมศีลธรรมทุกวันเนี่ยเอาเถอะให้รวยยังไงให้สวยยังไงให้ฉลาดยังไงแต่ถ้าขาดศีลธรรมแล้วบั้นปลายชีวิตจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงไม่มีครับบ้านนั้นไม่มีเมืองนั้นไม่มีเพราะขาดธรรมะพุทธเจ้าแล้วไปไม่ได้เหมือนกับเรือเนี่ยไม่มีน้ำจะวิ่งได้ไงนะเรือไม่มีแม่น้ำจะวิ่งได้ยังไงคนในโลกนี้ถ้าไม่มีศีลธรรมจะอยู่ได้ยังไงไม่มีน้ำใจจะอยู่กันได้ยังไงต้องมีน้ำใจมีศีลธรรมจึงจะวิ่งไปได้จึงจะไปตลอดรอดฟังขอให้เป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีพี่ที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นบุคคลที่เอาศีลธรรมไปใช้การปฏิบัติเนี่ยยิ่งปฏิบัติไปเท่าไรก็ยิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นยิ่งฉลาดมากขึ้นยิ่งพาสังคมไปทางพ้นทุกข์ได้มากขึ้นเราทำงานไม่ใช่เราไม่ปฏิบัตินะทำงานต้องปฏิบัติเช่นเราทำงานเนี่ยเราจะไม่โกรธกับใครเลยเราจะไม่ทะเลาะกับใครเลยถือว่าเอาธรรมะไปทำงานทำงานเราจะไม่มีศัตรูเลยจะมีธรรมิตรอย่างเดียวเนี่ยทำไงจะไม่มีศัตรูในบ้านเราทำไงจะไม่มีศัตรูในที่ทำงานใจเราไม่มีเป็นศัตรูใครเลยเนี่ยเอาธรรมะไปทำงานก็ต้องเสียสละช่วยเขาบ้างเสียสละให้เขามีความสุขบ้างทำไงมองคนอื่นบ้างช่วยเขาบ้างเสียสละบ้างอย่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขในการทำงานเรียกว่าเอาธรรมะไปทำงานได้ก็ต้องมีน้ำใจอย่างนั้นเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเกเวลาเขายุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวพูดต่อหน่อยพูดนอกเรื่องหน่อยคือการบวชเนี่ยที่โยมลูกหลานมาบวชเนี่ยนะคนไหนที่ลูกหลานได้บวชก็ดีใจคนไหนที่ลูกหลานไม่ได้บวชก็อย่าเสียใจบางทีเนี่ยการมาบวชวัดสังฆทานเนี่ยไม่ได้บวชง่ายต้องมาดูนิสัยกันก่อนต้องให้มาเลิกบุหรี่ก่อนแล้วก็มาเลิกแบบทางโลกก่อนต้องเป็นคนขยันก่อนพระโยมบางทีเลี้ยงลูกดีเกินไปให้แต่เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ให้เคยซักเสื้อผ้าไม่ให้ทำอะไรหมดตื่นก็ตื่นสายแต่พอเอาลูกมาบวชลูกก็ยังทิ้งนิสัยสบายไม่ได้ก็ยังไม่ยอมตื่นเช้ามืดอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากสวดมนต์ตอนเช้ามืดอย่างเงี้ยหรือไม่ค่อยช่วยหมู่คณะเงี้ยพี่เลี้ยงก็พิจารณาว่ายังบวชไม่ได้ค
คนนี้ยังขี้เกียจอยู่ยังนอนตื่นสายอยู่ยังไม่ร่วมหมู่คณะยังไม่ยอมช่วยไม่มีสังคมไม่มีมารยาทเอาแต่ใจตัวเองก็พิจารณาแล้วบวชไม่ได้นิสัยไม่พร้อมโยมก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมลำเอียงไม่บวชลูกให้ฉันคนอื่นมาอยู่แค่ 6-7 วันบวชได้ลูกฉันมาอยู่ตั้งหลายวันที่จริงคนมาอยู่7วันเนี่ยก็นิสัยของเขารับได้หมดเขาทำตามได้หมดเลยคนมาอยู่เป็นเดือนไม่ทำคือรับไม่ได้เพราะเราไปสอนลูกหลบลีกๆซะเคยแต่พอมานี้เขาก็ไม่ปรับตัวเองก็เลยบวชไม่ได้บางคนก็แอบไปสูบบุหรี่พอเขาจับได้ก็บวชไม่ได้เพราะสูบบุหรี่นี่มันมีกลิ่นนะฮะคนนี้ชอบไปดูดในห้องน้ำมีกลิ่นเขาถือว่าถ้าเป็นพระมาบวชมาสูบบุหรี่มันก็มีปัญหาที่บวชไม่ได้นี่ไม่ใช่ไม่มีปัญหาบวชที่ได้บวชได้ก็คือคนที่ทำตามได้หมดตื่นแต่เช้ามืดสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมอะไรเป็นคนขยันมีสังคมแล้วก็มีมารยาทผู้ดีไม่ไออีมึงกูไม่ใช้นิสัยหยาบคายพระพี่เลี้ยงก็จะยอมรับแล้วก็บวชให้พิจารณาเข้าเป็นพระแต่บางคนก็รอดตานะโยมนะบางทีก็รอดตาถ้ามาบวชก็จะเยอะอย่างงี้40 50เงี้ยพี่เลี้ยงมองไม่ออกอ่ะถึงทิ้งเป็นตูดยังมองไม่ออกนะเป็นตูดเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ยุ่งเลยฮะเป็นพระก็มาเดินบิดตูดไปบิดตูดมายุ่งองค์เดียววุ่นวายทั้งวัดเลยเงี้ยพี่เลี้ยงก็ลำบากหนักใจถ้าไปเอาใครมาบวชเขาก็สับพี่เลี้ยงทำไมท่านไม่ดูให้ดีเป็นพี่เลี้ยงไงงั้นเอาเลยพี่เลี้ยงก็โดนสับไปผ่านมาได้ยังไงเนี่ยเอาตูดมาบวชได้ไงยุ่งเลยก็ตะกอนมันไม่ตูดนี่มันเพิ่งมาตูดตอนเป็นพระมันก็ยุ่งอันนี้พระพี่เลี้ยงเนี่ยเสียหายมากเลยถ้าปีนี้คัดเลือกดีมาบวชหมดพี่เลี้ยงก็สบายใจไม่มีใครว่ากูแล้วพี่เลี้ยงก็ได้คัดเลือกบุคคลที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นจึงว่าคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่านะคัดเลือกทหารนี่ง่ายกว่าเอาหน้าอก80สูงเท่านั้น60เอาตีนมือไม่เสียไม่พ้นพิการตาดีอะไรดีไม่มีโรคเป็นทหารได้แหละง่ายแล้วก็คนมันเยอะน่ะเอาสักมา1,000นึงเอาแค่200ก็พออันนี้มา100นึงถ้าไม่เอา100นึงเป็นปัญหาเกิดแล้วแค่ไม่เอาคนเดียวนะเกิดเรื่องเลยพ่อแม่ก็ต้องว่าเราแล้วตัวเองก็เสียใจทำไมไม่เอาเขาถ้าเอาหมดก็ไม่ได้อีกถ้าไม่เอาหมดก็ไม่ได้อีกฉะนั้นคนบวชเนี่ยต้องสมบูรณ์นะโยมนะจะเอาคนติ้งต่องมาบวชไม่ได้โยมถ้าคนไม่ครบเนี่ยเอามาบวชเนี่ยก็ลำบากอีกพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าเอากับใครไม่ครบเรียกว่าอารมณ์ไม่ครบจิตไม่ครบขาดสัก5นึงก็ไปแล้วนี่พระบวชแล้วโยมโมทนาเนี่ยแสดงว่าผ่านแล้วโยมนะที่บวชวันนี้ผ่านได้จะผ่านได้ 100% ก็ถือว่า 100% เนี่ยฉะนั้นจึงว่าเราควรดีใจโยมควรดีใจที่ว่าลูกหลานเนี่ยได้มาบวชได้สมบูรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกได้ดีแต่ตอนนี้ถ้าหากว่ามีปัญหาเราก็ไม่บอกญาติโยมเราก็ควบคุมกันเองแก้ไขกันเองสื่อรับผิดชอบกันเองหาที่มาบวชเนี่ยนะก็พยายามช่วยกันที่สุดอะพยายามช่วยพยายามส่งเคราะห์กันมาบวชเนี่ยอารมณ์อร่อยกันที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างที่อื่นเขาไม่กั่นกองโยมบางวัดเนี่ยตูดทั้งวัดเลยโยมสมภารก็ตูดลูกศิษย์ก็ตูดตูดทั้งวัดเลยตายเลยกันทำไงกลุ้มเลยเราไปอยู่องค์เดียวอยู่ไม่ได้เลยโยมเดี๋ยวตูดเอาตายเลยยุ่งจริงนะไม่บวชกันได้ไงโยม
ถ้าเกิดเป็นอุปัชฌาย์ตูดกันยุ่งใหญ่กว่านี้ก็ปัญหาก็มีอย่างเงี้ยแต่นั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโยมนะผู้ชายเมื่อก่อนผู้ชายอกสามศอกอย่างนี้ผู้ชายตัวเป็นผู้ชายใจเป็นผู้หญิงอะทำไงดีเป็นผู้หญิงไม่ชี้เหมือนกันตัวเป็นผู้หญิงใจเป็นผู้ชายเป็นถ่อมมันอะมาบวชมาเห็นไม่ชี้สวยหมดทั้งวัดเลยอะ อันนี้ก็มาบวชเห็นพระหล่อหมดทั้งวัดเลยอะถ่อมไอ้ตูดมาบวชเนี่ยโอ้พระไหนก็หล่อมาเลยยุ่งตายเลยท่านนี้ต้องสึกกันโยมอยู่ไม่ได้ก็มีฮะบางคนอาตมามาให้บวชไม่ให้บวชมันถากหญ้าพระองค์ไหนหล่อมาถากอยู่หน้ากุฏิพระองค์หล่อๆนะโยมบอกทำไมเป็นงี้บอกอารมณ์เขามากกว่าผู้หญิงนิยมผู้หญิงก็ยังอายครับตุ๊ดไม่อายโยมรักคนไหนต้องไปเฝ้าอยู่หน้ากุฏิเนี่ยลายก็ผู้หญิงนิยมพระบอกมึงเข้ามากูจะถีบให้อย่างนั้นเขาไม่กล้าเข้าไปคืออันนี้ก็ลำบากสังคมทีนี้มันวิปริตเยอะแล้วโยมเลี้ยงลูกกันยังไงเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องโทษพ่อแม่เลี้ยงลูกไงเป็นตูดเป็นถ่อมหมดเลยเนี่ยถ้าเข้าต่อไปจะแย่สิคนนิยมบางคนได้ตัดผมสั้นๆซอยๆให้สมาถามเป็นตูดเปล่าไม่เป็นหรอกเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจหญิงเอาหมดเรื่องไปเรานึกว่าเป็นนึกว่าเป็นถอมจะเห็นตัดผมสั้นๆบอกตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้ถอมหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ใช่ถอมเขาเป็นตำรวจอ๋อก็ตำรวจผู้หญิงเลยตัดผมสั้นๆหน่อยแต่ลักษณะมันเหมือนถอมอ่ะเขาพวกตำรวจผู้หญิงมันต้องขมัดตะแมงใช่ไหมพอมาบวชแล้วมันไอ้เรามามองแล้วมันสัมผัสว่าเอ้ยมันเหมือนถอมจังแท้ๆเขาเป็นตำรวจก็หมดเรื่องไปบางองค์นี่มาบวชเป็นไงโยมพระบางองค์มาบวชนะมีแฟนเป็นตูดไอ้ผู้หญิงนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงแฟนพระน่ะมันเป็นอะไรเป็นอะไรเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะผัดหน้าทาแป้งแต่งตัวมันสวยเหมือนผู้หญิงเลยนะแต่มันมีลูกกระเดือกแค่นั้นเองอ่ะทีนี้พระก็มีปัญหาอีกพระจะไม่ได้เป็นตูดหรอกแต่พระจะเป็นคิงอ่ะคือไม่มีอะไรหรอกคือไม่ยุ่งกับพระแต่มันมีแฟนเป็นอะไรน่ะเป็นกระเทยอ่ะโอ้กระเทยมันก็มานะแต่งตัวสวยเป็นพวกอะไรพวกเสริมสวยเนี่ยโอ้สงสัยพระก็จะชอบนะเพราะมันสวยอ่ะแต่เราบอกไม่เป็นไรมันเป็นตู้ก็ช่างมันแต่มันไม่ได้มาอยู่ในวัดเขามาเหมือนผู้หญิงไงโยมถวายโน่นถวายนี้ทำตะมิเหมือนผู้หญิงไงโยมตั้งก็เรียบร้อยนุ่งผ้าแล้วก็มันเพิ่มสวยมันหมดแล้วอ่อนแปลงเพศแล้วอ่ะพระมีแฟนเป็นตู้เนี่ยนะเขาเรียกอะไรเป็นกระเทยอ่ะสามเดือนก็สึกไปกลับไปเรื่องของเขาก็มีก็เหมือนกันไอ้ตอนนี้พระเป็นที่จริงมันก็มีปัญหากันเนี่ยที่จะมีแฟนเป็นตุ๊ดก็ดีแฟนเป็นผู้หญิงก็ดีก็ต้องไม่มายุ่งนะเพราะบทนี้ก็อาตมาก็ขอร้องไม่ให้มาแฟนเป็นผู้หญิงไม่ให้มายุ่งนะพ่อแม่มาได้ก็มาคุยแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งดีกว่ามาทำบุญแล้วก็มานั่งสมาธิพ่อแม่นะไม่ต้องมาถามทุกข์หรอกพอพระเนี่ยมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้วโยมไม่ต้องมาปนนี่บอกนะปนทำให้พระใจอ่อนไม่ต้องเอาการโฟนมาให้นะไม่ต้องเอาโทรศัพท์การโฟนอะไรมาให้ไม่ต้องให้ตัดไปเลยห้ามเอาการโฟนมาให้แล้วแฟนทั้งหลายก็ไม่ต้องมาถามลุงพี่หรอกเป็นยังไงมาก็มาภาวนาเดียวไม่ต้องว่าฉันจะเจอลุงพี่บางคนมาถึงจะขอพบพระองค์นั้นองค์นี้เราก็ถามถ้าเป็นพระองค์อื่นก็ให้พบถ้าเจอจะมาถามว่าเป็นอะไรกัน
เป็นพี่เป็นน้อง

0: อ่าไม่ได้เป็นนะเป็นเพื่อนกันรู้แล้วแฟนละเขาก็พระเขาอยู่ข้างในแต่ไม่พบละแต่พระบางองค์อยากพบอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบไม่เอาเลยไม่ยอมแต่นี่คนของเราก็ต้องระวังอีกอ่ะพระบางองค์ก็ไม่อยากพบอย่างนี้ก็สบายใจเพราะพระเราไม่มีอคติเพราะว่าไม่อยากพบแฟนก็รอสามเดือนแล้วค่อยสึกค่อยเจอกันพวกโยมก็ต้องช่วยกันนะพวกผู้หญิงเนี่ยที่เป็นแฟนพระเนี่ยก็ต้องไม่มายุ่งต้องมาปฏิบัติธรรมพวกโยมพ่อแม่พระก็ต้องไม่มายุ่งก็ต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาถามทุกไม่งั้นจะก่อกวนในพระไม่มีสมาธิเดี๋ยวก็ที่บ้านเป็นอย่างนั้นที่บ้านเป็นนี่เดี๋ยวเอาโน่นมาให้เสร็จเอานี่มาเสร็จอะไรก็ไม่รู้สามเดือนที่จริงไม่ควรจะมายุ่งควรจะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรจะมายุ่งกับพระให้พระท่านได้อยู่สงบในเขตของท่านเพราะพระไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นญาติกับพระก็ดีเป็นแฟนกับพระก็ดีก็ไม่ต้องควรจะเข้ามายุ่งก็ปล่อยให้ท่านบวชไป3เดือนนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเป็นอื่นเพราะอยู่ที่นี่ไม่เป็นอื่นหรอกนะแต่ถ้าออกไปก็ค่อยดูให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าอาจพอมานั่งมาสมาธิไอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่เอาแล้วเว้ยอาจจะได้ไม่เอาแล้วมันไม่มีศีลธรรมเป็นคนเจ้าลมศึกไปหาคนศีลธรรมดีกว่าอาจจะเป็นงั้นก็ได้ตอนนี้โยมก็โอ้พอพามาบวชนี่ก็จะมองเลยว่าไม่มีศีลธรรมก็ใช้ไม่ได้เราเป็นแฟนพระก็มาปฏิบัติมีศีลธรรมซะเอาศีลธรรมเข้าหาตัวซะเรายังน้อยเราก็ได้ศีลธรรมยังอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่อยากให้เข้ามาวุ่นวายในเขตพระต้องการความสงบบางคนที่มีเพื่อนนะโยมนะมาเยี่ยมพระเรื่อยแอบเอามาไงเป็นเพื่อนมาไงเอาบุหรี่มาให้เป็นหีบเลยปุ๊บเข้าไปตรงโน้นนะโยมอาตมาบอกถามดูสิเจอจริงๆโยมหีบนึงเลยบุหรี่หีบนึง12ใช่ไหมเอาไปให้พระเพื่อนมาก็ร้ายเหมือนกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนผู้ชายนะดังนั้นจึงว่าเราก็ต้องควบคุมนะไม่ให้เข้ามายุ่งเพื่อนก็ดีพ่อแม่ก็ดีพี่น้องก็ดีก็ให้อยู่คนละเขตท่านจะได้อยู่อย่างสงบ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดี
4: เป็นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้า

0: หน่วยนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะที่ฐานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มา

0: านที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะและขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
1: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
2: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: โขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติ
นี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี่เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีส

ติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้น
ทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถินนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสักในลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่เพื่อหาอุบาย
แก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มันสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพลางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือพนาจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัตถิกรรมฐานอสุภกรรมฐานอาหาริปฏิโกณปรากฏเราก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดในอารมณ์เพราะเราเจริญสติ
สตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตเราก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจเราก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิ

ยาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อ

ตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี้เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆนั่นก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หดหดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายาม

ภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่สร้างสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจนั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมานี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารณ์มันจะเกิดขึ้นนี่บางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบาย
อารมณ์ที่เกิดมีสติรู้ละมีสติรู้ละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อความสงบเนื่องใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิธีการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียด
นี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนี่ถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจหลุดออกมาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่เราก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบตั้งใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณำปิทุกขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิตสุข
ุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยนี้จิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยศจะทำคำสอนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกศอกก็มาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองแห่งโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจแล้วก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจเราไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะ

ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจเผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหม้องไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตากตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจากคันธวิมุตติสมังคีธรรมะ

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทาน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wadsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: พูดภาษากลางไม่ค่อยเก่งพูดภาษาอีสานฟังออกไหมพอออกเนาะแต่นี่ที่ไม่มาเนี่ยที่ไม่ได้มาเทศนะมาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเป็นพระป่าเทศไม่เก่งเคยฝึกฝนอบรมสมาธิมาเท่าไหร่แล้วถามก่อนนะเคยฝึกฝนอบรมมากี่ปีแล้วนั่งสมาธิ30 ปี3 ปีต้องพูดเสียงดังหน่อย เคยไปอบรมอยู่กับหลวงปู่ผางแต่ไปอบรมที่แรกเนี่ยครับเราไม่เข้าใจว่าหลักธรรมคำสั่งสอนมันเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยฝึกจิตมาก่อนก็ไปถามหลวงปู่ผางสมัยพ.ศ. 2521ไปบวชอยู่กับท่านเพราะว่าความตั้งใจคืออยากปฏิบัติแต่พอไปถามหลวงปู่ขอโอกาสหลวงปู่หลวงปู่บวชมากี่ปีหลวงปู่ถึงรู้ทางเห็นทางถึงรู้ธรรมเห็นธรรมท่านก็ได้ตอบว่าเราเนี่ยมันฝึกฝนมาตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสสมัยเป็นญาติโยมเนี่ยทำไร่ทำนาเสร็จตอนเย็นทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิท่านว่าอย่างนี้กาวากิจถ้าเราไปบวชแล้วเนี่ยมันศึกมาเป็นฆราวาสไหนๆเราถึงเข้ามาบวชนะท่านว่าแล้วหลวงปู่ท่องบทไหนล่ะหลวงปู่ถึงรู้ทางถึงรู้ธรรมท่านบอกว่าท่องพุทโธตัวเดียวพุทโธตัวเดียวเนี่ยนั่งทั้งวันตลอดทั้งคืนท่องพุทโธตัวเดียวใครสู้ได้ไหมท่านหลังคราวนี้พอถามท่านแล้วท่านก็บอกว่าอยากได้ไปทำเอามาถามเราก็แค่คำตอบท่านหลังตอบให้ถ้าไม่ทำเอามันก็ไม่ได้คราวนี้ทำยังไงเราถึงจะเห็นข้อวัดปฏิบัติท่านพอตก6 โมงเย็นเนี่ยท่านก็จุดเทียนเดินจมกรมอยู่ในกุฏิท่านพอเดินจมกรมเสร็จแล้วเรายังทำยังไงถึงจะเห็นไปแอบดูเตรียมนาฬิกาปลุกไปตั้งไว้ข้างๆไปนั่งสมาธิอยู่ข้างกุฏิท่านเพราะมันเป็นบล็อกช่องลมเนี่ยท่านเอาผ้าขาวกันเอาไว้ท่านเดินกลับไปมันก็เห็นเงาเดินกลับไปด้านซ้ายก็เห็นเงาด้านขวาก็เห็นเงาจาก6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน6 ชั่วโมงอายุช่วงนั้นท่าน76 ปีแล้วท่านแก่แล้วท่านก็ยังเดินได้6 ชั่วโมงคราวนี้พอไปถึงเที่ยงคืนท่านก็เงียบแต่แสงไฟยังอยู่ท่านเดินจมกรมไปถึง2 ทุ่มท่านนั่งสมาธิไปถึง2 ทุ่มพอจาก2 ทุ่มนี่ท่านดับไฟหลับไฟระยะชั่วโมงหนึ่งพอดับไฟชั่วโมงหนึ่งไปถึง3 ทุ่มจาก2 ทุ่มถึง3 ทุ่มนี่จาก3 ทุ่มท่านลุกขึ้นจุดเทียนอีกก็เดินจมกรมไปถึงยันสว่าง6 โมงเช้าโอ้ท่านทำขนาดนี้ท่านถึงได้ท่านถึงรู้ท่านถึงเห็นท่านมีข้อวัดปฏิบัติท่านจะทำอยู่ทุกวันทุกวันก็ไปแอบดูเป็นเดือนท่านก็ทำให้เราดูอยู่ทุกวันนั้นท่านได้บอกว่าความตั้งใจจริงทำไม่หยุดมันก็ถึงจุดที่หมายแต่ถ้าเราทำวันหยุดวันทำวันเว้นวันมันไม่เกิดหรอกสมาธิเพราะว่าจิตมันไม่ละเอียดพอท่านว่างี้นั่นเนี่ยที่ไปแอบดูท่านก็เดินจมกรมให้ดู นั่งสมาธิให้ดูเอาอยู่ทุกวันสี่ปีไปอยู่กับท่านท่านก็ทำให้ดูทุกวันอย่างนั้นแม้แต่เวลาที่ท่านป่วยท่านก็เดินจมกองเวลาที่ไปถามธรรมะนั้นท่านก็ตอบแต่เคยถามต่อบัดที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่ขอการหลวงปู่หลวงปู่ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเราไปศึกษาอยู่3เดือนนะท่านว่าพรรษาที่2 2491ท่านบวช2492ท่านออกทุดงไปเจอหลวงปู่มั่นที่บ้านผือท่านก็ไปศึกษากับหลวงปู่มั่นอยู่3เดือนพอคราวนี้หลวงปู่มั่น2492หลวงปู่มั่นป่วยท่านก็เลยว่าหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่ผางเนี่ยไม่ต้องมาอยู่กับเราไม่ต้องมารอกินขายบังสกุลเราท่านว่าเข้าป่าไปได้แล้วท่านว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วท่านว่าถ้าไม่ให้อยู่ก็จะกราบลาท่านกราบลาเสร็จแล้วพอดีหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วไม่ต้องอยู่กับหมู่คณะไม่ต้องมารอกินบังสกุลเราท่านว่าแต่ไม่มีของฝากนะท่านก็หยิบก้อนหินให้ก้อนหนึ่งก้อนเล็กก็เลยตอบก็เลยถามหลวงปู่ผางว่าหลวงปู่หลวงปู่มั่นดุหลวงปู่ด่าหลวงปู่หลวงปู่โกรธไหมไม่โกรธท่านเป็นครูบาอาจารย์เราท่านให้ธรรมะท่านว่าเดี๋ยวหลวงปู่ตีธรรมะยังไงเราก้อนหินที่หลวงปู่มั่นให้ท่านบอกว่าให้จิตเป็นหนึ่งเดียวให้หนักแน่นเหมือนก้อนหินท่านว่าเข้าป่าไปเลยท่านว่าทำใจให้หนักแน่นนั่นท่านได้ตอบอย่างนั้นแต่หลวงปู่มั่นมรณภาพท่านก็ไม่ไปได้ถามหลวงปู่ทำไมไม่ไปล่ะหลวงปู่มั่นมรณภาพจะไปทำไมล่ะจิตของท่านมาอยู่กับเราจิตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่กับเราแล้วเหลือแต่นั่นก็มีแค่สรีระสังขารเราก็ไม่ไปเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นไม่ให้เราไปท่านว่าท่านก็เคารพธรรมนี่แหละที่ว่าธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าอย่างคณะญาติโยมอย่างนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดทันพุทธกาลแต่ถ้าไปกราบพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วเวลาท่านแนะนำสั่งสอนแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเราสนใจเราก็ได้อย่างญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเผื่อมีวัดอยู่ตรงนี้คือสนใจในธรรมคำสั่ง

สอนของพุทธเจ้ามาเอาก็ได้แต่ถ้าไม่มาเอามันก็ไม่ได้แต่ได้ยินแต่เกียรติศัพท์ว่าวัดนี้อยู่นี่แต่เราไม่ไปมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดอยู่กับคนที่ขนขวายคนขวายหาธรรมคนขวายหาคำสั่งสอนของพุทธเจ้าคนขวายหาสมาธิคนขวายหาปัญญาก็ย่อมได้สำหรับคนที่แสวงหาอย่างเราทำนี่วันหนึ่งกี่ชั่วโมงเราทำอยู่บ้านเราหลวงปู่ผางท่านบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเราทำได้กี่ชั่วโมงขอให้ได้แค่เศษมันก็ยังดี4ชั่วโมงว่าค่ำสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งใกล้สว่างอีกตีสี่สวดมนต์อีกชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิอีกชั่วโมงหนึ่งได้แค่4ชั่วโมงยังดีเหลืออีก24ชั่วโมง20ชั่วโมงเนี่ยคือหาเลี้ยงสังขารหาเลี้ยงครอบครัวเราถ้าเราได้วันละ4ชั่วโมงเนี่ยอนุโมทนาด้วยแต่แท้จริงมันจะได้ถึงขนาดนั้นไหมเดี๋ยวมันก็ร้องเออเรานั่งมานานแล้วไปนอนเถอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าตื่นสายไม่ทันหน้าที่การงานเดี๋ยวนายจะดุเดี๋ยวเจ้าของบริษัทจะดุเรามันก็ต้องเป็นอุบายของกิเลสอยู่แล้วแต่ถ้าทำอย่าเห็นแก่ดับอย่าเห็นแก่นอนอย่าเห็นแก่สมาธิถ้าเราฝึกฝนอบรมดีใครก็ไม่มีใครฝึกให้ต้องตัวเองอาศัยตัวเองฝึกตัวเองอาศัยตัวเองสั่งสอนอบรมตัวเองถึงจะก้าวหน้าถึงจะผ่านพ้นไปได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมแม้แต่ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านล่วงรู้วาระกิจเราแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ได้แค่ไปอยู่กับท่านเฉยเขาบอกว่าไก่เกลือกินด่างมันก็เป็นอย่างนี้ไก่ครูบาอาจารย์ดีแต่ไม่ได้ธรรมะไปดูเอาผิวเผินเฉยอย่างคำกรของหลวงปู่ผางอยากฟังไหมแต่เป็นภาษาอีสานนะใครแก่ได้ก็แก่เอาท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านไปเที่ยวทุดงอยู่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิท่านก็นั่งฉันข้าวอยู่พอนั่งฉันข้าวอยู่งูเขียวตัวหนึ่งตัวเล็กๆแต่ตัวยาวขนาดแค่แขนก็ไต่ขึ้นไปตามลำไม่ลวกอยู่บนภูเขาไต่ไปเสร็จแล้วก็ไต่ขึ้นไต่ลงท่านบอกว่าท่านก็ได้หันมาถามญาติโยมผู้หญิงที่ไปใส่บาตรท่านบอกว่าแม่ออกพ่อออกงูตัวนี้มันมาเทศให้ฟังนี่โหพวกเจ้าได้ยินบอกันบ้างย่อมก็ได้บอกว่าหลวงปู่หูขน้อยเนี่ยมันบ่แม่นหูแก้วตาทิพย์เพิ่นว่ามันบ่ได้ยินท่านเพิ่นว่าเดี๋ยวสิเทศให้ฟังบังมันมาเทศธรรมะให้อย่าปู่ฟังอยู่นี่เพิ่นน่ะมาเด้อไผอยากหนีโรคกวงทุกข์ใหญ่ในกองไฟอย่าไปตามตัณหาโมกามมาคุณหามาทำวิปัสสนาเห็นหูหาทางสิผลโศกเฮ็บเร็วๆญาติพี่น้องมันสิสาคำทางให้เจ้าว่างคันหาอุปมาให้เจ้านายเข้าของหลายมากหล่นตนหมอยละมิงไปบ่เห็นเราไปใดตายไปก็เสียเปล่าฟวงโมเจ้าคิดเบิ่งให้มันคักให้ไปจับในใจให้ห้ำห้อนดูบ้างเฮ็บหาทางสิไปหนาหาทางให้พ้นโศกสมบัติในโลกนี้ให้ว่างถิ่มป่วยสารมันเป็นไฟแสงกาเผาอุล่าให้ไหววอดตลอดมดทุกสันขุนขาไพพ้นมันบ่เหลือยังข้างกษัตริย์ราชจอมไตแม่นไผไผก็บ่มีเหลือรอดังเดียวกันนั้นดูคนใดใจต่ำทำปนปีทรพีเดี่ยวช้ำยามมินทันเนรคุณเดี่ยวลายกลายเป็นม่านสร้างสุสานขมนรกมกตนเองผู้ใดจำได้จำเอามีปัญญาจำมองนะอันนี้ปัญญาจำก็ดีเป็นคำสอนเกิดคนมาปฏิบัติธรรมมันมา
ตัวนี้หลวงปู่ผางเป็นให้สติอยู่ทุกวันทุกวันเพื่อเดินคนมาปฏิบัติธรรมแกก็หาที่เปรียบว่าได้สำดับคนที่เอาในมือละนิดแต่ว่าก็ทำให้ต่อเนื่องต้องสู่อดทนคันบ่อดทนบ่ได้เนี่ยทำคำสั่งสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเนื้อบากว่าแรงแบกหลับให้มันได้บางทีเพิ่นก็จะล่องกิเลสง่ายๆโดยที่เฮาบ่ได้ตั้งตัวคันเฮาตั้งตัวก็ได้คันเฮาตั้งตัวปัญญาตามบ่ทันก็บ่ได้ดูบ่เท่าบ่ทันให้มันดูเท่ารู้ทันดูเท่าดูทันดูกันดูแก่ดูแพ้ดูชนะดูอภัยจิตที่มันเกิดไปติเตือนครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเออเฮารู้บ่ทันอภัยทานอภัยโทษให้มัน มันจังค่อยได้เที่ยวนึงก็เดินตามหลังหลวงปู่ผางไปต้องไปศาลาจะไปชั้นเขาจิตตัวนึงมันไปเตือนมันไปติแต่ว่ากติในใจมันเนาะมีหมดสีดำเดินข้ามถนนเพราะเห็นตีนมันไปเหยียบจิตตัวนี้มันตีนะโอ้มันเป็นอภิเรียเจ้าเพิ่นก็ยังเหยียบหมดอยู่หันหน้ามาเลยเฮาเป็นพระผู้เฒ่าคนนั้นตาบ่ดีพวกโตเป็นพระคนหนุ่มคือบอกว่าตรงนี้หลวงปู่มันมีหมดบอกผู้เฒ่าในตีเดียวกันหลวงปู่ขอโอกาสหลวงปู่กิจมันไปเตือนไปตีหลวงปู่อีกเดียวกันขอโทษขออภัยหลวงปู่เมตตาซอยแนนที่ว่ากิจมันบ่รู้เออถ้ารู้ของสันบ่เป็นอย่างบ่เป็นบาปมันแม้แต่ความคิดเขาต้องพยายามดึงจิตเอาไว้ถ้าดึงบ่ได้มันก็เป็นบาปใจเฮาเป็นบาปใจใจของเฮาเนี่ยมันมาพยายามฝึกลดให้ดีฝนให้ดีอบให้ดีล่มให้ดีฝึกฝนอบรมถ้าอบรมบ่มนิสัยแล้วว่าสันก็เทียบการที่ว่าของที่เฮาฝึกฝนอบรมแล้วมันก็ได้ใส่ของดีได้กินของหวานนั่นน่ะเพราะเมตตาเจ้าของได้หลายถ้าบ่เมตตาเจ้าของหลายเนี่ยบ่ได้นี่ปู่ย่าตายายเฮาก็บ่เคยแนะนําให้นั่งสมาธิบ่เคยแนะนำให้อบรมสั่งสอนเพิ่นก็เพียงตั้งแต่ดูลูกดูล้านดูผิวเผินอย่างนี้เฮามาพ่อวัดพ่อศีลพ่อธรรมต้องขนขวายเอาแล้วแวงเวลามานั่งสันตาธิมาบำเพ็ญศีลมาทำบุญให้ท่านทำบุญให้ท่านกับเจ้าของท่านก็ได้แค่เจ้าของบ่ได้ไปบุคคลอื่นเจ้าของทำสมาธิก็ได้สมาธิมันก็เกิดขึ้นเที่ยจิตมันจะนิ่งเที่ยเจ้าจิตอยู่เนี่ยมันยากแต่ว่าต้องฝึกฝนอบรมให้ชำนิชำนาญถ้าฝึกฝนอบรมสมาธิบ่ฝึกบ่ชำนิชำนาญดอกบ่ได้ต้องเฮ็ดให้ต่อเนื่องถ้าเฮาบ่มาวัดเฮาก็ต้องเฮ็ดอยู่บ้านเฮ็ดอยู่บ้านให้มันเต็มที่กันเฮ็ดอยู่บ้านได้แล้วบ่ให้เข้าวัดมันก็เข้าเองมันบ่ให้มาวัดมันก็มาเองมันถ้าติดขัดติดของก็มาถามครูบาอาจารย์อยู่ในวัดเรื่องสมาธิก็ต้องถามมันว่าครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้เฮ็ดจังได๋สมาธิเฮ็ดจังได๋เมื่อเฮาบ่เข้าวัดเฮาก็เบิ่งทาง YouTube เอาเดี๋ยวนี้โลกมันเจริญนั่งอยู่บ้านก็ได้ฟังสมาธิแต่ก่อนถ้าบ่เข้าวัดบ่ได้นั่งบ่ได้ฟังธรรมนี่เดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ได้ฟังธรรมอยากฟังครูบาอาจารย์ไหนประวัติหลวงปู่หมั่นประวัติท่านพอรีประวัติหลวงปู่ฟางประวัติหลวงปู่สิมหลวงปู่เทศหลวงปู่พุทธานิโยมีหมดเต็มแต่ว่าเฮาสิตั้งใจค้นคว้าฟังทั้งหลวงตาเพิ่นก็เทศอบรมหลวงตามหาบัวเพิ่นก็เทศอบรมอยู่ตลอดนี่คือผู้สนใจธรรมะถ้าผู้บ่สนใจธรรมะก็เบิ่งแล้วก็ผ่านไปเบิ่งแล้วก็ผ่านไปอบรมแล้วก็ผ่านไปเข้าหูซ้ายออกหูขวานี่เพิ่นว่าผู้สนใจถ้าผู้สนใจว่าสันก็ได้ดูศีลดูทานดูธรรมดูภาวนาการอบรมบ่มนิสัยเจ้าของให้ดูเท่าที่ตลอดนี่เพิ่นว่าคนมีปัญญา
หลวงปู่บางเพิ่นจะเน้นนักเน้นนักเรื่องหยังเพิ่นว่าก่อนสิมีศีลนี่ต้องมีสัจจะกันผู้ใดถิ่งสัจจะเจ้าของผู้นั้นก็บ่มีศีลสัจจะต้องมาก่อนเมื่อรักษาสัจจะได้ศีลก็เกิดมาเมื่อเกิดสัจจะแล้วสมาธิก็ตามมาเมื่อสมาธิตามมาแล้วปัญญาก็เกิดเพิ่นว่าจังหวะสัจจะศีลสมาธิปัญญาเพิ่นว่าซุถ้าผู้ใดเฮ็ดได้เฮ็ดเอาอบรมบ่มนิสัยเจ้าของให้ได้ให้รู้ให้เห็นให้ดีก็ย้อนปัญญาของเจ้าของอยู่ลักษณะนี้ในเมืองในหน้าอย่างกรุงเทพกรุงไทยก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมแนะนําคําสอนอยู่ตลอดเฮาก็ต้องฝึกฝนขนขวายหาถ้าเฮาบ่ฝึกฝนขนขวายหากับสําบบ่ได้ของดีบ่มีปัญญาที่จะเกิดศีลก็บ่เกิดสมาธิก็บ่เกิดปัญญาก็บ่เกิดเมื่อฝึกฝนแล้วเฮาก็ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นพร่ำสอนเฮาถ้าติดขัดติดของก็โทรถามเพิ่นเดาเรื่องจิตสมาธินี่มันฝึกยากแต่มันก็ฝึกง่ายถ้าเฮ็ดให้มันเป็นถ้าเฮ็ดบ่เป็นก็บ่ได้ต้องพยายามดูใจเจ้าของให้ดีมันคิดไปหยังแน่แต่ละวันคิดไปหาเขาหาของหาเงินหาทองหาญาติโกโหติกาหาลูกเต่าล้านเดียนจบสิ้นบ่เป็นเมื่อเฮาอยากให้มันจบสิ้นก็นั่งเบิ่งเดี๋ยวนี้คิดมันไปอยู่ไสไปอยู่น้ำลูกบ่ไปอยู่น้ำล้านบ่ไปอยู่น้ำเขาของเงินทองไปบ่ก็ดึงมันกลับมาพอนั่งปุ๊บนี่มันดึงมันไปก็ดึงกลับมาอย่าให้มันไปไกลคันมันไปไกลแล้วมันดึงยากเป็นว่านั่งไปไกลดึงกลับมากับเมื่อยเมื่อยแล้วมันไปอีกนั่นคือความคิดนั่นความคิดมันไปไกลกลับไปกลับมาแล้วท่านโดนมันก็ส่วนนอนท่านนะส่วนนอนเดี๋ยวเฮ็ดจังไรเขาสีเสื้อมันกันเขาเสื้อมันก็ไปนอนกันเขาเสื้อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาก็ต้องนั่งทำตามตอนนั้นแหละมันจึงเกิดนะเอาใดอยากใดเขาก็เฮ็ดเอาอยากมีศีลมีทานมีธรรมก็เฮ็ดเอาปากันนั่งแล้วมันเป็นยังไงในผู้ใดละแค่กี่ปีจิตมันเคยเป็นสมาธิให้บ่ฮะจิตมันเคยนิ่งให้ไหมนิ่งมันเป็นยังไงฮะเวทนามันเกิดไหมเวทนามันผ่านหรือยังผ่านได้อยู่ถ้าเวทนามันปวดขึ้นมามันผ่านยากนะแต่ในเวทนาตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดเวทนาขึ้นเนี่ยถ้าเราไปถอนสมาธิมันก็ผ่านยากเคยปี40ป่วยเป็นโรคกล้วยไตอักเสบวันนั้นเองไม่มีกำลังที่จะเดินขึ้นกุฏิพอมันขึ้นไปถึงที่นอนมันก็เลยบอกมาเดี๋ยวนี้นี่มาทำไมร่างกายก็ไม่ปกติสังขารก็ไม่ปกตินี่จะทำยังไงมันจะล้มหัวนอนก็ได้บอกว่าส่วนมากคนเรานอนตายนั่งตายนี่จะน้อยที่สุดมันก็ได้บอกว่าทางงานก็นั่งขัดสมาธิเพชรเขาพอขัดสมาธิเพชรเขาก็ดูเวทนานี่มันปวดขึ้นมาถึงเข่าพอมันปวดนานแล้วมันก็กลับลงไปพอสักพักหนึ่งมันก็มาขึ้นมาอีกก็ขึ้นมาถึงบัดเอวมันก็กลับออกไปรอบสามนี่ก็มาอย่างเร็วปวดขึ้นมาถึงต้นคอมันก็ผ่านไปพอมันผ่านเข่ารอบที่สี่เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาเลยมันจับหัวเราหมุนอย่างเร็วก็ดูมันอยู่นั้นพอดูเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ค่อยหายไปเหมือนเปลวควันมันออกทุกขุมขนมันผ่านไปพอผ่านไปสักพักหนึ่งปรากฏเจ้าแม่กวนอิมนี่ก็มายืนอยู่ตรงนี้หลวงพ่ออมชายก็มายืนอยู่ข้างหน้าเจ้าแม่กวนอิมท่านบอกว่าหลวงพ่ออมชายพระองค์นี่เราตามหามาตั้งนานแล้วข้างในเน่าหมดแล้วแต่ถ้าเราไม่เมตตาเอาจิตไปรักษานี่ไม่เหลือแน่นอนหลวงพ่ออมชายท่านก็ว่าถ้างั้นก็นั่งสินั่งเอาจิตไปเมตตาเอาจิตไปรักษาพอหลวงพ่ออมชายนั่งลูกแก้วลูกขนาดนี้ก็ลอยออกมาก็ลอยออกไป
ของเจ้าแม่

นิ่มก็ลอยมาลูกแก้วสองดวงเนี่ยหมุนเกี่ยวกันเข้าเป็นดวงเดียวก็พุ่งเข้ามาก็น้อมจิตดูมันก็พุ่งเข้าไปข้างในเนี่ยความสว่างสวัยมันเกิดขึ้นหมดเลยลอยขึ้นลอยลงอยู่สองสามรอบแต่หูเราก็ฟังเสียงเจ้าแม่กุลิมบอกว่ารักษาเสร็จแล้วหายเป็นปกติแล้วเรื่องจิตเรากลับเถอะบ้างพอจิตได้ยินแค่นั้นจิตพุ่งออกไปด้วยกันสามดวงของหลวงปู่บอกไปด้วยของหลวงพ่อมชายก็ไปของเจ้าแม่กุลิมพอท่านเห็นจิตออกไปงั้นท่านเนี่ยบอกเอ้าสั่งจิตท่านกลับที่เดิมทีให้จิตตามเรามาทำไมพอได้ยินจิตก็หมุนเกี่ยวกับพุ่งเข้ามาของหลวงพ่อมชายก็หมุนเกี่ยวกับพุ่งไปแต่ท่านก็บ่นว่าเราทำธุระเสร็จแล้วหายเป็นปกติแล้วกลับเถอะเราพอได้ยินแค่นั้นท่านก็ลุกขึ้นฝ่าเท้าท่านเขินจากพื้นอยู่ประมาณคืบหนึ่งก็ลอยหายไปเลยมาพิจารณาว่าคำว่าธรรมโอสถรักษามันเป็นอย่างนี้หรือมันจะจริงไหมล่ะร่างกายเราจะหายเป็นปกติไหมก็เลยถอนสมาธิออกมาพอถอนสมาธิออกมาก็เดินไปเข้าห้องน้ำพอเดินไปเข้าห้องน้ำเสร็จร่างกายมันเบามันเหมือนปกตินี่มันหายเป็นปกติเรามาฉันยาอะไรก็ถูกแต่ก่อนมันไม่ถูกฉันยาก็ป่วยอยู่ตั้งนานนี่เดี๋ยวท่านว่าธรรมโอสถรักษามันช่วยได้จริงๆแต่ว่าต้องตั้งใจแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยทำผิวเผินมันก็ได้แค่นั้นแต่ถ้าเราทำจริงก็ได้จริงเราทำจริงก็รู้จริงเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยทำให้ต่อเนื่องทำให้ได้ทุกวันอย่าไปท้อถอยบางมีวันหนึ่งนี่วันหนึ่งก็อยู่นั่นคราวนี้หลวงปู่ผางใช้ให้ไปสร้างวัดอยู่ที่อุบลท่านบอกว่าถ้ามีอายุพรรษาไปสร้างวัดถวายท่านหน่อยนะท่านก็ได้ตอบท่านสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่มีแต่อายุพรรษามันสร้างไม่ได้ต้องมีเงินบ้างท่านได้บอกว่าถ้างั้นก็เป็นไปเป็นผู้บริหารให้หน่อยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราจะหาไปช่วยแต่ว่าถ้าเราล่วงลับหลับขันไปแล้วขาดเหลืออะไรจุดทูบบอกเราจะหาไปให้เหมือนเรายังมีชีวิตอยู่ท่านว่าพอไปเสร็จแล้ววันหนึ่งอยากฟังธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใช้เรามาสร้างวัดก็เลยไม่มาเทศธรรมะให้ไม่มาชี้ทางให้เลยจิตมันก็ยังไงอยู่ก็ได้ว่ามันจะไปถูกทางหรือไม่ถูกทางเนาะนั่งบนอยู่ก็บ่นแค่นั้นน่ะก็เข้าสมาธิพอจิตมันเคลื่อนไปนิดเดียวก็มาหลวงปู่ผางหลวงปู่สิมหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศพากันลอยมาหลายองค์พอมาแล้วท่านบอกมาถึงตรงบนศีรษะเราเนี่ยหลวงปู่ผางเลยบอกว่าหลวงปู่สิมแต่หัวค่ำนี่มันบ่นถึงเรามันบอกว่าเราไม่เทศธรรมะให้มันฟังคราวนี้เป็นหน้าที่ของหลวงปู่สิมนะเทศอบรมมันสักหน่อยวังแค่บนหัวค่ำนะพอตกดึกก็มาแล้วหลวงปู่สิมท่านบอกว่าเออจิตนี่มันเป็นกระแสนะท่านมามกระแสเสียงนั่งบทอยู่นี่เสียงไปถูกไปถึงหูเรากระแสเสียงกระแสจิตกระแสศีลกระแสธรรมท่านมามกระแสจิตมันก็พุ่งไปหาเราถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มาเทศให้ฟังหรอกท่านว่าท่านบอกมันเป็นกระแสเสียงกระแสศีลกระแสจิตกระแสธรรมมันไปหาเราไม่ต้องเอามากหรอกเอาพุทโธระลึกถึงพุทธานุสติธัมมานธัมมานุสติสังขานุสติให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกแค่นี้ก็พอแล้วเราไปนะท่านว่าไม่นานก็หายไปก็ย้อนมาถอนสมาธิมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกคิดก็ไม่นานท่านรู้หมดว่าเราคิดอะไรท่านอยากอะไรอะไรอยากฟังอะไรท่านก็มาสอนทำไมนี่แหละท่านก็เลยสั่งความว่าโลกนี้ไม่ว่างสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็รู้ถ้าใครปฏิบัติคนนั้นก็เห็นคนนั้นก็ได้ของจริงรู้ของจริงแต่ถ้าสมมติว่าคนไม่ปฏิบัติแต่มีแต่ความอยากมันไม่ได้เราอยาก

ได้สมาธิเราต้องฝึกเอาเราอยากมีปัญญาเราต้องพิจารณาตามแต่ถ้าเรามีแต่ความอยากจะให้ครูบาอาจารย์มาแนะนำผ่ำสอนมาอบรมเราอยู่ตลอดเนี่ยนะเราต้องอบรมตัวเองก่อนมันมีสุภาษิตคำหนึ่งถ้าตนไม่เตือนตนแล้วใครจะเตือนให้ถ้าตนเตือนใจตนได้แล้วใครจะเหมือนถ้าตนแช่เชือนใครจะเตือนให้ป่วยกันพอเข้าใจไหมถ้าเราตอนคำมาเนี่ยถ้าเราไม่เตือนเราให้นั่งสมาธิใครจะมาเตือนทานข้าวเย็นเสร็จเข้าที่เธอนั่งภาวนาเธอสวดมนต์เธอตัวนี้จิตตัวเองต้องสอนตัวเอง

ข้าที่เธอนั่งภาวนาเธอสวดมนต์เธอตัวนี้กิจตัวเองต้องสอนตัวเองแนะนำตัวเองแต่ถ้าตัวเป็นกิเลสมันจะบอกว่าเออไปนอนก่อนใกล้สว่างค่อยลุกขึ้นเมาคราวนี้ลุกสว่างที่ไหนได้หกโมงที่ห้าหกโมงแล้วจะไปทำงานนะคะเนี่ยจะมีเวลาไหนมานั่งสมาธิไม่มีต้องพยายามเตือนมันให้ตื่นนอนตีสี่หรือตีสามต้องขึ้นนั่งสมาธิได้แล้วไหว้พระสวดมนต์แต่ถ้าเราเห็นทำเป็นนิสัยมันก็จะพยายามเตือนเราให้ลุกขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำเป็นนิสัยแล้วมันนอนก็นอนไปนั่งได้ใดแค่นั้นนะเพราะว่าเราทำยังไม่ถึงนี่เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างอายุมากแล้วเพิ่งจะมาฝึกฝนอบรมอยู่4ปี5ปี10ปีเวลาอายุล่ะมันมา40กว่าปีแล้ว30ปี40ปีเวลาที่อายุมันเกิดมันเยอะกว่าเราเรามาฝึกเราก็เหมือนเด็กที่กำลังเข้าอนุบาลกำลังปัญญาจะเท่ามันไหมเท่าตัวกิเลสมันไม่เท่าของกิเลสมันอยู่ระดับปริญญาแล้วของเรามันอยู่แค่ป.4 ป.3 ป.4ปัญญาป.3 ป.4 จะไปเทียบเท่าปริญญาได้ไหมไม่ได้อย่างปริญญาจะไปคุยกับป.3 ป.4 คุยเรื่องการครูสอนการอะไรมันก็ไม่เข้าใจต้องระดับปริญญาคุยระดับปริญญาป.3 ป.4 คุยระดับป.3 ป.4 นี่มันเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องเทียบเคียงเอาถ้าเราไม่เทียบเคียงใครจะเทียบให้ครูบาอาจารย์ก็ชี้ทางให้อยู่อบรมให้อยู่แนะนำให้อยู่แต่เวลาอบรมมันมีแค่นิดเดียวมันพอจะเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจพอจะรู้มันก็ไม่รู้แต่คราวนี้จะไปถามท่านก็ไม่กล้าถามเกรงใจท่านกลัวท่านดุเอาเนี่ยท่านบอกว่ากลัวครูเลยไม่รู้วิชาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตั้งใจจริงตั้งใจทำมันก็ย่อมเกิดมีสติมีปัญญามันก็ย่อมเกิดสติปัญญาก็อยู่กับตัวเองฝึกฝนอบรมก็อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่ที่อื่นกับครูบาอาจารย์หรอกครูบาอาจารย์ท่านตั้งเวลาให้ประพฤติปฏิบัติทำก็ตั้งให้แต่เราจะทำหรือไม่ทำก็อยู่กับเรานี่ท่านบอกว่าให้มีปัญญาถ้าไม่ปัญญาทำก็มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างญาติโยมมาเนี่ยยังหลวงปู่ไปอยู่กับหลวงปู่ผางได้วันละแค่สองคำฟังธรรมหลวงปู่ผางในจำเอาแค่วันละสองคำสามคำท่านบอกว่าให้ท่องพุทโธก็ไปท่องพุทโธท่านบอกว่าให้เดินจงกรมทั้งวันก็ไปเดินจงกรมทั้งวันนั่งภาวนาทั้งคืนก็นั่งภาวนาทั้งคืนตอนแรกๆมันก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ก็ต้องอดนั่งอดทนนั่งอยู่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมันมีปัญญาขึ้นมาสักหน่อยก็สะพายบาตรถือกาน้ำก็ขึ้นหลังเขาตีหนึ่งตีสองก็อยู่โน่นมีวันหนึ่งท่านกำลังนั่งอยู่ดีๆกิ่งไม้หักใส่หลังคาสังกะสีโครมลงมาแต่มันก็กิ่งเล็กๆนะท่านมีเสียงท่านตามมาด้วยท่านเนี่ยเพราะว่ามัวมานั่งสะปะงกอยู่นี่มันจะได้อะไรมันจะมองเห็นกระดูกตัวเองไหมนี่ท่านพูดแค่นั้นโอ้ก็ได้ว่าหลวงปู่นั่งมาทั้งวันแล้วหลวงปู่จะไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาพักสักหน่อยเลยเนาะพอลุกขึ้นมาแล้วก็เอาเตรียมบาตรถือกาน้ำสะพายผ่าสังฆาก็ขึ้นไปหลังเขาพอไปแล้วมันตั้งใจจะไปเดินจงกรมพอจุดเทียนเดินจงกรมได้แค่ครึ่งเล่มเด็มเล็กๆสามนิ้วชายแค่นิ้วมือเดินจมกรมอยู่ประมาณครึ่งเล่มมันง่วงนอนเอาบาตรตั้งไว้ข้างๆผ้าสังฆาแล้วก็ทอดทะนึ่งนอนท่าสยาดไม่นานก็มาอีกแล้วเสียงนึกว่าจะหนีเราพ้นหรือไปดูที่กุฏิมันก็ขึ้นหลังเขามาขึ้นหลังเขามามันตั้งใจจะมาเดินจมกรมตั้งใจจะมาเดินจะมานั่งสมาธิกลับมาก็มานอนอีกท่านว่าความนอนเมื่อไหร่มันจะหายสักทีครับก็สะดุ้งขึ้นมาก็ตีสี่หลวงปู่ลูกศิษย์ลูกหาเพิ่งจะพักไปพอท่านเรียกแค่นั้นสะพายบาตร

หรือการน้ำก็ลงมาสดาเหมือนเดิมตอนเช้ามาท่านบอกว่าจะหนีเราไปถึงไหนภูเขาลูกนี้เราคุมไม่หมดแล้วหนีไปไม่พ้นหรอกเรารู้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละท่านก็อายท่านเพราะว่าจิตท่านไปแต่กายท่านไม่ได้ไปตอนเช้ามาเนี่ยท่านกายท่านพูดนะตอนกลางคืนเนี่ยมีแต่จิตมีแต่เสียงไปพูดไปดูดาคือลักษณะนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะให้เอาท่านจะให้เราตั้งใจทำความภาคความเพียรไม่ให้มันขาดช่วงไม่ให้มันขาดตอนให้มันติดต่อกันมันจะได้คล่องตัวบางทีก็กับหลวงปู่จือที่เขาตะงอจังหวัดชัยภูมิพรรษาท่านเยอะกว่าหลวงปู่สองพรรษาท่านบวชพ.ศ.18หลังจากของพรรษาเสร็จหลวงปู่ก็ไปบวชพ.ศ.2121คราวนี้ก็ได้ท่านแนะนำคำสอนบางทีเสร็จจากอุปถากหลวงปู่ผางก็ขึ้นไปเห็นไปแล้วไปนั่งสนทนาธรรมก็ได้ถามว่าหลวงปู่จือทำมากี่ปีหลวงปู่จือถึงได้ก็หลวงปู่เราบอกว่าให้ท่องพุทโธตัวเดียวไงก็ท่องเอาเดินจมกรมก็ท่องพุทโธตัวเดียวนั่งภาวนาก็ท่องพุทโธตัวเดียวก็สนทนาแล้วมันเป็นยังไงเรามันถึงจะรวมให้ท่านบอกว่าไปทำมั่งก็ต่างคนต่างก็คุยกันดับตาคุยกันสามทุ่มไปยันตีห้ามันไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยมันไม่รู้จักล่าพอดื่มตาขึ้นมาโอ้ยหลวงปู่จือมันตีห้าแล้วทางนั้นก็กลับไปอุปถัมภ์หลวงปู่เราใหม่ก็สะพายบาตรก็กลับลงมามันไม่รู้สึกว่าเหนื่อยนะถ้ามันมีปิติความยินดีกับสมาธินี่พออุปถากหลวงปู่พังเสร็จแล้วก็เข้ากุฏิก็ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอย่างนั้นทำให้มันต่อเนื่องแต่ถ้าทำไม่ต่อเนื่องนี่มันไม่ได้หรอกของดีเหมือนเราเขียนหนังสือเหมือนเราเรียนหนังสือเขียนไปเราหยุดเราไปทานอาหารหนังสือมันจะต่อไหมไม่ต่ออย่างเราพิมพ์หนังสือก็เหมือนกันมันจะต่อไหมไม่ต่อนั่นแหละมันก็ทิ้งวักไว้เมื่อเรามาทำต่องานเราถึงจะเสร็จสมาธินี่ก็เหมือนกันถ้าเทียบเคียงแล้วกับมันไม่ผิดแผกแตกต่างจากคฤหัสถ์เท่าไหร่เราก็ต้องอาศัยมูลฐานที่เป็นคฤหัสถ์นี่นะมาศึกษาธรรมมั่งศึกษาข้อวัดปฏิบัติมั่งพยายามดึงตัวเองให้ขึ้นอย่าให้กิเลสมันดึงถอยลงกิเลสนี่มันพยายามดึงถอยลงตัวธรรมรู้ส่วนหนึ่งตัวกิเลสมันรู้สองส่วนตัวธรรมรู้สองส่วนตัวกิเลสมันรู้สามส่วนกิเลสมันเกิดก่อนเราเดี๋ยวนี้มันพาเรามาเกิดก่อนกิเลสตัวมันเป็นบิดามารดากามราคะโทสะโมหะก็เป็นกิเลสอยู่แล้วแต่กิเลสตัวเป็นตัวที่เป็นตัวธรรมนี่มันไม่มีอำนาจมันเกิดทีหลังเขาแต่มันก็แฝงแต่ถ้าวันไหนที่มันจากเราไปทั้งสองตัวเนี่ยวันนั้นคือหมดลมหายใจเขาวันนั้นคือคนตายสมัยช่วงหนึ่งนี่เคยเห็นมันอยู่นั่งสมาธิไปจิตมันละเอียดมันก็เรียกเราไปตัวที่เป็นกิเลสมันก็กระโดดออกเพราะกระโดดออกมันก็วิ่งไปตัวเป็นธรรมมันกระโดดออกมันอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆนี่เพราะว่ามันเฝ้าสังขารยังญาติโยมฝันเห็นผีอ่ะมันไปแล้วฝันเห็นผีไหมจิตใต้สำเนึกอีกตัวหนึ่งมันบอกว่าคนนี้ตายคนนี้เป็นผีแล้วเรากลัวเขาเราวิ่งมามันกระโดดเข้าทันทีตัวเป็นธรรมนี่กระโดดเข้ากับสะดุ้งกายนี่มันไม่ได้วิ่งแต่ทำไมมันเหนื่อยหอบมันวิ่งมาเต็มที่แล้วมันเหนื่อยต้องพิจารณาอย่างนั้นคราวนี้เมื่อมันจะออกไปแต่คราวนี้ตัวกิเลสมันไปจุติก่อนเคยได้ฟังประวัติแม่ชีไหมที่ไปถามหลวงปู่มั่น มีแม่ชีคนหนึ่งคิดถึงหลานคราวนี้พอนั่งสมาธิคิดถึงหลานสาวคนนั้นหลานสาวก็แต่งงานนะจิตพอจิตมันเป็นสมาธิมันจะปิวออกเหมือนใยบัวลอยไป
ลอยไปจุติในท้องหลานสาวคนนั้นแต่มองเห็นหลานสาวคนนั้นมีลูกเล็กๆนอนขดอยู่ในท้องพอมันไปเสร็จแล้วมันได้เวลามันก็กลับมาลอยกลับมาพอนั่งสมาธิวันหลังมันก็ไปจุติแกไม่รู้จะแก้ยังไงแกได้ถามไปกราบหลวงปู่มันหลวงปู่จิตชั้นพื้นมันเป็นสมาธิแล้วมันเห็นเป็นใยบัวมันปิวไปมันลอยไปจุติในท้องหลานสาวแต่ในท้องหลานสาวมีเด็กคนหนึ่งอยู่ในนั้นมันเพิ่งจะได้สองเดือนมั้งเด็กอยู่ในท้องหลานสาวเพิ่งได้สองเดือนหลวงปู่มั่นท่านตอบว่าไงหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าหาเรื่องตายแล้วจิตตัวมันเป็นกิเลสเนี่ยมันไปก่อร่างสร้างตัวใหม่แล้วแต่ถ้าวันไหนที่มันครบสามเดือนแม่ชีจะตายเอากิจนี้ไปจุติแล้วถ้าอย่างนั้นอย่าให้มันไปนะท่านนะแม่ชีก็กราบเสร็จแล้วก็กลับมากิจมันจะลอยไปแกก็ดึงเอาไว้จะลอยไปแกก็ดึงเอาไว้ไม่นานจิตมันไม่ไปมันไม่ไปแค่สามวันสี่วันเด็กก็แท่งออกมาเด็กตายแล้วแม่ชีเลยมาตายคือไม่มีที่ไปจุตินั่นแหละก่อนคนจะตายนี่เห็นไหมที่เขาป่วยไปนอนอยู่โรงพยาบาลสองเดือนสามเดือนนั่นจิตไปเปลี่ยนไปจุติร่างกายถ้าตอนไหนที่ในเด็กคนนั้นนี่ครบสามเดือนคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลนอนป่วยคือตายจิตมันไปจุติแล้วคราวนี้วันที่มันไปจุตินี่มันเรียกจิตตัวธรรมไปด้วยนะมันไปทั้งคู่ตัวธรรมก็ไปตัวกิเลสก็ไปพอไปจุติแล้วร่างกายมันครบทุกส่วนแล้วมันจุติคนนี้ก็หมดลมหายใจนั่นแหละลอยต่อที่ว่านักปฏิบัติธรรมมันไปแล้วก็เปลี่ยนสังขารใหม่บางคนที่ตายเหตุปัจจุบันบางคนในตายเหตุปัจจุบันเนี่ยคือถูกรถชนตายบ้างตายตามถนนหนทางบ้างจิตตัวนี้ก็ย่องล่องลอยอยู่รอที่จะไปจุติบางทีก็คนที่ถูกรถชนขาหักมั่งแต่สังขารมันยังไปได้อยู่แต่กิจนั้นเขาจับไปแล้วเขาเอาไปแล้วตามบุพกรรมแต่กิจอีกเจ้าหนึ่งนี่ที่ต้องลอยเขาก็สะดบไปเขาก็เอาไปยัดใส่ฟื้นตัวขึ้นมาบางทีก็จำลูกจำหลานตัวเองไม่ได้ก็คือกิจตัวนั้นมันเป็นคนใหม่แล้วมันจะไปจำได้ยังไงนั่นที่ว่าผัดเปลี่ยนกันของสังขารอยู่นี่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่นำเราอยู่กับเรานี่แหละแค่เปลี่ยนสังขารใหม่มีดวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่วัดแกก็นอนป่วยอยู่นั่นนอนป่วยคราวนี้สองเดือนก็ผ่านไปสามเดือนก็ผ่านไปวาระสุดท้ายนี่คือไม่เริ่มตาไม่ขึ้นเปิดเปลือกตาแค่ครึ่งตาแกก็นอนอยู่เลยบอกว่าอาจารย์นี่เขากำลังใช้คนมาเอาจะไปกับเขาไหมล่ะถ้าไปก็คือจบแต่ถ้าไม่ไปไม่เป็นไรหรอกอย่าไปกับเขานะเขาเรียกแกอย่าไปอย่าข้ามน้ำไปหาเขาพอพูดเสร็จแกกลับมาไม่นานแกบอกว่าเขากลับมาอีกแล้วกลับมาก็อย่าไปนั่งดูอยู่วันหนึ่งก็คืนหนึ่งอยู่นั่นไม่นานเขาก็บอกเขาไปแล้วเขาไม่มาแล้วก็ดีมาฟื้นตัวกลับขึ้นมาอายุ80กว่าปีแล้ว มาฟื้นตัวขึ้นมาพอฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะกินพวกเนื้อวัวเนื้อควายกลับมาให้ญาติพี่น้องเขาไปเอามาปิ้งก็โขกให้มันเนียนๆแล้วก็ใส่ข้าวต้มให้แกกินให้มันถูกใจพอถูกใจคราวนี้ก็ได้ใจว่าฟื้นตัวขึ้นมาบอกว่าปวดท้องถ่ายไม่ออกหลายวันก็เลยบอกว่าโยมไปหาลูกมะยมมาหน่อยมาตำแล้วเอาแต่น้ำกรอกเข้าไปเลยไม่ถึง10นาทีนะทะลักออกหมดเลยมา 2-3 กระทูลนะเพราะว่าคนป่วยนานคราวนี้ท้องว่างก็อยากอาหารอยากกินอาหารพออยากกินอาหารคราวนี้ก็มาบำรุงสังขารมาอยู่พอบำรุงสังขารมาได้เดือนเศษก็เดินได้
พอเดินได้จะไปได้แล้วคราวนี้ก็จะไปซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างพวกตะปูพวกอะไรหลายๆอย่างคราวนี้นั่งรถเครื่องมาสเตอร์รถเครื่องนี่ไปหมุนพาจีวรซ้อนท้ายเด็กเข้าไปหัวนี่กระแทกกับพื้นตายรอบที่จะตายตายง่ายๆพอตายแล้วก็พวกญาติยอมเขาเห็นเขาก็หามขึ้นรถไปโรงพยาบาลไปฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเองพอฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลก็เห็นพยาบาลก็บอกว่าแม่ชีมาจากไหนเยอะแยะดูให้ดีไม่ใช่แม่ชีนะว่าเป็นพยาบาลก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นคนใหม่เหมือนอายุ14-15ปีเห็นใบไม้ปลิวมาก็หัวเราะเห็นอะไรปลิวมาก็หัวเราะแต่ขึ้นต้นไม้เก่งอายุ70-80ขึ้นต้นไม้เก่งก็ได้กิจตัวที่มาจุติใหม่กิจตัวเดิมเนี่ยเขาจับออกไปแล้วตอนแรกก็ตั้งใจจะไปนี่ไม่ให้ไปไงคราวนี้ตัวนั้นมีสังขารตัวที่ดวงตานี่มีสังขารแต่ฟื้นตัวมาแล้วแต่เด็กมันไม่มีสังขารมันมีแต่กิจแต่ดวงตานี่ถือเขาจับกิจไปแล้วไปลงทันตกรรมตามบุพกรรมแต่กิจของเด็กนี่อายุ 14-15 ปีมันยังล่องลอยอยู่มันยังใช้เนกกรรมในโลกนี้มันยังไม่หมดเขาได้เอามาจุตินั่นแหละมันเปลี่ยนแค่สังขารเฉยพอถัดจากนั้นมาเนี่ยก็อยู่มาไม่นานก็ไปคราวนี้ไปจริงๆพอมันหมดอายุสังขารนี่ท่านบอกว่ามันไม่เปลี่ยนกันที่อื่นที่ไกลนะเปลี่ยนตรงที่วาระกิจเหมือนญาติโยมฝึกกิจเนี่ยตอนจะตายเนี่ยเวทนามันเกิดเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่ามั่งขันทั้งห้ากวนกวายคือเวทนามันเยอะไงลูกอยู่ไหนหลานอยู่ไหนร้องเรียกมาหมดแต่มันก็อดทนไม่ได้บุพกรรมเราทำมาอย่างไรคนที่เคยฆ่าวัวก็ร้องเป็นเสียงวัวคนที่ฆ่าควายก็ร้องเป็นเสียงควายคนที่ฆ่าหมูก็กรีดร้องเหมือนหมูหมดเวลาหมดกรรมก็ไปตามกรรมมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันมาใช้นี่กรรมในโลกมนุษย์แค่นั้นแต่ถ้าเราแยกทางเราหยุดจากการทำบาปเรามานั่งสมาธิก็เหมือนเราหยุดกรรมไม่หมดแต่กรรมมันก็ยังดูเราอยู่นะบุพกรรมยังดูเราอยู่ตราบใดที่เราไปทำกรรมใหม่ก็กรรมใหม่ก็ติดตามแต่ถ้าเรายังหยุดกรรมกรรมนี่ก็ยังหยุดอยู่นี่มันไม่ได้ไปไหนมันแค่หยุดกรรมไว้เฉยเห็นไหมที่เราเขาผ่าตัดก็เหมือนเขาแบกงัวแบกควายแบกหมูแบกท้องเอาลำไส้ออกก็มาต่อลำไส้ใหม่เป็นโรคอะไรก็ดูตัวอย่างเขาเชือดไก่เชือดหมูทุกอย่างเชือดวัวเชือดควายก็มีทุกอย่างนี่เป็นบุพกรรมถ้าเราพิจารณามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ของดีท่านบอกว่าพิจารณาตามธาตุขันธ์อย่างหลวงปู่มั่นท่านเกสาผมโลมาขนนาคาเด็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อถ้าเราไม่เข้าใจเราไปดูที่ห้องผ่าตัดเขาแบกไปทุกอย่างอ๋อตับมันเป็นอย่างนี้นะลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมันเป็นอย่างนี้นะก็ให้ดูตรงนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่กับกายเรานี่นะเราจะถามอะไรมีอะไรจะถามไหมถ้าไม่มีอะไรก็จะหยุดเพราะว่าป่วยนี่ก็โรคเบาหวานมาเยี่ยมตะกี้นี่ก็นอนพักยืนนอนอยู่กับชาเถื่อเสืออยู่6เดือน7เดือนเพิ่งฟื้นตัวมาใหม่เพิ่งฉันข้าวได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณยังไม่ถึงเดือนพอนี่ก็มาเจอต่อมลูกหมากเองก็บอกว่าวัย60กว่าปีนี่มีทุกอย่างเขามาเยี่ยมทุกอย่างโรคเบาหวานมั่งต่อมลูกหมากมั่งบางทีเขาก็ยัดเยียดเจียดโรคหัวใจเขาจะยัดเยียดโรควัณโรคให้ไปเถียงกับหมอจะบอกว่าหลวงปู่หัวใจมันเต้นเร็วหลวงปู่ฉันน้ำน้อยครับถ้างั้นฉันน้ำน้อยจะทำยังไงวันหนึ่งหลวงปู่อย่างน้อยต้องฉันน้ำ3 ลิตรในขณะที่เดียวกันมันฉันไม่ถึง3 ลิตรหรอกก็เลยว่า
แต่เยื่อหัวใจหุ้มมันก็บางได้ไปอ่านดูฉลากข้างขวดยาถ้าฉันแล้วจะมีอาการหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วคราวนี้พอไปหาหมอหมอถามเป็นไงมั้งหมอเอายาอะไรให้ฉันฉันแล้วบอกว่าเนี่ยหัวใจเต้นเร็วแต่ถ้ามันหมดฤทธิ์ยามันก็นิ่งเต้นปกติธรรมดาถ้าฉันยาฤทธิ์ของยาเนี่ยมันก็ง่วงนอนหน้ามืดคราวนี้ก็หัวใจเต้นเร็วคุณหมอยาตัวนี้ไม่ฉันได้ไหมถ้างั้นก็ไม่ต้องฉันบ้างถ้าไม่ฉันคราวนี้จะยัดเยียดให้ไปเป็นวัณโรคโรคปอดหลวงปู่เป็นวัณโรคเขาว่าก็เลยถามหมออาการของคำว่าวัณโรคนี่มันเป็นยังไงคนที่เป็นวัณโรคนี่มันต้องไอนะหมอมันต้องมีเสลดที่เป็นเลือดด้วยนะคุณหมอว่านี่น้องปู่ก็พวกเสลดให้คุณหมอไปตรวจแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่มีทำไมจะยัดเยียดให้น้องปู่มีวัณโรคคราวนี้ถ้าเขาเลยบอกว่าถ้างั้นก็ลองฉันยาถ้าไม่ฉันยาก็ต้องส่องกล้องเขาส่องกล้องก็ไม่เอาฉันยาก็ไม่อยากฉันพอดีลูกศิษย์เขาขายเครื่องมือพยาบาลอยู่เขาบอกว่าหลวงปู่รับยามาแล้วเนี่ยหลวงปู่ฉันหรือยังยังหมอบอกว่าถ้าจะฉันนี่คือให้ไปนอนโรงพยาบาล500คนนี่จะมีอาการแพ้ยาอยู่5คนมันจะเป็นผื่นคันตามผิวหนังถ้างั้นก็ไม่ต้องฉันเลยแกก็มาอ่านดูแกก็บอกว่าถ้าหลวงปู่ถ้าได้ปอดกลับคืนมาไตหลวงปู่ก็วายตับหลวงปู่ก็หายหลวงปู่จะเอาอะไรทางนั้นไม่ต้องเอาเลยเอายาไปคืนเขาพอเอายาไปคืนมันก็ดีขึ้นมันก็ไม่เป็นอะไรแต่คราวนี้ยังเหลือต่อมลูกหมากก็แค่ยาโรคเบาหวานถ้าเบาหวานนี่ถ้ารู้ทันมันถ้าน้ำตาลมันลดฉันน้ำหวานเข้าไปอย่าให้มันต่ำกว่า100ถ้าต่ำกว่า100หน้ามืดแต่ถ้า120 30อยู่เป็นปกติธรรมดาเดินได้แต่ถ้าน้ำตาลลดนี่เจอทุกรายหน้ามืดนี่เราบอกว่าดูโลกก็ดูกายดูสังขารตัวเองให้รู้ทันมันแต่ถ้าไม่ทันนี่ไม่ได้นี่เดี๋ยวนี้ก็พออยู่160 170น้ำตาลวัดดูทุกวันค่าน้ำตาลขึ้นสูงไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำตาลลด120นี่หน้าเหมือนฟุบเลยเขาบอกว่ามันมีเกียรติของมันอยู่หมอเขาก็อยากได้ตังค์แล้วขายยาแล้วได้รักษาคนไม่ได้รักษาให้หายเอาแค่นี้เนาะเอาเยอะเดี๋ยวนั่งนานเดี๋ยวจะเหนื่อย

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศ

เสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย

วาจาสุภาษิตจะมีประโยชน์ก็เฉพาะผู้ที่ยินดีปฏิบัติตามเท่านั้นหามีประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามไม่ประหนึ่งยาดีมีประโยชน์เฉพาะผู้ที่ตั้งใจบริโภคแต่พอควรบริโภคตามเวลาที่แพทย์สั่งทำนองเดียวกันผู้พูดวาจาสุภาษิตควรจะพูดให้ถูกการพูดให้ถูกให้พอเหมาะและรู้จักเลือกบุคคลพูดถ้าพูดไม่ถูกการพูดเกินพอดีพูดผิดคนอาจจะให้โทษได้คำว่าลังเนื้อชอบลังยานั้นยังเป็นคำที่ใช้ได้อยู่เสมออีกอย่างหนึ่งเราควรจะตั้งใจว่าจะไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและจะหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องแล้วคนที่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและไม่หยุดพูดเมื่อหมดเรื่องนั้นรังแต่จะก่อความรำคาญแก่บุคคลอื่นไม่เป็นมงคลแก่ตนเองพิจารณาไปในโลกนี้ที่วาราตรีรัศมีแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นเครื่องบันดาลความสว่างมากกว่าแสงใดๆแต่ในกายอินทรีย์แห่งมวลมนุษย์ดวงแก้วคือปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างทางดำเนินชีวิตและรัตนะคือคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตสงบราบรื่นทั้งสองอย่างคือปัญญาและความดีจึงประเสริฐกว่าสิ่งใดๆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไขจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งเตือนลึกของเราตลอดชีวิตขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตะบุญโยครูบาอาจารย์แล้วเพื่อนสหธรรมิพระภิกษุที่อยู่ในอาวาสนี้ก็ขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยม อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดสังฆทานแล้วก็ที่ชมรายการทางทีวีก็ดีหรือว่ารับฟังทางวิทยุก็ดีวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันแสดงมุทิตาความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราโดยการที่เรานั่นได้มาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมแล้วก็ฟังธรรมก็เป็นประจำที่เราทำกันอยู่มา ถึงวันนี้ก็ประมาณ800กว่าวันก็ถือว่าศรัทธาของญาติโยมนั้นก็ยังไม่ท้อถอยอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายถึงบุคคลที่จากไปว่าคุณความดีถ้าคนเรานั้นคุณความดีไม่มีก็คงไม่มีใครศรัทธาเชื่อน้อมจิตรวมใจกันมาเป็นเจ้าภาพในปีที่สองเกือบจะเป็นปีที่สามก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้เรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติหลวงพ่อสนองกตัญญูท่านก็เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวัดสังฆทานตั้งแต่ไม่มีอะไรเลย ตั้งแต่วัดสังฆทานมีที่ดินอยู่แค่ไม่กี่ไร่สิ่งก่อสร้างอะไรทั้งหลายแหล่ก็ไม่มีความสะดวกความสบายทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่บังเกิดเหมือนในปัจจุบันแต่เพราะว่าความมีเมตตาของท่านความเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำพาพวกญาติโยมนั้นให้ได้ประพฤติปฏิบัติในสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติถ้าคุณความดีของท่านไม่มีเราก็คงจะไม่ได้มาใช้สถานที่สะดวกสบายก็เพราะว่าคุณความดีของท่านที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาแล้วโดยมีครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวาลเกมโกเป็นครูบาอาจารย์จากตอนแรกๆก็มีพระไม่กี่รูปที่ติดตามท่านมาปัจจุบันก็ยังคงอยู่แล้วก็แยกย้ายไปตามสาขาก็มีพระไม่มากตอนมาบวชใหม่ๆสถานที่แห่งนี้เป็นที่ร่มรื่นเป็นสวนการสัญจรไปมาก็ไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้มาสะดวกหน่อยก็คือทางเรือจากกรุงเทพมาก็มาขึ้นที่วัดเขียนจากจังหวัดนนท์ก็มาขึ้นที่วัดเขียนสภาพแบบสมัยก่อนไม่มีแล้วสวนไม่มีแล้วแล้วก็คนกรุงเทพถ้าไม่เคยเดินสวนท้องร่อง ก็จะลื่นเพราะความประพฤติดีปฏิบัติชอบของท่านก็มีโยมมาสร้างสะพานให้ข้ามคลองข้าคูคลองให้ธรรมามาใหม่ๆก็แปลกใจเหมือนกันว่าในสวนแต่ทำไมมีสะพานถาวรเพราะความดีนี่แหละกระจอนกระจายไปสมัยก่อนนี้เราก็ไม่ได้เผยแผ่อะไรกันมากมาย ก็จะเรื่องประพฤติปฏิบัติ ท่านก็แนะนำพวกเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิคนไม่มากเหมือนสมัยนี้อาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์เหมือนสมัยนี้พออยู่ได้แต่นับวันนับวันข่าวที่กระจายออกไปว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานมาจำพรรษาอยู่ในวัดล้างกลางสวนคนก็อยากจะดูโยมแม่อาตมาเองก็อยู่ฝั่งทนก็ยังดันโดนมาเพราะข่าวล่ำลือว่าท่านเป็นพระกรรมฐานไม่เอาอะไรแล้วท่านก็ไม่นอนด้วยจีวรสามผืนไม่มีกุฏิอยู่ที่ศาลาไม้หลวงพ่อโตหลังเก่าเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัติใหม่ๆท่านไม่ได้เน้นเรื่องวัตถุก่อสร้างท่านจะเน้นให้ญาติโยมนั้นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วคนในพื้นที่นี้ยังไม่รู้จักการทำสมาธิก็ติดประเพณีวันพระมาก็มาถวายทานรับศีลแล้วก็ฟังเทศก็เทศแบบประเพณีบางคนก็หลับบางคนก็นอนฟังท่านก็เลยเทศว่าใครนอนฟังเทศตายไปแล้วก็เป็นงูเหลือมอาตมายังจำได้เพราะท่านเคยเทศตั้งแต่แรกๆฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันยังไม่มีในถิ่นนี้มันก็เลยเป็นความแปลกความดังแล้วท่านก็เป็นพระที่สมถะรูปแบบง่ายๆไม่มีอะไรฉะนั้นคนที่มาสัมผัสท่านแล้วเนี่ยคุยกับท่านแล้วเนี่ยมันมีแต่ความสุขฉะนั้นคนเรา

ข้าวัดเนี่ยก็ต้องมีวัตถุประสงค์ถ้าวัดบ้านธรรมดาก็รับศีลทำบุญใส่บาตรแล้วก็กลับบ้าน แต่สำหรับพื้นฐานของวัดสังฆทานหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องการประพฤติการปฏิบัติให้มีข้อวัดให้ฉันมือเดียวโยมก็ทานมือเดียวแต่สมัยนี้ก็อนุโลมคนแก่ก็อนุโลมไปตีสามครึ่งตื่นแล้วก็มารวมกันตีสี่ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิตีห้าครึ่งก็เตรียมตัวไปบิณฑบาตบิณฑบาตก็ไม่ได้ไปรถไปในตลาดก็บินละแวกบ้านนี้ก็มีไม่กี่บ้านอาหารการกินก็ต้องแบ่งกันต้องตักนะก็จะมีแกงเผ็ดหม้อหนึ่งแกงจืดหม้อหนึ่งทุกอย่าง มีสองอย่างดังนั้นก็มีของหวานหม้อก็ไม่ใหญ่หม้อใบขนาดนี้พระสิบกว่ารูปบางครั้งข้างหลังไม่ถึงท่านก็ให้ข้างหลังตักจากข้างหลังมาข้างหน้าเพราะว่าอาหารไม่พอน้ำปานะอย่างดีก็น้ำหวานน้ำแข็งไม่ต้องเจอไฟฟ้าก็ไม่จะสว่างสบายแบบนี้สมัยก่อนนี่เราปฏิบัติกันจริงๆเพราะว่าไม่มีภาระภาระของเราก็คือไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ สมัยก่อนที่เราบวชเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ใกล้ชิดกับพวกเรามากเพราะว่าท่านก็มาทำวัดสวดมนต์กับพวกเราเสร็จจากทำวัดสวดมนต์แล้วสมัยก่อนก็จะมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งพระแล้วก็พระขาวอีกฝ่ายหนึ่งก็พวกแม่ชีเขากางมุ้งมุ้งใหญ่มุ้งยาวรวมกันสมัยก่อนนี้มดเยอะใครศีลไม่ดีแล้วมดขี้หมากัดหัวยุงเยอะทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็จะมีโอกาสท่านก็จะคุยเรื่องธรรมะคุยประสบการณ์คุยถึงความก้าวหน้าในปัจจุบันนี้ท่านพูดไปเลยว่าอีกหน่อยเนี่ยหมู่บ้านจะติดวัดแล้วโบสถ์ของเรานี่เราจะทำเป็นแบบท้องฟ้าจำลองเป็นกระจกแล้วท่านก็บอกว่าอีกหน่อยที่วัดเนี่ยจะติดวัดเขียนแต่มาก็มองภาพไม่เห็นว่ามันจะไปติดได้ไงเพราะที่มันหลายแปลงตอนแรกๆท่านก็เริ่มรณรงค์นะแล้วก่อนว่าสังฆทานเนี่ยเป็นวัดล้างก็ยังพอมีที่บ้างแต่ว่าที่เหลืออยู่ก็คือศาลาหลวงพ่อโตปัจจุบันตอนนั้นก็เป็นที่ของชาวบ้านที่ยึดเอาที่วัดไปท่านก็มีเมตตาท่านก็ไม่เอาคืนท่านก็ซื้อคืนแล้วก็ขยายที่สมัยก่อนนี้คนไม่มากโยมก็ยังบ่นที่ก็ไม่แพงก็บ่นหลวงพ่อจะซื้อที่ไปเนี่ยมาเยอะแยะท่านก็บอกว่าอนาคตมันไม่มากนะความเจริญจะเข้ามาแล้วทำไมต้องทำกำแพงสูงเพื่อป้องกันเสียงเพราะอีกหน่อยคนจะติดวัดแล้วเหตุการณ์ที่ท่านพูดมาเนี่ยมันเกิดในปัจจุบันทุกวันนี้มันเป็นความจริงน้องเขตแม่จีหมู่บ้านก็ติดแล้วเทถมดินมาแล้วติดเขตวัดแล้วทางด้านวัดสารีวัดตึกก็ติดแล้วฉะนั้นท่านจะเน้นเรื่องธรรมชาติเรื่องต้นไม้จะอนุรักษ์ต้นไม้จะไม่ทำอะไรที่มันเวอร์เกินไปให้มันเป็นที่เหมาะสมให้มันเป็นที่พอสมควรไม่ได้เน้นเรื่องวัตถุที่ท่านสร้างศาลานี้เพื่ออะไรเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชากับหลวงปู่สังวาน เพราะท่านนิมนต์หลวงปู่สังวานมาอยู่แล้วก็ยกศาลานี้ให้เป็นของท่านแล้วหลวงปู่ก็มาละสังขารอยู่ที่ศาลานี้แล้วก็ยังเป็นที่รับรองพระอาพาธจนปัจจุบันก็ได้มาใช้บำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมกันจนถึงปัจจุบันนี้

พวกเรานับว่าโชคดีที่ได้มีครูบาอาจารย์ชี้แนะ ขอไปเป็นวัดไปเดินธรรมยาตาเป็นจนหายแล้วก็มาเป็นอีกเพราะว่ามันเปลี่ยนอากาศเพราะว่าความเมตตาของท่านนั่นแหละฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นแบบอย่างแล้วแต่มาเป็นผู้สืบทอดก็มีความศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติในกิจกรรมของท่านเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างธรรมญาตาเนี่ยเราไม่ได้เป็นธรรมทูตหรอกเราไม่ได้ยึดถือว่าต้องเอาสัญญานามหรือว่าต้องเอาสรรพนามอะไรมาพูดว่าเป็นธรรมทูตหรือไม่ธรรมทูต แต่เราไปเผยแผ่ศาสนาอย่างเมืองอินเดียฉะนั้นการไปธรรมยาตราครั้งนี้ที่จริงกำหนดกลับวันที่29แต่ว่าปรากฏว่าเราเดินเร็วเพราะว่าจะมาไปสำรวจแล้วไปได้แค่ครึ่งทางอีกครึ่งทางไม่มีเวลากลับก็ให้แขกพักแขกไปสำรวจไปสำรวจก็ไปไม่ถึงเมืองหลวงของกัวว่าแล้วทินที่เราไปเนี่ยเขาก็ถามว่าเรามาทำไมมาเพื่ออะไรเราก็บอกว่าเราเดินเพื่อความสันติภาพของโลกเอาความสงบเอาพีซเอาความสงบมาเอาความสันติมาให้แล้วเราก็ไม่ได้เน้นว่าเฉพาะพวกชาวพุทธของเรานั้นเราเดินเพื่อสันติเพื่อไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วเป็นโอกาสที่เรานั้นจะได้พบปะญาติพี่น้องของเราก็คือชาวพุทธทุกทีที่เราเดินกันเราใช้คณะของพระไทยของบัดเราไปสำรวจแล้วเราก็มีโรงครัวนี่จะมาพิจารณาแล้วว่าเราไปในถิ่นพุทธภูมิและเรามีชาวพุทธเราจะกลัวอดเหรอแบบใดที่เรายังมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มีอุบาสกมีอุบาสิกาเราไม่กลัวอดแล้วถิ่นนั้นเป็นถิ่นธรรมชาติเป็นคนพัฒนาแล้วเป็นคนรวยบ้านไม่สวยงามแต่ทุกบ้านมีรถแล้วอินเดียเป็นประเทศที่แบ่งชนชั้นวรรณะแต่ถ้าถือพูดแล้วไม่มีชนชั้นแต่ประเพณีอย่างเดียวเหมือนกันประเพณีการกินไม่ว่าขอทานไม่ว่ามหาเศรษฐีกินเหมือนกันหมดกินข้าวกินจาปาตีแล้วกินด้วยมือขยำขยำข้าวผสมกับถั่วเหลืองขยำขยำแล้วก็นึกดูขยำแล้วก็จะปิ้นมาตามเนี่ยที่พระเจ้าบัญญัติว่าห้ามภิกษุเลียมือก็ลักษณะนี้แต่ถิ่นที่ไปนี้คนพื้นนั้นจะไม่เลียมือแต่ถ้าไปรัฐอื่นจะเลียมือเขาก็กินข้าวเหมือนเราดังนั้นเราจะไปกลัวทำไมแล้วประเพณีของเขาก็ไม่เรื่องมากเหมือนคนไทยตั้งแต่เดินจนถึงวันสุดท้าย24วันอาหารนี่เหมือนกันทุกวันไม่ต้องไปนึกเมนูเหมือนกันทุกวันแต่ที่ไม่เหมือนคือสถานที่เท่านั้นเองฉะนั้นอาหารการกินบริบูรณ์สมบูรณ์มากที่สุดอินเดียเมื่อเราได้แจ้งข่าวไปเขาก็จะมารวมตัวเราบอกว่าเราจะไม่เข้าไปในหมู่บ้านเราแจ้งว่าเราจะมาฉันอาหาร10โมงถ้าไม่เข้าไปไกลสักกิโลหนึ่งเราจะไม่เข้าไปเขาก็เตรียมสถานที่มาต้อนรับแล้วตอนเย็นก็เตรียมสถานที่หลับนอนมันเป็นความภูมิใจเขาเห็นพระนี่เขาก้มลงกราบเท้าเลยกราบเท้ายิ้มแย้มแจ่มใสโปรยดอกไม้สว่างกลางก็ถวายน้ำถวายจ่ายน้ำใจ
ตมาก็พูดเล่นๆว่านี่เราเดินได้เพราะมีน้ำใจก็คือเขาเรียกจายจายก็คือชานั่นเองคนแขกจะนิยมกินชาเป็นปกติแล้วเมื่อเขารู้ข่าวนี่เขาจะเตรียมชุดเลยนะเด็กแต่งชุดสวยงามผู้ใหญ่ก็จะเอาชุดใหม่แล้วเขาดีอย่างเขาสอนเด็กให้รู้จักไหว้บ้านเรานี่เด็กตัวเล็กน้อยไม่รู้จักไหว้แต่เป็นน่าเสียดายว่าเขายังไม่รู้จักประเพณีของเรื่องของพระผู้หญิงก็จะมาจับถือว่าเรานั้นเป็นวัตถุมงคลเป็นสิริเป็นมงคลคนไหนไม่ลูกก็จะเอาลูกมาแตะที่เท้าเราดีผู้หญิงคนแก่ก็จะมาจับที่เท้าบางทีเราก็บอกทันบางทีก็บอกไม่ทันก็อนุโลมกันไปถือว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องฉะนั้นการเดินธรรมยาตาครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากที่ว่าสำเร็จมากเพราะอะไรเพราะเราได้ศรัทธาจากญาติโยมธรรมาก็ภาษาฮินดีเป็นภาษากลางแต่ว่าที่เราไปนี่มันเป็นภาษามาลาตีแล้วภาษาท้องถิ่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็พอได้สเนคฟิตฟิตมันนั่นแหละแต่ว่าได้พระแขกนะเป็นคนพูดธรรมะแล้วเราก็บอกว่าภาษานั้นมันเป็นปัญหาเพราะเราพูดกันไม่รู้เรื่องฉะนั้นภาษาใจเนี่ยเราสื่อกันได้ด้วยน้ำใจไมตรีด้วยสีหน้าความยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นเราไปเนี่ยเราไปเพื่อสมัยก่อนพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงพิกเวไปโปรดญาติโยมไปสั่งสอนไปเผยแผ่ธรรมะแต่ณปัจจุบันนี้เราก็ไปได้แค่เดินให้เขาเห็นเขาศรัทธาเพราะศรัทธาว่าเราเดินได้อย่างไรแล้วเราก็กินมือเดียวฉันมือเดียวเขาก็ศรัทธาระหว่างทางคนก็ทำบุญตลอดนะอันนี้เป็นความประทับใจถึงบอกว่าเขาเนี่ยเป็นชาวพุทธแต่เขาไม่มีโอกาสวัดไม่เหมือนบ้านเราหมู่บ้านหนึ่งเขาก็จะทำเป็นพุทธวิหารมีพระพุทธรูปประจำหมู่บ้านแล้วก็มีตู้ดร.เอเมก้าพระสงฆ์ไม่ต้องพูดไม่มีแล้วได้ข่าวว่าจะมีพระมามากเขาก็ตื่นเต้นบางที่เนี่ยยืนรอเราเพื่อจะเวลคัมเพื่อต้อนรับยินดีต้อนรับเนี่ยพอถึงที่นึงเนี่ยเขาก็จะมีพิธีต้อนรับก็คือจะถวายช่อดอกไม้สำหรับครูบาอาจารย์แล้วก็ดอกกุหลาบสำหรับพระและก็ญาติโยมบางที่เตรียมน้ำล้างเท้าเนี่ยถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีศีลเป็นผู้นำแสงสว่างเขาไม่เคยเจอพระมากๆแล้วพระที่มาจากประเทศไทยที่มาเดินพระอินเดียนั้นไม่เคยได้ทำแบบนี้ที่เราทำได้เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อท่านเล็งเห็นว่าท่านอยากธรรมาก็พูดกับคนแขกว่าเขาก็ถามว่าเรามาเพื่ออะไรเราบอกว่าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะพบญาติพี่น้องเราว่ามีมากน้อยขนาดไหนแล้วหลวงพ่อเราก็ต้องการนำพุทธศาสนากลับไปยังประเทศอินเดียเพราะว่าอินเดียเป็นแดนเกิดของพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นสัจธรรมว่าอะไรมันเจริญมันก็มีความเสื่อมขึ้นมาเป็นธรรมดาสมัยก่อนนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแล้วใครเลยจะคิดว่าอินเดียณปัจจุบันนี้คนถือพุทธมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ทางรัฐมหาราชสถานีมีประชาพุทธอยู่มากแต่อยู่กันกระจัดกระจายอย่างที่เราไปเนี่ยเขาก็จะมาแต่ละหมู่บ้านมารวมตัวกันเขาจะแต่งชุดขาวนะนุ่งสาลีแต่งชุดขาวแล้วบางคนเนี่ยเดินไปกับเราไปส่งแสดงความดีอกดีใจเขามีความสุขเราก็มีความสุขฉะนั้นธรรมาก็เลยบอกกับญาติโยมกับพระว่าเราให้ความสุขความสุขนั้นก็มาสู่เราถ้าเราให้ความทุกข์แก่คนอื่นความทุกข์นั้นก็มาตอบสนองเราเหมือนกันฉะนั้นเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์พบ
พุทธศาสนาแล้วเกิดในเมืองไทยโยมแต่เราไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักราคาวัดวาสร้างสวยงามก็สร้างไปอย่างนั้นแหละเห็นพระก็ไม่มีความหมายเพราะว่าอะไรเพราะพระเยอะวัดเยอะธรรมาก็บอกว่าเป็นโอกาสอันดีของญาติโยมนะไม่ได้มีโอกาสง่ายๆนะแล้วเหตุที่เกิดนี้ไม่ใช่ความบังเอิญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันมาเคยอุปถัมภ์คำจุนกันมาจึงได้มาพบกันอีกเราไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นว่านี่พุทธไทยพุทธอินเดียเราเป็นพุทธเหมือนกันเราเป็นมวลมนุษย์เหมือนกันมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดพาเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นมนุษย์แล้วพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เราต้องมีศีล5ไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวทุกศาสนามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ต้องมีพื้นฐานของศีล5มิฉะนั้นสังคมนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายแต่สังคมอินเดียนี้ศีล5รักษาง่ายอันดับแรกก็ไม่ฆ่าสัตว์ก็ไม่กินเนื้อสัตว์ลักขโมยก็คงไม่มีมากก็มีบ้างเล็กน้อยแล้วเขาก็ไม่ผิดลูกผัวเมียใครพูดปดมาเต็ดก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องสุรายาเมาเดี๋ยวนี้ระบาดอินเดียแต่คนพูดไม่ค่อยมีที่ระบาดเพราะอะไรเพราะความเจริญคนมีฐานะคนร่ำคนรวยนั่งเครื่องบินไปเนี่ยเดี๋ยวแรกเราก็นึกว่าแขกมันไม่กินเหล้ากินเบียร์มันสั่งมาที3กระป๋องเลยเบียร์จนแอร์โฮสเตสบอกพอก่อนคือหมายว่าถูกเก็บกดอันนี้มันก็เป็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะอะไรเพราะความเจริญก็ที่บอกว่าความเจริญเข้าที่ไหนความเสื่อมก็เกิดที่นั่น แต่อินเดียประเพณีอินเดียนี่ยากที่จะพัฒนาให้เจริญเหมือนประเทศอื่นความเจริญมีก็มีความเสื่อมความยากจนก็ยังมีอยู่ฉะนั้นโรงแรมสูงๆใหญ่ๆก็จะตั้งอยู่ในบริเวณของคนยากจนโยมไปดูสภาพนะแล้วโยมจะนึกว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยนี่นับเรียกว่าเรานั้นมีบุญมากเลยแขกนอนได้ทุกที่กินได้ทุกที่ถ่ายได้ทุกที่แล้วพวกเราก็เหมือนกันกินได้ทุกที่นอนได้ทุกที่ถ่ายได้ทุกที่เหมือนกันแต่ว่าไปถิ่นนี้เป็นถิ่นที่เจริญทุกบ้านจะมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องน้ำกลางหมู่บ้านแต่พวกเรานั่นแหละไปทำเสียประเพณีเขาไปใช้ป่า open toilet เนี่ยอินเดียเขาก็มีความเดินแล้วอินเดียเป็นประเทศที่น่าศึกษาเดินวันหนึ่งอย่างน้อย27กิโลบางวันถึง40กิโลแล้วเดินขึ้นเขาลงเขาแต่เราก็ไม่ลดละความพยายามเพราะจุดหมายของเรานั้นเราตั้งไว้ว่าเราต้องเดินให้ถึงจุดหมายเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารย์บูชาแล้วก็เป็นราชาบูชาราชนะบูชาให้พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแกก็ถามว่าคุณมาเดินทำไมแขกที่เดินในการบอกว่าฉันฟรีฉันฮอลิเดย์มันรู้จะทำอะไรก็เดินเล่นแล้วเวลาทางที่เดินเนี่ยเขาก็จะถามว่าคุณไปไหนคุณมาทำอะไรนี่เราพูดภาษาแขกไม่ได้ก็มีโยมพูดได้เขาก็อธิบายเขาก็ศรัทธานะเพราะว่าคนดีๆถ้าเราทำอะไรจริงจังเนี่ยเขาศรัทธาแล้วเรื่องเกี่ยวกับศาสนานี่เขาจะให้เกียรติเราไปนี่เราเหมือนกับผู้มีอำนาจรถขวางทางไล่ลงหมดคนเดินข้างทางไล่หมดถ้าเป็นคนไทยก็ตีกันตายนะแต่แขกไม่ก็ถือว่ากิจกรรมของศาสนาก็ยกเว้นจักรยานกี่มาพวกหลบลงถนนให้ลงไปรถสวนมาก็ให้หลบไปแล้วรถติดเวลาเราข้ามถนนในเมืองรถติดก็

มีปัญหาเรายังคุยกันเล่นไปอยู่ประเทศอินเดียเนี่ยถูกตำรวจจับไม่ได้จับปรับมาเลยนะจับไปถวายน้ำเอาน้ำมาถวายแล้วก็ให้ความรักษาตั้งแต่เราเดินเนี่ยตำรวจจะรักษาตลอดถึงที่เลยแล้วก็ซื้อน้ำนะถ้าเมืองไทยโยมไม่เจอไม่ได้กินหรอกของตำรวจนี่นายร้อยนายพันเข้ามากราบเข้ามาไหว้แล้วก็สั่งลูกน้องว่าให้ความสะดวกต่อพันเตนะให้ถึงแล้วก็ส่งกันเป็นทอดๆก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่เรานั้นได้ทำสำเร็จในรัฐนี้ก็เป็นครั้งที่สามก็ถือว่าเป็นรัฐที่ยังมีธรรมชาติเดินชมป่าชมเขาแต่ไม่มีเวลาดูหรอกโยมเพราะจุดหมายมันยังมีอยู่พอมืดค่ำแล้วก็จะลำบากเดินก็ลำบากขากลับก็ลำบากอีกโยมนั่งรถบัสมาแต่มาก็บอกรถบัสดีๆนะรถบัสแบบนั่งสบายๆปรากฏว่าอ้วกกันทั้งพระทั้งโยมอ้วกกันนอนกันบนพื้นนั่นแหละเพราะทางมันขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ตายไปตายมาตายไปตายมาเนี่ยอ้วกแตกเลยขนาดแขกนั่งรถติดกันหนึ่งอ้วกเราก็ยังดีเราไม่แพ้รถแล้วเขตที่เราไปเนี่ยไม่หนาวสบายสบายเลยทีนี้น่าเสียดายว่าเรานั้นใช้เวลามันสั้นไปบางที่เราน่าจะหยุดสักสองวันสามวันแต่เราก็หยุดแค่วันเดียวแต่ญาติโยมพาเราก็ไม่ท้อถอยนะเดินกันบางองค์ก็เดินได้บางองค์ก็เดินไม่ได้ก็ไม่ว่ากันบางองค์ที่ว่าแน่ๆก็โดนน็อกไปไม่รอดมันอยู่ที่บารมีที่บอกว่าอินเดียเนี่ยอย่าไปเก่งอย่าไปฉลาดมีโยมผู้ชายคนหนึ่งเดินเก่งมากเลยเก่งเราก็บอกแล้วพระหลวงพ่อถนอมเคยบอกว่าไปอินเดียห้ามกินยาแขกเด็ดขาดกินยาของพวกเราไม่เชื่อปรากฏว่าไปถึงมุมไบจะขึ้นรถไฟแล้วไอ้นี่แหละอายเหมือนอย่างที่เรามาไอเนี่ย ไปซื้อยาแข็งมากินแล้วกินแล้วมันไม่เกิดปฏิกิริยาในตอนที่อยู่ในมุมไบขึ้นรถไฟปรากฏว่าต่อมลูกหมากโตฉี่ไม่ออกบนรถไฟโยมก็มาโอดควรโอ้จะตายแล้วในงูอย่างนี้เราบอกก็ทนหน่อยโยมบางคนก็ใกล้ๆนึกในใจว่าเรานี่ไม่สนใจแต่ไม่ใช่มันจะผสมใจได้ไงจะไปลงตรงไหนโยมมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆจะไปหาหมอที่ไหนนะไม่ยอมมาพูดเรื่องเงินเดี๋ยวโยมจะออกกันเองบอกไม่ต้องพูดเรื่องเงินมันเป็นไปได้ไหมเพราะอินเดียมันไม่ใช่เหมือนบ้านเราขนาดสถานีจอดครึ่งชั่วโมงของเขาดีนะรถไฟเขาเนี่ยเขามีหมอเนี่ยนะก็จะโทรศัพท์หาหมอว่าเดี๋ยวกี่นาทีแล้วคนไข้มานะคุณเอาเตรียมเลยนะทำการรักษาว่าฉี่ไม่ออกทำยังไงให้สวนยังไงแต่ปรากฏว่ามาไม่ทันก็ต้องไปอีกสถานีนี้โยมนั้นก็ใจร้อนโอ้ยผมจะตายอยู่แล้วโอ้ยเราก็บอกไม่อยากพูดอะไรมากพูดมากที่หาว่าเราคล้ายๆกับว่าเขาเวทนาแล้วเราก็ทำเป็นเฉยเราก็ไม่พูดอะไรหรอกไม่พูดว่าโยมภาวนาไว้ทนไว้ทำไมพูดแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ความโชคดีที่ว่าเรามีคนแขกไปด้วยเราก็ลงสถานีที่มันใหญ่หน่อยแล้วก็บอกให้ตามต่อหลังตามไปแล้วกันนะตามไปปรากฏว่าเป็นความโชคดีก็ได้ไปให้หมอรักษาสวนแล้วก็ใส่ถุงฉี่แล้วก็เป็นความโชคดีของเราอีกอะที่จะตามมีรถจับรถไฟตามไปจนถึงวันเดียวกันกับคณะเราแล้วถามว่าเสียตังค์ไหมรถไฟเขาบอกไม่เสียทำไมไม่เสียเขาบอกไม่ใช่ความผิดของฉันอะความผิดของคุณไม่เอาหมอมาให้รักษาแล้วฉันจะเสียตังค์ทำไมเนี่ยอินเดียเขามีเสรีภาพนะเขามีเหตุมีผลปรากฏว่าไม่เสียตังค์หมอไม่เสียแต่ค่ายาฉะนั้นไปอินเดียเนี่ยใครคิดว่าเก่งอย่าเก่งไม่ได้นะขนาดว่าเดินเก่งเบียดมากับอาตมาเลยนะอาตมาบอกปีนี้ห้ามใครแสดงเด็ดขาด

ห้ามใครแซงพอมากับพระอย่าเก่งตีเบียดมาตลอดเลยไม่ทิ้งโยมผู้หญิงสองคนก็เก่งเหมือนกันตีเบียดมาตลอดเลยพอท้ายถูกน็อกพอนั่งรถหัวแตกหัวแตนโยมว่ายังไม่อยากออกสภาพเลยนอนตรงไหนก็นอนไปเลยยังแปลกใจว่าทำไมในรถบัสมันมีถุงดำแล้วไม่รู้อ๋อปรากฏว่าทั้งพระทั้งโยมนอนกันไม่นั่งไม่ได้มันเวียนกันนอนกับพื้นรถอะไรอยู่ถึงบอกว่าอินเดียเป็นอะไรที่น่าศึกษาแล้วตอนขากลับนั่งรถไฟรถนอนนะนั่งรถนอนด้วยนอนอย่างเดียวเลยสัมภาระก็เกือบ100กว่าชิ้นคนละ2ชิ้น

้วยนอนอย่างเดียวเลยสัมภาระก็เกือบร้อยกว่าชิ้นคนละ2ชิ้นก็จ้างสุรักทุเลงขึ้นไปแล้วก็บอกว่าให้จองเป็นบูกี้เดียวเพราะว่ามันโดดไปโดดมาก็วุ่นวายเหมือนกันแต่ก็สำเร็จก็เป็นประสบการณ์นั่งรถไฟ36ชั่วโมงจากมุมไบมาที่ปัตนะ2คืนนอนกินแล้วก็นอนอยู่บนรถไฟเนี่ยนอนจริงๆแต่ถ้าเรายอมรับสภาพได้โยมมันเป็นประสบการณ์มันไม่ใช่ความลำบากนะไม่ใช่ความลำบากเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งถึงบอกว่าบางคนเนี่ยมีปัจจัยไม่มีเวลาบางคนไม่มีปัจจัยมีเวลาบางคนมีปัจจัยมีเวลาแต่สังขารไม่ให้เดินไม่ได้ไปไม่รอดนมาเดินวันสองวันเนี่ยไข้ขึ้นทุกวันเลยนึกถ้าเราเดินไม่ได้ครั้งนี้ก็จบเลิกกันธรรมญาตาก็คงไม่เดินแล้วถ้าได้ขึ้นรถก็หมายความว่าเราก็ไม่เดินแล้วจบ ก็แข็งใจก็บอกพระว่าเอายาส้มเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่ายาส้มนี่ดีที่สุดพระก็ไม่ได้เอาไปจะแก้ไข้มียาส้มพระทลายโจรสารพัดขุมแล้วก็ทานโจรเนี่ยทั้งไอทั้งเจ็บคอทั้งอะไรได้หมดเลยได้หมดแต่เป็นความโชคดีจานตีเล็กเอาไปขวดหนึ่งขวดเล็กผสมน้ำได้นมาฉันไปได้สองวันไข้หายเดินได้ปิดติ้งเลยเดินคนก็บอกนึกด่าในใจว่าจะเดินรีบเดินไปไหนพระองค์ก็มาสารภาพหลวงพ่อขอเข้ามานะผมก็ด่าหลวงพ่อในใจจุดหมายปลายทางของเรามีเราจะมาเดินเอาหญิงได้ยังไงมาปกติธรรมะเป็นคนเดินเร็วแต่ตอนนี้เราคดทยอย แล้วว่าออกพร้อมกันถึงที่ที่ตอนหมายตอนรับก็ต้องตอนรับพร้อมกันถึงก่อนเราก็ไปรอเพราะว่าข้างหน้าเขามีกระบวนการตั้งแถวอย่างชุดขาวตั้งแถวตอนรับพวกเราแสดงความดีอกดีใจบางที่รอเรา4ชั่วโมงเอาเด็กนักเรียนมาเข้าแถวรอตั้งแต่บ่ายโมงไอ้คนที่เราติดต่อก็โทรมาถึงไหนแล้วพันเตบอกถึงไหนเรายังหอบแคบๆอยู่บนขึ้นเขาก็เหนื่อยลงเขาก็ปวดข้อแต่เราบอกกับญาติโยมว่าเหนื่อยเดี๋ยวเราก็พักเดี๋ยวก็หายแต่ว่าเราได้บุญที่เรามาแสดงเรามาเดินให้เขาเห็นว่าพระสงฆ์ก็มีความภาคเพียรไม่ใช่ว่าเราจะอยู่สบายกินสบายคุณอยู่ยังไงฉันก็อยู่อย่างนั้นใครไม่เคยไปอินเดียก็ไม่เห็นสภาพบางคนนอนอยู่กลางถนนริมถนนแล้วนึกถึงสภาพความหนาวเย็นอินเดียใส่สาลีบางๆนอนกระปูนผ้าห่มผืนเดียวคิดดูโยมมันทรมานขนาดไหนอันนี้เรามาพิจารณาว่าก็เป็นเพราะกรรมของเขาเป็นกรรมของเขาเขาต้องมารับสภาพแบบนี้แต่เป็นความโชคดีที่บางคนได้เปลี่ยนศาสนาโดยด็อกเตอร์เอเบกาเป็นผู้นำให้เขาเปลี่ยนศาสนาแต่เขาก็ยังไม่รู้เรื่องประเพณีเรื่องของพระกราบพระไหว้พระก็ยังไม่รู้แต่ดีอย่างเขามีผู้นำนะพอไปถึงที่เขาก็จะกราบพระไหว้พระแล้วก็รับศีล5เราก็ให้ศีล5จากนั้นก็เทศธรรมก็เทศภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างคละกันภาษาไทยเพื่อญาติโยมจะได้ชมเทศภาษาอังกฤษก็ให้แขกแปลก็มั่วๆไปงั้นแหละเพราะว่ามันไม่ได้ใช้มานานสมัยก่อนไปอยู่ภาษาแรกอยู่ภาษา3อยู่อินเดียก็ใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราอยู่คนเดียวเราต้องศึกษาเพราะแขกเนี่ยจะศรัทธาคนที่มีความรู้ถ้าเขาถามเราว่าเกี่ยวกับศาสนาเราไม่รู้เลยเขาก็ไม่ศรัทธาธรรมะก็ต้องศึกษาภาษาอังกฤ

พอรู้บ้างว่าศีล5มีอะไรฮะพุทธเจ้าสอนอะไรก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วไม่ได้ใช้อีกตั้ง30ปีตอนนั้นภาษา3ไปแล้วก็กลับมาแล้วก็จากนั้นก็ไม่ได้ไปอีกเลยก็พิเรนยังไงก็ไม่รู้ไปอธิษฐานต้นโพว่าขอมาอีกครั้งหนึ่งแต่ที่จะบอกว่าขอให้มาบ่อยๆเพราะสมัยก่อนมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ญาติโยมก็ไม่ใช่มากมายเงินทองก็ไม่ใช่ว่าวัดจะมีมากมายก็เป็นคนมักน้อยขอไปอีกครั้งแล้วกันก็ได้ไปอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นก็ไม่ได้ไปอีก30ปีจนหลวงพ่อสนองมาเดินทางลังกาบาที่ตมาเคยไปอยู่พระก็เคยถามหลวงพ่อว่าถ้าหลวงพ่อไม่เดินแล้วใครจะเดินใครจะนำท่านบอกว่าผมมีลูกศิษย์ท่านมีพี่น้องเยอะท่านบอกว่าญาติท่านเยอะเราก็ไม่รู้ใครแล้วก็บอกพระงั้นน่ะแต่ที่เราเดินได้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างแบบอย่างให้พวกเราให้มีความอดทนดังนั้นเดินธรรมยถาครั้งนี้แต่มาก็ได้ของใหม่มาได้เล็บใหม่มาเล็บหลุดเป็นรางวัลเดินธรรมยถาอันนี้ถ้าเรามีศรัทธาแล้วโยมอะไรมันก็ขวางกันเราไม่ได้หรอกแต่ว่าขอให้มีศรัทธาจริงๆไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าปูปูโพโพศรัทธาไม่ต้องให้เชื่อมั่นศรัทธาแบบต้องมีปัญญาไม่ใช่ศรัทธาตามเขาเล่าหรือว่าเอ้ยพระองค์นั้นเก่งพระนั้นให้หวยพระนั้นดูหมอแม่นศรัทธาอย่างนั้นไม่เกิดปัญญาพระองค์นั้นองค์นี้มีเครื่องรางของขลังมันไม่ใช่ปัญญาหลวงพ่อสอนท่านเน้นให้พวกเราเนี่ยใช้ปัญญาเพื่ออะไรเพื่อความหลุดพ้นเพื่อพวกเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์แล้วเราพิจารณาดีเราตั้งแต่เราจำความได้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นความสุขมั่งจะเป็นความสุขที่แท้จริงก็คือใจสงบนั่นแหละฉะนั้นศีลธรรมเนี่ยมันต้องอยู่กับเราเราต้องมีประจำไม่ใช่วันไหนเดือนไหนปีไหนมีศรัทธาก็มาศรัทธาไม่เกิดก็ไม่มาแล้วทำไมเรากินข้าวทุกวันทำไมเราต้องนอนทุกวันฉะนั้นการมีศีลเนี่ยการปฏิบัติมันต้องเป็นชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นคนไทยเนี่ยมีบุญวาสนามากมายแต่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปคนแข็งนี่ไม่มีโอกาสจะได้พบพระแต่เมื่อเขาได้พบเนี่ยเขาดีใจมากเหมือนเขาได้ทรัพย์มหาศาลแต่เราเห็นพระแล้วเราก็ไม่มีความรู้สึกฉะนั้นเรื่องการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยต้องให้อยู่ในหัวใจเราเพราะสิ่งอื่นมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกทรัพย์สินเงินทองก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ตราบใดที่เราพอใจทำไมคนแขกเขาอยู่ได้เขาไม่เดือดร้อนพอเลยเขาพอใจในฐานะของเขาอย่างพวกเราเราพอใจในฐานะของพวกเราไหมเราก็ไม่พอใจหรอกมีแค่นี้ก็จะเอาแค่นั้นมีมากก็จะเอามากกว่านั้นอีกแต่คนแขกไม่ใช่ขอแค่กินอิ่มนอนหลับแล้วเมืองแขกโยมทำอะไรทำได้หมดร้านค้าเขาไม่ใช่หรูหราเหมือนบ้านเราบางทีก็เป็นร้านเล็กซ่อมรองเท้ามั่งซ่อมร่มมั่งขายหมากขายภูขายของขายได้หมดเป็นอาชีพหมดเพราะว่าคนมันมากฉะนั้นเราเนี่ยมีโอกาสแล้วเนี่ยอย่าปล่อยโอกาสแล้วเราจะรู้ไหมว่าเราจะมีโอกาสได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันอีกหรือเปล่าเพราะความตายมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราทำความดีไว้มากน้อยขนาดไหนสร้างกรรมดีไว้มากน้อยขนาดไหนตราบใดที่เรายังไม่พ้นไม่เข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยเราต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกแล้วสิ่งที่เราจะนำพาเราไปได้คืออะไรบุญและกุศลทรัพย์สินเงินทองมันไปไม่ได้หรอกฉะนั้นอย่าไปหลงกับวัตถุอย่าไปบ้าวัตถุให้เขาว่าเราบ้าธรรมะบ้าวัดดีกว่าไปไหนก็ไปแต่วัด
จะบ้าไงบ้านี่มันไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าไปบ้าวัตถุแล้วมันไม่ไปสวรรค์นิพพานหรอกมันจะเป็นคนผ่านใครทำอะไรให้ก็ไม่พอใจไม่ถูกใจไม่มีสติฉะนั้นสตินี้สำคัญที่สุดของเราต้องรู้ทำอะไรต้องรู้คิดอะไรก็ต้องรู้นึกอะไรก็ต้องรู้อะไรเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นดั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คืออะไรเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายให้เราขวนขวายสร้างคุณงามความดีวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรกันอยู่อย่างน้อยศีล5ต้องให้มีประจำใจต้องให้อยู่ในใจมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาแล้วก็ไม่ต้องมาขอพระด้วยก็สมาทานเนาะเหมือนญาติโยมจะไปเดินธรรมญาตาเหมือนกันใหม่ๆก็รับศีล8พออดไม่ไหวก็จะกินมาม่าบอกจะมาลาศีลไม่ต้องมาลาหรอกนี่เมื่อโยมเอาไม่ได้มันก็หมดไปเองแล้วสักขาไม่ได้ไม่มีก็หมดไปเองไม่ต้องมาลาให้อายเขานะนึกจะกินอะไรก็กินไปมันก็หมดไปก็ได้แค่ศีล5นั้นมันก็ไม่ได้นิสงศีล8ฉะนั้นเรามีเวลาแล้วนะโยมอย่าปล่อยโอกาสสร้างความดีกันได้ดีกว่าอาศัยความเมตตาซึ่งกันและกันอย่าเห็นแก่ตัวเราลำบากให้คนอื่นเขาสบายเราได้บุญแต่ถ้าเราสบายคนอื่นลำบากเราไม่ได้สร้างบารมีหรอกฉะนั้นการสร้างบารมีเนี่ยไม่ใช่เราจะคิดเอาเองนะฉันอยากได้นู่นฉันอยากมีนี่นะแต่เราไม่ลงมือทำเลยจะเป็นศาสนาแบบวิงวอนวอนพระเจ้าแล้วมาก็คุยคนแขกเหมือนกันบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้คนเกิดปัญญาศาสนาอื่นบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเหล่านี้พระเจ้าให้แล้วถามว่าถ้าคุณไม่ไปทำงานเนี่ยคุณจะมีข้าวกินไหมคุณไม่ไปปลูกข้าวคุณจะมีข้าวกินไหมมานั่งอ้อนวอนเช้ามาอ้อนวอนพระเจ้าประทานข้าวให้หน่อยประทานเงินให้หน่อยประทานนู่นประทานนี่แล้วถามว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่ศาสนาพุทธนี่เป็นไปได้คุณมีความวิริยะมีความอุตสาหะคุณก็จะได้สิ่งเหล่านั้นคุณภาคคุณเพียรอย่างปลูกข้าวเนี่ยภาคเพียรไปดูสิว่าอะไรมันวัชพืชอะไรมีหญ้ามีหนูมีอะไรมั้ยมีปูมีอะไรมั้ยก็ไปดูมันอาศัยความภาคเพียรท่านพุทธเจ้าบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครช่วยเราได้หรอกเมื่อเรายามจะตายเนี่ยใครจะช่วยเราได้สมาธิเนี่ยช่วยได้เข้าสมาธิเข้าฌานดับเวทนาเวทนามันเกิดขึ้นที่กายก็ให้มันเกิดที่ดีกายใจไม่เกิดเวทนาไอ้ที่มานั่งทนปวดทนเมื่อยเพื่ออะไรล่ะเพื่อเอาไว้ตอนเนี้ยตอนเจ็บไข้ได้ปวดตอนจะตายเนี่ยคนเราจะตายเนี่ยหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้ามันกระวนกระวายแล้วเราไม่รู้จักบุญกุศลของเราไม่รู้จักสมาธิไม่รู้จักการเข้าสมาธิดับเวทนามันก็โวยวายพอโวยวายไปแล้วมันไปทุกขติไม่ได้ไปสู่ทุกขติแต่ถ้าเราคิดถึงบุญกุศลของเราที่เราทำมาเนี่ยทานที่เราเคยให้ศีลที่เราเคยรักษาภาวนาที่เราเคยทำภาคเพียรมาเนี่ยมันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจฉะนั้นการนั่งสมาธิต้องรู้จักการแยกเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาแล้วก็ให้วางลงในระหว่างคืออุเบกขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์แยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาแยกรูปแยกนามแยกออกมากายกับจิตมันอยู่ด้วยกันแต่มันคนละหันกันมันอาศัยถึงกันและกันแต่ถ้าเราไม่สามารถถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญไม่สามารถแยกกายออกจากจิตได้ไม่สามารถแยกจิตออกจากเวทนาได้อย่างเรานั่งสมาธิเราปวดเราเมื่อยเราก็รู้ว่ามันสักแต่ปวดแต่เมื่อยมันปวดตรงไหนล่ะก็ปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดหลังของเราถ้าถามว่าจิตเราปวดไหมจิตมันไม่ปวดจิตมันภาวนาจิตมันมีความสุขอยู่กับการภาวนา
มันดิ่งอยู่ในสมาธิแล้วถามว่านั่งนานๆมาปวดไหมธรรมชาติมันต้องปวดอยู่แล้วแหละแต่ทำไมบางคนทนได้บางคนทนไม่ได้ยังที่มาบวชใหม่เนี่ย10นาทีทนได้ไหมพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังเนี่ยจะตายนะแต่บางคนทำไมเขาไม่พลิกทำไมเขาทนได้ก็เขาไม่สนใจกับเวทนานั้นสักแต่ว่าไอ้ที่ว่าเราเจ็บเราไข้เราป่วยเราทุกข์ก็เพราะอะไรเพราะไปยึดความยึดมั่นถือมั่นแหละว่านี่ขาของเราอันนี้แขนของเราอันนี้เอวของเรานี่คอของเราก็ไปยึดว่าอันนี้มันเป็นของเราถ้าเป็นของเราเป็นอะไรเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ถ้าบอกมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเรื่องของมันเป็นธรรมชาติของมันว่าอะไรก็แล้วแต่อายมที่ว่าความสุขของเราคืออะไรเราชอบอะไรชอบกินอาหารดีๆใช่ไหมเดี๋ยวก็ยอมกินเข้าไปดิกินเข้าไปมากๆดิแล้วมันสุขไหมล่ะมันก็แค่ที่เราอยากแต่ถ้ามันเกินความอยากแล้วมันเป็นทุกข์เหมือนบางคนบอกโอ๊ยฉันไม่อยากนั่งหรอกฉันชอบนอนก็ให้นอนไม่ลุกนี่ใครจะเอาบ้างอ่ะก็มันก็ไม่ได้อีกแหละฉะนั้นเราต้องรู้ความเป็นจริงทุกอย่างมันเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์ทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์ที่มันฝืนธรรมชาติทุกข์ทั้งนั้นแต่ที่ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะไม่ไปใส่ใจมันเพราะไม่ได้ไปยึดมันมันเป็นสักแต่ว่าฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเราด้วยการแสดงออกอย่างหลวงพ่อสนองเนี่ยญาติโยมบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็ไม่ได้เคยสัมผัสบางคนก็ไม่เคยเห็นตอนท่านป่วยแต่เราไปเห็นท่านแล้วท่านไม่แสดงออกเลยว่าท่านเจ็บป่วยท่านยังจำได้ว่าจะไปเยอรมันไปกราบลาท่านขณะท่านป่วยท่านยังมีน้ำใจกับลูกศิษย์ทั้งๆที่จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราท่านบอกเอาน้ำมาเลี้ยงพระที่ดูดีความเมตตาของท่านท่านไม่ได้เรียกว่าท่านป่วยนะแต่ท่านป่วยแต่ท่านไม่แสดงออกไม่เคยปีปากท่านใช้สมาธิอันนี้เป็นแบบอย่างตัวอย่างถ้าเป็นอย่างเราเหลือเอาแล้วนิดหน่อยเอาไปหาหมอดีกว่าแต่ที่จริงโรคบางอย่างไม่ต้องหาหมอหรอกมันไปยึดมั่นว่าไอ้ยาตัวนี้มันจะช่วยหายจริงๆไม่ใช่หรอกบางครั้งมันก็อยู่กับอำนาจกรรมของเราที่บางอย่างมันเกิดขึ้นกับเราดังนั้นคนไปเดินอินเดียเนี่ยทำอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะบอกเนี่ยมาใช้กรรมกันแล้วกันบุญมีแต่กรรมมันบังมาแล้วเดินไม่รอดก็ถือเอาแค่นั้นแล้วกันบางคนก็ฝืนนะฝืนเสียสัจจะฝืนเดินเราบอกก็อย่าไปฝืนมาเลยถ้าของมันชำรุดแล้วเนี่ยมันเจ็บไข้แล้วมันป่วยแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมหรอกมันจะหนักไปอีกเราก็คิดว่าบารมีของเรามีแค่นี้เราก็เดินได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วไม่มีใครว่าใครหรอกใครเดินได้ก็ได้บุญใครเดินน้อยก็ได้น้อยใครเดินมากก็ได้มากไม่มีใครว่ากันก็ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อทำเนี่ยอาตมาก็พยายามสะสางให้มันเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสาราจตุรมุขก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะก่อนจะไปก็บอกแล้วไม่ต้องรอทำได้ก็ทำมาเลยมันจะได้ย่นเวลาไม่ใช่เราไม่อยู่แล้วอะไรก็ไม่เดินนะจริงๆกำหนดต้องกลับ29แต่ว่าถือว่าธรรมยาตาจบแล้วเราอยู่ตรงนู้นก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ยังมีพระอยู่มีญาติโยมอยู่บางคนก็ไปไหว้พระบางคนก็ไปโคนโพไปสวดมนต์ไหว้พระเพราะหน้านี้จะมีคนมามากแล้วเดี๋ยวนี้ที่พุทธคยาไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธมุสลิมฮินดูไปกราบไปไหว้กันเต็มไปหมดเลยฉะนั้นถือว่าเรานั้นมีโอกาสนะคนยอมคนใดยังไม่มีโอกาสก็ไปถือว่าเกิดมาชาติหนึ่งได้ไปกราบสังเวชนียสถานก็ถือว่าไม่ตกนรกแล้วคำว่าไม่ตกนรกนี่หมายความว่าต้องทำความดีนะไม่ใช่ไปไหว้สังเวชแล้วก็ทำแต่บาปแล้วไม่ตกนรกเป็นไปไม่ได้
ครทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมสนองแต่ที่ไปไหว้สังเวไม่ตกนรกเพราะอะไรเพราะมันมีความศรัทธามีความเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นมีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่เราเลยมีศรัทธาที่จะคอยตามให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจของพวกเราให้เราเป็นพระอย่าเป็นผีอย่าเป็นเปรตอะไรที่สละได้ก็สละไปถ้าเราห่วงหวงเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกเราห่วงแต่บ้านตายก็ไม่ไปไหนห่วงแต่ลูกตายก็ไม่ไปไหนหรอกบางครั้งก็ไปเกิดในท้องลูกฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปยึดอะไรถ้ายึดแล้วมันจะติดแล้วมันแกะออกยากจริงอะไรก็แล้วแต่สักแต่ว่าเหมือนตาเราเห็นนะสักแต่ว่าเห็นชอบใจไม่ชอบใจก็แล้วแต่อย่าไปยึดมันเสียงที่เราได้ยินก็เหมือนกันเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงนินทาเสียงว่าร้ายนินทาก็สักแต่ว่าเราจะไปห้ามก็ได้ไงมันต้องห้ามใจของเราเหมือนคนนินทาได้บอกว่าจะมานินทาฉันทำไมไปห้ามก็ได้ไหมล่ะเราต้องบอกว่านินทาก็นินทาไปนินทาเหมือนเทแกบไม่แสบอะไรเหมือนอะไรที่เขาสุภาษิตเขาพูดกันเนี่ยมันก็เป็นสักแต่ว่าถ้าเราไม่เป็นจริงอย่างเขาเลยจะไปแคร์ทำไมอันนี้เราก็ไปเอาใส่ใจคำพูดของเขาฉะนั้นเราปล่อยวางเสียบ้างมันก็จะเบาก็จะสบายไม่งั้นทุกอย่างเราก็แบกไว้ดิอะไรไม่ดีก็เก็บไว้เห็นอะไรไม่ดีก็เก็บไว้หูดีอะไรก็เก็บไว้แล้วถามว่าดวงใจน้อยๆละเอียดอ่อนเนี่ยกระทบไม่ได้กระทบเป็นแตกกระทบเป็นเปาะเห็นไหมใครพูดไม่ดีหน่อยสามีภรรยาพูดไม่ดีหน่อยในอกในใจฆ่าตัวตายต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตของเราให้มันแข็งแกร่งอะไรมันมาก็ขันนอนกลับไปเลยมันจะเข้าไม่ได้มันมีกำแพงตั้นอยู่นี่มาก็อะไรล่ะก็สมาธิของเราศีลของเราเนี่ยปัญญาของเรานี่แหละที่จะช่วยได้สิ่งอื่นมันช่วยไม่ได้หรอกโยมเวลาจะตายใครช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยได้หรอกใช่ไหมความทุกข์ของเรานี่เราก็ว่าทุกข์แสนสาหัสแล้วแต่คิดว่าคนอื่นเขาแสนสาหัสยิ่งกว่าเราต้องคิดอย่างนี้สิว่าไม่ใช่ว่าโอ้ฉันนี่ทุกข์มากฉันจะตายฉันเป็นอะไรมากต้องคิดว่าคนอื่นเขาเป็นมากกว่าเราเขายังอยู่ได้เราก็เหมือนกันพยายามฝึกจิตให้มันเข้มแข็งไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยอะไรก็ไม่ได้นะดังนั้นธรรมะถึงบอกธรรมะไม่พูดอะไรพูดตรงๆไม่กลัวใครจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาไม่สนใจมันอยู่ที่ตัวเราเองแหละฉะนั้นบางครั้งที่พูดไม่เข้าหูมนุษย์หรอกไม่มีใครชอบหรอกอย่างเดินธรรมญาติตามนั้นเนี่ยนำมาพูดไม่เข้าหูมนุษย์หรอกไม่เอาใจใครหรอกเอาความถูกต้องเพราะเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเราไม่ได้อยู่ได้เพราะญาติโยมญาติโยมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่จะเป็นแบบมาค้ำจุนเราจนเราไม่เป็นอิสระไม่ใช่ฉะนั้นถึงทำอะไรไม่ได้สนใจใครใครจะนินทาใครจะว่าใครสรรเสริญไม่ได้สนใจทั้งนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วผลงานมันก็มีคนที่เขามีปัญญาเขาก็เห็นเองคนที่ไม่มีปัญญามันก็มองไม่เห็นหรอกฉะนั้นก็เราทำความดีโยมไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครเห็นอย่างน้อยเราก็เห็นว่าเราทำอะไรเราผิดศีลไหมเราละเมิดศีลไหมเรารับศีลแปดไปแล้วนี่เลยไปแอบกินอะไรหรือเปล่าของขบเคี้ยวเอาไปหรือเปล่าเอาไว้ที่พักหรือเปล่าไม่ต้องมีใครบอกหรอกรู้เองนะนั่นทำอะไรก็แล้วแต่ดีชั่วไม่ต้องใครสรรเสริญหรอกเทวดาเขามีตุกตาเขาเห็นเองอ่ะไม่ใช่ทำเราเนี่ยโอ้ยพระคุณเจ้าดีจังอันนี้ก็ไปหลงคำย่อดิเพราะว่าโอ้พระคุณเจ้าเนี่ยทำอะไรไม่ดีไม่เข้าท่าเลยเอาแล้วเอ๊ะมาว่าอะไรเราฉะนั้นเราไม่ต้องไปยึดคำพูดหลวงพ่อก็กระโดนประจำท่านก็ไม่ยึดอะไรใครจะสรรเสริญท่านก็เฉยท่านก็ไม่ได้ไปฟูใคร

0: จะนินทาท่านก็ไม่ได้แฟบท่านก็ทำของท่านอยู่นั่นนะเราก็ต้องฝึกแบบท่านแล้วท่านอยู่แบบสมถะท่านไม่มีอะไรท่านเป็นเจ้าวาดกุฏิท่านยังไม่มีเลยโยมคิดดูดิท่านไม่มีกุฏิอยู่หรอกท่านก็อยู่ไปทั่วนั่นแหละสมัยก่อนอยู่ศาลาหลวงพ่อโตแต่ก็ไม่มีกุฏิก็นอนอยู่เก้าอี้ไม่ได้นอนนั่งหลับอยู่บนเก้าอี้ไม่มีกุฏิอยู่ฉะนั้นความสมถะของท่านถ้าคนไหนเคยได้ใกล้ชิดท่านแล้วจะรู้ว่าต่อหน้ายังไงรับหลังก็อย่างนั้นท่านมีความเมตตาต่อทุกคนใครเข้าใกล้ท่านแล้วก็จะมีแต่ความสุขแล้วท่านเข้าได้ทุกคนเจอใครท่านก็คุยหมดอ่ะคนบ้ามาท่านก็นั่งคุยนั่งหัวเราะคึกคักมาไม่ไปท่านก็ไม่ไปนอนท่านก็นั่งคุยมันท่านคุยได้หมดทุกเรื่องเพราะความเมตตาของท่านฉะนั้นคนเราเนี่ยอยู่ด้วยความเมตตาอยู่อย่าอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวคนไหนมีมากอย่าสะสมไว้มากสะสมแล้วเอาไปไม่ได้ลูกหลานสบายแล้วอย่าหวังว่าลูกหลานจะทำบุญให้หรอกก็แค่5วัน7วัน50วัน100วันแล้วก็ลืมฉะนั้นอาตมาจึงสวดอภิธรรมตลอดไปไม่เอาประเพณีถ้าลอง100วันเลิกแล้วเป็นไงจะมีใครขึ้นมากราบไหว้ท่านนะไม่มีมีก็มันกันแต่คงไม่มากเหมือนขนาดที่เรานี่หรอกฉะนั้นเราตอบแทนบุญคุณท่านแค่วันละชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเราทำให้ท่านไม่ได้หรือท่านนำให้พวกเรามากที่สุดแล้วแล้วเป็นโอกาสของพวกเราได้มาฟังสวดแล้วก็แปลแล้วก็พิจารณาดิบางคนฟังก็อย่างนั้นไม่ได้มีความสะดุดหูสะดุดใจเลยฟังเล่นเพลินๆไปงั้นชินหูชาหูแล้วนะเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่นิมนต์ธรรมเทศถ้าไม่เคยได้ยินฟังสวดแปลนะโอ้ไพเราะมากอย่างพวกเราเนี่ยไอ้นี้ไม่รู้อีกแปลก็ไม่รู้เรื่องอีกไม่สนใจไม่ใส่ใจมานั่งอยู่เนี่ยบางคนก็ไม่ใส่ใจใส่ใจฟังหรอกไม่รู้ไปไหนจิตไปไหนก็ไม่รู้ส่งไปไหนมั่งไม่ต้องบอกหรอกรู้เองว่าจิตมันอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนกายก็อยู่อยู่นั้นเอาอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันดิไม่ใช่ฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนั่งฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องแล้วฟังกันบ่อยไม่ต้องฟังบ่อยหรอกถ้าคนเรามีสติมีสมาธิไอ้นี่ฟังกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องพอเทศจบแล้วถามว่าท่านเทศอะไรมั่งไม่รู้แต่ว่าเพลินดีเพลินหูดีเพราะว่าอะไรไม่มีใครนินทาไม่มีใครด่าก็ฟังเล่นเพลินๆก็ยังดีแต่ว่าอย่าเพลินในอารมณ์เพลินในเสียงธรรมะมันก็จะเป็นสิ่งที่เจริญหูเจริญตาเพราะนั้นพวกเรามีโอกาสนะอย่าปล่อยโอกาสรีบตักตวงเพราะเรายังต้องเดินทางนะโยมนะชีวิตเราไม่จบอยู่แค่นี้นะถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วโยมอย่าหวังว่าเกิดไปเป็นมนุษย์เลยไม่ได้เกิดหรอกถ้าศีล5ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์นะอย่าหวังเลยถ้าศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์นะเทวสมบัติมีอันหวังได้มนุษย์สมบัติมีอันหวังได้แล้วถามว่ามันรักษายากไม่ยากอันไหนที่มันขาดก็ตั้งขึ้นมาใหม่ทำมดทำแมงตายก็เอาตั้งขึ้นมาใหม่จะสำรวมระวังนะจะไม่บี้จะไม่ฆ่าจะไม่ตบพอที่ทำไปมันขาดสติอันนี้พอบอกทำไม่ได้ข้อหนึ่งเนี่ยทำยากเดี๋ยวตบยุ่งเดี๋ยวบีบมดเดี๋ยวอะไรเคยไม่ต้องเอาสักข้อหนึ่งคนเราตั้งจิตไปสิเมื่อโยมรับศีล5ในขณะนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตายไปตอนนี้ไปขึ้นสวรรค์มีตรงไหนมันก็ได้ตรงนั้นแหละสี่ข้อก็ยังดีดีก็ไม่มีสักข้อเลยใช่ไหมมี100 บาทก็ยังดีกับไม่มีสักบาทใช่ไหมไม่ต้องอย่างนั้นดิแต่ที่อยากจะให้มันมากใช่ไหมก็เพิ่มเข้าไปที่หามันเข้ามาให้มันครบ500 บาท5,000 บาท50,000 บาท500,000 บาท5,000,000 บาทก็เพิ่มไปเรื่อยๆอย่างพวกเรามารับศีล8เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็เพิ่มไปเรื่อย ไม่ใช่ทำไม่ได้ยังไม่ทันทำเลยโอ้ยทำไม่ได้แล้วไม่เอาไม่เอากลัวตกนรกทำไม่ได้แล้วตกนรกก็ทำเท่าที่มันได้ดิใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เลยสักไม่ได้เลยสักข้อเงินแล้วจะเอาอะไรไปได้จะเอาสมบัติอะไรไปถามดิสมบัติผมของเรายังเอาไปไม่ได้เลยโยมเอ้ยไอ้ที่เสื้อผ้าที่มันปิดความอุจาร์นี่เราก็เอาไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้งั้นแหละบุญกับบาปนั้นนั่นแหละอย่าไปหวังเลยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยจะนั้นมีมากๆก็มาบริจาคที่วัดนะเอานี้ไม่ได้พูดเข้าตัวนะเนี่ยพูดเรื่องจริงนะก็เป็นอายาทรัพย์ของโยมมาฝากไว้เพื่อชาติหน้าพระเราก็มาสร้างนู่นสร้างนี่ก็เป็นวิมานของโยมนั่นแหละอันนี้ไม่ได้บอกบุญนะพูดเรื่องจริงถ้ายังขี้เหนียวเก็บไว้ฝังดินไว้ใส่กระบอกไม้ไผ่ไว้ฝากธนาคารไว้ตายไม่ได้กินแล้วแล้วไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ด้วยโยมไม่ได้เลยเป็นปัญหาลูกหลานตีกันอีกแย่งกันอีกคนไหนมีทรัพย์สินมากๆก็แบ่งกันซะก่อนนะเดี๋ยวจะเกิดวิวาทะพี่น้องฆ่ากันเพราะทรัพย์สินพ่อแม่ไม่แบ่งแบ่งให้ไปเลยโยมยังไงก็เป็นของเขาอยู่แล้วล่ะไม่วันนี้กับวันหน้าเราอยู่ก็เป็นของเขาเราตายก็เป็นของเขานั่นแหละแบ่งกันมันเป็นเรื่องเป็นราวจ้ะเนาะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสจะมาพูดอะไรมากๆเพราะเป็นคนพูดอะไรพูดมากไม่ค่อยเป็นน้ำไม่ค่อยมีเอาแต่เนื้อก็ถือว่าเราเนี่ยมีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลกันฉะนั้นการที่ธรรมานพาคณะสงฆ์ไปเดินธรรมยาตาก็ถือว่าเป็นปฏิปทาของหลวงพ่อสนองที่ท่านได้นำพาพวกเราเนี่ยได้สร้างบารมีกันแล้วญาติโยมก็ได้มาบวชในขำประพฤติปฏิบัติก็เป็นเมตตาของท่านที่ให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสมาสร้างบารมีเนคขมะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเป็นบารมีของพวกเราทั้งนั้นแหละที่เราปรารถนาท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาเราอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีความสุขความเจริญคิดอะไรให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขทุกคนทุกท่าน
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาที่จบลงนั้นคือการแสดงธรรมโดยความเมตตาจากพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเทพเมินเครื่องเส้นในอดีตการนานมาแล้วพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีหลายคนต่างก็พากันประกอบการค้าขายขยายกิจการออกต่างบ้านต่างเมืองต้องเดินทางไปทำการค้าขายไกลๆและก่อนออกเดินทางมักนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้บนบานเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ต้นไทรใกล้ประตูเมืองเป็นประจำว่าเจ้าพระคุณพวกลูกช้างจะออกเดินทางไปประกอบการค้าขายต่างแดนขอให้ขายดีหมดร่ำรวยกลับมาโดยสวัสดีพวกลูกช้างจะฆ่าหมูเป็ดไก่แพะแกะมาเส้นไหว้ท่านทันทีกลั้นพวกเขาประสบความสำเร็จในการค้าขายกลับมาต่างก็ร้องบอกกันด้วยความยินดีว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเทวดาช่วยเหลือพวกเราดังนั้นต้องแก้บนให้เต็มที่ต้องฆ่าแพะแกะไก่อย่างละ10 ตัวไปเลยและแล้ว พวกเขาก็เข้าไปไหว้เป็นการบอกกล่าวต่อเทพอีกครั้งว่าพรุ่งนี้จะนำเครื่องเส้นมาถวายฝ่ายเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไทรได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ร้อนใจรีบปรากฏกายออกมาให้พวกเขาเห็นแล้วร้องห้ามว่าอย่าพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาดเราไม่ต้องการพวกพ่อค้าย้อนถามท่าทางฉงนยิ่งทำไมล่ะท่านท่านไม่ปลดปลานลูกช้างผู้ยากแล้วหรือก่อนออกเดินทางลูกช้างพากันมาบนต่อท่านไว้ไปประกอบการค้าขายสำเร็จบัดนี้จะพากันมาแก้บนท่านตามสัญญาที่ได้ให้ไว้เทวดาตอบหนักแน่นชัดเจนว่าถ้าพวกท่านจะแก้บนก็อย่านำสัตว์ต่างๆมาฆ่าเลยเพราะนั่นไม่ใช่วิธีแก้บนที่ถูกต้องมันเป็นวิธีการสร้างบาปให้แก่พวกท่านมากกว่าพวกพ่อค้ายังสงสัยเกี่ยวกับเครื่องสังเวยจึงย้อนถามว่าแต่พวกเราบนไว้ว่าจะฆ่าสัตว์มาถวายท่านถ้าทำตามที่ท่านบอกพวกเราก็ไม่มีอะไรมาถวายท่านจะไม่เป็นการผิดสัญญาหรือและพวกพ่อค้าก็ต้องพากันสงบปากสงบคำและยอมรับโดยดีเมื่อมีเสียงประกาศิตจากเทพว่า
3: เราต้องการเพียงดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นแล้วก็ขอให้พวกท่านเลิกฆ่าสัตว์เสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจหรือไม
2: ่พวกพ่อค้ารีบรับคำพร้อมกันเข้าใจแล้วจ้าแล้วก้มกราบท่าทางลนลานเพราะกลัวถูกลงโทษแล้วทยอยกันกลับบ้านจัดแจงดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะเทวดาตามที่ท่านต้องการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เลิกฆ่าสัตว์มาเส้นไหว้เด็ดขาดดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทวดาที่ดีหรือเทพทุกชั้นทุกภูมิที่ดีย่อมไม่รับการแก้บนที่ใช้ชีวิตผู้อื่นมาสังเวยเพราะกลัวคนจะทำบาปอีกทั้งตนก็จะมีบาปติดตัวไปด้วยคนเราก็เหมือนกันคนดีหรือคนฉลาดย่อมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อการเส้นไหว้เทวดาเพราะเขารู้ดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มบาปให้เขาอย่างมหันต์ทีเดียว

้ากับดำเศรษฐีคนหนึ่งชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผู้หนึ่งเขาเชิญชาวนากับลูกสาวไปที่สวนในคฤหาสน์ของเขาเป็นสวนกรวดกว้างใหญ่ที่มีแต่กรวดสีขาวกับสีดำเศรษฐีบอกชาวนาว่าท่านเป็นหนี้สินข้าจำนวนหนึ่งแต่หากท่านยกลูกสาวให้ข้าจะยกเลิกหนี้สินทั้งหมดให้ชาวนาไม่ตกลงเศรษฐีจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหมข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาจากสวนกรวดใส่ในถุงผ้านี้ก้อนหนึ่งสีดำก้อนหนึ่งสีขาวให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้หากนางหยิบได้ก้อนสีขาวข้าจะยกหนี้สินให้ท่านและนางไม่ต้องแต่งงานกับข้าแต่หากนางหยิบได้ก้อนหินสีดำนางต้องแต่งงานกับข้าและแน่นอนข้าจะยกหนี้ให้ท่านด้วยชาวนาจึงตอบตกลงเศรษฐีจึงหยิบก้อนกรวดสองก้อนใส่ในถุงผ้าหญิงสาวเหลือบไปเห็นว่ากรวดทั้งสองก้อนนั้นเป็นสีดำเธอจะทำอย่างไรหากเธอไม่เปิดโปงความจริงก็ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงหากเธอเปิดโปงความจริงเศรษฐีย่อมเสียหน้าและยกเลิกเกมนี้

แต่บิดาของเธอก็จะยังคงเป็นหนี้เศรษฐีต่อไปอีกนานเราส่วนใหญ่ถูกสอนมาให้มองปัญหาแบบขาวกับดำแต่ไม่ใช่ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างขาวกับดำเสมอไปในทางตรงข้ามหากเราลองมองต่างมุมจะพบว่าหนทางการแก้ไขปัญหามีมากกว่าหนึ่งสายเสมอโลกไม่ได้มีเพียงแค่สีขาวกับสีดำลูกสาวชาวนาเอื้อมมือลงไปในถุงผ้าหยิบกรวดขึ้นมาหนึ่งก้อนพลันเธอก็ปล่อยกรวดในมือร่วงลงสู่พื้นกลืนหายไปในสีขาวและสีดำของสวนกรวดเธอมองหน้าเศรษฐีเอ่ยว่าขออภัยที่ข้าพลั้งเผลอปล่อยหินร่วงหล่นแต่ไม่เป็นไรในเมื่อท่านใส่กรวดสีขาวกับสีดำอย่างละหนึ่งก้อนลงไปในถุงนี้ดังนั้นเมื่อเราเปิดถุงออกดูสีกรวดก้อนที่เหลือก็ย่อมรู้ทันทีว่ากรวดที่ข้าหยิบไปเมื่อครู่เป็นสีอะไรที่ก้นถุงเป็นกรวดสีดำดังนั้นกรวดก้อนที่ข้าทำตกย่อมเป็นสีขาวชาวนาพ้นสภาพลูกหนี้และลูกสาวไม่ต้องแต่งงานกับเศรษฐีขี้โกงคนนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเราพยายามมากพอที่จะแก้ไขปัญหาเราจะพบว่าทุกปัญหาย่อมมีวิธีทางแก้ไขเสมอ

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

เมตตาของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยวางไว้เป็นเมตตาใหญ่ที่คุ้มครองโลกได้เลยเป็นธรรมที่คุ้มครองโลกได้แต่คนเราไม่ได้มาปฏิบัติกันเองก็เลยจึงเห็นศาสนาแคบๆมองเห็นว่าช่วยอะไรไม่ได้แม้ถ้าเราทำอย่างเขามั่งเป็นไงวะใครเข้ามาวัดเนี่ยไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วพุทธศาสนาช่วยท่านได้บอกผมไม่มีจะกินแล้วจะช่วยได้ไงไม่ต้องกลัวนับถือพระให้เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วคุณก็พ้นจากความยากจนคุณก็พ้นจากความทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ที่ใจเนี่ยคุณรู้จักพอใจทุกข์ไม่ดิ้นรนไม่เดือดร้อนคุณทำใจให้สบายคุณก็พ้นทุกข์ได้อะไรๆมันอยู่ที่ใจของคุณทั้งนั้นเอ๊ะอยู่ที่ใจแต่ท้องมันยังหิวทำไงไม่เป็นไรสัจจะสะสมเรามีเรามีเงินสัจจะสะสมช่วยกันเนี่ยอ้าวแสดงว่าเราก็มีบทบาทที่จะไปต่อรองได้ทันทีว่ะนี่เนี่ยพุทธเริ่มมีบทบาทเหมือนกับเราเหมือนกับพวกคริสก็ต่อน้ำมาให้ถึงบ้านเลยเนี่ยก็ไปต่อมาจากภูเขาเลยบ้านร้อยหลังคาไม่ต้องไปไหนเปิดน้ำใช้ได้ทันทีนั่นเขามีกองทุนของเขาสัจจะสะสมของเขาเขาจึงเอาเงินกองทุนนั้นมาทำแล้วมาช่วยกันแล้วเขาก็ไปบอกว่านั่นน่ะพระเจ้าประทานให้มาเนี่ยเขามีจิตวิทยาสูงนี่เขาจึงได้ก้าวหน้ากว่าเราไงเขาจึงได้ทำได้สำเร็จเนี่ยแต่นี้เรามันคนไทยเราคนพุทธเรามันตัวใครตัวมันแบบนั้นไม่ได้รวมหน้าไม่ได้หันหน้าเข้ามาหากันไม่ได้คิดจะช่วยกันถ้าคิดจะช่วยกันก็ดีสิเอาสิมากองทุนรวมกันแล้วตอนนี้ที่ไหนกันดารที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนน้ำท่วมไฟไหม้ที่ไหนอดอยากที่ไหนยากจนเราช่วยกันเกิดมาแล้วตายแล้วเกิดมาแล้วต้องตายเราทำความดีร่วมกันมีอะไรก็เสียสละกันซะก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจึงจะมาให้กันเรามาให้กันตอนเป็นๆถ้าเราเป็นพุทธใจกว้างๆเราก็ช่วยศาสนาได้เยอะเลยไอ้นี่คำสอนของพระบางทีมันก็สอนแบบเห็นแก่ตัวก็มีนะโยมทำไปเถอะบุญน่ะทำไปแล้วไม่ไปไหนเป็นของเราโยมก็อยากจะได้บุญอยากจะรวยทำยกใหญ่แต่ไม่ได้อะไรออกมาสักทีกิเลสก็ไม่เคยละเลยโลภก็ไม่เบาโกรธก็ไม่เบาหลงก็ไม่เบามันยังตึงแน่นอยู่ทุกอย่างอันนี้แสดงว่าพระสอนให้โยมละแต่พระไม่ละมันก็เลยไม่มีตัวอย่างที่ดีมันก็ยิ่งคล้ายๆมันไปติดตันกันไปหมดไม่มีใครจะแกะออกได้เลยอันนี้มันน่าคิดนะเรามาช่วยสิมาช่วยเหลือสังคมให้มันมองเห็นธรรมะให้ทุกคนเห็นว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ใจไอ้เราก็ต้องดับกันที่ใจศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ดับทุกข์ที่ใจได้เราโกรธแล้วเราก็เลิกโกรธได้เราเกลียดเราก็เลิกเกลียดได้เราอิจฉาริษยากันเราก็ไม่มีแล้วเราเป็นชาวพุทธเนี่ยรักษาอารมณ์โสดาบันไม่เกลียดไม่โกรธไม่ริษยาซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าให้ตัดขาดจากสิ่งพวกนี้เราก็ถือว่าพุทธเนี่ยแหมสอนให้ตัดขาดจากบาปจากความชั่วเนี่ยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่เป็นเบียดเบียนบ้านอื่นไม่อินทาได้ให้ร้ายให้มีแต่เมตตาสงสารคนอื่นพอเรามาเห็นพุทธอย่างนี้ได้มันก็มีหลักยึดก็สบายใจใครมาถือใครมาปฏิบัติมันก็เห็นประโยชน์ทุกคนฉะนั้นเราจึงมั่นใจว่าพุทธศาสนาเราปฏิบัติต้องเราก็ได้รับความสุขของเราเราเห็นในปัจจุบันในชาตินี้ทุกข์มันดับได้ในชาตินี้อันนี้ไม่ใช่เราไม่เห็นนะเรามองเห็นฉะนั้นถึงว่าที่พูดไปทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าไปเชียร์คริสต์อย่างเดียวหรือไปยกย่องเขาเขามีหลักการของเขาดีเราควรพิจารณาเอามาใช้บ้างหลักการของพุทธเราก็ดีแต่ว่าไม่มีใครเอามาใช้เอง
เมตตาของพุทธเจ้าที่สอนไว้เนี่ยเพื่อแผ่ให้คนพ้นจากความยากจนหมดแล้วเหมือนกับพระเจ้ามาโปรดเลยพรหมวิหารสี่เนี่ยแต่ทุกคนเราไม่ได้เอามาใช้กันกลับตรงกันข้ามไม่มีพรหมวิหารโรคจึงวุ่นวายจึงเดือดร้อนเบียดเบียนกันอย่างนี้แต่ถ้าเรามีพรหมวิหารมีเมตตาต่อใจเราจริงๆต่อคนอื่นจริงๆด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยโรคนี้ก็จะสงบสุขจะอยู่กันอย่างไม่มีทุกข์เดือดร้อนไม่มีศัตรูไม่มีภัยไม่มีเวรทุกคนก็รักหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เกิดความอบอุ่นคะนี่จะอยู่บ้านก็อบอุ่นอยู่วัดก็อบอุ่นแหมเห็นคนพุทธเดียวกันเนี่ยมันมีความสุขเหลือเกินเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะเราต่างคนต่างเมตตาต่อกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสังคมนี่มีความสุขมากทำไมเราจะทำให้อย่างนั้นให้เกิดอย่างนั้นไม่ได้บ้างถ้าเราทำให้เกิดได้เมื่อไหร่มันก็มีความสุขอย่างกับวัดธรรมกายเนี่ยเขาก็ทำดีอ่ะธรรมกายเราไม่มองเขาในแง่ดีแล้วเขาสามารถนำนักศึกษานักเรียนอะไรให้เข้าหาสามัคคีกันให้ปฏิบัติธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเขาก็เป็นโครงการที่ดีอ่ะสอนให้คนรู้จักสงบใจให้ดับความโกรธอันนี้มันก็เป็นโครงการที่เราน่าจะสรรเสริญกันเราพูดเป็นธรรมะพูดเป็นกลางคนเราเนี่ยมันควรจะเอาความดีกันควรจะไม่มองกันในแง่ร้ายควรจะมองกันในแง่ดีบ้างแล้วก็พยายามใครรักศาสนาไหนก็พยายามทำศาสนานั้นให้ดีเผยแผ่ศาสนานั้นให้กว้างไกลก็ถือว่าต่างคนต่างทำหน้าที่กันก็ดีแล้วคริสต์เขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็เผยแผ่เพื่อพระเจ้าของเขาเราเป็นพุทธเราก็เผยแผ่เพื่อพุทธเจ้าเราก็เชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมะเป็นผู้รู้แจ้งของจริงคือเข้าถึงสัจธรรมจริงๆพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังเลยเราก็เชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าดีเราก็ไม่ใครจะไม่เชื่อเราก็เชื่อมันก็ช่วยเราได้เหมือนกันฉะนั้นคนไหนจะไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ไปสนใจฉะนั้นจึงว่าศาสนานี่สอนบุคคลให้มันให้ตนไว้ที่ชอบอย่างมากหรืออย่างหนึ่งก็ไม่ไปคิดจะเบียดเบียนไม่ไปคิดจะต่อต้านกับใครพระพุทธเจ้าในใบสอนให้คนเป็นศัตรูกันเลยนะแตกอยู่ศาสนาเดียวศาสนาแต่พวกศาสนาของตัวเท่านั้นจะว่าเป็นมิตรเฉพาะพวกของตัวคนอื่นกลับเป็นศัตรูเนี่ยแต่ว่าศาสนาพุทธนี่เป็นแม่ใหญ่ที่สอนให้รักทุกคนกันเลยให้ทุกคนให้มีเมตตาต่อกันห้ามเบียดเบียนกันมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ห้ามศาสนาทุกชื่อว่าเป็นชีวิตมนุษย์แล้วไม่ให้เบียดเบียนกันถ้าเบียดเบียนแล้วถือว่าเป็นบาปเป็นโทษมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะที่มีเมตตาที่สั่งสอนเอาเวนายสัตว์เนี่ยไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ให้ทำสงครามไม่ให้เบียดเบียนให้มองกันในแง่ดีให้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ตั้งอยู่ในพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรเงี้ยคิดแล้วจริงว่าพระพุทธเจ้านั่นนะเป็นผู้มีใจประเสริฐผู้มีนามพระหฤทัยผู้มีน้ำใจเนี่ยอันประเสริฐบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้แสดงออกมานั้นแสดงออกมาจากใจจริงทุกคนบางทีก็ปฏิบัติกันไม่หมดแต่ถ้าเรารู้ตามคำสอนพระเจ้าเลยว่ามันเป็นคำสอนที่ดีทั้งนั้นเลยคำสอนพระเจ้าเนี่ยดีทุกคำเลยแหมน่าฟังทุกคำดีทุกคำเราจะไปยึดติดตรงไหนก็ไม่ได้ถ้าเราไปอ่านนะถ้าเราไปศึกษาเนี่ยจะรู้เลยว่าพุทธเจ้านี่ยิ่งอ่านยิ่งปฏิบัติไปยิ่งซาบซึ้งในคุณของท่านท่านมีเหตุมีผลของท่านท่านฉลาดทำอะไรท่านรัดกุมทุกอย่างอันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าได้รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ไว้สมบูรณ์อย่างมากเลยจึงได้แก้ไขอะไรได้ดีพระองค์จึงได้มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันรักสุขทุกคนน่ะไม่มีศาสนาไหนเกลียดทุกข์เลยไม่ต้องการเสียชื่อเสียงไม่ต้องการมีปัญหาอะไรมากมายอะไรเงี้ย
แต่ว่าคนเราไม่เข้าใจว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดประเสริฐไม่มีอะไรจะเทียบเลยพระองค์ถึงเป็นปรมัตถธรรมนั่นหมายถึงว่าสำเร็จแล้วเนี่ยก็ยังกินเดินนั่งนอนได้อยู่แต่ว่าไม่ตกนรกเท่านั้นเองคือไม่ไปทำบาปอีกแล้วทำแต่บุญกุศลอย่างเงี้ยก็เรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงอย่างนั้นเพราะว่าพุทธเจ้าไม่สอนให้คนนี้เป็นศัตรูกันแสดงว่าศาสนาพุทธเราก็มีน้ำใจสูงแล้วไม่สอนให้คนเป็นศัตรูกันไม่สอนให้คนลบลาฆ่าฟันกันให้ใช้โดยเหตุผลพุทธเจ้าสอนด้วยดีเลยนะแต่ว่าคนเราไม่ตามกันไม่ตามไปเอาตำราข้างนอกมาใช้ก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีเมตตามีความรังเกียจมีการเอารัดเอาเปรียบกันแต่นั้นจึงว่าแต่ว่าพุทธเจ้าก็ยังสอนอยู่ในคัมภีร์ของท่านยังบอกว่าทุกคนมีเมตตาต่อกันให้รักใคร่กันไม่เบียดเบียนกันเราไปที่ไหนเราไปเจองั้นเราก็สบายใจทีนี้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยคนเราไม่ได้เอามาใช้เองเลยไม่เห็นความสำคัญที่จริงมันเป็นธรรมะที่มีอนุภาพเหมือนกับมีพระเจ้าบันดาลคือทำอะไรตามท่านแล้วมันได้มรรคผลถึงว่าเรามีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้เราในเห็นว่าทุกข์มันเกิดจากใจนรกมันก็เกิดจากใจสวรรค์ก็เกิดจากใจนิพพานก็คือทำนรกทำสวรรค์ให้หมดไปทำให้มันมีที่พึ่งที่เกาะทางสวรรค์และนิพพานก็เมื่อ

ไม่มีที่พึ่งที่เกาะทางนรกสวรรค์เมื่อมันไม่มีที่จิตมันไม่ไปเกาะนรกสวรรค์แล้วก็ไปยึดนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าลงมาเกิดนะสร้างบารมี4อสงไขยกำไรแสนมากับก็ดี16อสงไขยกำไรแสนมากับหรือ8อสงไขยกำไรแสนมากับก็ดีพระพุทธเจ้าต้องการเกิดมาช่วยคนคนมันมีทุกข์ทางใจมากคนมีทุกข์ทางใจมากจริงๆคนต้องกินยาตายเพราะทุกข์ใจฆ่าตัวตายเพราะทุกข์ใจร้องไห้เพราะทุกข์ใจเสียใจเพราะทุกข์ใจกินยาตายฆ่าตัวตายยิงตัวตายผูกคอตายโดดน้ำตายกินยาเบื่อตายก็ตายเพราะทุกข์ใจไอ้กายเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกแต่ว่าใจเนี่ยมันทรมานมันเจ็บมันปวดมันรวดมันร้าวมันอึดอัดบอกไม่ถูกก็เลยว่าอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรตายดีกว่าไอ้คือเรียกว่าคิดตัดทั้งน้อยเฉพาะตัวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เห็นโทษเห็นทุกข์ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันหนีทุกข์ทางใจไม่พ้นทุกข์มีทางใจทุกคนเนี่ยที่ว่าดิ้นรนต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ความโลภ ก็มีความโกรธก็มีหลงก็มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้หาทางดับทุกข์ท่านพบแล้วว่าอริยสัจ4เนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านบอกว่าจิตที่เข้าไปรู้จิตทุกอย่างจิตวิตกวิจารปีติสุขเมื่อจิตไปรู้จิตทุกอย่างแล้วละเอียดรอแล้วจิตนั้นย่อมยกอารมณ์ตัวเองขึ้นสู่วิปัสสนาญาณแล้วเมื่อสู่วิปัสสนาฐานก็สามารถสำเร็จเป็นโสดาบันได้ฉะนั้นมรรคผลมีอยู่ฉะนั้นถึงว่าทุกที่พุทธเจ้าทรงเห็นนะว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์จริงๆดีใจเสียดีใจเดี๋ยวก็มีเสียใจเขาอย่างบางทีดีใจทันทีเสียใจมันหลายวันคนเรายังอยากจะเกิดก็ต้องมาทุกข์อย่างนั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมองให้เห็นว่าจี้เข้าไปว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันทุกข์ใจจริงๆทำไมคนรวยๆมีเงินทำไมจึงฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยคนรวยๆทำไมจึงผูกคอตายคนรวยๆทำไมจึงเป็นโรคประสาทต้องไปอยู่โรงพยาบาลเอาออกบ้านไม่ได้เอาออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ต้องปล่อยไว้ที่โรงพยาบาลเลยแสดงว่าทุกข์ใจทางนั้นเลยพระองค์สอนให้หาทางดับพระองค์สอนวิธีดับทุกข์เนี่ยมีกรรมฐาน40เนี่ยพระองค์รู้ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นทางดับทุกข์วิปัสสนาเป็นทางละเด็ดขาดเนี่ยสมถะเป็นการเริ่มต้นดับทุกข์วิปัสสนาเป็นการรู้แจ้งในอารมณ์อันนั้นนั้นเรียกว่ารู้จักทางดับทุกข์ฉะนั้นจึงว่าจิตเนี่ยสำคัญเราพุทธศาสนาพระองค์ฉลาดสอนให้ดูเรื่องจิตของเราเนี่ยจิตของพุทธเจ้าท่านบริสุทธิ์แล้วจิตของพุทธเจ้าแต่ท่านสอนให้ดูจิตเราแต่ที่จริงพอดูจิตพวกเราจิตเราเศร้าหมองจิตเราทำบาปจิตเรานึกแต่สิ่งไม่ดีพระองค์ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้สวดมนต์ให้นั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจมันกลับมาสู่ปกตินั่นจึงจะพบความสุขดังนั้นจึงว่าที่พุทธเจ้าท่านสอนวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่ารู้จิตเห็นจิตเนี่ยมีสติเข้าไปทำสมาธิเสร็จแล้วทำสมาธิทำมาสมาธิทำสมาธิให้เกิดขึ้นก็เข้าไปรู้จิตแล้วก็ไปเห็นจิตคิดนึกอะไรก็รู้จิตดับก็รู้คือเมื่อรู้แล้วแต่นี้รู้เลยเราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นอ๋อไอ้ที่เขาทุกข์กันนั้นเขาไม่ได้ดับที่จิตเขาไม่ได้รู้ที่จิตเขาไปดับที่กายบ้างไปดับที่เรื่องอื่นบ้างแต่ถ้าเราจะดับที่จิตนั้นก็คือดับอย่างนี้เนี่ย

คือตอนนี้พอเข้าใจวิธีทางดับทุกข์ก็ไม่มีศาสนาไหนแล้วไม่มีคำสอนศาสนาใดที่จะเสมอเหมือนยิ่งใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์สอนดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ก็หมายถึงนิพพานได้อย่างอื่นก็สอนให้ไปแค่สวรรค์สวรรค์มันจะเที่ยงหรือสวรรค์มันก็ไม่เที่ยงมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายสวรรค์มันก็มีอายุของเขาสวรรค์มีอายุของเขาแต่ว่านิพพานนี่ไม่มีอายุนิพพานแปลว่าเราดับทุกข์ได้เราไม่ต้องเกิดอีกไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายเพราะเราไม่ต้องอยากเราไม่อยากตายบ่อยๆนี่นิพพานก็เลยทำให้เรานี้พ้นจากความตายฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาว่า

ตายดังนั้นเราก็ต้องศึกษาว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้สอนให้ขัดแย้งกับใครให้เรามองเห็นว่าอ๋อทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยเราสามารถจะดับได้แสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ค้นคว้าทางดับทุกข์ได้สาวกค้นคว้าทางดับทุกข์ตามพุทธเจ้าได้เราก็ภูมิใจแล้วว่าเราไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเพราะว่าทุกข์นี่สามารถดับได้เราไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ต้องไปคับแค้นใจไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรแล้วเพราะภาวนาให้ใจสงบเป็นจิตกุศลส่วนหนึ่งฉะนั้นคนเราบางทีก็ไปพึ่งผู้อื่นอยู่เสมอไปไม่ได้มองตัวเองคือนึกว่าคนอื่นจะช่วยให้เราดับทุกข์ที่ใจเราได้ไม่ได้เราโกรธนี่ใครจะมาช่วยให้เราหายโกรธไม่ได้เราโลภนี่จะใครจะมาช่วยเราหายโลภไม่ได้เรารักนี่จะมาช่วยให้เราเลิกรักเลิกชังอะไรไม่ได้ฉะนั้นใจเนี่ยมันเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ดีเขาถือว่าไม่ให้เอาไว้ไม่ดีก็ถือว่าเป็นกิเลสที่คิดเรื่องไม่ดีก็ถือเป็นกิเลสก็พยายามเข้ามาหาความดีดังนั้นพอเข้ามาแล้วมารู้จักละกิเลสเนี่ยพอมารู้จักละกิเลสแล้วจะรู้เลยว่าทุกข์มันดับคนเราทุกข์เพราะความโกรธความพยาบาทความอิจฉาริษยาความไม่สม่ำเสมอของใจนั้นทุกข์ใจทั้งนั้นนรกของใจทั้งนั้นไม่มีใครสร้างความคิดให้เราเลยเราคิดเองความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเมื่อเราคิดมากๆแล้วความหลงก็ครอบงำให้ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นถูกอย่างเดียวเลยอันนี้เมื่อก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่เข้าวัดเข้าวาจิตมันก็ไปยึดอยู่กับวัตถุพอตายไปแล้วไม่ได้อะไรตายไปแล้วเราไม่ได้ปล่อยวางเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นทุกข์ที่ใจของท่านว่าใจพวกของคนเราเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นหัวใจที่ไม่มีที่พึ่งที่เกาะมันจะทำแต่ทุกข์อย่างเดียวจะคิดแต่เรื่องไม่ดีมากๆขึ้นมามันก็เลยต้องทุกข์คนที่ต้องร้องไห้ต้องเสียใจกับความคิดนึกตัวเองเนี่ยมากที่สุดแต่เขาก็ไม่สามารถจะแก้ความคิดนึกเขาได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีครูบาอาจารย์สอนให้เขาปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่มีเวลาไปวัดตอนนั้นจึงว่าทุกข์ของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเวลาใดก็ได้ที่เราจะดับได้ทุกเวลาจะกินก็ดับได้จะนอนก็ดับได้จะนั่งก็ดับได้บอกว่าทุกข์ที่ดับได้เนี่ยคือดับที่มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าเนี่ยเรากำลังโกรธแล้วนะเราก็ไปกำหนดรู้ว่าเรากำลังโกรธทุกข์มันก็ดับเรากำลังโลภแล้วนะไปรู้มันโลภมากเราก็กำหนดที่ตรงโลภเนี่ยใจมันก็ละความเห็นแก่ตัวได้เราหลงแล้วนะเราลืมตัวแล้วนะเราไม่คิดว่าเราแก่เราตายแล้วเราคิดจะอยู่ไปนานๆแล้วเนี่ยเราหลงผิดแล้วเนี่ยไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วเราก็รู้ว่าจิตเราหลงพอเรามีสติแล้วมันก็พอเราพิจารณามีสติแล้วมันก็ดีขึ้นมันก็ดับอันนั้นได้ฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักดับทุกข์และไม่เบียดเบียนต่อคนอื่นพระองค์เห็นว่าการรู้จิตตัวเองการเข้าถึงจิตตัวเองนั้นเป็นคำสอนอันสูงสุดที่ทุกคนจะนำหมู่คณะและตัวเองพ้นทุกข์ได้ในเมื่อตราบใดเรายังรู้จักจิตใจของตัวเองฉะนั้นจึงว่าศาสนาไหนก็ดีเขาสอนเพื่อให้ไปสู่พระเจ้าของเขาแต่เราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ค้นคว้าแล้วว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์รู้หมดแจ้งโลกเลยว่ามันไม่มีอะไรคนเราเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายโลกหน้าก็ต้องหมุนเวียนเหมือนกันถึงจะเรามาเกิดมาเป็นผู้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาที่ถึงก็ต้องมีทุกข์มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ตรงหน้าอีกเหมือนกันฉะนั้นมันก็ได้รับผลแต่สิ่งที่มันพลัดพรากจากกันฉะนั้นจึงว่าธรรมะเท่านั้นแหละที่จะอนุโลมทำให้ใจของเราสบายได้

0: ำให้เราพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยผู้ใดปฏิบัติแล้วเห็นผลทันทีไม่ใช่ต้องไปรอ20วันหรือเดือนแล้วปฏิบัติเมื่อไหร่ก็เห็นผลเมื่อนั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ที่หัวใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไรจะหาวิธีดับให้ได้ถ้าดับไม่ได้มันก็สร้างทุกข์มากขึ้นทุกวันมีความโกรธความโลภมากขึ้นมีน้ำปนาแต่ว่าพระท่านเข้าใจอยู่แล้ววิธีดับทุกข์ท่านก็เอาธรรมะเป็นวิธีทางพุทธเจ้าสอนเอามาดับทุกข์ที่ใจรู้ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็รู้มันอย่างนั้นรู้หน้าตาของมันดูลักษณะของมันมันก็เข้าใจฉะนั้นว่านิพพานแปลว่าดับคือเห็นทุกข์นั่นเองนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยนิพพานแปลว่าผู้เห็นทุกข์เห็นภัยหมายถึงว่าคนเห็นทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกข์ในรูปนามเห็นทุกข์ในอารมณ์ตัวเองนั่นแหละจึงจะนิพพานได้แต่ถ้าคนไม่เห็นทุกข์นี่ก็ยังติดอยู่ติดมนุษย์สมบัตินมนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานนั่นก็เป็นเพียงปรารถนาไปตามปากตามประเพณีเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ใจจริงแล้วไม่ไปใจจริงก็ยังอยากจะมาเกิดหมุนเวียนอยู่กับมนุษย์อีกอะไรเงี้ยพอรักอยู่ในอัตภาพของมนุษย์ทั้งที่บางคนก็แก่แล้วอายุมากแล้วเจ็บปวดทุกอย่างก็ยังไม่อยากทิ้งสังขารยังไม่อยากตายยังอยากจะอยู่ดูลูกดูหลานทั้งที่ก็มีทุกอย่างแล้วก็ยังอยากอยู่ต่อไปฉะนั้นจึงว่าเราได้พบคำสอนพุทธเจ้าอันประเสริฐสุดแล้วนี่เราก็ไม่ได้ใครจะชมเชยอย่างไรมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ว่ากันนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ได้แล้วอารมณ์กรรมฐาน40นี่เป็นอุบายฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงเป็นบาดฐานที่ทำให้ทุกคนได้มีทางดับทุกข์ดับนรกความเร่าร้อนใจตัวเองได้นรกสวรรค์มันอยู่ที่ใจทั้งหมดถ้าใจมันไปโสถ้าใจมันเป็นเทวดาตายไปก็เป็นเทวดาถ้าใจเป็นนรกเป็นเปรตตายไปก็ไปนรกเป็นเปรตเหมือนกันฉะนั้นปัจจุบันในสำคัญปัจจุบันเราจะต้องพยายามทางสร้างความดีให้เราได้มองเห็นว่าเราเนี่ยดับนรกได้แล้วไม่จิตใจไม่เล่าร้อนแล้วจิตใจเยือกเย็นแล้วเพราะเรามีสติควบคุมตัวเองจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้วางตัวเองว่าเราพลาดพลั้งแล้วเราก็ทำไม่ดีทุกทีอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นว่าทางดับทุกข์พุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกไม่ต้องไปรอชาติหน้าแต่บอกดับขณะที่ใจคิดขณะที่ใจคิดนั่นแหละท่านบอกให้มีสติเข้าไปดับขณะที่ใจคิดแต่เราต้องมีบริกรรมอื่นเข้ามาช่วยอันนี้เมื่อเราเข้าใจความหมายนี้แล้วก็ทำที่ไหนก็ได้คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นชาติใดภาษาใดอยู่ที่ใดท่านสอนให้รู้จักทำใจเท่านั้นเองจะทำเวลาใดก็ได้เพียงให้รู้จักใจตัวเองว่าสงบหรือไม่สงบถ้าสงบก็ให้เจริญยิ่งไว้ถ้าไม่สงบก็พยายามหาทางแก้ไขทำใจไม่ให้ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นจึงว่าทำคำสอนพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวหรอกจะไปสาบสูญว่าใครจะกลืนใครจะเอาเราไปไม่ต้องพวกเราก็ปฏิบัติของเราไปเลยกันมันเกิดปัญญาเกิดสติเกิดสมาธิของเรามาเองก็ไม่ต้องไปทุกข์กังวลอะไรฉะนั้นว่าธรรมะของสอนพุทธเจ้าเป็นทางดับทุกข์เป็นจุดยอดของธรรมไม่ต้องกลัวแล้วว่าใครจะมากลืนก็ให้เขากลืนไปเถอะเขากลืนเอารัตนตรัยไปเขากลืนเอาแก้วสามประการมากลืนเอาพระพุทธกลืนเอาพระธรรมกลืนเอาพระสงฆ์กลืนเอากรรมฐาน40ไปถ้าเขากลืนได้งั้นเขาจะเป็นโสดาบันได้เขาจะเป็นสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ได้เพราะเขากลืนรัตนตรัยไปเขาจะเอาศัพท์ของเราไปใช้ยังไงเขากลืนเอารัตนใจเข้ามาเราก็ดีสิโอ้เราไม่ต้องไปเผยแพร่เลยเขามาขอเอารัตนใจของเราไปเองไปเป็นพระเจ้าของเขาเองพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเทวดาเนี่ยก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเพราะมีจิตเกิดดับคนที่ยังมีจิตเกิดดับอยู่ก็ถือว่ายังเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าจิตที่ไม่เกิดไม่ดับแล้วนั่นแหละจึงจะนิพพานถ้าตราบใดคนเรายังมีสัง ขารมีขันห้าอยู่ก็ถือว่ามีจิตเกิดดับมีคิดโน่นคิดนี่ถ้าพวกที่ยังคิดได้อยู่ยังรักความสุขอยู่นั้นถือว่าเป็นพวกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังต้องกลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอะไรแต่ถ้าพวกที่ไม่มีจิตเกิดดับจิตว่างมันไม่เกิดไม่ดับเลยนะพวกนั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นว่าเราควรจะทำดูว่าจิตที่ว่างไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าผู้ที่จะพ้นจากเยื่อมัจจุราชคือพ้นจากความตายมีความสุขสูงสุดนะก็คือผู้ไม่คิดไม่นึกผู้ทำจิตไม่คิดไม่นึกอันนั้นจุดยอดที่สุดผู้ที่ยังคิดยังนึกอยู่นั่นยังพ้นไปไม่ได้เพราะยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดเพราะจิตพวกนี้เป็นตัวเกิดสวรรค์ก็ดีจะไปอยู่วิมานชั้นไหนก็ยังคิดยังนึกอยู่แต่ว่านิพพานนั้นเป็นผู้ละความคิดนึกเท่านั้นจึงว่านิพพานนี้เป็นธรรมสูงสุดที่มีอยู่ในศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่สอนให้ละความคิดนึกยินดียินร้ายเพราะในศาสนาอื่นเขาสอนให้คิดนึกให้คิดนึกนั่นคือยังต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอยู่แต่ศาสนาพุทธเจ้าในสุดยอดคือเรียกว่าไม่คิดไม่นึกอันนั้นเนี่ยเป็นธรรมสุดยอดเป็นธรรมของความดับเป็นธรรมของนิพพานเองว่าเรามีของดีไปแล้วใครจะกลืนเราไปก็กลืนนิพพานมันก็ยิ่งดีเขาจะได้เชื่อพระพุทธเจ้าสติว่าพุทธเจ้านี่เป็นผู้ตรัสรู้ที่ถูกต้องเป็นสัพพัญญูยุตญาณที่มีความรู้เข้าถึงสัจธรรมจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเขาศึกษาได้มากเท่าไรเขาจะเข้าใจได้มากเท่านั้นเอาละเวลาเข้าสู่มุมสงบต่อไปนี้ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป
1: ต่อไปนี้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณาระลึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆดำรงสติให้มั่นระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายสงบทำจิตใจของเราให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลกายเป็นพระทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเก่าๆที่เรามาก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องที่ยังไม่ถึงก็ไม่นึกถึงพยายามนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราพิจารณาเบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้รอบตนเองนั่งอยู่พิจารณากายใจของเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมยันโคนผมเรื่อยรอบศีรษะตัวเองเรื่อยมาตามท้ายทอยมาตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปยันตะโพกพื้นนั่งระลึกรู้เรื่อยไปตามลำขา ตะปอมหัวเข่าลำตัวพิจารณาอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไปที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกถึงพระไว้ในใจพุทโธอยู่ที่ใจธัมโมอยู่ที่ใจสังโฆอยู่ที่ใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรานึกพระธรรมไว้ที่ใจพระสงฆ์ไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยว ไม่คิดถึงใครทั้งหมดพยายามนึกน้อมเรื่อยไปตามสันหลังเป็นข้อๆไปเห็นกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อเรื่อยไปจนสะโพกปืนนั่งถึงสะโพกปืนนั่งก็พิจารณาเรื่อยไปทั้งปลายเท้าขึ้นมาระวังกลางทรงอกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครพยายามทำใจให้ว่างสว่างสงบเย็นพยายามนึกน้อมเรื่องภาวนาไว้ในใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเราเต้นแรงแล้วก็สังเกตเต้นค่อยก็สังเกตพยายามรู้ว่าที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้พุทโธไว้ที่ใจธัมโมไว้ที่ใจสังโฆที่ใจและใจของเราก็จะสงบเยือกเย็นไปเองพิจารณาอยู่ที่ใจของเราทุกลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ายาวเราก็รู้พอลมให้ใจเข้ายาวเป็นอย่างไรให้ใจออกยาวเราก็รู้ให้ใจออกยาวหายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจช้าหายใจเร็วหายใจแรงหายใจเบาหายใจหยาบหายใจละเอียดก็ระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพยายามมีสติระลึกรู้กายใจของเราพิจารณาเรื่อยไปมีอาการ32ร่างกายคนเราพยายามพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกหายใจยาวหายใจสั้นหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาอยู่ที่ปลายจมูกที่2ช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองไว้เป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดงากลมติดปลายจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพยายามทำให้ติดต่อกันติดไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกจนกว่าใจของเราจะสงบการพิจารณาลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิตัวเดียวในการควบคุมตัวเองไม่ให้ไปคิดอย่างอื่นพยายามระลึกรู้อยู่ที่กายใจของเราเมื่อเราพิจารณาลมให้ใจเข้าแล้วให้ใจออกสั้นยาวหยาบละเอียดไว้เป็นที่พึ่งทางใจของเราแล้วก็พยายามทำเรื่อยๆไปพยายามทำจนกว่าใจของเราจะเย็นลงสงบลงฉะนั้นสมาธิทุกลมหายใจเข้าออกจึงมีประโยชน์หายใจเข้าเราก็ภาวนาพุทหายใจออกเราก็ภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามแสดงพยายามทำความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องมากระทบอยู่ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกตัวเองให้ได้จนกว่าใจจะสงบพิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีหูทั้งสองข้างมีคิ้วทั้งสองคิ้วมีตาสองดวงดวงตาดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตามีปากมีฟันมีคางหูมีปากมีควันมีคลังลำตัวของเราเป็นอย่างไรพิจารณาในกายของเราไม่ให้ใจไปพิจารณาถึงคนอื่นถึงเรื่องอื่นเมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆจิตของเราก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ค่อยขวนขวายอะไรมากไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมากปล่อยละวางอะไรก็ได้เป็นขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำสมาธิจนกว่าใจของเราจะสงบจะสงบมากก็ให้เป็นที่สงบสงบน้อยก็ให้รู้ว่ามันสงบน้อยพยายามทำจิตใจของเราอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกสั้นยาว หยาบ

0: เดือดร้อนเย็น
1: ถ้าภาวนาลมให้ใจเขาออกยังไม่สงบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามระลึกถึงความดีที่เราได้สร้างสมอบรมแล้วก็พิจารณานับใหม่ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสองให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสามให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับสี่ให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับห้าให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหกให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับเจ็ดให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับแปดให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับเก้าให้ใจเข้าพูดให้ออกโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทนับหนึ่งใหม่จนกว่าใจจะสงบไม่คิดอะไรพยายามนึกน้อมวิธีปฏิบัติง่ายๆพยายามนึกใส่ใจของเราก็จะกลายเป็นความสงบฉะนั้นเราต้องพยายามตั้งใจทำสมาธิให้ติดต่อกันพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบไม่คิดเรื่องอื่นฉะนั้นต้องพยายามตั้งสติน้อมเห็นกายใจมีอาการ32รูปเราร่างกายของเราจะยืนเราก็รู้จะนั่งเราก็รู้ตัวจะนอนเราก็รู้ตัวจะกินจะคิดจะนึกจะทำอะไรเราก็พยายามดูร่างกายของเราเคลื่อนไหวมีอาบทต่างๆกันเราก็พยายามสม่ำเสมอบ้างไม่สม่ำเสมอบ้างเราก็ภาวนาของเราเรื่อยไปคิดอะไรเราก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใหญ่พยายามมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนกว่าใจของเราจะสงบถ้านับยังไม่สงบเราก็หัดพิจารณาพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาโลมานขาทันตาตะโจพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าใจจะสงบทำกรรมฐานต้องพิจารณาปัญจกรรมฐานเป็นมูลรากของกรรมฐานต้อง40เราจะบวชมาในพุทธศาสนาเราจะกรรมฐานบทใดก็บทนี้เนี่ยอุปัชฌายะบอกให้เป็นอารมณ์กรรมฐาน40ทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นในการพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาเกสาเกศผมของเราเมื่อก่อนก็ดำยาวต่อไปมันก็ขาวไม่มีอะไรเป็นของน่ารักสวยงามก็พิจารณาตามความจริงพิจารณาเกสาผมเกสาผมพิจารณาเส้นผมบนศีรษะของเราเมื่อพิจารณาแล้วว่าผมนี่ก็มีการงอกออกมาแล้วก็มีการเสื่อมไปขาวดำไปในที่สุดพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของปฏิกูลถ้าเราไม่ซักไม่ฟอกปล่อยทิ้งนานๆผมเราก็มีเหงื่อใครเป็นของไม่สะอาดทุกคุมขนกลายเป็นขนอยู่ที่ใดก็ไม่สะอาดที่นั้นเพราะเป็นที่ออกเหงื่อออกใครเราปล่อยทิ้งไว้นานๆก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องธรรมดาในร่างกายเราไม่ได้ชำระล้างตะโจนไอโลมาขนโลมาขนแล้วก็พิจารณาขนคิ้วขนตาขนจมูกขนทั่วตัวแล้วว่าร่างกายของเรามีขนหุ้มรอบบัดนี้พิจารณาโลมาขนโลมาขนเราก็เห็นขนอยู่ที่ตามตัวเราเนื้อใครออกทุกเส้นขนถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างขนก็จะเป็นของสกปรก

ไม่สะอาดดูน่ารังเกียจพิจารณาตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นขนก็ดีผมก็ดีขนก็ดีถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆให้เหงื่อคลายเปื้อนหรือผมคนตายหรือขนคนตายก็ไม่มีใครอยากถูกต้องดูน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดนขาเล็บนขาเล็บพิจารณาเล็บมือเล็บเท้าที่งอกออกมาจากมือเท้าของเราพิจารณาว่านขาเล็บนขาเล็บพิจารณาเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างไม่ถูปล่อยทิ้งไว้นานๆเล็บเราก็เป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจพิจารณาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ชำระล้างคัดถูแล้วก็เป็นของสกปรกไม่สะอาดทั้งหมดทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทันตาฟันฟันในปากเราเราพิจารณาทันตาฟันปาฟันให้นึกเห็นฟันในปากเราเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกทันตาฟันพิจารณาฟันของเราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างกินอาหารปล่อยทิ้งไว้นานฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นเป็นของสกปรกไม่สะอาดอันนี้เห็นได้ง่ายฟันของเราพยายามพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจนกว่าใจของเราจะสงบตะโจหนังตะโจหนังเราพิจารณาให้หนังหุ้มรอบกายของเราหนังกายของมนุษย์นี่มีหนังผืนเดียวเหมือนหนังสัตว์อื่นเหมือนกันตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าเราก็พิจารณาตะโจหนังหนังนี่เราถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ชำระร่างกายเลยหนังก็เป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาหนังที่หุ้มรอบกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจจะไม่คิดนึกเรื่องอื่นตัดอดีตอนาคตที่มากุ้มลุมจิตใจของเราให้ฟุ้งซ่านไม่เกิดความสงบสุขได้ฉะนั้นพยายามทำสติทำสมาธิให้จิตใจของตัวเองเนี่ยมีความสุขสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปพยายามพิจารณาร่างกายของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกมีกลิ่นเหม็นในร่างกายเราทุกสัดส่วนจึงว่าในร่างกายของเราก็เป็นของไม่สะอาดพิจารณาตามความเป็นจริงแต่นั้นร่างกายคนเราก็มีทวารทั้ง9มีตั้งแต่หูตาจมูกลิ้นตายกายตายกายใจพุทธเจ้าก็บอกว่าในร่างกายคนเราก็มีทุกสิ่งที่เป็นของปฏิกูลไหลออกมาฉะนั้นให้พิจารณาตามความจริงก็เห็นว่าร่างกายคนเรานี้เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูลนอกจากอวิชชาคือความหลงตัวเดียวจะทำให้เห็นว่าดีแต่นั้นร่างกายคนเราที่หลงกันอยู่เห็นกันอยู่ก็คือเรายังลืมตัวบ่อยๆก็ไปเผลอยึดว่านั่นอันนั้นเป็นของสวยของงามก็เลยตัดใจไม่ได้ก็เลยเกิดทุกข์เรื่อยไปฉะนั้นเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมพิจารณาจนเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญารู้หลักคำสอนพุทธเจ้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปฉะนั้นในร่างกายของเราหวนระลึกย้อนไปย้อนมาก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นบ่อยๆในร่างกายของเราไม่มีอะไรคนเราเกิดมายึดตัวยึดตนแล้วก็ตัวตนก็เอาไปไม่ได้มันก็ต้องตายต้องแตกสลายดับไปในที่สุดในร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพร่างกายคนอื่นหรือสภาพสัตว์อื่นต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาเลือกใจ
ฉะนั้นเราก็พยายามยึดหลักธรรมะทำใจให้สบายอย่าไปคิดอะไรมากคิดแล้วมันเป็นทุกข์คิดแล้วไม่เกิดความสุขสงบร่างกายเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นของที่ห่อไว้เรายังไม่ได้คลี่ห่อออกพอเราคลี่ห่อออกแล้วก็ไม่มีอะไรภายในก็มีหนังเอาหนังออกไปแล้วลอกออกไปแล้วก็มีเนื้อแดงแดงหุ้มรอบกระดูกของเราเอาเนื้อแดงแดงออกไปในร่างกายของเราก็มีแต่ซี่โครงมีกระดูกสันหลังมีกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกศีรษะพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกก็ไม่มีอะไรภายในเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปเอาโครงกระดูกไปก็ไม่มีอะไรภายในเมื่อเราไม่พิจารณามันก็หลงเมื่อพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่หลงก็เห็นตามความเป็นจริงจิตใจเราก็จะสะดุดมากขึ้นฉะนั้นต้องพยายามทำจิตใจของเราให้ผ่องใสให้เบิกบานยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากงาเกิดจากข้าวเกิดจากอาหารทุกชิ้นทุกชนิดที่อยู่ในร่างกายของเราที่อยู่มาได้นี่ก็ลมหายใจพาไปพามาลมหายใจเข้าพาไปลมหายใจออกเข้าพาไปพามาที่มีทุกวันเนี่ยถ้าลมดับเมื่อไรก็ไม่พาไปพามาจิตเราก็สงบจิตเราก็เข้าถึงความดับร่างกายเราก็เข้าถึงความแตกดับแต่นั้นเมื่อพิจารณางี้แล้วก็ไม่มีอะไรร่างกายคนเราก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของปฏิกูลภายในถ้าเราไม่หลงแล้วก็เห็นสภาวะความจริงแยกธาตุออกไปแล้วร่างกายคนเราเนี่ยมาจากดินมาจากน้ำมาจากไฟจากลมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไปแต่การปฏิบัติธรรมเราต้องการปฏิบัติให้รู้จักกฎของธรรมชาติให้รู้ว่าเหนือความจริงเหนือความสัจจะหรือเหนือธรรมชาติธรรมชาติคนเราก็ต้องชอบคิดชอบนึกแต่ว่าธรรมชาติของใจก็พยายามละรูปต่างๆละความคิดนึกจนกว่าใจจะสงบพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในบ้างกายภายในมีผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองแล้วก็พิจารณาจนกว่าใจของเราจะสงบพยายามปฏิบัติน้อมมาดูกายดูใจอยู่ตลอดเวลาจะยืนก็ดูจะนั่งก็ดูก็นอนก็ดูกินคิดนึกแล้วก็พยายามรู้ตัวเองไปดูจนกว่าใจของเราจะมีสติมีสมาธิจนกว่าใจของเราจะไม่หลงอันนั้นเนี่ยเราจะได้สติได้สมาธิไว้กับความคิดนึกของเราไม่ให้คิดไปอย่างอื่นดังนั้นการพิจารณากายใจของเราก็พิจารณาไปเป็นขั้นๆตอนๆไม่ใช่พิจารณาทีเดียวต้องค่อยๆพยายามปล่อยละวางให้เป็นภาวนาไปถึงกระจ่างไม่ถึงกระจ่างจะสงบก็ภาวนาไม่สงบก็ภาวนาภาวนานั่นจะเป็นตัวบุญตัวกุศลทำให้จิตใจของเราสงบได้สักวันใดวันหนึ่งอันนี้เราต้องพยายามภาวนาไปอย่าได้ท้อถอยอย่าได้นึกว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ได้อะไรมันไม่สงบไม่สงบนั่นตัวสติจะเกิดตัวสมาธิปัญญาจะตามมาฉะนั้นเราไม่ต้องไปวิตกพยายามทำใจของเราทำใจของเราสงบได้ก็เป็นบุญกุศลฉะนั้นต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นทำสติมากขึ้นเท่าไรเราก็จะมีความรู้มากขึ้นเท่านั้นพิจารณาร่างกายอาการ32ให้บ่อยๆอย่าไปติดสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องหัดพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกรู้จักทุกข์สุขอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรต้องพยายามกำหนดวิธีทำใจของเราเรื่อยๆไปการทำสมาธิต้องพยายามไม่ให้จิตออกนอกกายทำไว้ในกายใจทำจนจิตของเราเนี่ยไม่ไปคิดอย่างอื่น
จนจิตใจของเรามั่นคงไม่ลืมไม่เลือนมีสติทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งกินทั้งคิดนึกอะไรเราก็รู้ตัวเรามีสติสัมปชัญญะอันนี้จิตใจก็จะเป็นบุญกุศลในการที่ระลึกรู้ตัวเองมากขึ้นไม่ลืมตัวเองอย่าไปคิดถึงคนอื่นพยายามตัดใจไม่คิดถึงอดีตอดีตที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดคิดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องที่แล้วมาเก็บมาคิดใหม่ก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวไม่เกิดความสุขไม่เกิดความสงบไม่เป็นบุญกุศลอนาคตที่ยังไม่ถึงแล้วก็ไม่นึกถึงนึกไปก็ทำให้ใจของเราเล่าร้อนฟุ้งซ่านวุ่นวายทำใจให้เป็นปัจจุบันดีกว่าพยายามละอนาคตพยายามไม่ไปคำนึงกับอนาคตไม่ถอยไปคิดกับอดีตทำใจเป็นกลางวางเฉยจิตของเราจะได้ไม่วุ่นวายไม่บั่นทอนอารมณ์ตัวเองอันนี้เราต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นกินให้มีสตินั่งให้มีสตินอนให้มีสติคิดนึกอะไรก็ให้มีสติพูดจาอะไรก็ให้มีสติพยายามทำความรู้ไว้ทั้งกินเดินนั่งนอนก็เรียกว่ามีสติด้วยการพิจารณาตัวเองบ่อยๆเข้าสมาธิแล้วก็พิจารณาเวลาเข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิแล้วก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองออกจากสมาธิพยายามทำใจอย่างนั้นดูตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตเราก็จะไม่ไปคิดอย่างอื่นจิตของเราก็จะอยู่กับสมาธิอันนี้เราต้องพยายามเอากายของเราเนี่ยเป็นหลักพิจารณากายของเราเป็นหลักอะไรๆมันก็ไปจากกายใจทั้งหมดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์นรกนิพพานมันก็ไปจากกายใจของผู้ปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องพยายามเจริญสติสมาธิให้เกิดขึ้นในกายใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรก็ให้รู้ตัวไป แล้วจิตใจของเราก็จะไม่เผลอตัวจะเห็นตัวเองกินเดินนั่งนอนมากๆขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขสงบทางจิตใจไม่ต้องไปคิดอะไรเรื่องวุ่นวายต่างๆตัดปัญหาทางโลกไปก็เหลือแต่ภาวนาอย่างเดียวอันนี้ก็สมควรเกิดเวลาก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจของเราออกจากสมาธิการจะออกจากสมาธิเราก็ต้องทำใจสบายๆอย่าเพิ่งรีบอย่ารีบลุกขึ้นค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปอธิษฐานใจก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งไป

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐาน4อันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งปารภแล้วบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าปารภอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ที่ยังสัตว์ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบพระพุทธพจน์

รู้จักตัวเองการพิจารณาตัวเองต้องอาศัยความรู้สึกรู้อยู่ที่ตัวเองเห็นอยู่ที่ตัวเองมีสติน้อมเข้ามาภายในอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ระลึกรู้จักตัวเองนั่งอยู่อย่างใดก็ทำความรู้จักตัวเองนั่งอย่างนั้นกายหนักกายเบาก็รู้ใจหนักใจเบาก็รู้เป็นสุขใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบใจยังไม่สงบก็รู้คิดนึกอะไรก็มีสติภาวนาพุทโธไว้ที่ความคิดนึกจิตของเราก็จะมารวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเราร้อนใจเราก็จะสงบเย็นลงที่ความคิดเย็นลงที่ใจพยายามมีสติรู้สึกกายใจของเราพยายามภาวนาจนลมของเราสั้นยาวหยาบละเอียดอย่างไรก็รู้อยู่ทุกลมทุกขณะการทำสติไว้ที่ปลายจมูกทำให้เรามีโอกาสสัมผัสถึงความสงบได้อยู่ตลอดเวลาพยายามบริกรรมพยายามภาวนาให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราน้อมเห็นในกายในใจของเราจิตของเราก็มีโอกาสที่จะสงบลงได้ตลอดเวลาความสงบชั่วแวบเดียวเป็นยอดบุญเป็นยอดของความสุขสงบถือว่าเราได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชาแล้วจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดะราปิจะบุทธาเยจะบาราจะบัณฑิตาอัคคาเจวะนรินทราจะเตปุเพมัจจุปรายาราติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัทโทสาธายัสมันเตหิสกัจจังธัมโมโซตัมโมติณบัดนี้จักได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงเพื่อให้เกิดสติปัญญาตลอดจนเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือการสั่งสมคุณงามความดีสร้างบารมีให้แก่ตนด้วยการมานั่งฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรมด้วยการฝึก จิตของตนเองให้เป็นสมาธิไปพร้อมกันบัดนี้ก็เข้าสู่การปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกหัดดัดตนเองการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบูชาพระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ประชาชนทั้งหลายมาสักการะเราตถาคตด้วยอามิสมีดอกไม้และของหอมและวัตถุต่างๆอันเป็นเครื่องบริโภคและเครื่องอุปโภคมากมายกายกองอย่างนี้ตถาคตก็ยังไม่พอใจนักแต่ตถาคตพอใจยิ่งก็คือการที่บุคคลใดมาปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของตถาคตได้กล่าวไว้แล้วนั่นแหละตถาคตชอบใจเพราะการที่บุคคลใดมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนที่เราตถาคตได้กล่าวบุคคลนั้นก็จะเข้าถึงธรรมและรู้ธรรมธรรมก็จะพัฒนาบุคคลนั้นให้เจริญไปพร้อมกับมีปัญญาแต่การที่มาบูชาเราตถาคตด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องสักการะอย่างอื่นนั้นก็เป็นกิริยาบุญและเป็นการได้บุญเพียงในปัจจุบันไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดต่อบุคคลนั้นต่อไปอีกนอกจากได้กิริยาบุญแต่บุคคลใดมาปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนถือว่าเป็นปฏิบูชาเป็นการบูชาอันยั่งยืนเพราะธรรมะเมื่อบุคคล มารู้มาเห็นมาเข้าใจกระจ่างแจ้งบรรลุในข้อความต่างๆจนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดบุคคลนั้นก็ได้เข้าถึงธรรมเท่ากับมีพระพุทธเจ้าอยู่กับตัวเองตลอดไปดังเช่นที่พระพุทธเจ้าได้ตัดกับพระวักกลิดูก่อนวักกลิผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นก็เข้าถึงธรรมผู้ใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เท่ากับว่ามีตถาคตอยู่ดังนั้นแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วเป็นเวลา 2,000 กว่าปีมาแต่ถ้าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในอัตถธรรมแล้วก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าก็ยังปรากฏอยู่กับเราเสมอดังที่เราจะเห็นได้จากครูบาอาจารย์ที่ละสังขารไปแล้วก็จะปรากฏให้เห็นความอัศจรรย์และความยืนยันว่าพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบของธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์ก็จะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมก็จะปรากฏให้เห็นในสิ่งที่เป็นเครื่องยังปรากฏอยู่สิ่งที่เนื่องด้วยกายผมขนเล็บฟันหนังเรียกว่ากรรมฐาน5ยกเว้นหนังผมขนเล็บฟันของพระสุปฏิปันโนก็จะกลายสภาพให้เราได้เห็นปรากฏดังที่เราได้เห็นเกศาของครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบรวมเป็นก้อนเป็นปทักษิณคือมันจะเวียนขวาหรือมันรวมกันเป็นก้อนเป็นกลุ่มอันนั้นก็เราก็เรียกกันว่าเกศาเป็นพระธาตุขนก็ลักษณะเดียวกันเล็บตัดแล้วเก็บไว้มันก็จะมีเม็ดพระธาตุปรากฏฟันก็จะเป็นผลึกให้ปรากฏเห็นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปฏิบัติข้อใดอย่างไรธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าได้แสดงมากมายพระสาวกทั้งหลายได้จดจำแล้วก็มาร้อยกองเป็นพระไตรปิฎกแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วดังที่เราได้เห็นและปรากฏอยู่แล้วนั้นเมื่อย่นย่อเข้าไปก็เหลืออยู่3ก็คือละชั่วสัพพปาปัสสะอกรณังบำเพ็ญบุญกุศลโสปสัมปทาทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วสจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานาศาสนังก็คือละชั่วบำเพ็ญบุญทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่แหละคือปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประการดังนี้ละชั่วก็คือละจากการกระทำบาปท างกายทางวาจาด้วยการมาสมาทานศีลนี่คือละชั่วที่นั้นเรามาสมาทานศีลการสมาทานศีลมันอยู่ที่ตัวเรามีเจตนาวิรัติว่าเราจะมาถือศีลอุเบกศีลอุโบสถมาบวชพราหมณีชีปะขาวที่วัดสังฆทานซึ่งเรามีทุกวันเสาร์และวันพระได้มาประพฤติปฏิบัติที่ลานธรรมนี้ดังนั้นการที่เรามีเจตนามุ่งมั่นต้องการที่จะบำบวชพราหมณีสีปะขาวนั่นคือมีเจตนาเป็นเบื้องต้นต้องการที่จะมาถือบวชแล้วเราก็มาถือบวชรับศีล8จากพระท่านก็จะบอกนั่นคือเป็นบอกข้อห้ามที่เราจะต้องปฏิบัติเจตนาวิรัตเจตนาต้องการที่จะงดเว้นทั้ง8ข้อปฏิบัติตาม8ข้องดเว้นสิ่งต่างๆที่ท่านกล่าวตั้งแต่ข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ข้อสุดท้ายไม่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีนี่เรียกว่ามีเจตนาต้องการที่จะถือศีลอย่างนี้แล้วมีเจตนาอย่างนี้แล้วก็ได้ประพฤติทางกายประพฤติทางวาจาสำรวมกายสำรวมวาจาอยู่ในศีลและสัตว์ที่เราได้ปฏิญญาณไปแล้วนั้นนี่เรียกว่าเราละชั่วเราก็ละชั่วมาแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีและประพฤติพรหมจรรย์ไม่กล่าวคำเท็จไม่ดื่มสุรายาเมาไม่บริโภคอาหารตั้งแต่พระอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนกระทั่งตั้งร่างอรุณขึ้นใหม่ไม่ร้องรำทำเพลงดีสีตีเป่าทัดส่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมไม่นั่งที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในยวดยัดด้วยนุ่นและสำลีนี่เป็นข้อห้ามเราก็ปฏิบัติตามอย่างนี้นี่จึงเรียกว่าละชั่วทีนี้บำเพ็ญบุญก็ให้ทานสมาทานศีลตลอดจนสดับตับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นในที่สุดนี่เป็นการบำเพ็ญบุญที่เรากระทำอยู่นี้ก็เป็นการบำเพ็ญบุญตามธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่3ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วจากเจตนาวิรัติด้วยการละชั่วแล้วมาสั่งสมบุญบารมีสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นประกอบกับธรรมทางกายด้วยการกราบด้วยการไหว้ด้วยการงดเว้นดังกล่าวประกอบกับธรรมทางวาจาให้เป็นกิริยาบุญด้วยการกล่าวด้วยการไหว้พระสวดมนต์กล่าวธรรมแนะนำธรรมะสู่กันและกันเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันตลอดจนมานั่งปฏิบัติธรรมนี่เรามาถึงการปฏิบัติธรรมเรียกว่าปฏิบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติตามธรรมะคำสั่ง

สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือมารู้จักจิตรู้จักกายนั่นก็คือเข้ามาสู่การฝึกเพื่อให้จิตเป็นสมาธิมีการกระทำโดยวิธีต่างๆด้วยการยืนเดินนั่งและนอนยืนก็ยืนเปลี่ยนอิริยาบถพร้อมกับกำหนดจิตมีอารมณ์กรรมฐานจะใช้บทใดก็ได้แต่ในขณะนี้ให้เรามาระลึกหรือมากำหนดอารมณ์หายใจเข้าลมหาย

เรามาระลึกหรือมากำหนดอารมณ์หายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแต่ถ้าฝึกใหม่หรือว่าฝึกมาแล้วจิตมันไม่ค่อยสงบพอจิตมันจะสงบเข้าไปนิดหน่อยก็มีอารมณ์เข้ามาฉุดมาแทรกทำให้จิตของเรานั้นไปเกาะกับอารมณ์สติตามไม่ทันจิตเผลอไปเกาะกับอารมณ์ไปแล้วดังนั้นท่านจึงให้ฝึกจิตด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางแห่งท่านก็ว่าหายใจเข้าให้กำให้ระลึกว่าพุทธหายใจออกให้ระลึกว่าโทแต่ในขณะนี้ใครที่จะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายลองฝึกหายใจเข้ายาวจนกระทั่งเต็มปอดกำหนดเอาที่สะดือเป็นตัวกำหนดที่หายใจเข้าให้ยาวแล้วก็หายใจออกยาวสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฝึกภาวนาฝึกแล้วมันไม่อยู่โดนอารมณ์เข้ามาดึงจิตออกบุรพาจารย์ท่านให้กำหนดนับหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับหนึ่งหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับสองนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง120แต่บางแห่งท่านก็ให้นับไปถึง10แล้วกลับมานับ1ไปถึง9กลับมานับ1ไปถึง8ไปถึง7ไปถึง6 5 4 3 2และ1แล้วก็กำหนดนับใหม่เพื่อบังคับกรอบให้เราได้สร้างความเพียรให้นานที่สุดเราก็ทำวิธีกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวแล้วนับก็เป็นการสร้างกรอบคือวิริยะให้การนั่งสมาธิของเรานั้นอยู่ให้ครบในการนับมันมีกรอบวางไว้แล้วก็นับไปจนกระครบแล้วกลับมานับใหม่อีกก็ทำให้เราได้นั่งภาวนานานขึ้นมีจิตจดจ่อมีสติสัมปชัญญะรวมลงได้นานขึ้นส่วนภาวะการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติดังนั้นเราให้เราเข้าใจศีลที่เราวิรัติเราตั้งใจว่าจะมาประพฤติปฏิบัติมาถือศีลมันก็เป็นเจตนาวิรัติเจตนาเป็นกุศลเกิดขึ้นในดวงจิตดวงจิตก็กลายเป็นผู้มีบุญมีกุศลเกิดขึ้นเพราะคำหนึ่งถึงธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ศีลนั้นอยู่ที่เจตนาไม่ใช่เฉพาะเพียงสมาทานศีลไปแล้วก็ถือว่าบริสุทธิ์ใช่บัดนี้กำลังบริสุทธิ์ด้วยกายและวาจากายกับวาจาของเราอาศัยศีลนี้ก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อย

ไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาถือว่าเป็นผู้นิ่งผู้สงบเป็นผู้มีปกตินั่งนิ่งนั่งภาวนาเพื่ออบรมจิตให้เกิดคุณธรรมด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกเราก็นับหนึ่งไปนี่เป็นวิธีหนึ่งการเจริญอานาปานุสตินั้นถูกกับทุกจริตไม่ว่าจะเป็นราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตศรัทธาจริตพุทธจริตวิตกะจริตคือจริตทั้งหกการเจริญอานาปานสติจักเข้าได้กับทุกจริตดังนั้นขอท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ในธรรมะจงตั้งใจประพฤติตนเองให้เข้าสู่หลักของการประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านสอนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ย่นย่อเหลือ3ดังที่กล่าวมานี้อันนี้แหละเป็นการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเราจะรู้จักว่าจิตของเราผ่องแผ้วจิตของเราสงบก็มาดำเนินการตามที่กล่าวมานี้นั่นคือการนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติสัมปชัญญะมุ่งมั่นตั้งไว้ที่ปลายจมูกเพราะต้นลมลมหายใจเข้าเราหายใจเข้าให้ยาวการที่จะหายใจเข้ายาวก็ต้องดันลมเข้าไปจนกระทั่งถึงสะดือกำหนดรู้ที่สะดือแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกช้าๆยาวจะเกิดความสบายแล้วก็ดันลมเข้าไปการกระทำอย่างนี้เป็นการบริหารปอดเป็นการบริหารหัวใจก็จะทำให้เกิดความสบายทีนี้เรากำลังก็พิจารณาเพ่งพิจารณาอยู่แล้วเราก็จะเห็นภาวะการมันจะเกิดขึ้นกับการที่เรากำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวภาวะการก็จะเกิดขึ้นคือการทำให้เกิดจิตโปร่งจิตโปร่งใสจิตเบิกบานเรียกว่าจิตเปิดทำให้กายเบาใจก็เบามีความสุขเกิดขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้ที่เกิดขึ้นกับจิตขณะที่เราเฝ้าพิจารณาเฝ้าไม่ให้อารมณ์อื่นเข้ามากุ้มรุมจิตด้วยการหายใจยาวเข้าไปจนเต็มปอดกำหนดลมหายใจจนกระทั่งถึงสะดือหายใจออกยาวด้วยการผ่อนคลายออกมาแล้วไม่รีบร้อนหายใจเข้าหายใจเข้าอีกช้าๆดันลมเข้าไป
เนี่ยทำอยู่อย่างนี้พร้อมกับการนับสติก็จะตั้งมั่นอยู่ที่เรากำหนดไว้นี้ไม่วอกแวกไปณที่ใดตัวสติและสัมปชัญญะตั้งมั่นลงภาวะการต่างๆก็จะเกิดขึ้นนั่นคือจิตน้อมลงสู่ความสงบการที่จะให้จิตสงบเป็นพื้นฐานมาจากศีลคือสมาทานศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เมื่อเจตนาของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นว่าจะประพฤติปฏิบัติตามข้อห้ามทั้ง8ข้อที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสอนให้ถือประพฤติปฏิบัติแล้วเจตนาตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจะกระทำจิตของตัวเองให้ผ่องแผ้วเมื่อมีเจตนาอย่างนี้แล้วถือประพฤติปฏิบัติก็จะทำให้เรานั้นดื่มด่ำเข้าไปถึงจุดคือภาวะการที่มันเกิดขึ้นด้วยกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบจิตเบิกบานมีความสุขพร้อมกับทั้งปรากฏแสงสว่างบ้างปรากฏอาการต่างๆบ้างขึ้นกับจิตขึ้นกับตัวของเราในขณะที่เรากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกอย่างนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายเป็นผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติจะพึ่งเข้ามาใหม่ก็ตามเข้ามาเก่าแล้วแวะเวียนเข้ามาประพฤติปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอด้วยการถือเอาสถานนี้เป็นลานบุญเมื่อเรามาฝึกปฏิบัติกระทำจิตของเราให้นิ่งจนจิตนั้นก็สงบเพราะการที่เราหายใจเข้ายาวเราไปกำหนดที่สะดือหายใจออกยาวนับหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วก็นับไปเรื่อยๆขณะที่เรานับเมื่อภาวะการคือความเบากายเบาใจมันปรากฏมันเกิดขึ้นถ้าเราเพ่งไปที่ตัวรู้มันเกิดขึ้นนั้นกับเพ่งลงไปสู่จิตมันก็จะค่อยๆเคลื่อนลงไปถึงฐานคือสะดือที่เรากำหนดหายใจเข้าไปให้ลึกจนถึงสะดือทีนี้มาเป็นดังนี้ความนิ่งมันก็จะนิ่งลงเข้าไปสู่เอกคตารมณ์ปิดเสียงปิดที่เราจะมีการสัมผัสเราจะสัมผัสอยู่กับความนิ่งของเรานี้นี่ท่านเรียกว่าเอกคตาเข้าไปถึงจุดนั้นก็เท่ากับว่าเราได้องค์ประกอบของสมาธิก็คือความเป็นผู้มีจิตนิ่ง3ประการคือปิติสุขและเอกคตาส่วนวิตกวิจารมันเกิดขึ้นก่อนที่เรากำหนดลมหายใจเข้ายาวนี่คือการพะวงว่าเราจะต้องหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกำหนดความรู้สึกที่สะดือ
อันนี้มันจะก้องอยู่กับความสำเนียกสำนึกระลึกของเรานั่นมันเป็นวิตกกระทำไปจนกระทั่งคล่องตัวก็จะมันก็คลายวิตกเกิดความคล่องตัวขึ้นมาไม่วิตกแล้วก็เป็นวิจารณ์พร้อมกันนั้นก็เกิดปิติความเบากายเบาใจมันจะต่อเนื่องกันไปเรากำหนดไม่ตามไม่ทันแต่เราจะกำหนดตามทันก็คือกายเบาใจเบากายปรากฏจิตปรากฏความเบิกบานเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏนิมิตหมายแสงสว่างบ้างปรากฏอะไรบ้างก็สุดแท้แต่นี่คือการฝึกจิตให้เป็นสมถะการฝึกจิตให้เป็นสมาธิจะต้องมีศีลบริสุทธิ์คือนั่งไปแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอดีตตัดออกไปได้เอาปัจจุบันที่มีอยู่นี้เราเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ขณะนี้กำลังนั่งภาวนายังบุญบารมียังบุญกุศลยังความสงบของจิตให้เกิดขึ้นท่านจึงเรียกว่าภาวนาแล้วก็ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาคือการเพ่งตัวรู้เข้าไปที่จิตจิตเป็นตัวรู้ตัวรู้ที่มันเกิดขึ้นหรือภาวะที่รู้เกิดขึ้นก็คือปิติและสุขที่เราได้สัมผัสอยู่นั้นเอาความรู้สึกว่าที่เราได้สัมผัสกับปิติและสุขเพ่งลงไปที่ตัวรู้คือจิตจิตรับรู้ก็จะดำดิ่งลงสู่ฐานพร้อมกับความนิ่งนิ่งเพิ่มขึ้นความสงัดเพิ่มขึ้นความมีสติสัมปชัญญะแคบลงไม่เบลอไม่กระจายแคบเป็นเฉพาะจุดนิ่งลงไปแต่ถ้ามันนิ่งไม่นานก็แสดงว่าพลังแห่งจิตที่เราได้กำหนดมันอ่อนก็มาเริ่มต้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนี่เรียกว่าเจริญอานาปานสติกระทำอยู่อย่างนี้ฝึกไปเถอะพยายามฝึกจิตของเราให้นิ่งเราประกอบกระทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบูชาบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนที่ย่นย่อมาแล้วเหลือสามคือละชั่วบำเพ็ญบุญทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วอันนี้แหละเรียกว่าเป็นการฝึกทำสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิเกิดมันก็เกิดปัญญาและปัญญาคือความรู้เกิดขึ้นทุกขณะแม้เราเริ่มปฏิบัติธรรมท่านจึงเรียกว่าภูมิธรรมก็คือความรู้พื้นที่มันเกิดขึ้นด้วยการศึกษาด้วยการภาคเพียรด้วยการฟังด้วยการอ่านจงเกิดภาวะการแห่งความรู้ทั้งรู้ทั้งขังคดีโลกที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนจบปริญญาตรีโทเอกเรียนทั้งฝ่ายธรรมทั้งธรรมชั้นตรีโทเอกเรียนธรรม
จนถึงปริยัติธรรม9ประโยคที่เรียกว่าเป็นภาคปริยัติอันนี้จะรวมมาเป็นภูมิธรรมภูมิธรรมนี้จะค่อยๆเตือนเราให้เข้าใจมันเป็นความรู้เกิดขึ้นแล้วก็จิตก็จะสำเนียกสำนึกระลึกก็จะเกิดภาวะแห่งตัวรู้เกิดขึ้นช่วยสนับสนุนจากภาวะที่เรามีสติเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรอบด้านคุมกายของเรานี้เหมือนมีแผลหรือมีผ้ามาห่มคุมเราก็จะรู้ทั่วทั้งกายและใจว่าบัดนี้เรากำลังนั่งภาวนาบัดนี้จิตของเรากำลังดิ่งลงไปสู่ฐานคือความสงบนี่เราก็ภาวะความรู้ก็จะเกิดขึ้นก็อาศัยภูมิธรรมและตัวองค์ปัญญามาสนับสนุนให้เกิดภาวะการความสงบความสงบนิ่งดิ่งลงไปถึงฐานเป็นเอกคตารมณ์เราก็ได้องค์ประกอบของสมาธิที่มันรวมลงแล้วก็ปรากฏภาวะการคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็เข้าไปถึงปฐมฌานเราจะต้องกล่าวกันอยู่อย่างนี้แหละจะทำจิตให้นิ่งมันก็ต้องบอกวิธีการเริ่มต้นกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ต้องไปสู่ระบบนี้ดังนั้นท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเมื่อเราจะเป็นนักปฏิบัติในชีวิตของเรานี้น้อยนักไม่นานเราก็จะแตกกายทำลายขันธ์แล้วหากเราไม่เร่งรีบยังไม่รู้จักตนไม่รู้จักตัวของเราแล้วเราจะไปไขว่คว้าเอาบุญเอากุศลที่ไหนล่ะบุญกุศลบุญบารมีบุญบารมีบุญวาสนาบุญญาธิการบุญกุศลกุศลมันอยู่ที่ตัวเรานี้ดังนั้นเราต้องมาศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจในการฝึกจิตให้เป็นสมาธิให้มันเข้าใจโดยท่องแท้จากตัวเราเองด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ายาวลมกำหนดลมหายใจออกยาวดังที่กล่าวก็ทำไปเถอะนั่งไม่ต้องหลับตาไม่ต้องอะไรพลิกไปพลิกมาแล้วกำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนั่งพักผ่อนก็กระทำแล้วมันจะเกิดภาวะการคือความสงบนิ่งขึ้นเองทีนี้เมื่อเรามาเข้าใจภาวะการอาการแห่งความสงบ5อย่างคือวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาวิตกคืออะไรวิตกก็เรากำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกพยายามให้มีสติตามกำหนดที่สะดือแล้วพยายามนับ1 2 3ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง120อันนี้เนี่ยการมีสติการสำเนียกสำนึกระลึกอยู่อย่างนี้เป็นภาวะ

ของวิตกทีนี้หายใจเข้าหายใจออกเกิดความคล่องตัวก็เป็นวิจารพร้อมกับภาวะการแห่งจิตสบายกายเบาใจเบาจิตเปิดอันนี้ก็คือความปิติพร้อมกับความสุขหลังจากนั้นก็จะมีตัวรู้บอกว่าเพ่งไปที่จิตขณะนั้นเรากำลังเสวยอยู่กับปิติและสุขก็เอาปิติกับสุขคือเป็นความรู้ใหม่เกิดขึ้นท่านจึงว่าเอาความรู้เพ่งตัวรู้จับจิตสู่จุดก็คือเพ่งไปที่จิตให้จิตลงไปสู่จุดก็ไปสู่เอกคตาหลังจากนั้นเมื่อเราบ่มบ่อยๆคำว่าบ่มเข้าบ่อยๆก็คือนิ่งให้มันนิ่งอยู่ได้นานๆถ้านิ่งไม่นานก็แสดงว่าพลังจิตของเรานะมันยังไม่เต็มที่ไม่อัดแน่นก็ต้องมาดำเนินตามคือกำหนดลมหายใจเข้ายาวออกยาวพร้อมกับการนับทีนี้มันนิ่งได้นานนิ่งอย่างแน่วแน่แนบแน่นก็คือพลังจิตของเราพร้อมอัดแน่นลงไปต่อแต่นั้นภาวะแห่งความรู้ก็จะเกิดขึ้นกำกับเมื่อภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นจิตของเรากำลังนิ่งอยู่ตามที่เราต้องการหรือนิ่งลงไปด้วยความสบายพอตัดภาวะแห่งการรู้แห่งการเห็นตลอดแห่งการได้ยินมันจะนิ่งเงียบลงแล้วพิจารณาองค์ประกอบทั้งห้าได้ครบถ้วนแล้วก็เข้าออกให้เกิดความชำนาญหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวจิตนิ่งดิ่งลงสู่ฐานปรากฏการคือกายเบาใจเบาความสบายเกิดขึ้นจิตเปิดแสงสว่างปรากฏหรือไม่ปรากฏก็สุดแท้แต่บุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละคนทุกคนเกิดมาเพราะบุญธรรมและกรรมแต่งบุญกุศลที่เราสั่งสมมาในอดีตทำให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยืนหยัดมาจนมีชีวิตมาถึงวันนี้ได้นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมนี่คือบุญธรรมกรรมแต่งคือการกระทำทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจนี่เรียกว่ากรรมการประกอบและการกระทำวันนี้ทั้งวันเราได้ประกอบกระทำอะไรบ้างได้เข้ามาที่วัดสังฆทานมาสมาทานศีลถือบวชศีลจารีดีหรือบวชเนกขัมมะภาวนาเนี่ยเป็นการกระทำแล้วกรรมแต่งการกระทำทางกายการกระทำทางวาจาด้วยการไหว้พระสวดมนต์การกระทำทางใจก็คือพยายามฝึกจิตให้นิ่งปราศจากอารมณ์ภายนอกให้อยู่ในอารมณ์เดียวไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกนี่แหละเรียกว่ากรรมแต่งการประกอบกระทำตลอดมาในชั่วชีวิตที่เราที่ผ่านมาแล้ว20 30 40 50 60 70 80ปีมานี่มันผ่านมานะเราก็ประกอบกระทำ
กำแต่งมันก็จะแยกแยะให้เราไปตามสภาพที่การกระทำเหล่านั้นแต่บัดนี้เรามานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมเรียกว่าทำกรรมดีสั่งสมบุญบารมีให้เกิดทานศีลนั่นคือการสั่งสมบุญการสมาทานศีลงดเว้นปาปธรรมตามข้องดเว้น5ข้อ8ข้อนั่นเรียกว่าละชั่วเรามาบำเพ็ญบุญสร้างกุศลผลบุญแล้วทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้นี่แหละกรรมแต่งเดี๋ยวนี้กำลังแต่งกรรมหรือว่ากรรมแต่งเราก็ได้มานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมมาทำกระแสจิตของเราให้ผ่องแผ้วให้ปราศจากมนทินคืออารมณ์อันเศร้าหมองก็คือกิเลสนั่นเองตัวโลภตัวโกรธตัวหลงที่มันเป็นรากเหง้าของอกุศลมูลก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้เรากำลังอยู่ในภาวะที่จะสร้างจิตให้สงบเป็นสมาธิท่านเรียกว่าภูมิจิตเรากำลังทำภูมิจิตให้ปรากฏให้เกิดขึ้นให้รู้ขึ้นในจิตของเราด้วยการกระทำจึงเป็นการกระทำกรรมในทางที่ดีสร้างภูมิจิตเรียนรู้ภูมิจิตจากตัวเองที่กำหนดลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตสงบผ่านปรากฏการ5ประการเข้าไปถึงเอกคตารมณ์จนเรียกว่าฌานเพราะการเพ่งจะทำให้จิตนิ่งลงเป็นเอกคตาได้ดันก็จะต้องเพ่งคือเอาความรู้เพ่งตัวรู้ความรู้ก็คือปิติสุขเป็นภาวะการที่มันเกิดขึ้นเป็นของใหม่เกิดขึ้นกับดวงจิตแล้วก็ไปเพ่งที่จิตตัวรู้จิตก็จะดิ่งลงไปสู่ฐานคือความนิ่งอย่างแนบแน่นแน่วแน่นี่แหละก็คือตัวรู้มันเกิดขึ้นแล้วตัวรู้ตัวนี้ก็พัฒนาไปเป็นปัญญาเป็นปัญญานิดๆคอยที่จะสะกิดให้จิตตัวรู้ของเราที่มันดิ่งลงไปสู่ฐานคือความนิ่งให้เสวยอารมณ์หรือว่านิ่งอยู่ได้นานตามที่เราต้องการหรือบางคราวเราต้องการจะนิ่งให้นานมันก็อยู่ไม่นานแป๊บเดียวก็ไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกเผลอสติก็จะต้องมากำหนดลมหายใจเข้าออกสร้างพลังขึ้นใหม่แต่ถ้าหากท่านใดทำจิตให้นิ่งได้แล้วต่อแต่ดันก็มาฝึกพิจารณาเอาตัวรู้ด้วยความคิดที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมาพิจารณาไม่ได้พิจารณาออกไปนอกกรอบต้องพิจารณาในกรอบคือให้มาพิจารณารูปและนามก็คือการพิจารณาสังขารร่างกายของเรานี่เองภาวะของการที่ทำให้จิตสงบเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะรู้แล้วก็จะคิดเห็นก็เห็นภาวะการตลอดจนแสงสว่างที่เกิดขึ้นแต่ละบุคคลในขณะที่เรานั่ง
สมาธิรู้ภาวะการต่างๆเพราะมีสติสัมปชัญญะคอยกำหนดตั้งมั่นไว้คิดความคิดมันโผล่ขึ้นพอมันโผล่ขึ้นมาเราก็ไปต่อยอดถ้าต่อยอดไม่มีสติก็ตะเลิดเปิดเปิงเข้าไปสู่อารมณ์จิตคลายออกจากฐานดังนั้นเราจะต้องมีสติครอบความคิดให้กลายเป็นความคิดที่มีสติและพัฒนาไปเป็นปัญญาเข้ามาพิจารณาท่านก็ให้มาพิจารณาสังขารร่างกายดึงเข้ามาสู่ตัวเราว่าตัวเรานี้ร่างกายอันนี้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประกอบด้วยอากาศธาตุและวิญญาณธาตุรวมเป็นธาตุหกที่มีอยู่ในตัวเรานี้ก็พิจารณาธาตุรูปร่างตัวตนของเราที่เรายึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งเป็นอัตตาว่าตัวกูของกูตัวเราของเราแขนขาของเราเนื้อหนังมังสังของเราเลื่อยไปจนกระทั่งกิเลสเข้ามาครอบงำบ้านของเราเรือนของเราสมบัติพัสถานเป็นของเราอะไรอะไรก็ไปยึดหมดไปไหนมาไหนก็ห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงสมบัติพัสสถานสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวยึดเข้าเป็นอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นดังนั้นท่านจึงสอนให้เรานั้นมาพิจารณาร่างกายอันนี้แยกแยะออกไปว่ากายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุสี่มีอะไรบ้างดินน้ำลมไฟนี่คือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำเราได้มาจากการเกิดขึ้นการลงสู่ครรภ์มีมารดาเป็นผู้ตั้งคันด้วยการเกิดขึ้นด้วยทั้งบิดามารดานำธาตุผสมกันแล้วก็จิตวิญญาณรวมลงเกิดในคันจึงออกมาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเนี่ยธาตุสี่มันรวมอยู่ในเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำเป็นของมารดาบิดาธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุอาศัยเมื่อมีดินมีน้ำมันก็จะมีฝะมีลมมีไฟเช่นเดียวกับพื้นแผ่นดินก็ยังมีน้ำและมีลมแล้วก็มีความร้อนเมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงจ้าลงมาเราก็จะเห็นความร้อนปรากฏนั่นคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติภายนอกส่วนกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นตัวเป็นตนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เป็นตัวตนของเรานี้เรียกว่าธาตุสังเคราะห์มาเนื้อหนังมังสังเหล่านี้เป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสลดเหล่านี้เป็นธาตุน้ำเราหายใจเข้าเราหายใจออกเป็นธาตุลมพร้อมกับธาตุไฟไปพร้อมกันลมกับไฟแล้วก็จะไปแปรสภาพอยู่ในร่างกายธาตุลมก็เป็นลนธาตุไฟก็ไปธาตุไฟในตัวของเรามีอยู่แล้วก็จะเพิ่มพลังของธาตุไฟให้มันคงที่นี่เรียกว่าธาตุสี่แล้วอีกสองธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็คือธาตุรู้อากาศธาตุก็คืออากาศช่องว่างให้มีอากาศบริสุทธิ์หายใจไม่อึดอัด
ในตัวของเราก็มี

ช่องว่างจึงเป็นอากาศเป็นอากาศสัทธาตุวิญญาณธาตุคือตัวรู้ที่เราฝึกภาวนาหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวกำหนดรู้ที่สะดือตัววิญญาณธาตุคือจิตมันก็จะรู้ภาวะนี่คือธาตุรู้ตัวธาตุรู้ก็คือจิตนี่แหละทีนี้เราฝึกจนกระทั่งธาตุรู้มันนิ่งลงไปเป็นเอกคตาแล้วภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นเอาความรู้นั่นแหละกับสติสัมปชัญญะสร้างขึ้นมาพิจารณาสังขารร่างกายดังที่กล่าวให้เห็นตามเป็นจริงเห็นถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็จะมีความรู้เกิดขึ้นผมที่มันงอกในศีรษะของเรามันถ้าหากไม่ตัดมันก็จะยาวไปเราก็จะต้องตัดต้องซอยต้องเซ็ตต้องล้างต้องทำความสะอาดก็เราเซ็ตซอยผมแล้วก็ชำระถ้าไม่กระทำปล่อยมันก็จะมีกลิ่นนี่เราเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ขนก็เหมือนกันเห็นลักษณะเดียวกันกับผมเล็บงอกตามปลายมือปลายเท้าไม่แคะไม่ตัดมองดูมันก็น่าเกลียดเพราะมีมูลเล็บเข้าไปยัดเล็บก็มีปกติยาวไม่ว่าผมไม่ว่าขนไม่ว่าเล็บมันจะมีปกติยาวอยู่ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะยาวเรื่อยๆส่วนฟันที่มันหักมันโค่นเมื่อยังใบเด็กมันก็จะงอกขึ้นถึงเมื่อวัยแก่มันถอนรากถอนโคนออกไปแล้วมันก็ไม่งอกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนมันไม่ใช่คงที่ดังนั้นบุรพาจารย์ท่านจึงสอนให้เรานั้นพิจารณาสังขารร่างกายนี้ให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเรามาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็จะปรากฏความรู้เกิดขึ้นให้ได้เรารู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้กายของเรานี้มันก็ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นสิ่งอาศัยเพียงชั่วคราวไม่นานเราก็จะต้องจากมันไปดังนั้นในตัวเรานี้ท่านจึงกล่าวว่ามีกายซ้อนกายกายเนื้อก็คือกายที่เราหอบสังขารอยู่นี้ส่วนกายในก็คือกายโปร่งใสเรียกว่ากายทิพย์มนุษย์ของเราก็มีกายทิพย์มันมีจิตวิญญาณ เราจะรู้ได้ก็เวลาเราฝันเราฝันไปในที่ต่างๆทั้งกายเนื้อนั้นนอนอยู่ที่กับที่นอนแต่กายอันโปร่งใสแล้วว่ากายในไปกับดวงจิตไปในที่ต่างๆนี่แหละเราจะต้องทำความเข้าใจเมื่อบุคคลใดมาพิจารณากายท่านเรียกว่าพิจารณาเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
พิจารณารูปก็พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุให้เกิดความเข้าใจและเห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเป็นของเปื่อยเป็นของเหม็นเราก็เห็นมันเหม็นมันเปื่อยมันเหม็นอยู่แล้วเมื่อร่างกายเมื่อจิตออกจากร่างมันก็จะกลายเป็นของที่เน่าเปื่อยไปเช่นเดียวที่เราเห็นซากศพของสัตว์เราเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยเราเห็นกายสักแต่ว่ากายได้ความรู้ขึ้นมาแล้วเราต้องพยายามสร้างความรู้ในจุดนี้ให้มันเกิดขึ้นมันจึงจะเกิดเป็นปัญญาทีนี้ศีลที่บริสุทธิ์เจตนาเป็นบุญเป็นกุศลอันบริสุทธิ์ที่เราได้ตั้งใจเป็นเจตนาวิรัติจนกระทั่งเป็นองค์ศีลมันก็จะมาพัฒนาให้เกิดสมาธิคือทำจิตให้นิ่งไม่วอกแวกมีวิริยะเข้าไปสนับสนุนให้เกิดความภาคเพียรพยายามไม่มีสมาธิเร็วแล้วสมาธิสั้นนั่งประเดี๋ยวประเดี๋ยวแล้วก็ลุกนั่งประเดี๋ยวประดาวแล้วก็พลิกไปพลิกมาไม่คงทนจิตมันก็จะเลยกลับเกาะเราจะต้องพยายามฝึกให้ได้นิ่งสร้างวิริยะบารมีเกิดขึ้นเราจะต้องระลึกถึงภูมิธรรม4ข้อคือ1อธิษฐานอธิษฐานก็คือการตั้งจิตล้ำลึกว่าข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาให้ได้ตามกำหนดให้จิตสงบให้มีภาวะความรู้เกิดขึ้นไม่ทำให้ข้าพเจ้าจะต้องลุกลี้ลุกลนเร็วให้นิ่งสงบนี้เราจะต้องฝึกต้องทำอธิษฐานตั้งจิตมุ่งมั่นอย่างนี้เรียกว่าอธิษฐานพออธิษฐานเกิดพลังฉายแสงออกไปก็จะตัวจิตก็จะเป็นความเด็ดเดี่ยวเกิดขึ้นของจิตเพราะได้แรงอธิษฐานก็เกิดความจริงใจจริงจังเด็ดเดี่ยวเรียกว่าสัจจะเมื่อสัจจะปรากฏวิริยะความภาคเพียรพยายามปารภความเพียรเพียรไม่ให้เกิดมารเข้ามาทำลายพยายามนั่งพยายามฝึกไม่ให้จิตเบาทีนี้เมื่อมีความภาคเพียรพยายามขันติความอดทนก็จะตามมาทำสี่ข้อนี้เมื่อเกิดภาวะมันคลายเกิดภาวะมันลุกลี้ลุกลนก็จะต้องอธิษฐานจิตนี้เรียกว่าเป็นบุคคลผู้มีภาวะความรู้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะฝึกเพื่อที่จะหลอกล่อไม่ให้จิตของเรานั้นวิ่งไปตามอารมณ์ลุกลี้ลุกลนนั้นอารมณ์ภาวะความเศร้าหมองคือกิเลสมันกำลังเข้ามาทำลายกิเลสก็เป็นมารอันหนึ่งในมารห้าก็คือกิเลสสมารขันธมารอภิสังขารมารเท
ทวบุตรมารและมัจจุมารมาร5นี่แหละเข้ามารบกวนดังนั้นเราจึงต้องมีคุณธรรม4ข้อเรียกว่าอุปการะกะธรรมธรรม4ข้อ อันเป็นธรรมที่ยังกันและกันให้เกิดพลังคืออธิษฐานอธิษฐานมาครั้งมาแรกทีเดียวเมื่อมีอธิษฐานก็จะมีความจริงใจจริงจังคือจิตมีความภาคเพียรพยายามพร้อมกับความอดทนเข้ามาช่วยสนับสนุนก็จะทำให้เรานั้นเกิดภาวะดังนั้นเรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมหลังจากมันปวดมันเมื่อยไปเปลี่ยนอิริยาบถเข้ามาก็มานั่งภาวนามาอยู่ในภาคบังคับถ้าปล่อยตามกิเลสมันก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเหมือนเราอยู่บ้านมันเราจะต้องจริงใจและจริงจังถ้าไม่จริงใจและจริงจังเราก็จะเป็นเสียทีกับกิเลสเราไม่สามารถที่จะหลุดจากภาวะความเศร้าหมองเหล่านั้นได้ทีนี้เราย้อนเข้ามาสู่การพิจารณากายตามขั้นตอนที่เรามีสติตามขั้นตอนที่ทำจิตของเราให้สงบและนิ่งไปแล้วภาวะความรู้เกิดขึ้นจากการที่เราถอนจิตจากเอกคตารมเข้ามาสู่ภาวะความรู้สึกความรู้สึกนั่นก็คือได้ยินสับเสียงสำเนียงมาภาพสู่ภาวะอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็มีวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตาแต่เอกคตานั้นอยู่ไม่นานต่างจากอัปปนาสมาธิมันอยู่ในอารมณ์เดียวไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกอยู่ได้นานตามความต้องการหรือตามแรงที่พลังจิตของเราได้สั่งสมด้วยการหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติถ้ามีสติมากเพียงไรพลังก็จะเพิ่มมากมีสติน้อยเผลอไปทางโน้นบ้างเผลอไปทางนี้บ้างจิตมันก็จะ พวักพวงดังนั้นจึงสอนให้เราสร้างสติสัมปชัญญะด้วยการกำหนดลมหายใจนำร่องยังสติสัมปชัญญะให้มั่นคงหนักแน่นเหนียวแน่นไม่หวั่นเกรงไม่หวั่นและไม่สั่นคลอนคือมันจะเป็นภาวะการที่เรารู้เองต่อจากนั้นจึงมาพิจารณา สังขารร่างกายอันนี้ทีนี้พิจารณาเวทนาความไม่สบายกายนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเกิดหนิบนั่งไปนานๆมันก็มีอาการสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีภูมิจิตอันหนักแน่นถ้ามีภูมิจิตอันหนักแน่นมันก็จะนิ่งอยู่ได้มันปวดขึ้นมาก็ไปเพ่งที่ตัวปวดจะว่าปวดหนอปวดหนอหรือว่าปวดเพ่งลงไปด้วยกำหนดลมหายใจเข้ายาวออกยาวแล้วสร้างสมมติฐานขึ้นเหมือนดึงลมให้มันผ่านไปตรงจุดนั้นจี้มันลงไปบางคราวบางขณะมันก็จะหายไปโดยน่าอัศจรรย์เนี่ยคือพลังดังนั้นเราพิจารณาก็คือพิจารณาความการเสวยของจิตจิตมันไปเกาะนี่แหละเขาเรียกว่าจิตยึดเรียกว่าอุปาทานจิตยึดมั่นในสังขารร่างกายว่าเป็นของเราเป็นของเรา
บ้านของเรารูปร่างกายของเราเสื้อผ้าของเราสมบัติพัสถานของเราก็คือตัวจิตมันเป็นตัวที่เข้าไปยึดแต่ทีนี้รู้สึกความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตก็เข้าไปยึดจิตเข้าไปสู่ภาวะนั้นจิตรู้ให้เราพิจารณาโอ้ตัวจิตเข้าไปยึดครองสัญญาความจำได้หมายรู้นั่งภาวนาไปเห็นภาพต่างๆปรากฏบางคนก็เห็นภาพนิมิตเห็นบุคคลเก่าๆบุคคลที่ละจากโลกนี้ไปแล้วเป็นญาติโกโหติกาเป็นบรรพบุรุษโผล่มาได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างคนนี้ผ่านไปคนนั้นก็ผ่านมาเราก็จำได้แม้กระทั่งภาวะความจำที่เราจดจำอ่านท่องหนังสือแล้วก็จำจดจำได้อ่านหนังสือเพ่งดูหนังสือหลับตาเห็นตัวหนังสือเป็นแถวพร้อมทั้งผสมอักขระพยัญชนะอ่านได้อันนี้เรียกว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้ก็มาพิจารณาให้รู้จักอ๋ออันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้จิตมีภาวะอันนี้เราเรียนรู้เราทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นจากเวทนาที่มันเสวยอารมณ์จากสัญญาที่ความจำได้หมายรู้จากสังขารคือปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งคิดสารพัดคิดร่ำคิดรวยคิดอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้ปรากฏการคิดอยากคิดอยากมีหน้าที่การงานมีบ้านช่องห้องหอใหญ่โตมีสมบัติพัสถานมีข้าทาสบริวารคิดไปต่างๆตามอารมณ์ของตัวเองว่าอันนี้มันคงจะเป็นความสุขของตนเนี่ยเขาเราคิดเตลิดเปิดเปิงเนี่ยสังขารมันปรุงแต่งทางจิตคิดทีนี้วิญญาณมาวิญญาณตัวนี้ก็คือความจำได้และหมายรู้ก็เป็นอาการมาจากจิตส่วนวิญญาณธาตุนั้นคือตัวจิตส่วนวิญญาณในรูปนามนี้ก็คือสิ่งที่เนื่องมาจากจิตตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหากเรานั่งพินิจพิจารณาตรึกตรองดูดวงจิตดูวิถีจิตมันจะค่อยๆเกิดความรู้ขึ้นปรากฏขึ้นกับตัวเราเองไม่ต้องไปพะวงหรือฟังแล้วไม่เข้าใจอีกสักวันหนึ่งมันก็จะเข้าใจนี่แหละการที่เราฝึกจิตให้เป็นสมาธิเรียกว่าสมถะการมาพิจารณาหาเหตุหาผลพิจารณาตัวของเราที่มันเรายึดเป็นอัตตาอยู่นี่ไม่มีใครหรอกที่จะไม่ยึดมันยึดทั้งนั้นยึดอัตตาว่าเป็นตัวเป็นตนยึดบ้านช่องว่าเป็นบ้านเป็นช่องเป็นที่อยู่ของเราเสมือนหนึ่งว่าเราจะไม่ต้องจากนี้ไปไร่นาสาโถสมบัติพัสถานเข้าของเงินทองเครื่องอุปโภคทั้งหลายว่าเป็นของเรามีความยึดมั่นถือมั่นตัวเนี้ยอันนี้ตัวอุปาทานตัวนี้การมาพิจารณาสังขารร่างกายเพื่อให้รู้ว่ากายของเรามันเป็นของเน่าเป็นของเหม็นเป็นของปฏิกูลแล้วก็เปื่อยผุพังดังที่เราเห็นซากศพของสัตว์หรือซากศพของมนุษย์ที่ตายไปแล้วเมื่อก่อนนี้ตายไปนี่เราจะเห็นอย่างเด่นชัดเป็นที่อุจจาระแต่ปัจจุบันนั้นมันมีโรงเย็นเราก็จึงเห็น
ถึงกระนั้นก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงของบุคคลที่ตายไปแล้ว

ดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ยังไปยึดครองว่าเป็นอัตตาให้เรามาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงจึงเรียกว่าสักกายทิฏฐิคือเห็นตามเป็นจริงแต่ก็ยังละไม่ได้แต่เราเห็นแล้วปัญญาเกิดขึ้นมากับเราแล้วว่าสังขารร่างกายนี้มันไม่ใช่ของกิรังยั่งยืนพระพุทธเจ้าสอนสม่ำเสมอว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งอาศัยเราละไปแล้วธาตุสังขารอันนี้ก็กลายเป็นท่อนไม้ท่อน

สังขารอันนี้ก็กลายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นภาระให้บุคคลอื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ได้จัดการต่อไปแต่ตัวเราเองก็ไปแต่จิตวิญญาณพร้อมกับกายในดังนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจและเรียนรู้ว่ากายของเรานั้นมีสองภาคภายนอกเรียกว่ากายเนื้อภายในเรียกว่ากายโปร่งใสเมื่อเรานั่งภาวนาไปบางคนก็เห็นกายของตัวเองอยู่ข้างหน้าปรากฏเป็นภาพนิมิตต่างๆสุดแท้จะเกิดตามบุญธรรมกรรมแต่งตามบุพเพกตบุญญาตาที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ในอดีตมาปรากฏดังนั้นการมาพิจารณาสังขารร่างกายอันนี้ก็เพื่อเรียนรู้เพื่อสำทับในดวงจิตของเราว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากกายอันนี้ที่เรายึดครองว่าเป็นของตัวเป็นของเราเราก็จะเห็นอ๋ออุปทานการยึดมั่นถือมั่นมันอยู่ในจุดนี้แล้วแต่ก็ยังละไม่ได้แต่มีความรู้เกิดขึ้นในจิตไม่ใช่มีความรู้เกิดขึ้นจากการฟังอันนี้มันเป็นความรู้เกิดขึ้นจากตัวรู้ที่จิตปรากฏทีนี้มันรู้อย่างนี้มันก็จะเป็นอมตะเป็นภาวะการที่จะให้เราได้สำเนียกสำนึกระลึกว่าสังขารร่างกายของเรานี้ก็ไม่จีรังมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดเราก็จะเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้เมื่อเรามาพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะทำให้เราเจริญสติปัฏฐานได้เด่นชัดยิ่งขึ้นเมื่อเราต้องการที่จะสร้างภาวะการไปสู่ความสำเร็จดำเนินไปสู่อริยมรรคเพื่อให้เกิดอริยผลมันก็จะเป็นแนวทางให้แก่เราดังนั้นเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้พอเราไปจับจะเจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตและธรรมเมื่อเรามาพิจารณาเวทนามันก็เป็นพื้นฐานที่เราเคยพิจารณารูปนามมาแล้วเมื่อเรามาพิจารณาจิตตัวสัญญาสังขารและวิญญาณมันก็จะมารวมกันให้เราได้รู้แจ้งชัดก็กลายเป็นธรรมะปรากฏเมื่อเรามาพิจารณาธรรมจากธรรมชาติก็มาสู่ธรรมะที่มันเกิดขึ้นกับดวงจิตภาวะการรู้ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราที่เรานั่งภาวนาไปแล้วเกิดภาวะแห่งความรู้มันเกิดขึ้นแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนี่มันปรากฏให้เราได้เห็นอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วการภาวนาของเราไม่ไร้ผลการภาวนาการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิการนั่งภาวนานั้นมุ่งหวังอะไรก็มุ่งหวังเพื่อที่จะให้เกิดจิตนิ่งเรียกว่าสมาธิเรียกว่าบำเพ็ญสมถะให้ปรากฏสมถะนั้นก็คือสติคือจิต รวมเป็นสมาธิ สมาธิมีอยู่3ขั้นคณิกะสมาธิมีได้ทุกตัวตนทุกบุคคลก็คือความตั้งใจชั่วประเดียวประดาวอุปจารสมาธิคือการฝึก

แล้วมีองค์ประกอบขึ้นครบถ้วนวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาดังที่ได้พรรณนามาแล้วนั้นอัปปนาสมาธิคือการเพ่งเข้าไปสู่อารมณ์เดียวเป็นเอกคตารมณ์นิ่งแน่วแน่แนบแน่นนี่เรียกว่าสมาธิแล้วต่อแต่นั้นมันก็เมื่อเราเพ่งลงไปนิ่งลงไปอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นปฐมฌานต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นภาวะการต่างๆก็จะสอนเราเองเมื่อเราจะเข้าสู่การนิ่งของจิตเพียงแต่เราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวมันก็กระตุ้นให้เกิดภาวะการก็นิ่งลงไปเบากายเบาใจขึ้นทันทีไปไม่ต้องไปกำหนดก็กลายเป็นทุติยฌานตติยฌานมันจะสอนเราไปละทีเนี้ยให้เรารู้ภาวะอย่างนี้ก่อนถ้าเราไม่ดำเนินไปทางฌานเราก็มาดำเนินเอาความรู้ที่มันเกิดขึ้นมาเป็นวิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายตามแนวทางสติปัฏฐาน4เข้าไปสู่โพธิปักขิยธรรม37ข้อที่เราจะต้องเดินทางจุดนี้กันอย่างแน่แท้เพื่อความสำเร็จเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความคลายกับการจากการยึดมั่นถือมั่นมันจะต้องเข้าไปถึงจุดนี้ดังนั้นภาวะของความรู้นี่แหละมันจะเข้าไปช่วยสนับสนุนให้เราพิจารณาสังขารร่างกายรูปนามธาตุขันธ์ให้กระจ่างแจ้งก็กลายเป็นรู้จักกายของเรานี่อ๋อกายนี่มันเป็นอย่างนี้สักกายทิฏฐิรู้กายสักแต่ว่ากายเมื่อเราความรู้เกิดขึ้นกับเราอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องภาวะการต่างๆเกิดขึ้นตัวรู้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ทำให้เราเห็นธรรมเมื่อเราเห็นธรรมวิจิกิจฉาความลังเลในคุณธรรมความลังเลในการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความลังเลว่าครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ทั้งหลายรูปแล้วรูปเล่าท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งอัฐิกลายเป็นพระธาตุดังที่เราปรากฏอยู่นั้นบาปบุญคุณโทษที่เราประกอบและกระทำเราก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยคลายสงสัยในวิจิกิจฉาความลังเลนะมันก็เลยหมดไปมันจะไม่หมดโดยสิ้นเชิงแต่มันก็ภาวะความรู้ทำให้เรารู้ว่าเมื่อเรามารู้กายของเราว่าสักแต่ว่ากายพิจารณาสังขารร่างกายเห็นตามเป็นจริงมันก็จะเกิดภาวะความรู้วิจิกิจฉาความลังเลถึงบาปบุญคุณโทษความลังเลถึงการตรัสรู้ความลังเลถึงการบรรลุแม้ตัวเราเองได้กำลังเข้าถึงธรรมรู้ภาวะความรู้เกิดขึ้นภูมิธรรมภูมิจิตภูมิปัญญาเกิดขึ้นกับเราแล้ว3ภูมิกำลังเกิดขึ้นทีนี้ภูมิอริยะครูบาอาจารย์จึงสอนแนะให้เรามาพิจารณาสังขารร่างกายเพื่อให้เห็นเป็นภูมิอริยะก็คือสร้างปัญญาให้มันโดดเด่นจากภูมิปัญญาที่มันพัฒนามาแล้วก็จะกลายมาเป็นภูมิอริยะทำให้เรารู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงก็จะเห็นกิเลสเห็นเงื่อนงำเห็นเงื่อนที่เราจะต้องไปละเมื่อก่อนมันวนไปเรียกว่าวัฏฏะวนกิเลสกรรม
วิบากมันเป็นวงล้อให้เราวนไม่มีเงื่อนที่จะออกพ้นไปจากจุดนี้มีกิเลสเกิดขึ้นในจิตสภาพอารมณ์อันเศร้าหมองอารมณ์อันแปรปรวนเกิดขึ้นกับดวงจิตก็เป็นเหตุให้กระทำกรรมกิเลสแล้วก็กรรมให้กรรมให้ครับให้กระทำกรรมตามอารมณ์ของกิเลสมันเข้ามาผันจิตของเรานั้นเมื่อเราทำกรรมอันใดก็จะได้รับวิบากเมื่อรับวิบากก็เกิดความอยากคือตัณหาความผูกพันความยึดมั่นคืออุปาทานนี่เราก็จะเห็นเงื่อนงำของมันแล้วเมื่อเราเห็นเงื่อนอย่างนี้ก็จะทำให้รู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ภาวะการต่างๆขึ้นมาก็เข้าไปสู่ความรู้หนักเข้าเห็นต่างๆเห็นภาวะการต่างๆมโนธรรมก็เกิดขึ้นมโนธรรมก็คือธรรมเกิดขึ้นจากดวงจิตพัฒนาดวงจิตของเรานั้นให้กระจ่างแจ้งอยู่ในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นตามความเป็นจริงไม่ลังเลสงสัยแล้วต่อแต่นั้นอะไรละมันจะดียิ่งไปกว่าคุณธรรมที่เราได้มโนธรรมที่ปรากฏกับเราแล้วกลายเป็นคุณธรรมพิธีกรรมในกิจกรรมต่างๆที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นตามจารีตประเพณีถือผีถือสางถือเครื่องรางของขลังถือสิ่งนั้นว่าศักดิ์สิทธิ์ถือสิ่งนี้ว่าเป็นมิตรถือสิ่งนี้ว่าจะทำให้เกิดผลไปทำอย่างโน้นไปทำอย่างนี้มาคิดดูแล้วก็เหมือนคนบ้าเราก็จะเห็นความเป็นจริงเพราะนั้นศีลพัตตะปรมาสที่ภูมิธรรมซึ่งมันเป็นสังโยชน์สามข้อที่ทุกคนสามารถที่จะสัมผัสได้สักกายทิฏฐิเรามาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าธาตุขันธ์มันเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนี้มันผสมปนเปกับเลือดและเนื้อหนังมังสังอาการ32ที่เราท่องเรากล่าวเราสวดที่อยู่ในกายของเรานี้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุเราพิจารณาให้แจ่มแจ้งขึ้นอันนี้เพียงแต่ยกมาเป็นข้อนข้อแต่เราก็จะต้องพิจารณาตามเป็นจริงเป็นเวลา10นาที20นาทีหรือชั่วโมงที่เรานั่งกำลังกระทำอยู่อย่างนั้นจากจิตสงบแล้วมาพิจารณาด้วยปัญญาที่มันเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญญาไม่มีจิตสงบไม่มีพลังจิตมันก็พิจารณาไม่ได้หรอกลูกลี้ลูกลนเพราะนั้นจึงทำจิตให้สงบเสียก่อนแล้วมาพิจารณาละเอียดไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก็จะเห็นตามเป็นจริงสักกายทิฏฐิกายก็สักแต่ว่ากายวิจิกิจฉาความลังเลก็ไม่มีศีลพจน์ถือมงคลอย่างอื่นถือศีลพจน์เหมือนฤาษีชีภัยทั้งหลายถือว่าดีเด่นทำอย่างโน้นอย่างนี้ตื่นเต้นกับคนพิเศษคนพิเศษเหล่านั้นก็จักไม่มีในจิตเพราะมโนธรรมและคุณธรรมมันสูงกว่าเหล่านั้นปรากฏในดวงจิตแล้วแล้วไปทำพิธีกรรมอย่างนั้นมันเป็นเครื่องต้นเราเข้าลึกเข้ามาอย่างนี้จิตมันมีคุณธรรมเกิดขึ้นแล้วรู้จักธรรมะรู้จักความสุขรู้จักการพิจารณาสังขารร่างกายภูมิธรรมของพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันก็ไม่ไกลเกินเอื้อม
ที่ญาติโยมทั้งหลายมาถือประพฤติปฏิบัติแต่เราจะต้องเอาจริงเอาจังนั่งอดทนทนฟังทนนั่งแล้วกว่าจะฟังได้ทนนั่งได้ทนเราจะต้องฝึกเราต้องพยายามปรามกิเลสตัวนี้ตัวมันทำให้เราลุกลี้ลุกลนแล้วก็นั่งไม่เป็นสุขนี้ต่อแต่นั้นมันก็มาพิจารณากิเลสเมื่อเราพิจารณาสามพิจารณาสังขารร่างกายแล้วเราก็จะเห็นเงื่อนงำของกิเลสที่มันโบททำให้เราวนอยู่เนี่ยตัวอุปทานตัวยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะอยู่ในมโนคติหรือความสำนึกความสำเนียกสำนึกระลึกเกิดขึ้นเราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นการภาวนามันจึงเกิดผลแก่บุคคลผู้ถือประพฤติปฏิบัติเพราะคนเราเกิดมาในโลกนี้ตามพุทธภาษิตที่ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นนั้นว่าดะหาราปิจะบุตถาเยจะบาราจะบัณฑิตาอัคคาเยวะดลิธาจะเตปุเพมัจจุปรายนาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนผ่านทั้งบัณฑิตทั้งคนมีทั้งคนจนในที่สุดก็จะเดินไปสู่ปากแห่งความเสื่อมคือความตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีเหลือดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมนำธรรมะเข้าไปพัฒนาจิตด้วยการมาฝึกนั่งภาวนาให้จิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเข้าไปตามขั้นตอนแล้วเกิดภาวะความรู้นำความรู้นั้นเข้ามาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเราเห็นแล้วภาวะความรู้ก็จะเกิดขึ้นกำกับแล้วก็จะเห็นเงื่อนงำของกิเลสที่มันซ่อนให้เราเวียนว่ายตายเกิดมีกิเลสมีความอยากมีความใคร่มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นก็ทำให้เรานั้นไม่รู้ทิศทางทำกรรมก็ไปตามสัมเปะสัมปะตามอำนาจของกิเลสแล้วก็เกิดเป็นผลทำให้เราเกิดความอยากเกิดความติดความอยากคือตัณหาความติดก็คืออุปาทานต่อแต่นั้นโลภโกรธหลงอันเป็นรากเหง้าของอกุศลมูลก็ไม่ได้ไปพัฒนาไม่ได้ไปละมันก็มีแต่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพิ่มพูนวนเวียนอยู่อย่างนั้นมันเต็มแล้วเต็มอีกล้นไปกระเด็นออกมาก็เข้าไปเต็มอีกอยู่อย่างนั้นไม่มีการที่เราจะเข้าไปหักล้างออกมาได้ต่อถึงเมื่อเรามาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงเห็นสังขารร่างกายอย่างนี้เห็นเงื่อนงำก็มาจับเอาตัวที่มันเป็นกิเลสมีอะไรบ้างเอาจากความโลภความโลภนั้นเป็นรากเหง้าของอกุศลตัวหนึ่งความโลภก็ยังมีกิเลสสภาพเศร้าหมองมีราคะตัณหาก็เรียกว่ากามกิเลสกามราคะกามตัณหากามกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ความใคร่ก็คือยางเหนียวมันเกาะติดกิเลสก็คือสภาพเศร้าหมองกามราคะคือความกำหนัดรักใคร่ที่มันเกิดเป็นอารมณ์ทางเพศ
กับชีวิตของสรรพสัตว์

ไม่ว่าสัตว์และมนุษย์ไม่ว่าสัตว์ตัวผู้ตัวเมียหรือมนุษย์ผู้ชายผู้หญิงต่างก็มีอารมณ์อันนี้ด้วยกันทั้งนั้นเรียกว่าอารมณ์เพศก็คือกามราคะกามตัณหาก็คือความทยานอยากความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นหรืออยากในราคะที่มันเกิดภาวะเกิดขึ้นมาก็ต้องการที่จะให้มันบำบัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยเหตุคนคู่ปรากฏขึ้นมาก็กลายเป็นครอบเป็นครัวแล้วกิเลสเหล่านั้นก็พัวพันให้เกิดความผูกพันยึดมั่นถือมั่นเกิดมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าก็พัวพันกันแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้หักล้างหรือไม่ได้ทำอะไรให้เกินไปกว่านั้นก็ยังสอนให้ประชาชนที่ยังลุ่มหลงอยู่นั้นให้มีบุญมีกุศลค่อยๆพยายามให้เกิดคุณธรรมเกิดขึ้นอย่างพระองค์จะสอนบุคคลที่ยังมีอินทรีย์อ่อนด้วยอนุบุพพิกถาคือสอนเรื่องทานเรื่องศีลบุคคลใดมีการให้ทานมีการสมาทานศีลก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในสวรรค์พระพุทธเจ้าก็จะพรรณนาถึงสวรรค์ ทีนี้เมื่อบุคคลมีทานมีศีลละจากโลกนี้ไปได้เกิดในสวรรค์คนก็ชอบก็ดีใจโอ้ในสวรรค์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เจือปนแต่แล้วพระพุทธเจ้าถ้าหากบุคคลใดมีอินทรีย์แก่กล้า พระองค์ก็จะสอนให้ถึงเรื่องโทษแห่งกามในโลกมนุษย์ก็มีกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ในสวรรค์ก็ยังตกอยู่ในกามคุณอยู่ในสวรรค์ก็ยังไม่พ้นที่จะต้องไปตกอบายพระพุทธเจ้าก็สอนถึงโทษแห่งกามแล้วการออกจากกามก็คือมาประพฤติปฏิบัติธรรมถือเนกขัมมะบวชเป็นพระถ้าหากเป็นอุบาสิกาเป็นเพศสตรีเพศก็บวชเนกขัมมะภาวนาตามการเวลาตามกำหนดนี่แหละเป็นการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็สอนให้ฝึกจิตเป็นสมาธิจากสมาธิก็สอนให้พัฒนาปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายเรียนรู้แล้วก็นำธรรมะ37ข้อเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมมาพิจารณาซึ่งมันก็นั่งอาสนะเดียวนี้ก็หลายข้อทีเดียวทั้งสติปัฏฐาน4รูปกายเวทนาจิตธรรมสัมปทานคือความเพียร4อย่างหรือปหานปทานเนี่ยละกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตสังวรประทานไม่ให้กิเลสเข้ามาคุ้มลุมจิตภาวนาประทานยังคุณความดีให้เกิดขึ้นอนุรักษณาประทานทั้ง4ข้อนี้ก็คือการภาวนานั่งสมาธิของเราต่อแต่นั้นก็เรียกอิทธิบาท4เนี่ยฉันทวิริยะจิตตะวิมังสาเมื่อเราภาวนาจิตมันดิ่งลงสู่ความสงบเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมามันก็จะเกิดคุณธรรมคืออิทธิบาท4ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเพียงแต่เรานำหัวข้อเข้ามาเท่านั้นแหละอ๋อเรานั่งภาวนาอยู่นี้มันก็เกิดภาวะการในโพธิปักขิยธรรมขึ้นตั้งหลายข้อเกือบจะครบดังนั้นก็ทำให้เราดื่มด่ำพิจารณาเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ได้ค่ำบอดในการนั่งภาวนาบางคนก็นั่งได้นานเป็นปกตินิ่งบางคนก็ลุกลี้ลุกลนบางคนก็ลุกเดินบ้างไปบ้างบริเวณนี้เต็มไปด้วยผู้คนบัดนี้ก็พ่องไปบ้างตามการเวลาตามความสามารถตามนิส

ไหนตามความที่มีคุณธรรมมากน้อยเพียงไรเพราะฉะนั้นฝึกเอาเถอะมาใหม่ก็พยายามฝึกดังนั้นบัดนี้เวลาก็สมควรแก่การก็จะขอยุติการแสดงธรรมคุณธรรมใดๆที่ท่านได้บำเพ็ญและปฏิบัติมาแล้วทั้งในอดีตในปัจจุบันและจะกระทำในอนาคตตลอดจนคุณธรรมของครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมารวมกันเป็นตบะเดชะบารมีส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมณสถานที่นี้จงได้รับแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นประโยชน์อันหาโทษไม่ได้ขอความปรารถนาเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านจงทุกประการดุจดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้เป็นได้อะไรได้ไม่เป็นยิ่งเป็นทุกข์เช่นคนเขลาเมาสนุกทุกข์มหันต์ยิ่งได้มายิ่งโง่งมจมโลกันได้เช่นนั้นคือยิ่งเสียเปรี้ยหัวใจพวกเราเอ๋ยเงยหน้ามาดูทีได้อย่างนี้ผีก็เคาะหัวเราะใหญ่ว่าคนเอ๋ยคนเป็นคนกันอย่างไรมีแต่กองไฟสุมใส่สวงน้ำมากลายเป็นไฟให้วิปริตแม้ไฟนิดกลายเป็นไฟอันใหญ่หลวงคว้าอะไรก็เป็นไฟไปทั้งปวงเพราะถูกลวงว่าได้อย่างไม่เป็น

นั่งเหนือเมฆรู้สึกว่าหน้าดูอยู่เหนือเมฆแสนวิเวกสุขใจดั่งในฝันเหมือนเมฆนอกเมฆในไม่ผัวพันเป็นสุขครันสิ่งใดไม่มีปานนั่งเหนือเมฆแล้วบางคนยังก่นเศร้าอะไรเล่าติดมาลองว่าขานหรือเงินทองติดตังทั้งการงานก็ตามมารังควานเป็นฐานไฟเห็นไม่เล่าเมฆนอกยังหลอกลวงดึงใครลวงเลยได้ก็ไม่ไหวยังไม่พ้นทุกทนหม่นหมองใจพ้นเมฆในจึงจะเอกวิเวกจริงดูป่วยการที่จะผ่านเพียงเมฆกายไม่ทุกทนมากมายดอกชายหญิงส่วนเมฆจิตปิดบังควรชังชิงยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าทำเราเพียอันเมฆกายที่จะกลายเป็นเมฆจิตก็เพราะความคุ้นคิดจนจิตเสียถ้ารู้เท่าทันทั่วไม่งัวเงียหยุดนัวเนียก็เย็นเหลือ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ต่อไปจะได้ฟังธรรมโดยวันนี้เมตตาโดยพระครูดมธรรมสุนทรหลวงปู่แปลงสุนทโรท่านเมตตามานะคะอีกครั้งหนึ่งจากวัดเต่าดมสมพรตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครขอนิมนต์พระคุณเจ้าค่ะ
2: เอาต่อไปฟังธรรมเลยไม่ต้องฟังเทศเอานั่งให้สบายตัวบอกวิธีรักษาใจเอานั่งสมาธิเลยจะบอกวิธีให้เขาว่าฟังเทศฟังธรรมจะบอกวิธีรักษาใจก่อนจะพูดเรื่องดังธรรมะพูดถึงเรื่องคนสกอนคนเรามีสิ่งสำคัญอยู่สองอย่างคือใจกับกายวันนี้จะบอกวิธีรักษาใจ เราประพฤติธรรมเอาต่างคนต่างรักษาวันนี้เราเว้นโทษแล้ว5ข้อ8ข้อ10ข้อ220ข้อวันนี้เราจะมารักษาใจเอาต่างคนต่างนั่งตั้งใจวันนี้จะว่าฟังธรรมคือจะรักษาใจให้เป็นบุญพูดภาษาบ้านเราเมื่อวางกายสบายวางใจสบายตาก็หลับเสียทำไปเลยนะให้นึกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจต่อจากนั้นให้นึกถึงคุณของท่านนึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกพุทโธพุทโธเข้ามาดึงใจเราเข้ามาให้ปัญญาดึงยึงมาจากไหนมาจากเมืองนรกเราไหวกับพวกเหงาห้องนอนทุกข์ยากลำบากตกนรกอยู่เมืองนรกมายังเป็นเปรตมันอยากกินอยากนั่งอยากนอนเป็นเปรตเป็นผีอยากอยู่กับมันมันหาความสุขในการนอนเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยเป็นคนอย่างพวกเรานี่ก็มาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนธรรมแล้วนู้นหลวงพ่อถนอมกันนอนในดูธรรมดาใจออกแล้วไม่ทุกข์ไม่ยากพอเข้ามานึกพุทโธพุทโธพุทโธผูกไว้มันเอาพุทโธเป็นสติผูกไว้ถ้าผูกมันไปโน่นไปนี่แต่มันดึงมายากและไม่ใช่คงง่ายคนมีปัญญาจึงยึงเป็นมันดึงมาไม่ได้เพราะมันติดอยู่ความง่วงเหงาห้องนอนแบบนี้มันคิดว่าเจ็บว่าปวดจึงพิจารณาสอนเจ้าของเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาง่วงเหงาห้องนอนไหมเขาไม่ได้ว่าเราโง่เองยอมโง่เลยต้องคิดใหม่พิจารณาสอนเจ้าของอันนี้จะบอกวิธีให้พิจารณาก็สอนเจ้าของแหละทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ได้สุขในทุกข์ามันรู้ถามมันโน้หลวงพ่อสนองนะท่านสุขทั้งทุกข์ไหมท่านอยู่เฉยๆได้ใจออกแล้วร่างกายอันนี้เราไปรักร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นเราจริงๆเพื่อฝรั่งบางคนคนเชื่อไปเสริมแต่ร่างกายเลยร่างกายในพูดภาษาว่าก้อนทำก้อนโรคก้อนทุกข์ก้อนกี้อย่าไปอยู่กับมันเลยครูบาอาจารย์สอนอยู่กับคุณพระพุทธเจ้านึกพุทโธพุทโธพุทโธเพิดเพลินไปไหนไม่เวียนไม่ไปเลยใจเป็นเทวดาขึ้นมาพูดภาษาบ้านเราถามท่านอาจารย์สนองท่านไม่ทุกข์ไม่ยากเลยร่างกายใจออกแล้วตรงนั้นหัดได้แค่พุทโธพุทโธพุทโธเพิดเพลินนอนอยู่กับนึกพุทโธพุทโธเป็นบุญเป็นกุศลเลยไปไหนไม่เวียนไม่ไปตายก็ไปอยู่สวรรค์บุได้ไม่ใช่ของง่ายดีอยู่ตรงนั้นเหมือนทางโลกหาเงินต้องทำงานเอาเงินมารักษาร่างกายไม่ได้เอาเงินเปลี่ยนจากงานบุญอันนี้ว่าบุญอย่าว่าประพฤติธรรมมารักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขบุญนู้นเราเว้นโทษห้าเราจะไปเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์เราโน้นึกเถิดเป็นมนุษย์ก็มาอยู่ในทุกข์ในยากในบาปอย่าไปคิดว่าเป็นคนบ่เนี่ยใจไปไหนนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพลิดเพลินใจเป็นเทวดาบุญใดร่างกายมันก็ดีตรงนั้นร่างกายนี่เกิดมาใส่กรรมใส่เวรตรงนั้นบอกโนราหมดกับหมดเวรหลวงปู่หลวงพ่อสนองท่านทิ้งก็ตรงนั้นถามท่านโน้ไม่ได้ทุกข์ไปยากธรรมดาพวกเราก็ถามมันโน้มเลยมันบอกได้ว่ามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหิวดิร่างกายก้อนโรคก้อนทุกข์ก้อนขี้ไปเสริมแต่ร่างกายบางคนทุกวันเสื้อฝรั่งเลยอย่าไปเสริมใจบอกโน้เราเสริมใจก็เว้นโทษห้าไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิดในกรรมไปโกหกไปกินเหล้าก็เป็นมนุษย์อารมณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็มาทุกข์มายากเอาพุทโธเสริมเลยโน้มต้องพูดโตพูดโตพูดโตพูดโตเพิดเพลินไปไหนไม่เวียนไม่ไปเพื่อนไม่คิดมามีร่างกายวางร่างกายใจเป็นเทวดาได้ไม่ใช่คงง่ายๆอยู่ถ้าทำเป็นตัวตรงนั้นต่อไปคิดมาว่างมาเย็นนะลูกประพรมอย่างหลวงเดือดตรงนั้นแล้วต่อไปเป็นแล้วนึกพูดโตได้บัดนี้หัดหยุดคิดเอาใจเข้ามาหยุดได้พูดโตอยู่ตรงนั้นไม่เกิดหมดเรื่องเดือดตรงนั้นการคิดคือการเกิดเราคิดทุกข์ก็เกิดทุกข์เราคิดดีก็เกิดดีไม่คิดก็ไม่เกิดเราคิดทุกข์ก็นรกมันนู่น ทั้งอยากบ่อยากก็เป็นเปรตเป็นผีบ่นหาความสุขในการกินนอนสัตว์เดรัจฉานก็เป็นมาอยู่ในคนก็มาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้อย่าไปอยู่กับมันน่ะอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าสองคำนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธผูกไว้เพราะว่าสติเองว่าใจเป็นเทวดาไปไหนเวรมีภัยได้ตายก็ไปอยู่สวรรค์อยู่ตรงนั้นง่ายๆอยู่ตรงนั้นหรือเข้ามาไอ้โทแล้วเข้ามาถึงหยุดบ่ได้ก็หัดอยู่แค่นี้เด้อถ้าหยุดได้ก็หยุดเป็นพอหยุดได้พุทโธอยู่ตรงนี้เราคิดขึ้นมาเองถ้ามันหยุดบ่ได้นึกพุทโธก็บ่ได้บัดมันง่วงเหงาหอนอนหรือคิดว่าเจ็บว่าปวดพิจารณาบัดเราไปติดอยู่ตรงนั้นเด้นายกไปติดถามตาไม่ก็ไม่ได้ง่วงได้ถามร่างกายมันก็ไม่ได้ว่ามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหิวได้ดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้สุขได้ทุกข์เลยเงินทองสิ่งของมนุษย์เขาไม่ได้ห่วงเราเลยร่างกายมันไม่ได้ห่วงเหมือนมานี่มาห่วงระวังรักษาใจบัดเมื่อพิจารณาอะไรประมาณนึกพุทโธพุทโธอีกถ้ามันนึกได้ก็นึกถ้านึกบ่ได้ก็พิจารณาอีกมันติดอยู่ตรงนั้นเองมาสอนเจ้าของเหมือนร่างกายติดขี้รีบล้างติดไฟเล่มหายามาใส่บนนู้นส่วนมือเราจิตไปรู้จักส่วนใจเราโบรู้นอนอยู่ในบ้านสวยๆตกนรกผุติดอยู่เมืองนรกผุไม่ใช่ของอะไรเพื่อเดินนัดรักษาบ้านรู้จักไปดีรักษาบุญนะรู้จักวิธีนอนอยู่ในบ้านก็ได้บุญดีนอนใจนักพุทโธพุทโธเพิดเพลินอยู่ตรงนั้นแล้วบอกวิธีไงเหมือนงานเนี่ยเหมือนเงินคนหาเป็นก็ได้หากลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้ไม่ใช่หาต้องทำงานเอางานมารักษาเอาเงินมารักษาใจรักษาร่างกายอันนี้เอาบุญคือความสุขอย่าไปว่าประพฤติธรรมคนบ่เข้าใจดิรักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขเราพูดภาษาง่ายๆต้องรักษาอยู่ตลอดเลยร่างกายเราก็ต้องนอนก็ต้องหายใจให้มันบ่เห็นขี้เกียจเลยเมื่อนู้นคนกรุงเทพให้นึกพุทโธขี้เกียจแบบให้คิดไปทางทุกข์ทางยากมันเป็นวันนี้หัดวิธีเด้อแบบดูวิธีให้ง่ายหัดนึกเอาแบบนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพ้อเทินเมื่อได้พุทโธแล้วบอกวิธีง่ายๆหัดหยุดคิดแบบมันคิดก็เป็นหยุดอย่าบ่เป็นแต่มันหยุดยากเลยเป็นแล้วมันก็ง่ายเลยเหมือนร่างกายเราแบบนู้นเกิดมากินก็บ่เป็นนั่งก็บ่เป็นนอนก็บ่เป็นหิวก็ร้องไห้ตอนนี้รักษาเป็นยิ่งรักษายิ่งทุกข์จริงยากมานี่มารักษาใจง่ายกว่านั้นถ้ามันเป็นมันจะไปทำโทษห้าไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ในการไปโกงไปเก้าเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์มานี่เป็นคนอย่าไปคิดว่าเป็นคนนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพลิดเพลินตัวตรงนั้นไปไหนเวียนมีภัยได้ใจเป็นบุญส่วนร่างกายนี่เป็นกรรมที่ทำมาเราต้องได้เด้เราเคยไปกินเขาฆ่าเขามาเป็นเชื้อโรคกินเหล้าหมดเราโน้มันเป็นเชื้อโรคหมดมันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเลยเกิดมาใส่กรรมใส่เวรตรงนั้นมานี่พระพุทธเจ้าไว้สร้างกรรมสร้างเวรได้สร้างสมุนเด้อแต่นึกเว้นโทษห้าไม่ไปฆ่าสัตว์คือได้คิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากอัตนะพุทโธพุทโธต่อไปพระพุทธเจ้าบ่ให้สร้างอย่างนะไม่สร้างแล้วหมดเรื่องคือไม่เกิดอีกเขาสมมุติว่านิพพานบ่สร้างแล้วมันหยุดไม่คิดไม่สร้างอะไรตรงนั้นอันนี้เราสร้างร่างกายมันทุกข์มันนี่ใจเราเป็นผู้สร้างมาอย่างดีได้ไปสร้างมดสร้างยุงก็ลําบากอัตรักษาแล้วบอกว่าพระพุทธธรรมตอนนี้ตั้งใจจะรักษาใจให้ได้รักษาอยู่ตลอดไปร่างกายเราก็รักษามันอยู่ตลอดนอนก็ต้องไล่หายใจให้มันไม่เห็นขี้เกียจอันนี้ใจเราบ่รักษาเด้ตอนเรานอนใจไปตกในโลกผู้นี้เขาว่าไปตั้งพวกน้อยพวกใหญ่ตื่นขึ้นมาวุ่นวายเลยไม่ใช่ของง่ายเด้นอนแต่กายเด้ใจได้ใจมันไม่ได้นอนเราไปพวกน้อยพวกใหญ่วันนี้หัดรักษาเลยจะบอกวิธีง่ายเป็นคารวาสมันจะไปฆ่าสัตว์แล้วทรัพย์ผิดในการไปโกงไปปวดเอาก็เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์วันนี้เราจะไปคิดไปเป็นคนแม่บัด

ธพุทโธเปิดเพลินทำการทำงานพุทโธพุทโธแหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปคิดว่ามีตัวมีตนแม้เปิดเพลินอยู่นั่นแหละถ้าหยุดไม่คิดไม่ทุกข์มีอยากเบื่อเรื่องหลวงพ่อสนองท่านนอนอยู่ตอนนู้นเอาไปเผาให้ท่านก็เหมือนเบื่อหลวงปู่จามก็เผาเสร็จเพ่งอย่างนั้นด้วยตรงนั้นร่างกายเขาไม่ได้สุขได้ทุกข์เลยเรามาอยู่ตรงนี้วันนี้เรารู้จักวางร่างกายหัดวางร่างกายวัดวางนรกสกอนวางเปรตวางสัตว์วางคนน่ะบ่เป็นคนหายใจเป็นเทวดาพุทโธพุทโธพุทโธได้บัดนี้หัดวางพุทโธคิดบ่ว่างว่าเย็นรูปประพรมวางหมดพุทธเจ้าอาจารย์คืนเขาหยุดไม่คิดเดือดจะรู้บ่ทุกข์บ่ยากแต่เป็นเขาสมมุติว่าไปนิพพานว่าไปนิพพานคือไม่เกิดหมดเดือดเอาคิดการคิดรู้จักเหลือก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนมันไม่ดีไม่คิดไม่ใช่เห็นร่างกายต้องดูเสียก่อนอาหารการกินก็ต้องดูนอนก็เหมือนกันให้นอนไฟก็ไม่นอนอะไรนั่นส่วนร่างกายใจเราบ่รู้ได้ก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนมันจะโกรธดีไหมมันไม่ดีก็ไม่โกรธมันจะเครียดดีไหมมันจะคิดว่าจะปวดเมื่อยว่าเมื่อยว่าหิวดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดถึงไม่คิดถึงหยุดอะไรก็ให้อยู่กับพุทโธเป็นสติเป็นเชื่องผูกให้หยุดคิดมันยากได้ไม่ใช่ของง่ายได้ถ้าหยุดเป็นพูดภาษาบรรเลาการคิดคือการเกิดก็ตรงนั้นถือว่าไปนิพพานไม่ถูกเลยคือไม่เกิดหมดเรื่องก็ตรงนั้นวันนี้หัดนู้หัดคิดมาพอแรงทั้งจะเกิดวันนี้เราจะเอาพุทโธผูกไว้พุทโธพุทโธเอาอยู่นั่นแหละเหมือนคนเอาผูกสร้างผูกเสือผูกวัวผูกควายดึงมาจากป่าอย่างลงผูกไว้ซะก่อนเนี่ยมันนึกวิธีผูกคนหรอกผูกสร้างก็อยู่ได้มีเครื่องผูกคนละอย่างอันนี้ใจเราพุทโธผูกพุทโธประโยชน์เพิ่มลมหายใจขึ้นเข้าออกก็ได้กันโยกไปนั้นหัดเราถ้ามันประโยชน์จริงๆมาสอนเจ้าของถ้ามันพิจารณาเนื้อพุทโธกับบัวใดจึงมาพิจารณาโดยเฉพาะมันง่วงเหงาหอนอนถามตาลองดูตาบ่ได้ง่วงได้ใจเราเศร้าหมองกำหนดพิจารณาถามโน่นถามนี่ลองดูเพื่อบ่ให้มีตัวตนเนี่ยก็มานึกพุทโธพุทโธอีกนึกได้นึกบ่ได้พิจารณาถ้าพิจารณานึกก็บ่ได้บัดอดทนสู้เราจึงมาหัดอดนั่งอดทนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ได้เป็นโรคมะเร็งจะตายมันเจ็บมันปวดจะทำไงบัดถ้าเรานึกพุทโธพุทโธวางได้เลยไม่ใช่คงง่ายเตรียมตัวเวลาจะตายรู้นู่นตายด้วยความเจ็บความปวดไปเกิดที่ทุกข์ได้ยังได้อดทนสักก่อนเหมือนนักมวยนักกีฬาเขาต้องออกกำลังกายไปสักก่อนที่นั่นกำลังกายมาอันนี้ออกกำลังกายสู้ทุกข์เรายังวางบ่ได้ดีก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้ได้ว่ามันดีเลยหลังสายเรานู้นใจออกแล้วให้ใครก็บอกเอาเนาะเรานู้นดูตรงนั้นเรานู้นทำท่านแสดงเดี๋ยวหลวงพ่อสนองท่านไม่ทุกข์ไม่ยากผมนู้นถามเขาไปเผาไฟก็จะไม่เห็นเจ็บวันก่อนก็เผาหลวงปู่ยามดูตรงนั้นปัจจุบันมันก็บ่ได้ว่าได้ถามมันนู้นมันไม่ได้ว่ามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหิวการงานกับแบ่งกันโลกนี่เขาไม่ได้สุขได้ทุกข์เลยเราคิดไม่เป็นเนี่ยคิดให้มันเป็นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอยู่ปัญจวัคคีย์ถามรูปเวทนาสัญญาสังขารสังกลางสังเวชทุกข์มาอันเที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอันนี้บอกสอนเจ้าของเด้อโอ้ทำเอาฝัดฉาง่ายๆโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเราคิดขึ้นมาเองเราคิดว่าเจ็บว่าปวดมันก็ทุกข์คิดโดยรักมาสร้างมันตรงนั้นวันนี้มาหัดรักษาใจคิดไปทั้งที่ดีเรื่องที่ดีแล้วก็มานึกพุทโธพุทโธพุทโธถึงหยุดเป็นถ้าหยุดเป็นในบทต้องนึกพุทโธคิดไปทางที่ดีหยุดปั๊บเลยเรื่องการเรื่องงานอยู่ตรงนั้นเรื่องทุกข์เรื่องยากจะไปคิดบอกวิธีให้ต้องรักษาเองได้รักษาใจบทต้องซื้อต้องขอต้องวอนต้องวอนหัดเป็นโทษเอามันห้าข้อมันไม่ใช่เขียนมันเป็นโทษของใจอยู่ตรงนั้นเหมือนโทษของร่างกายหมดกัดโยงกัดจะยังเจ็บเมื่อเราเว้นโทษใจปกติเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ทำมาค้าขายเกิดมีทรัพย์เอาว่าเป็นหนทางสู่สวรรค์นิพพานอย่างนึกพุทโธพุทโธเข้าสวรรค์เลยโยตรงนั้นเอาใจแล้วเข้ามาหยุดไม่คิดยิ่งดีแต่มันเข้าไม่เป็นส่วนร่างกายเราเข้าเป็นหมดนู้ร่างกายมานี่กับที่นอนเป็นเราเนี่ยทุกวันนี้ต้องมีรถมีเรือไปเดินลำบากอันนี้ใจเรากลับมาอย่างบุกเป็นเหมือนดึงมาหมดนู้ดึงมาจากแนวโลกจากเปรตจากฉันคนจะบ่เอามาอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธผูกไว้ใจอยู่กับพุทโธตัวนั้นศาสนาที่อยู่ของใจอันนี้สอนการผิดคนกับเราเข้าใจอ้อนวอนอยากให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาช่วยไม่ใช่อย่างนั้นใดเป็นที่ระลึกนั้นจะโกรธนึกพุทโธมันจะเครียดนึกพุทโธตายหมดมันจะคิดมาเจ็บมาปวดนึกพุทโธพุทโธเป็นที่อยู่ของใจตัวตรงนั้นสาระที่อยู่ของใจไม่ใช่อยู่ของร่างกายร่างกายมนุษย์เขาสร้างโน่นสร้างนี่บอกอาจารย์จะน้องสร้างสวยงามขึ้นมาสร้างได้หมดมีเงินจะสร้างได้ก
อยู่ตรงนั้นอยู่ชั่วข้ามชั่วคราวอันนี้สร้างที่อยู่ของใจไม่ง่ายสร้างนรกสร้างเปรตสร้างสัตว์สร้างเพื่อจะได้มาเป็นคนอุดมสมบูรณ์จะต้องเว้นโทษ5ไม่ใช่ของง่ายตรงนั้นอันนี้เว้นโทษ5มันคิดไปทางไม่ดีบางทางสวรรค์ลงรู้เหมือนนกเพลินเหมือนงานทางโลกมีงานก็มีเงินเงินงานเขาทำในห้องแอร์เขาก็ได้เงินหลายเด้ถ้าจิตนิ่งจิตสงบบุญมันตึงไม่เกิดหมดเรื่องมันแต่ว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าให้หมดเด้ท่านตรัสรู้มาท่านให้ให้คืนตรงนั้นท่านรู้ทำส่วนรักษาคำว่าพระพุทธธรรมเขาพูดภาษาโบราณกายเขาบอกว่ารักษาใจคือเราสมมติว่าใจว่าเราก็ได้ร่างกายเนี่ยมายืมเขาอยู่แต่ก่อนเราคิดว่าร่างกายเป็นเราพลังมันไม่เชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านสอนมาท่านรู้จริงๆสอนมาใครรักษาได้ก็ดีเลยให้รักษาเหมือนร่างกายต้องไปทำการทำงานเอาเงินมารักษาร่างกายเอาเงินอันนี้ว่าบุญแม่รักษาใหญ่เป็นบุญบุญนี่นอนอยู่ก็ได้บ้านนอนอยู่บ้านก็ได้เงินนี่ต้องเอาเก็บบ้านไปดินอนอยู่กับไปค่าสารรักษาเป็นนายการนอนอยู่นึกพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อหายเจ็บไม่ปวดคือตอนนั้นตื่นขึ้นมานึกพุทโธพุทโธอีกใจอยู่สวรรค์เนี่ยเมื่อนึกพุทโธได้หยุดไม่คิดบุญตั้มรักษาได้ทั้งวันเต็มทั้งวันรักษาได้คืนคืนทั้งคืนมันต้องคอหาเงินมาลงเงินเต็มกระเป๋าทั้งวันทั้งคืนมันก็ดีร่างกายต้องอาศัยเงินอันนี้บุญพูดภาษามนุษย์รักษาเองเราโทษโน่นโทษนี่เราคิดขึ้นมาเองก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนไม่ใช่ดูร่างกายต้องดูด้วยตาเสียก่อนนอนก็เหมือนกันให้นอนไฟก็ไม่นอนให้กินไฟก็ไม่กินใจเราก็เหมือนกันเมื่ออยากสุขทุกข์เราเป็นผู้คิดจ้างคิดมันจะทุกข์มันให้คิดเหมือนร่างกายจ้างให้จับไฟก็เอาได้มันเป็นมารู้จักคิดไปทั้งทุกข์เดี๋ยวนี้ก็ทุกข์เดี๋ยวนี้มันนอนไปกับความง่วงเหงาหัวนอนคิดว่าจะปวดมาเมื่อยมาเหี้ยมันทุกข์มันเราจะไปอยู่กับมันแบบอยู่พุทโธพุทโธหัดจนเป็นๆไปแล้วหัดมันอยู่แล้วนะเหมือนที่อยู่ของร่างกายแดดมาก็หลบฝนมาก็หลบฝนสร้างที่หลบเราออกไปหาเองอันนี้เราไปเกิดเองเลยอย่าไปโทษโน่นโทษนี่เลยพยายามดึงเข้ามาเหมือนมาจากนรกจากเปรตจากสัตว์จากคนเลยตอนนั้นประสบนรกไม่ได้ขึ้นมาง่ายๆหลวงปู่เรียนว่าหลวงลูกพระที่ปัญญามาเป็นคนก็มาทุกข์มายากอย่าคิดว่าเป็นคนเลยอานุพุทโธพุทโธไปไหนเวียนมีภัยได้ใจเป็นเทวดาบุญช่วยไม่ใช่เทวดามาช่วยได้ตรงนั้นจะเป็นมนุษย์ก็เว้นโทษห้ามมนุษย์ก็มาทุกข์มายากต่อไปหัดหยุดหลับเลยอารูปภพหมดทั้งเราหมดหัดหยุดคิดคิดก็ยังเป็นยุทธะบ่เป็นถอนเจ้าของนี่เมื่อโน้เราเคยคิดทำทุกข์ทำยากมาในมหัดพุทโธพุทโธให้มันจำสกุลสนะที่อยู่ต้องหาวิธีผูกไว้สติเป็นเครื่องผูกลงพุทเทศไปเมืองโน้นเราผูกใจผูกอย่างหนึ่งในใจเมื่อเห็นในใจธรรมดาอย่างที่เมืองโน้นเราผูกสร้างอย่างหนึ่งโน้นผูกเสืออย่างหนึ่งผูกวัวผูกควายอย่างหนึ่งผูกม้าอย่างหนึ่งผูกเล้งอย่างหนึ่งแล้วหัดทำงานดิมันวางไปขอสับอะไรก็เหมือนกันมันจะคิดทั้งไม่ดีไม่คิดเอาอยู่เอาพุทโธพุทโธปัดมันไว้ต่อไปมันจะคิดไม่คิดมันจะคิดไม่คิดนั่นแหละเอาไว้ปัจจนาว่าปัญญาตัวนั้นไม่ได้เอาได้คนเดียวคนใดคนทุกวันนี้เอาปัญญาเอาไปทำไมไม่ได้ปัญญาเอาบุญแม่คือความสุขเมื่อทางโลกจบปัญญาเอกก็ต้องไปทำงานเอาเงินเปลี่ยนจากเงินอีกมารักษาร่างกายพยาเอาปัญญางานก็บอกเอาเงินอีกเปลี่ยนจากเงินอีกก็ต้องมารักษาร่างกายอันนี้ว่ารักษาใจให้เป็นบุญบุญคือความสุขดังนั้นก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนเราโน้มมันจะไปฆ่าสัตว์รักษาปิดในการบริโภคมันไม่ดีเราอดได้แล้วเรามีปัญญาอาจจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาบัดนี้เราหัดนึกพุทโธพุทโธพุทโธเป็นบุญขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเราเป็นเราหัดเป็นเองเราทำงานเป็นรักษาใจเป็นบัดนี้หาวิธีหยุดโน้มแต่มันยากเลยถ้าหยุดคิดมันทางโลกมันงานมันแล้วมันเสร็จบางเรื่องคนสร้างเรื่องบินลำหนึ่ง2,000 ล้านโน้มคนสร้างโน้มสร้างนี่บางเรื่องคนสร้างอาคารศาลาหลังนี้โน้มเขาเป็นทำรวดลายก็เป็นพวกเราบนบ่เป็นบนนั่งเป็นเนี่ยตรงนั้นอันนี้ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านรักษาใจเป็นเองท่านจึงเก่งจึงดีตรงนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมาเหมือนหาเงินคนหาก็ได้ไม่ใช่หาต้องทำงานเอาทั้งโลกอ่านบุญในง่ายกว่าถ้าเป็นนั่งอยู่ในบ้านนอนอยู่ในบ้านก็นึกพุทโธพุทโธเพลินถ้าหยุดไม่คิดบุญเต็มพุทธูเราคิดไปทั้งทุกข์กับบาปอย่างนี้เหมือนเงินเนี่ยใช้ไปวันเดียวมันก็หมดเลยมีเงินเป็นล้านทิ้งเข้าไปหมดเลยแต่เรารักษาเป็นร่างกายต้องอาศัยเงินพูดภาษาบ้านเราอันนี้บุญ
บุญคือความสุขนี่หัดรักษาเตรียมตัวไว้เอาสละระบอกวิธีให้ครูบาอาจารย์ท่านดีแบบนั้นท่านอดภาวนาอยู่อย่างหลวงปู่สังวานก็เหมือนกันท่านเอาพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธเย็นพุทโธจนปานพุทโธได้ต่อไปมันก็สงบเองมันหยุดเองมันรู้จักพอไปคิดทางอื่นนะเพื่อเพลินเนี่ยพอหัดหยุดได้มันก็หยุดแล้วจะรู้ไอ้บุญมันเต็มเนี่ยมันหยุดไม่คิดอะไรก็ไม่มีอะไรพุทโธนั่นหัดรักษาบุญเต็มธรรมดาใจสะอาดผ่องใสก็เปรียบเทียบพุทโธนั่นหัดรักษาแล้วบอกวิธีให้เตรียมตัวไว้เบื้องหนึ่งเป็นอย่างหลวงปู่สังฆ์สนองท่านสนองเป็นเราเป็นพยานในถึงจะเป็นพระเป็นเจ้าก็ต้องเต้งการไปได้การไปเกิดถ้าไปตกนรกจะทำไงเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นคนเราเห็นเทวดาก็บ่เห็นรูปพรหมถ้าไม่เกิดมันยากไม่ใช่ของง่ายเขาไม่ได้ฟังไปนรกมาเร็วเราจนมันก็เร็วมาจนมนุษย์ต้องไปทำการงานจนจะจนเงินต้องอยู่ลำบากไรอันนี้จนใจนอนอยู่ในบ้านสวยเก๊กไปทั้งทุกข์ทั้งยากเหล่านู้นมันจะตายจริงๆอยู่ในบ้านก็ไม่ได้อยู่เป็นไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลต่อไปโรงพยาบาลก็ไม่อยู่เด้ยัดเข้าโรงไปฝังไปเผาอู่ตัวตรงนั้นไปเผาเขาไม่ได้เจ็บจะปวดเลยร่างกายนี้ให้ใครก็บอกเลยอันนี้จะว่ายึดของเราบัดนี้เราสร้างกายมาสร้างความดีเด้อบัดต่างคนต่างพยายามเอาอยู่นั่นหัดรักษาบอกวิธีง่ายๆเตรียมตัวไว้นอนอยู่ก็นึกตัวไปไหนเวรไม่ไปนะเราเป็นเนี่ยในไม่งานเหมือนงานของร่างกายต้องรักษาอยู่ตลอดเลยก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนอย่างร่างกายต้องดูเขาว่าดูใจไม่ใช่ดูได้ต้องพิจารณาเราคิดไปทางนี้ดีไหมมันไม่ดีเราคิดเครียดดีไหมไม่ดีก็ไม่เครียดถึงที่หยุดบ่ได้ก็ให้เอาพุทโธผูกไว้เสียก่อนรักษารักษาใจบ่ต้องสื่อต้องขอต้องรักเอาเองได้ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเลยไปนรกมันง่ายดิหนูไปโลกพระทิศพระจันทร์พระอังคารหนูปู่เหรียญมาได้ขึ้นมาเป็นเปรตก็ได้บ้านแต่เมืองอยู่แถวนี้ละ เราว่าผีนะอยากกินอยากนั่งอยากนอนก็ไม่ได้กินได้นั่งได้นอนได้สัตว์เดรัจฉานก็มีอยู่ในร่างกายเราเป็นเชื้อโรคหนูมันจะว่าของมันเราก็ว่าของเราไม่มีของใครได้ เป็นคนอย่างพวกเรารู้จักวิธีรักษาหรือเปล่ารักษาเปลี่ยนในบทนอนอยู่ก็รักษาหรือถึงเมื่อยังจำเป็นจะหมดบุญวันไหนไม่ทราบเลยหมดบุญตายแล้วไปเกิดที่บุรีแก้บ่ได้ตอนนี้หาวิธีแก้ไขเจ้าของนรกก็บ่เอาเปรตก็บ่เอาสัตว์ก็บ่เอาคนก็บ่เอาอย่างน้อยเป็นเทวดาเนาะโตๆๆๆเปิดเปิดไปไหนเวียนไม่ไปแค่ได้เป็นเทวดาก็ไม่ใช่ของง่ายเลยถ้าจะได้เกิดมาเป็นคนไม่ใช่ของง่ายต้องเว้นโทษห้าไม่ใช่ศีลห้าไม่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดในกามไปโกหกไปกินเหล้าแล้วอดได้ก็เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์มนุษย์ก็มาทุกข์มายากอยู่นะมาเจ็บมาปวดมาทุกข์มายากอยู่นู่นแบบนี้หัดนะพุทโธสมาธิอยู่ของใจงานใจพูดภาษามันเราถ้าเราเป็นหัดหยุดได้มันง่ายแต่มันยากเลยหยุดคิดไปจิตนิ่งจิตสงบเป็นโยนพูดภาษามันเราอันนั้นภาษาโบราณมาปล่อยวางเขาก็ว่าเปรียบเทียบหลายอย่างหลายพันปีมาแล้วเอาภาษาเราเอาภาษาบ้านเรามาพูดให้ฟังเลยคือรักษาใจให้เป็นบุญคือความสุขร่างกายเน้นรักษาเพื่ออยู่ได้สบายนานสักหน่อยต้องเห็นด้วยตาใจต้องรู้ไม่ใช่เห็นมันโกรธดีไหมไม่ดีก็ไม่โกรธมันจะเครียดดีไหมมันจะคิดว่าเจ็บปวดดีไหมไม่ดีก็ไม่คิดเลยเอาอยู่ตรงนั้นถึงหยุดมาได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธเพลินคือตรงนั้นอนาถพระธรรมมันแสดงให้ดูร่างกายตอนเกิดยิ่งแรกหลวงปู่ว่านว่าเราไปหยดตกนรก10 เดือนไม่ได้เกิดมาเป็นคนเราเข้าไปอยู่ในท้องแม่บ่นู้เข้าไปใจมีรูปร่างนั่งขดอยู่ท้องแม่จึงดันออกมาไม่ใช่ของง่ายเฮ้ไปเกิดมาเป็นคนก่อนจะตายก็ทุกข์อีกมันใจมันปวดบาดนี้จึงจะไปอยู่กับมันน่ะอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าใจเรากับคุณพระพุทธเจ้า2คำนะพุทโธพุทโธพุทโธเพ้อเพลินหรือคิดว่างๆว่าเย็นก็ดีหัดเอาบอกวิธีไม่ใช่ว่าเล่นๆได้เอาสละขึ้นหัดได้เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้แหละเรื่องทุกข์เรื่องยากอย่าไปคิดแต่มาสอนเจ้าของบางทีเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาเมื่อยเขาหิวไหมเขาไม่ได้ว่าธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นธรรมดาเราจริงๆถ้าธรรมดาจริงๆพอหยุดได้พุทโธอยู่ตรงนี้ธรรมดาว่าเราก็ได้ว่าใจก็ได้พุทโธเลยเนี่ยแล้วใจเหลือเลยลูกเขาว่าปล่อยวางเขาก็ว่าได้ให้เกิดวางหมดแต่ตรงนั้นหัดรักษาเราสามารถบอกวิธีง่ายๆแต่ว่าพระพุทธธรรมคนบอกเข้าใจเปลี่ยนความคิดใหม่รู้จักวิธีแล้วไปรักษาได้เมื่อเรารักษาร่างกายเหมือนเรา
เร็ว

รู้จักวิธีรักษาตอนเป็นเด็กรักษาเจ้าของเอาเป็นอันนี้รักษาได้เท่าไรก็สุขเท่านั้นใจไม่รักษามันทุกข์เลยออกจากเล่ยไปตกนรกจะทำไงร่างกายยิ่งรักษายิ่งทุกข์ยิ่งยากเขาตัววันหมดเลยหลวงพ่อสนองท่านนองให้ดูหมดเลยเหมือนโน้ท่านก็ถามท่านโน้ท่านเจ็บท่านปวดท่านไม่ท่านเหนียวไหมท่านไม่ได้ว่าอะไรเหมือนโอ้ตรงนั้นอันนี้เป็นสักขีพยานเป็นธรรมะเราก็จะเป็นแบบนี้นะหลวงใจออกแล้วไม่ทุกข์ไม่ยากตัวตรงนั้นปัจจุบันเราก็คิดในเป็นแม่คิดแต่มันเป็นแม่สอนเจ้าของธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเลยธรรมดาการงานก็เหมือนกันเกิดมาต้องทำงานดินฟ้าอากาศแต่เขาไม่ได้สุขได้ทุกข์ได้เราคิดไม่เป็นอย่าบอกวิธีคิดไหนโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นไปวันนี้หัดธรรมดาถึงชั้นหยุดทำอะไรก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพ้อเพ้อถ้าเราหยุดคิดพุทโธเหลือแต่โลกบ่ทุกข์บ่ยากการคิดคือการเกิดเราคิดทุกข์ก็เกิดทุกข์คิดดีก็เกิดดีพูดภาษาบ้านเราหัดเราเลยคิดก็ยังเป็นหยุดจะบ่เป็นบ่ถึงหยุดบ่ได้เอาพุทโธพุทโธปลูกไว้เหมือนพวกเรามีงานนี่ก็มีเงินต้องทำงานเอาเงินมารักษาร่างกายเปลี่ยนจากเงินนี่บ่นู้อันนี้ว่าบุญบุญคือความสุขใจได้บอกวิธีให้ไปรักษาเองมาหัดสอนเจ้าของได้บ่บอกวิธีนะไปหัดสอนเจ้าของว่าเมื่อเรากินอาหารบ่นู้เขาให้กินก็เอ็งเอ็งเลยวิธีนั้นก็บ่อยากว่าเอ็งทำก็ได้อาหารใจก็ได้นึกพุทโธพุทโธพุทโธยังบ่เอ็งหยุดปั๊บเอ็งทำว่าเอ็งใจอาหารใจก็ได้เอาไว้ให้ทำเป็นทานก็ได้ชนะการให้ทางปวงพระพุทธเจ้าสันสนะมาเนี่ยชนะที่ใต้ร่มโพธิ์หยุดไปมั่งคิดไม่คิดหมดเรื่องพุทโธอยู่ตรงนี้ท่านได้อัตโลดยังสอนคนมาก็ถูกความท่านเงินทางโลกวิธีหาเงินกันมนุษย์คนหาเป็นอะไรต่างคนต่างหาไม่ใช่หาต้องทำงานเอาเงินกันอะไรมนุษย์เอาเงินมารักษาร่างกายมนุษย์ทุกวันนี้หาเงินสะดวกสบายหาวิธีง่ายต้องออกจากบ้านไปบุญยังไงง่ายอยู่ที่ไหนก็ไปนักพุทโธพุทโธข้อสำคัญให้เว้นที่โทษห้ามันเป็นโทษได้ไม่ใช่ฉินเลยโทษห้าไม่ไปข้าสารลักทรัพย์เปิดในการไปกุหกฉินกับใจปกติเยือกเย็นขึ้นมาละมีทรัพย์มีความสุขตรงนั้นฉินตรงนั้นให้รักษาตัวนี้แหละใจเราเป็นผู้คิดไปซะก่อนวันนั้นเราคิดว่ามันไม่ดีข้าสัตว์ไม่ดีรักทรัพย์ปฏิกรรมไปหกกินแล้วไม่ดีเราอดได้เลยอันนั้นตัวมีปัญญาขันนั้นเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ถ้าเราเนื้อพุทโธพุทโธพุทโธได้ตลอดจะมีปัญญามากขึ้นถ้าปัญญารอบรู้อย่างครูบาอาจารย์รู้อยู่ตลอดเวลาได้เรื่องตรงนั้นเรื่องคิดเรื่องทุกข์เรื่องยากมันจะไม่คิดต่อไปมันจะหยุดได้ไม่คิดไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรต่อไปมันเป็นญาณในปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะรู้เป็นหลวงปู่เสาปู่มั่นท่านจะรู้หัวใจคนเบื่อไม่ใช่ของง่ายตัวญาณวายานอยู่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องขึ้นไปเหมือนเราคนหาเงินยิ่งหายิ่งฉลาดบนนู้นทำงานยิ่งหายิ่งได้คนหาเป็นคนทำเป็นไม่ใช่หาทำงานตรงอันนี้หมายคิดว่ามาทำอะไรอันนี้ก็เหมือนกันหัดเดินนอนอยู่นึกพุทโธพุทโธมันก็ได้เหมือนเพื่อไม่คิดว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าเหนียวหลับไปตื่นขึ้นเอาเองตรงนั้นเมื่อได้พุทโธวันนี้หัดหยุดหยุดคิดคิดก็ยังเป็นหยุดจะบ่เป็นหมดสนเจ้าของหยุดคิดไม่ตายได้หยุดลมหายใจมันตายได้ถ้าหยุดได้มันก็ได้ว่าหยุดแต่พูดภาษาเราการคิดคือการเกิดคือไม่เกิดอีกอย่าไปเชื่อเดี๋ยวจะไปพูดตามเขาว่าไปสวรรค์นิพพานไม่ใช่ไปได้คือไม่เกิดอีกเอาใจละข่มมาอย่างเพื่อนเทศเอาประโยชน์สะเอาใจออกจากกามจบความคันเกิดออกจากแนวโลกจากเปรตจากสัตว์จากคนจากเทวดาลูกพระพรหมเข้ามาอยู่แต่ใจเหลือแต่ลูกไม่อยู่ตรงไหนไม่เกิดเองหมดเรื่องเอาใจเราเข้ามาได้ให้ออกเลยอันนี้เมื่อร่างกายเหมือนออกจากไฟน้ำจะท่วมออกเอาโน้ตไฟจะไหม้เว้งนี่ออกเป็นนี่อยู่ตรงนั้นรักษาอันนี้ใจเราออกมาได้เอาดึงออกมาจากแนวโลกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นอันนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์มาเป็นคนเป็นคนก็บ่เอาดึงมาอยู่กับพุทโธพุทโธเป็นเทวดาแค่นี้ก็ยังดีได้เป็นเทวดามาผูกไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเปิดไว้ต่อไปพุทโธสองคำบ่เอาคิดว่างอยู่กับความว่างความเย็นมันก็ดีขึ้นเขาว่าลูกตอนนั้นถ้าหยุดไม่คิดหมดเรื่องหรือทำตัวเป็นกลางพ้นทุกข์หลวงปู่เทศน์สอนเหมือนร่างกายเราเข้าห้องแอร์เย็นเลยบ่เนาะร่างกายมีห้องแอร์ห้องพัดลมแต่ร่างกายยิ่งรักษายิ่งทุกข์ยิ่งยากเขาทุกคนได้เหมือนใจบุญโนหลวงพ่อสนอนท่านนอนให้ดูบุญโนบอกว่าเราไม่ทุกข์ไม่ยากอีกนะอันสอนถ้าถามท่านนู้เอาไปไฟเผาบุญหลวงปู่ยามก็เพิ่งเผาท่านไม่เห็นว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยว่าหิวได้ปัจจุบันมันก็ไม่ได้ว่าเลยเราคิดว่าเป็นบุญโนมันไม่ได้ว่ามัน

เจ็บมันปวดมันเมื่อยมันหิวด้วยการงานก็เหมือนกันดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันด้วยเราคิดไม่เป็นนะมาสอนเจ้าของโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นไปธรรมดาเราถึงหยุดบ่ได้ก็ให้อยู่กับพุทโธพุทโธเด้อถ้าเราหยุดได้พุทโธอยู่ตรงนี้หัดรักษาบอกวิธีง่ายๆให้ฟังอยู่ตรงนั้นอย่าว่าประพฤติธรรมมันภาษาโบราณมันกลายมาแล้วเปลี่ยนความคิดมาปล่อยวางเขาก็ว่าไประงับสังขารบางสกุลไประงับมันใหญ่คือไม่คิดไม่คิดอะไรขึ้นมาเป็นสุขอย่างยิ่งหรือบางสกุลเมื่อแต่นั่นคือความคิดเขาสมมติว่าสังขารปล่อยวางเหมือนร่างกายปล่อยวางสิ่งของหมดร่างกายแบกไฟก็จะเท่งหมดอันนี้วางก็เหลือแต่โลกบอกคิดว่าไม่อะไรเหลือแต่โลกแต่มันยากเลยเอาพุทโธผูกไว้ก็ยังดีเด้อชนะที่อยู่ไม่ใช่สวดอ้อนวอนอยากให้พระพุทธ

โทรผูกไว้ก็ยังดีเด้อสรณะที่อยู่ไม่ใช่สวดอ้อนวอนอยากให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นสรณะเด้ก่อนจะเว้นโทษเนาะตั้งโมน้อมถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะให้เว้นโทษนะเออตรงนั้นเราน้อมอย่างไรมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเก็บนึกพุทโธมันจะคิดว่าเจ็บนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพ้อเพ้อถ้าพุทโธต่อเนื่องกันมันก็ไม่เผลอความง่วงเหงานอนก็ไม่มีมันก็ไม่คิดความเจ็บความปวดมันก็คิดไม่เป็นนี่มันอยู่ตรงนั้นดิเหมือนร่างกายเรามาอยู่ห้องแอร์เย็นนี่บ่เนาะตรงนั้นจะรักษาเราหนูขอทำได้จะรักษาอันนี้ก็เหมือนกันน้อยใจแล้วเข้ามาพูดภาษาดึงเข้ามาใช้ปัญญาวิธีหาควรจะเอามาได้ไม่ใช่ของง่ายมนุษย์คนเราฉลาดเสืออยู่ป่าก็มาเลี้ยงก็ได้งูจงอางบุคคลแก่นสร้างโจทย์ใหญ่ก็มาเลี้ยงหรือหาวิธีดึงมาให้วิธีหลายอย่างด้วยแล้วทำงานอันนี้ก็หาวิธีดึงใจเรามาดึงเข้ามามาจากแนวลูกจากเปรตจากสัตว์จากคนคนไม่ดีก็มีอย่าเป็นคนวะนี่ให้นึกพุทโธพุทโธเว้นโทษไปไหนเว้นไม่ไปเลยมันจะโกรธนึกพุทโธมันจะเกลียดนึกพุทโธพุทโธพุทโธเข้ามาได้แค่นี้ก็ยังดีไม่ใช่ของง่ายเมื่อใดพุทโธเราคิดมาว่างว่าเย็นนรกก็ยังดีหมดตายเป็นเทวดาหมดบุญมาเกิดเป็นคนทำบาปตรงนรกกระบาดแต่ไม่เกิดมันยากวะนี่พานมันเป็นแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นทำได้เดี๋ยวหยุดได้หลวงพระพุทธรูปท่านนั่งให้ดูไปถามท่านนั้นท่านไม่ทุกข์ไม่ยากท่านไม่คิดอันนี้ก็เหมือนกันนะสอนเราไปเห็นพระกราบดึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมแต่มองดูพระพุทธรูปดูท่านไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยหรือถามท่านหนูเราก็ทำใจนิ่งเหลือไม่คิดอะไรไม่มีทุกข์ไม่ยากใจเราก็เป็นพระเป็นบุญขึ้นมาเนี่ยอย่าว่าไหว้พระทำใจเป็นพระพูดภาษาบรรเลานรกก็อย่าไปเอาแล้วบัดก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนวันนี้บอกวิธีรักษาใจคือเราตรวจร่างกายเรารักษาเองเรารักษามาแล้วให้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเอานี่จะไปเกิดอีกมันไม่ได้ตายออกอย่างนี้ไปตกนรกจะทำไงอย่างนี้เขาโลกพระเทศพระยังไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้ขึ้นมาอีกเขาปู่เหลียงว่ามาเป็นเปรตเป็นผีในบ้านในเมืองอยากกินอยากได้หมดนั้นมีใจใจเด้ขัดเดียสารก็มากมายในร่างกายมันก็ว่าของมันแบบนู้นเป็นเชื้อโรคแบบนู้นทำมาหากินเราเคยไปกินเขามากินเราแบบนู้นเป็นเชื้อโรคมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นคนแรงพวกเราเนี่ยแบบนู้นพระพุทธเจ้ายังหาวิธีไม่เกิดอันนี้เป็นเทวดายังดีเปิดเปิลเหมือนอยู่สวรรค์อายุยืนนานหลายล้านปีเงินหมดบุญก็มาเกิดเป็นคนนี้เหมือนนู้นเรานึกพุทโธพุทโธพุทโธเปิดเปิลเดี๋ยวคิดมาเป็นคนก็ว่าจะปวดว่าเมื่อยไปเดียวเลยอยู่พุทโธอยู่ตลอดไปก็ยังเด็กต่อไปคิดมาว่างว่าเย็นอารมณ์พรมยังเลื่อนขึ้นไปถ้าไม่เกิดหมดเรื่องแต่มันยากเลยมันไม่ใช่ของง่ายว่าวิธีได้บ้างเฮ็ดคิดก็ยังเป็นหยุดจะมาเป็นบทสอนโยกหัวเล่นกูเล่นเมืองกูจะหยุดคิดบ้างอยู่ตรงนั้นเมื่อกินข้าวก็รู้จักหยุดอาบน้ำก็รู้จักหยุดพูดก็รู้จักหยุดแต่มันยากแล้วไม่ใช่ของง่ายเลยไม่ใช่ของง่ายแล้วทุกคนโมบีบุญมันก็บวได้ดีหยุดคิดเนี่ยอดเอาอดรวมเข้ามาอดเอาเลยมันจะคิดไม่คิดมันคิดอดเอาจนเป็นอดทนหลัดเราจะถึงบวได้พุทโธก็อดทนเอาเด้อบัดถ้าไม่ได้บุตรอดทนต่อสู้ฝึกกำลังใจสู้ทุกเนี่ยเวลาจับไข้ได้ป่วยเวลาจะตายจริงจริงนึกพุทโธไม่อดเอาสู้มันอ๋อแล้วตรงนั้นตายมันก็ไปเกิดไม่อย่างน้อยก็เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ก็ยังดีเหรอนักศึกษาได้บอกวิธีให้วันนี้บอกวิธีไปรักษาเองได้อย่าว่ามันยากเปลี่ยนความคิดใหม่นักศึกษาใจง่ายบ่ต้องสู้ต้องขอต้องวันต้องวอนเดี๋ยวดูคนกรุงเทพว่ารักษาใจยากโอ้รักษาร่างกายยิ่งพอต่อไปรักษาก็บ่ได้บ่นู้ไปหาหมอรักษาบ่ได้ก็ยัดเข้าโรงบอกเรารักษาใจรักษาเองอยู่ตรงนั้นบอกว่ามันง่ายแล้วรักษาใจก่อนจะคิดจะพิจารณาเสียก่อนเรื่องทุกข์เรื่องยากไม่ไปคิดไปทางที่ดีแล้วก็มานึกพุทโธเข้าไปรัดเลยบัดนี้หาวิธีหยุดถึงหยุดบ่ได้ก็พุทโธเด้อบัดบอกวิธีให้แต่ว่าประพฤติธรรมให้ถือเป็นเรื่องจำเป็นเราจะรักษาเราคือใจร่างกายมายืมเขาอยู่เขาจะได้หนีวันไหนก็ได้ได้หมดบุญก็ตายตายใจบ่ได้อยู่นี่ได้ไปเกิดได้เผลอไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นสัตว์อะไรเวลาจะตายชีวิตอย่างน้อยเราก็ยังได้เกิดมาเป็นคนก็ยังดีเหมือนเออดังนั้นเกิดมาเป็นคนนี้ก็ยังดีไปเป็นสัตว์ยิ่งลำบากบ่นู้นตรงนั้นถ้าไปเป็นเทวดายิ่งดีไม่เกิดมันยากแล้วไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายเราไม่เกิดพูดภาษาบรรเลาตรงนั้นเขาว่านิพพานพวกเราจะไปนิพพานไม่ใช่คือปัญหาเรื่องไปเกิดหรือไม่เกิดอีกสมมตินิพพานมันนี่บอกวิ

0: ให้ท่านทั้งหลายไปรักษาเองเหมือนเปลี่ยนความคิดใหม่โอ้รักษาใจมันง่ายนอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธเพ้อเพลินอยู่ตรงนั้นน่ะต่อไปหัดหยุดคิดอยู่ตรงนั้นหยุดว่าได้ก็สอนเจ้าของคิดไปทำไมได้อะไรเหมือนร่างกายเราต้องดูซิอยู่ก่อนมันเผ็ดกับบ่กินมันเค็มกับบ่กินให้กินขี้กับบ่กินเลยอันนี้ใจก็เหมือนกันเราอยากเราคิดไปทางทุกข์ทางยากมันก็ไม่คิดมันจะคิดไปทางที่ดีถึงหยุดบ่ได้ก็อยู่กับพุทโธพุทโธถ้าหยุดเป็นมันง่ายมันยากแต่มันง่ายรักษาเป็นมันง่ายกว่านั้นบ่ต้องซื้อต้องขออยู่ที่ไหนก็ได้หยุดปั๊บเลยมันจะคิดไม่คิดอะไรหยุดเหลือแต่โลกมันทุกข์ไปได้เราตรงนั้นแค่ได้พุทโธพุทโธก็แดงดีแล้วบอกไปดีความทุกข์ความยากเราเคยคิดทิ้งไปเสียอย่าเอาความห่วงความอะไรรักลูกรักหลานทั้งรักทั้งสังเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยเพื่อให้รักษาใจพระพุทธเจ้ารักษาใจรักลูกรักหลานรักเพื่อนโน้นรักนี่ไม่ได้สังก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าให้รักษาใจอยู่ตลอดเวลาคือคิดไปทางที่ดีแล้วก็มานึกพุทโธพุทโธได้ก็หยุดเถอะมันนี่บอกวิธีรักษาใจบ่โน้นมาเป็นพยานอย่างท่านหลวงพ่อสนองท่านนอนให้ดูบ่โน้นท่านไม่ทุกข์ไม่ยากถามท่านโน้บัดอันนี้เหมือนกันมานี่เราก็อย่าไปทุกข์ไปยากกับร่างกายบัดมันจะคิดว่าเจ็บว่าปวดก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธได้แค่นั้นก็ยังดีถ้าเป็นแล้วมันจะคิดว่าเจ็บหยุดปั๊บมันจะโกรธมันจะเมื่อยนี่หยุดปั๊บไปอันนั้นมันเป็นแล้วมันง่ายเป็นแล้วมันก็ง่ายรักษาต้องรักษาเองได้รักษาใจบ่ต้องสู้ต้องขอต้องอ้อนต้องวอนพูดภาษามันเราพระพุทธเจ้าท่านทำมาได้รักษาใจเป็นสอนมาเหมือนเงินเนี่ยเกิดมาใครหาเป็นก็ได้ไม่ต้องหาต้องมาเอาเป็นของกลางๆบุญนี่ก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ได้รักษาใจเป็นบุญทำใจให้เป็นบุญพระพุทธเจ้าท่านไม่ห่วงงามเลยใครทำได้ทุกการทุกเวลาเหมือนทางโลกเราหาเงินไม่ใช่หาต้องทำงานเอาไม่ได้หาอันนี้ก็เหมือนกันมาหัดอดหัดทนเราไม่เคยรักษาโทษ5ก็รักษาไม่เคยรักษาโทษ8ก็8น่ะ10 227เราไม่เคยคิดทำเราเคยไปนึกพุทโธพุทโธก็นึกน่ะเราไม่เคยคิดว่าเจ็บว่าธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นมาสอนเจ้าของเราคิดเป็นแต่ว่าเจ็บว่าปวดว่าเคยเห็นว่าสักวันนี้เราจะไม่คิดเรื่องกูเรื่องเมืองกูจะไม่คิดทางนี้คิดไปทางที่ดีเราก็มาหัดนึกพุทโธพุทโธพุทโธได้หัดหยุดเดี๋ยววันนี้บอกวิธีรักษาใจเมื่อความทุกข์ความยากทานเช่นเช่นนี่ไม่มีใครรับหรอกความเคยคิดไปทั้งทุกข์ทั้งอยากความเครียดไปแค่ทานเช่นเช่นต่อไปเอาแต่ความสุขความสบายมีแต่ความรู้ความสลาดเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากวันนี้บอกวิธีรักษาใจเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนำไปประพฤติปฏิบัติโดยความไม่ประมาทแต่ตอนนั้นไปจะประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งปัจจุบันและข้างหน้าได้แสดงมาก็ขอยุติเอวัง
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
2: ค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นความเมตตาของผู้แปลงสุนทโลค่ะคือหลวงผู้แปลงพระครูอุดมธรรมสุนทรนะคะหลวงผู้แปลงสุนทโลจากวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะต่อไปจะเป็นการถวาย

ครั้งหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งมีสามีภรรยาลูกชายวัย10 ขวบและอาม่าแก่ๆคนหนึ่งอาม่าแก่มากแล้วและไม่แข็งแรงมีอาการมือสั่นอยู่ตลอดเวลาทำให้ถือของลำบากโดยเฉพาะเวลาที่อาม่าทานข้าวร่วมกับครอบครัวอาม่าจะถือชามข้าวได้ลำบากมากและจะทำกับข้าวหกลงบนโต๊ะตลอดเวลาลูกสะใภ้อาม่ารำคาญกับเรื่องนี้มากจึงปรึกษากับสามีว่าเวลาอาม่าทานข้าวเขาจะทำข้าวหกเกลื่อนโต๊ะนางทนไม่ได้เพราะมันทำให้รู้สึกกินข้าวไม่ลงสามีก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเขาไม่สามารถทำให้อาม่าหายมือสั่นได้แม้ว่าจะเคยพาอาม่าไปหาหมอแล้วก็ตามอีกไม่กี่วันต่อมาลูกสะใภ้ก็พูดกับสามีเรื่องนี้อีกว่าจะไม่แก้ไขอะไรเลยเหรอนางทนไม่ได้แล้วหลังจากโต้เถียงกันไปสักพักสามีก็ยอมตามภรรยาโดยเมื่อถึงเวลาทานข้าวเขาจะจัดให้แม่นั่งแยกโต๊ะต่างหากเพียงคนเดียวและให้ใช้ถ้วยข้าวถูกๆบินๆเพราะอาม่าทำแตกอยู่บ่อยๆเมื่อถึงเวลาทานข้าวทุกครั้งอาม่าจะเศร้าใจมากเพราะอาม่าก็ไม่มีปัญญาจะแก้ไขกับอาการมือสั่นของตัวเองได้ทำให้นางนึกย้อนไปถึงอดีตที่นางเลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักเสมอมานางไม่เคยบ่นต่อความเหนื่อยยากและเวลาที่ลูกชายเจ็บไข้นางก็ดูแลอย่างดีลูกชายมีปัญหาอะไรก็ช่วยแก้ไขทุกครั้งแต่ตอนนี้อาม่ารู้สึกว่าถูกทิ้งอาม่าเสียใจมากหลายวันผ่านไปอาม่ายังคงเศร้าใจกับเรื่องนี้อยู่รอยยิ้มเริ่มจางหายไปจากใบหน้าของอาม่าหลานชายตัวน้อยๆของอาม่าซึ่งเฝ้าดูทุกอย่างมาตลอดก็เข้ามาปลอบใจและบอกกับอาม่าว่าเขารู้ว่าอาม่าเสียใจมากที่พ่อแม่ของเขาทำแบบนี้แต่หลานชายก็มีวิธีที่จะให้อาม่ากลับไปทานข้าวรวมกับทุกคนได้อาม่ามองหน้าหลานชายแล้วความหวังเริ่มเกิดขึ้นในใจของหญิงชราจึงเอ่ยถามหลานชายว่าจะทำอย่างไรหลานก็ตอบว่าเย็นนี้ให้อาม่าแกล้งทำชามข้าวของอาม่าตกแตกเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจอาม่าได้ฟังก็แปลกใจแต่เด็กน้อยยืนยันว่าให้อาม่าทำตามที่บอกแล้วที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของหลานเองและแล้วเมื่อได้เวลาของอาหารเย็นในวันนั้นหญิงชราก็ตัดสินใจลองทำตามที่หลานชายตัวน้อยพูดเพื่อจะดูว่าหลานมีแผนอะไรอยู่หญิงชรายกถ้วยข้าวเก่าที่เต็มไปด้วยรอยบิ่นขึ้นแล้วแกล้งปล่อยลงพื้นเหมือนกับหลุดมือถ้วยข้าวเก่าๆแตกกระจายยับเยินลูกสะใภ้เห็นถ้วยแตกเสียหายก็ลุกขึ้นเตรียมจะด่าว่าอาม่าแต่ลูกชายตัวน้อยของนางกลับชิงพูดขึ้นมาก่อนว่าอาม่าทำไมทำชามแตกหมดเลยล่ะครับนี่ผมกะว่าจะเก็บไว้ให้คุณแม่ใช้ตอนแก่นะเนี่ยแล้วคุณแม่ของผมจะเอาชามเก่าๆที่ไหนใช้กันล่ะทีนี้อาม่านี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเมื่อลูกสะใภ้ได้ยินลูกชายตนเองพูดเช่นนั้นก็หน้าซีดและด่าอาม่าไม่ออกอีกต่อไปนางรู้ทันทีว่าสิ่งที่นางทำจะเป็นตัวอย่างให้ลูกชายของนางปฏิบัติต่อนางเมื่อนางแก่ตัวลงนางรู้สึกอับอายและสำนึกกับการกระทำของตัวเองตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ทานข้าวรวมกันมาตลอดไม่มีการแยกโต๊ะอีกต่อไป

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผัน

สังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสักการะบูชากันในสถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้อิ่มอิ่มหรือยินดีในธรรมคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดสมาธิเลยขาดสมาธินั่งกรรมฐานขาดสมาธิจะให้ตึงนักนะขาดหลุมรวมคนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งแสดงว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันแล้วจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

จะให้ถูกตัวกันนะจะให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มันอยู่ในพระพุทธเจ้ามันอยู่ในพระธรรมเจ้ามันอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาวเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

มื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ทำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทโลมข้าวกำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี้ดับไปแล้วใจจึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิจะให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดเราก็พยายาม

นิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

สติสมัติญาความรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิให้มีความรู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เป็นอันดี

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกขัดในสมาธิให้เหมาะสมกับเราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมได้คือที่เราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคคนบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นธรรมเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรยินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราอยู่ในมโนทวารของเราซึ่งธรรมอันนี้ซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้ตรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี่กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันห้าในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันห้าตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันห้านี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์และเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังคุ้มกระโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในผ่าเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานนี้ห้ากองหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วที่นี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นมานั้นความแก่นี่นะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำจะให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำลังนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจเสียมีสมาธิแล้วเราจะรู้ความจริงพวกเรากำลังได้แนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะยึดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี้มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเราพ้นจากขันธ์ห้าไปแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกนี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเราเพื่อเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันห้าขันห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสินสมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกทีนี้สินสมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยสิ่งคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นสิ่งทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไกรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไกรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไกรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม็นไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเฉยต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมากทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันเขานิพพานเราก็พยายามดับขันห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธสัตว์เราก็ควรจะได้รู้เห็นแห่งสวรรค์พระนิพพานของเราเรามีเพียรมีมั่นให้มากเพราะเหมือนอย่างก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะสินสมาธิเนี่ยเป็นพระไตรลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แหละวิชาแหกกรงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

จิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้นี่เพราะคนเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิดเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักดองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี้ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ธรรมแปดก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบานนี่

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้

ันเกิดอยู่ที่กายใจของเรานี่แหละคือนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโกรธก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยเสียแล้วต่อนามรู้มันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยรู้จึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้น

ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเบิกขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติและความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่วในธรรมคำประกอบพระมามะก็เกิดขึ้นกับปฏิบัติเมื่อขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมั่นผู้มีเพียรมีมั่นก็เราสมาทานศีลห้าเสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์อย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นกับจิตใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยรู้

จิตนิ่มก็สบายพอรู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทานเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทั้งใจก็รู้ทั้งจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบินบานใจจึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธเสร็จแล้วจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอนุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพาน

ำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้าขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาเขานอนมันก็จะไม่มีขึ้นรักกับเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วทีนะมิทะความง่วงเหงาเขานอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาเขานอนขี้เกียจขี้คลานได้ทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าธรรมกินนอนมันก็เข้าธรรมทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมามันก็เข้าไปในธรรมมันก็นอนหลับนอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นในธรรมนะก็สว่างเต็มธรรมทีนี้หมู่นั่นก็นอนไม่หลับแหละหมู่มันความสว่างรู้ว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเกรดมาถูกมันเข้าไปถูกมันเข้าเพชรมันถูกเกรดโกรนมันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั่นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสวยอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสัพพการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำซะแล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดขึ้น

ขอให้ญาติโยมของเราขี้เกียจไม่ใช่ของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ตัวก็ไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สำคัญร่างกายเรานี่เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยๆเราก็จะมาอธิการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้สัจจิตนี้มันรู้ทำเห็นทำขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นทำนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกธรรมตธรรมเกิดขึ้นกับเราแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าทำพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมอันดีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

อิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตรเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: าชามิ
1: สังฆังสรณังคาชามิ
0: สังฆังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ตัตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
0: ตัตติยัมปิพุทธังสรณังคาชามิ
1: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
0: ตัตติยัมปิธัมมังสรณังคาชามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
0: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิทิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: อเมรยะมัชฌะปมาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาติยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทานาเวร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่7โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนโธวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรณีโนวัดบ้านงงป่าจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์นานาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมารโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอาจารย์ชูรัตน์ธรรมกาโมวัดสังฆทานพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาผาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2560

0: 9นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ได้สดับสติปัญญาน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเห็นให้เกิดความเห็นตามธรรมะคือตามความเป็นจริงคำว่าหลงก็คืออวิชชาเป็นความหมายที่กว้างครอบคลุมไปหมดทุกสัตว์โลกก็เรียกว่าเป็นยักษ์ตัวใหญ่เป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเป็นยักษ์ที่กินคนทั้งโลกเขาเรียกว่าอวิชชาเป็นยักษ์ใหญ่ยักษ์ตัวนี้มันมีเขี้ยวมีเล็บมีตามีหนังเขาบอกว่ามีหนังมันไม่ใช่หนังธรรมดามันมีหนังเสือหุ้มไปอีกซ้อนต่อเนื้อยักษ์อีกทีแล้วตาของมันก็มีตาสองดวงตาตัวหลงยักษ์หลงตัวนี้ มีตาสองดวงตามันก็ไม่เหมือนตาสัตว์อื่นตาข้างหนึ่งมันดำตาข้างหนึ่งมันขาวมันจะจับสัตว์กินเนี่ยกลางคืนคือตาข้างดำหมายถึงตากลางคืนการเล่าเวลาที่คืนหนึ่งเนี่ยหมดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยคนเราไม่รู้ตัวว่าแก่ไปทุกวันเจ็บไปทุกวันใกล้ตายไปทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันเพราะเราคืนหนึ่งเราไม่เคยพิจารณาในกายเราแล้วกลางวันสว่างขึ้นมาก็เรียกว่ายักษ์ตาขาวตาขาวนี่เรียกว่าหลงกลางวันก็เลยหลงกลางคืนเนี่ยก็เป็นธรรมดาคนจะต้องหลงมากหลงกินหลงนอนหลงเต้นหลงลำหลงรสรูปเสียงกลิ่นรสหลงสัมผัสหลงคำไพเราะนี่คือหลงกลางคืนก็จะหลงมึนเมามากขึ้นจนไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายถ้าหลงกลางวันตื่นขึ้นมาก็คิดจะไปโน่นคิดจะไปนี่คิดจะไปทำโน่นคิดจนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปตายก็มีบางคนเนี่ยไปเช่นไปมีอุบัติเหตุเงี้ยแต่ตัวเองก็คิดว่าไปเนี่ยไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องไปตายจะต้องไปเจ็บเมื่อเรามีความหลงตัวนี้เขาเรียกว่ายักษ์กลางวันตาข้างขาวกัดกินกืนกัดสัตว์ทุกชนิดยิ่งเป็นคนรวยคนสวยคนมีเงินคนมีสติปัญญาทางโลกมากเท่าไหร่ยิ่งหลงมากเท่านั้นยิ่งกินลึกเข้าไปเท่านั้นถ้าคนเราแก่แล้วหรือไม่สมหวังในชีวิตหรือว่ามีทุกข์ทางร่างกายก็จะท้อถอยว่าเกิดมามีแต่ทุกข์มีแต่กรรมมีแต่เวรไม่น่าเกิดไม่น่าอยู่น่าจะหาท่าสิ่งที่ดับทุกข์บางคนก็หาธรรมะ พวกนี้ก็บรรเทาความหลงด้วยกันเห็นทุกข์ก็มีหรือบางคนที่มีเงินมีทองมากมายหาความสุขไม่ได้ก็ไม่มีอะไรดีก็คิดแล้วก็ไม่มีอะไรจะหาความสุขก็ให้เกิดความหวาดกลัวต่อความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงตัวเองก็เรียกว่าหาธรรมะหาที่พึ่งทางใจพวกนี้ก็จะหลงน้อยลงแต่ธรรมดาสัตว์โลกเนี่ยตั้งแต่มนุษย์สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดมนุษย์ถือว่าสัตว์ประเสริฐฉลาดคิดฉลาดนึกสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่สัตว์อื่นเนี่ยถึงจะซื่อสัตย์ยังไงเช่นสุนัขเนี่ยมันก็ดีกว่ามนุษย์บางคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่มันก็ฉลาดไม่ได้มันมีดีเพียงแค่ซื่อสัตย์พวกนี้ก็มีความหลงทุกสัตว์แล้วพวกเศษบาป
ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเศษบาปของความหลงพลาดทั้งตอนจะขาดใจตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้ร่างกายดีแต่หลงว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ต้องเข้าวัดยังไม่ต้องสวดมนต์ยังไม่ต้องภาวนายังไม่ต้องเสียสละอะไรพอตายแล้วก็ลืมสิ่งนั้นไม่ได้ไปนึกเอาแต่สิ่งที่เป็นความหลงจิตไม่ผ่องใสพอจิตไม่ผ่องใสเบิกบานจิตตรงนั้นก็ไปเป็นเปรตอสุรกายเพราะความโลภความหลงถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็หลงมากขึ้นอีกเทวดานี่หลงมากกว่ามนุษย์เป็นพรหมก็หลงมากขึ้นแต่ผู้ที่ไปนิพพานเท่านั้นที่ไม่หลงอันนั้นหลงสกายทิฏฐิยังเป็นเทวดาไม่หลงสกายทิฏฐิเพราะว่ากายเขามีความสุขมากเขานั่งนอนมีความสุขหรือว่าเขามีความสุขในการเสวยอารมณ์มันสุขตลอดไปฉันไม่มีทุกข์ใจอย่างพรหมเนี่ยไม่มีทุกข์ใจเลยมีแต่สุขตลอดมีสงบตลอดเช่นอย่างสมมติว่าเราไปนั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้จักเทวดาตรงที่เราจะไปรู้จักคุณธรรมเทวดาตรงที่เราเกิดความสุขจากความสงบที่เรากำจัดนิวรณ์ได้เช่นเรากำจัดนิวรณ์โดยการไม่คิดอดีตอนาคตได้และจิตของเราก็เข้าสู่ภวังค์ความสงบพอออกมาจิตเราเป็นสุขมากเราก็จะชอบนั่งสมาธิสุขอันนี้ไม่มีใครให้เราได้เราก็จะติดในอารมณ์เป็นสุขเนี่ยฉะนั้นเราจะไปเปรียบเทียบกับเทวดาหรือพรหมไม่ได้เขาสุขกว่านี้สุขเจนเขาเนี่ยไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากเปลี่ยนภพไม่อยากเปลี่ยนชาติการที่เขาไม่อยากเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติถึงว่าอายุยืนยาวนานอายุเป็นหมื่นๆเป็นกับปีเป็นแสนๆปีเงี้ยถือว่าความสุขของเขายาวนานก็หลงฉะนั้นจึงว่าเทวดาและพรหมก็ตกอยู่ในอำนาจของยักษ์สามตัวเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันกัดกินเหมือนกันแต่ถ้าเรากลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์เดชานมาลงเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันจากพรหมจากเทวดาฉะนั้นคนที่จะโชคดีได้นะคือการบุคคลที่เจอพระอรหันต์ที่เจอพระพุทธเจ้าได้คำสั่งสอนที่ไม่ให้หลงจิตตัวเองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมรู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วก็ไม่หลงแล้วใครล่ะจะรู้จิตตัวเองกินเดินนั่งนอนคนเราก็หลงจิตตัวเองคิดตัวเองคิดดีคิดตัวเองทำอะไรก็คิดดีทั้งนั้นเวลาเราเถียงกันเนี่ยทะเลาะกันกับสามีก็ดีภรรยาก็ดีที่ทำงานก็ดีจะไม่มีใครยอมรับเลยว่าตัวเองโง่และตัวเองผิดเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีใครบอกฉันผิดไม่มีถ้าผิดแล้วไม่เถียงกับใครไอ้ที่ทะเลาะกันไปเถียงกันไปเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองถูกตัวเองฉลาดตัวเองดีมันมีความหลงเข้าไปเจือปนความฉลาดของมนุษย์ทุกวันนี้จึงไม่มีใครคำว่าผิดไม่มีใครคำว่ายอมแพ้กันอันนี้ถ้ามันละเอียดอ่อนจนเราไม่รู้เลยว่าไอ้การที่เราพูดคุยเนี่ยมันมีกระแสความหลงอยู่ในตัวมันตอนนี้เราเอามันมีทั้งหยาบหลงในความหยาบถ้าหลงหยาบหลงปานกลางหลงละเอียดนะถ้าหลงละเอียดนี่คือใครคือพระอริยเจ้าเช่นพระอนาคาเนี่ยหลงนิดเดียวหลงเพียงยังมีมนะคำว่าตัวตนความมนะว่าตัวเองรู้ตัวเองเห็นตัวเองได้ตัวเองถึงแต่ความโกรธไม่มีความโลภไม่มีมีเพียงความหลง

อยู่นิดเดียวถ้าหลุดจากความหลงอันนั้นด้วยการวิปัสสนาไปแล้วจับจิตดวงนั้นละนิวรณ์อันนั้นไปได้ก็เป็นพระอรหันต์ก็หมดความหลงคนที่จะหมดความหลงนี่มีทางเดียวคือปฏิบัติธรรมนอกนั้นหลงทุกคนนะแต่ว่าหลงมากหลงน้อยหลงทุกคนแค่คำว่าหลงเนี่ยถ้าละเอียดนะคำละเอียดที่ว่าเราเนี่ยลืมตัวเวลาเราทำอะไรนี่ลืมตัวมือทำแต่ใจไปคิดเรื่องอื่นเท้าเดินแต่ใจเราไปคิดเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอดีตมั่งคิดเรื่องอนาคตมั่งนี่ก็หลงแหละแค่เราทำอะไรไปเนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วทิ้งใจเราไปอยู่นอกห้องน้ำทำงานแล้วทิ้งใจเราไปอยู่โน่นอยู่นี่นั่นก็แค่หลงแหละคำว่าไม่หลงเลยเนี่ยเราจะมีสติอยู่ทุกลมหายใจและนี่ทำยากคนที่จะไม่หลงก็คือพวกที่เจริญสติเป็นสัมปชัญญะหมายถึงรู้ตัวทั่วพร้อมไม่มีอดีตอนาคตมีสติสัมปชัญญะเป็นอริยะแล้วจึงไม่ลืมตัวเองเลยจึงทำยากนะคนบางคนนั้นจะเป็นผู้ไม่ตกไปที่ต่ำเพราะเวลาเราโกรธเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาโลภเนี่ยความหลงก็ครอบงำเวลาเราไปรักใครสักคนความหลงก็ครอบงำเราไปเกลียดใครสักคนอิจฉาใครสักคนมองใครในแง่ร้ายทุกคนความหลงก็ครอบงำไอ้ความหลงเนี่ยเป็นตัวมารร้ายเป็นตัวยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาแฝงอยู่ตลอดเวลามันจะเข้ามาตอนนั้นเพราะเผลอตัวความหลงจะเกิดทันทีพอเราขาดสติปุ๊บเราพูดขาดสติเราเดินขาดสติเรานั่งขาดสติเรานอนขาดสติเราทำการงานขาดสติความหลงจะเข้ามาครอบงำทันทีพอครอบงำปุ๊บไอ้สิ่งอารมณ์ที่ว่าเจตสิกหรือสังขารฝ่ายไม่ดีฝ่ายกิเลสก็จะเข้ามาปรุงใจเราเลยถ้าได้ยินที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าได้ยินที่ไม่ดีมาก็จะปรุงแต่งไม่ชอบใจถ้าเห็นที่ดีมาก็จะชอบใจถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีมาก็จะเกลียดจะไม่ชอบใจฉะนั้นโอกาสของความหลงเนี่ยเข้าครอบงำมนุษย์ทุกรูปนามทุกหมู่เราจนไม่เห็นตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นข้อผิดตัวเองเห็นแต่ถูกข้างเดียวเห็นแต่เจริญอย่างเดียวไม่เห็นทางเสื่อมนะมันไม่เห็นทางเสื่อมถ้าเห็นความเสื่อมแล้วจะแก้ไขได้ทันทีเพราะพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้ดูความเสื่อมดูความไม่เที่ยงดูความเปลี่ยนแปลงดูความไม่น่ารักดูความน่าเกลียดดูความไม่แน่นอนดูความไม่มีอะไรในตัวเราท่านสอนให้ดูตัวเองเนี่ยไม่ดีแต่ดีเนี่ยก็มีตรงที่เราได้ดูตัวเองแต่คนเราถ้าไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองก็ยังหลงอยู่นั่นเองแล้วหลงนี่มันก็เป็นปาฐานเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้สำคัญตนอย่างนี้พวกนี้จะเป็นตัวทิฏฐิตัวมานะเป็นตัวที่เกาะกินเหมือนสนิมลึกไม่มีใครจะขัดเกลาออกไปให้ขาวสะอาดได้นอกจากวิชาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่กำจัดโลกความหลงแต่วิชาตัวนี้จะต้องแสวงหาจากสติปฐาน4หรือตามมรรคองค์8หรือตามมรรคองค์8หรือตามหลักปฏิบัติของอริยสัจธรรมคือการเจริญสติปฐาน4มีทางเดียวถ้าไม่เจริญสติปฐาน4แล้วกำจัดความหลงไม่ออกสติปฐาน4นี้เราต้องเรียนไปตลอดชีวิตจนยันตายตายไปกับเรากรรมฐานนี่ต้องตายไปกับเราภาวนาต้องตายไปกับพุทโธหรือตายไปกับการประพฤติปฏิบัติแล้วความหลงนี่จะไม่ตามเราไปน้อยลงฉะนั้นบางทีหลงด้วยกรรมพันธุ์ก็มีเอาแค่หลงกรรมพันธุ์นี่นะเราลองดูตัวเราว่าปู่ย่าตายายเราหลงไหมถ้าเรารู้ว่าปู่ย่าตายายเราหลงเนี่ยเราต้องระวังตัวเลยว่าเราจะต้องหลงอย่างนั้น
เพราะทุกวันนี้ความหลงเขามีอยู่ในตัวเราแล้วแต่ว่าจะยังไม่ถึงขั้นคนแก่ถึงขั้นคน60 70ไปแล้วเนี่ยความหลงจะมากขึ้นยังเราไปเห็นคนแก่เนี่ยกินก็ไม่ได้กินนอนก็ไม่ได้นอนแล้วก็โมห่วงแต่เรื่องลูกห่วงหลานคือใจของคนหลงเนี่ยนะไม่เป็นตัวของตัวเองคือรักแล้วหลงแล้วลืมตัวเองจะบ่นถึงคนโน้นจะบ่นถึงคนนี้จะห่วงคนโน้นจะห่วงคนนี้มากกว่าห่วงตัวเองห่วงคนนั้นจะลำบากห่วงคนนี้จะลำบากเช่นเรารักใครสักคนลูกเราหลานเราเนี่ยเราจะห่วงเขาจนไม่เป็นตัวของตัวเองและไอ้สิ่งเนี้ยมันมีมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไปหลงตอนแก่ตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราไม่ได้มีวิชาความรู้ในหลักธรรมะปล่อยให้มันครอบงำเราไปทุกวันทุกวันทุกวันจนติดยึดบ้านเราลูกเราหลานเราพอแก่ตัวแล้วก็กันไม่อยู่คราวนี้ก็เผลอตัวเรื่อยบางทีเคยไปบ้านคนแก่ที่หลงกินข้าวยังหลานบอกกินแล้วเนี่ยหิวยังไม่ได้กินเลยเนี่ยมันไม่ให้ข้าวฉันกินเลยเป็นนั้นว่าเหมือนอยู่กับคนละโลกกับคนเขาจะพูดไม่รู้เรื่องทั้งที่เป็นสาวเป็นหนุ่มก็เหมือนพวกเราเนี่ยสติปัญญาจะเฉลียวฉลาดทำการทำงานแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสังคมได้แต่พอแก่พวกเราคนละคนเลยนี่หลงกรรมพันธุ์กรรมพันธุ์เนี่ยจะแก้ได้แต่ในเมื่อลูกหลานคนที่เห็นโทษว่าเรามีเชื้อกรรมพันธุ์เนี่ยเราต้องแก้เข้าวัดแก้ด้วยการเจริญสมถกรรมฐานเพราะว่าแก่ตัวแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนย่าเหมือนยายเหมือนปู่เหมือนตาแน่นอนนี่ความหลงอันนี้น่ากลัวแล้วก็น่ารังเกียจน่ารังเกียจหลงนี่น่ารังเกียจอาตมาเอาคนแก่มาเลี้ยงหลายคนถึงได้รู้ว่าความหลงเป็นอย่างไรคนหนึ่งเป็นคนจีนอายุ90กว่าแกก็หลงแต่แกไม่บ่นคนหลงมีเงินเนี่ยบ่นเก่งคนหลงคนจนเนี่ยบ่นไม่ได้เพราะไม่กล้าจะบ่นใครไอ้คนมีเงินมีทองมีลาภมียศมีอำนาจมันเนี่ยจะหลงมากเพราะแก่ตัวก็ยังมีอำนาจที่จะบ่นจะหลงทำให้คนอื่นเนี่ยเบื่อหน่ายอันนี้ถ้าคนจนๆก็ไม่กล้าบ่นอะไรใครให้กินไงก็กินแต่ก็ความหลงก็มีแต่ได้คนหนึ่งก็มาอีกนั่นก็หลงแต่หลงคนละแบบอันนั้นหลงหิวมาอยู่วัดให้ลูกหลานก็ทำการงานเป็นราชการก็ไม่มีเวลาก็อยากจะให้ยายเนี่ยป้าเนี่ยมาอยู่วัดจะได้หายหลงมันแก้ไม่ได้มันหลงเสียแล้วมันต้องมาก่อนหลงพอมาอยู่วัดก็ใช้เก้าอี้เดิน6ขาเก้าอี้ไปไหนก็เดินแล้วแม่ชีเขาก็ปฏิบัติดีแต่ว่ามันจะปฏิบัติให้เหมือนกับเฝ้าทุกเวลาเขาไม่ได้เวลาหิวขึ้นมาแกก็หิวร้องหิวไอ้คนแก่อีกคนนึงก็สงสารไอ้ที่หลงไอ้คนอายุ90ก็ข้าวก็มีไอ้แกก็ไปถ่ายอุจจาระเอาแกก็เปื้อนหมดเปื้อนเละหมดแกก็ไปมามันก็ติดมือแกก็หยิบไอ้มือที่เปื้อนอุจจาระแดงๆน่ะแกก็ขยำข้าวขยำให้ไอ้คนหลงหิวนี่กินไอ้คนหลงหิวมันรู้ว่าไอ้ข้าวเนี่ยขยำด้วยอุจจาระบอกไม่เอาแล้วไม่หิวแล้วไอ้คนหลงนี่ขยำข้าวให้กินสงสารแต่คนหลงหิวนั่นไม่กินรู้ว่ามันเป็นอุจจาระยังดีถ้าหลงนะกินเลยหายหิวไม่หิวแล้วหายร้องไปได้นี่คือความหลงซึ่งโลกของคนแก่ที่หลงเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะฮะฉะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจเนี่ยเราพวกราชการพวกคนมีเงินมีทองเนี่ยคนนี้จะหลงมากตอนวัยหนุ่มวัยสาวตอนมียศมีตำแหน่งพวกนี้จะหลงไม่เข้าวัดไม่หาธรรมะแล้วบั้นปลายชีวิตเนี่ยก็จะไปรับผลกรรมอันนี้มากน่าสงสารถ้าเราจะเรียนรู้ไม่มีวิทยาลัยที่ไหนเรียนเราดูคนแก่ในบ้านเรา
คือดูคนเอาคนแก่มาเลี้ยงเราจะรู้เลยว่าเราแก่ก็เหมือนกันสมัยนี้คนไม่เลี้ยงคนแก่หรือคนแก่ไม่มีเนี่ยเราก็จะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดีเลยแต่ถ้าเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตาไดที่แก่อยู่ในบ้านเราเราจะมีครูบาอาจารย์ที่ดีเตือนสติว่าถ้าเราแก่เราจะต้องเป็นงี้แน่นอนหรือบางทีถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยเราจะเป็นมากกว่าคนนี้อีกเพราะความหลงเนี่ยมันกำจัดสัตว์ชนิดนี้ไปสู่ทางเดียวกันหลงกลางคืนหลงกลางวันนะนี่จึงว่ายักษ์อวิชชาตัวเนี้ยมันกินคนทั้งโลกนะด้วยความหลงอยู่อำนาจมันหมดสมมติเราหลงลูกเราเนี่ยเราลืมไม่หลงหรอกยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งหลงเท่านั้นยิ่งห่วงเท่านั้นมีหลานมาก็ยิ่งหลงมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราแก่ตัวเราจะหายหลงไม่ใช่ลูกมันโตแล้วเราจะหายหลงเราก็ยิ่งหลงมากขึ้นไอ้สิ่งเนี้ยใครไม่มีหัวใจมีลูกมีหลานจะไม่รู้เลยว่ามันหลุดไม่ได้เลยแต่นั้นถ้าเรารู้โทษทุกอย่างนี้เราเรียนธรรมะเนี่ยเราจะรู้โทษทุกว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันแกะยากจริงๆมันเป็นอันตรายต่ออนาคตของเราแล้วก็เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกทุ่งหลานไม่รู้จะจบจะสิ้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ความหลงนี่เป็นอวิชชาครอบงำสัตว์ให้ตายแล้วเกิดอีกท่านเห็นด้วยปัญญาท่านเลยว่าต้องหาทางกำจัดเพราะมันมีเขาบอกว่ายักษ์ตัวนี้มันมีกะโหลกอยู่บนหัวมันเนี่ยห้าหัวก็เรียกว่าขันห้าลุกร้อนเป็นไฟตลอดเวลาแล้วมันมีดอกไม้ทัดหูยักษ์ตัวนี้เป็นกรรมคุณทั้งห้ามันหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีกำไลมีโซ่กำไลทองมัดข้อเท้ามัดเท้ายักษ์ตัวนี้ข้อเท้าคือห่วงทรัพย์สมบัติไม่มีลืมสมบัตินี้และไม่มีให้ใครจะไปให้ก็ให้ลูกให้หลานทำบุญบางทีไม่ทำเพราะว่าไม่ใช่ลูกหลานไอ้ที่ไม่ทำบุญเพราะอะไรคิดว่าไม่ใช่ลูกหลานตัวเองคิดว่าเอาไปไม่ได้ก็เลยเก็บสมบัติอันนี้ไว้ให้ลูกให้หลานไว้ให้ตัวเองอันนี้คือความหลงก็เลยมัดอยู่ที่ข้อเท้าไปไหนไม่หลุดเขาเรียกว่ามัดบาทาไว้นั่นคือทรัพย์สมบัติแล้วมัดข้อมือไว้เวลาแต่งงานเนี่ยจะหลงมากขึ้นเป็นสาวเป็นหนุ่มมีอิสระไปไหนไปได้เพราะแต่งงานแล้วไปไหนไม่ได้เพราะมีสัญญาผูกมัดจะต้องหลงสร้างตัวตนขึ้นมาต้องสร้างบ้านต้องเรือนต้องทำการงานต้องหากินดิ้นรนให้มากขึ้นเพราะเรามีคู่ครองแล้วนี่มัดข้อมือไปไหนไม่รู้นี่ก็หลงมากขึ้นกว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวพอมีลูกปุ๊บหนึ่งห่วงคล้องคอหลงมากเลยคนนี้ไปไหนไม่รอดเลยคนนี้ตัดไม่ขาดนี่เรียกว่ายักษ์ตัวเนี้ยมันมีห่วงต้องสามห่วงของคอของข้อมือของเท้าจึงว่าตายไปกับห่วงนี้จมลงไปกับห่วงนี้ทั้งกลางคืนคือตาดำกลางวันคือตาขาวอวิชชาตัวนี้จึงก็เป็นยักษ์ตัวใหญ่กินคนไม่หลุดจับสัตว์แล้วไม่หลุดคนที่จะหลุดไปได้เนี่ยตามพระพุทธเจ้าไปคนเดียวตามพระพุทธเจ้าไปก็คือตามพระพุทธเจ้าไปเพื่อไปปฏิบัติทางองค์มรรค8อริยสัจ4ในสติปัฏฐาน4หรือในโพคิยปักธรรมที่พุทธเจ้าแสดงไว้หลักธรรมของท่านเราต้องไปค้นหาต้องไปเสาะแสวงหานะพุทธเจ้าท่านเสาะแสวงหาแล้วเนี่ยเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้เรากลัวโทษทุกข์นี้เราก็ต้องเสาะแสวงหาแนวทางประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดทำลายอวิชชาคือยักษ์ตัวนี้ให้ตายฉะนั้นคนเราเนี่ยแค่ลืมตัวหลงนะความหลงนี่มีอยู่ทุกลมหายใจมีอยู่ทุกขณะจิตแต่วันนึงเนี่ยที่เราจะไม่หลงก็คือการเรานึกว่าเราเกิดมาทำไมเราต้องแก่เราต้องเจ็บต้องตายพอเรารู้สึกตัวเนี่ยว่าคนเรารู้ว่าตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็หายหลงพอรู้จักตัวเองแล้วหายหลงพอลืมตัวเองก็หลงต่อเช่นเราไปคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องหลานใจลอยไปสู่อดีตอนาคตหลงทันที
ฉะนั้นคนเราเนี่ยจะอยู่กับความหลงมากกว่าความไม่หลงฉะนั้นหลงกรรมพันธ์หาทางแก้ด้วยการทำบุญตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวนะถ้าแก่ตัวแล้วแก้ไม่ได้แต่ถ้าหลงโดยคนเราเกิดมาแล้วต้องหลงทุกคนสิ่งนี้จะใครจะหลงมากหลงน้อยขึ้นอยู่ว่าความโลภใครมากน้อยเท่าไหร่เช่นความโลภใครมากน้อยเท่าไรถ้าคนไหนมีความโลภห่วงทรัพย์สมบัติมากคิดจะยื้อคิดจะเอาไปคิดไม่ให้ใครคิดไม่ให้ทานเลยเนี่ยคนคนนี้ก็จะหลงมากกว่าคนธรรมดาหรือคนที่ผูกความพยาบาทไว้เนี่ยฮะมีความพยาบาทไว้ไม่ยอมอภัยให้ใครเช่นโกรธภรรยาโกรธลูกโกรธสามีโกรธเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยคนพวกนี้ก็จะมีความหลงที่ผูกไว้เพราะไม่เอาภัยฉะนั้นถ้าความโกรธนี้ครอบงำแล้วความหลงก็ติดอยู่ผูกมัดอยู่เป็นอวิชชาผูกให้อยู่กับความพยาบาทผูกอยู่กับความริษยาผูกกับความคิดคนอื่นไม่ดีในแง่ไม่ดีใจเราจะเศร้าหมองใจเราจะเป็นทุกข์ตลอดวันตอนนี้เราก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าเรามากำจัดความหลงกันได้แล้วเราจะได้บุคลากรที่ดีมากเลยอย่างนายเนี่ยนายที่ดีเนี่ยต้องไม่หลงไม่หลงอยากได้ยศไม่หลงตำแหน่งหน้าที่ไม่หลงสำคัญว่าตัวเองเป็นนายคือต้องคิดว่าเราเนี่ยมีค่าเท่ากันจริงๆเราก็เรียนวิทยาลัยมาโรงเรียนเดียวกันเราก็เกิดมาทางเดียวกันก็แก่ทางเดียวกันตายทางเดียวกันไอ้ตำรับตำราการล่ำเรียนอะไรก็ไม่ต่างกันการเป็นอยู่ในชีวิตอะไรเราก็กินข้าวเหมือนกันกินน้ำเหมือนกันเจ็บป่วยเหมือนกันอะไรอะไรก็เหมือนกันไอ้เสื้อผ้าก็ตัดเหมือนกันทำอะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกันไอ้จะไม่เห็นมีอะไรต่างกันไอ้รถมันก็ขี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าราคาแพงราคาถูกไอ้บ้านก็มีบ้านเป็นอิฐเป็นปูนเหมือนกันเป็นไม้เหมือนกันก็ไม่ใช่เป็นวิมานทองอะไรคุดแล้วคนเรามันก็มีค่าเท่ากันทุกคนแต่เราไปสำคัญตนว่าเราได้เป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็เลยวางตัวเป็นนายคนเป็นเจ้าคนเป็นคนสำคัญกว่าคนอื่นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยฮะไม่มีใครวิเศษกันพอเราคิดถึงเรื่องคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าพูดกันทำโบราณก็ว่าไม่มีอะไรวิเศษกับกันเกิดมาทางเดียวกันแล้วก็ตายทางเดียวกันไอ้สำคัญความหลงนี่สิมันยกตัวเองให้ใหญ่กว่าคนอื่นให้สำคัญกว่าคนอื่นให้เก่งกว่าคนอื่นให้รู้มากกว่าคนอื่นไอ้นี่หรอกที่มันใหญ่กว่าเขามันตัวหลงตัวสมมุติตัวบัญญัติชื่อขึ้นมานะมันติดมันหลงสมมุติหลงสมมุติเนี่ยมันหลงที่คนเราทุกวันเนี่ยหลงสมมุตินะโยมทุกคนหลงสมมุติยังชื่อโยมเนี่ยถ้าเขาไม่ด่าตรงชื่อโยมเนี่ยโยมไม่โกรธหรอกเพราะเขาสมมุติชื่อโยมสมมติโยมชื่อพิษสมัยไงนะพิษสมัยแล้วก็แหมพิษสมัยเนี่ยเพราะเหลือเกินเนี่ยทุกคนหลงสมมุติยังชื่อโยมเนี่ยถ้าเขาไม่ด่าตรงชื่อโยมเนี่ยโยมไม่โกรธหรอกเพราะเขาสมมุติชื่อโยมสมมติโยมชื่อพิษสมัยไงนะพิษสมัยแล้วก็แหมพิษสมัยเนี่ยเพราะเหลือเกินเนี่ยพิษสมัยเนี่ยตอนนี้ไอ้ชื่อนี้อย่าแตะต้องชมว่าดีอย่างเดียวจึงจะชอบแต่ถ้าใครมานินทาว่าพิษสมัยไม่ดีงั้นพิษสมัยไม่ดีโหยโกรธเป็นปืนเป็นไฟเจ็บช้ำน้ำใจกูต้องหาทางแก้ไขหรือพยาบาทกันถึงเอาเป็นเอาตายนี่พอเราหลงสมมติชื่อเราว่าชื่อพิษสมัยแต่ที่จริงเลยไอ้ชื่อเนี่ยเมื่อก่อนเราก่อนเกิดเนี่ยเราไม่ใช่ชื่อพิษสมัยหรอกชื่อนี้ไม่ใช่เราไม่มีชื่อกับสักคนเดียวตอนที่เราอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราไม่มีชื่อเลยเป็นหญิงก็ไม่มีชื่อมีชาย
เมื่อโลกเนี้ยเขาฉลาดสัตว์มนุษย์นี่ฉลาดว่าถ้าเราไม่ตั้งชื่อเราจะเรียกยังไงกันถูกลูกออกมาทุกคนใน7คน10คนก็ต้องช่างชื่อมันสิจะได้เรียกมันถูกแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อตั้งไปแล้วมันไปยึดชื่อมันว่าเป็นตัวมันพอชมก็ชอบพอติก็ไม่ชอบเมื่อเราหลงชื่อเราติดสมมุติอย่างนี้แล้วเราจึงเป็นตัวตนเป็นอัตตาแค่ชื่อนี่ก็ไม่ใช่ของเราโยมมันสมมุติเวลาตายแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งชื่อนี้ไว้กับโลกนี้นะเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาชื่อมาแต่เราหลงว่าเป็นของเราแล้วยศนี่ก็เหมือนกันโยมยศเนี่ยตำแหน่งนี้เขาสมมุติให้เราก็ไม่ใช่ของเราหรอกโยมสมมติตอนยศในประปาเนี่ยโยม

ไม่ใช่ของเราหรอกโยมสมมติตยศในประปาเนี่ยโยมหัวหน้ากองหัวหน้าหมวดเป็นผู้ผอ.อะไรเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกโยมเรามาใช้ชั่วคราวมันเป็นของประปาเขาสมมติไว้แต่พอเรา60ไปแล้วเราก็ไม่ได้ตำแหน่งนี้หรอกโยมคนอื่นก็มานั่งแทนเรากลายเป็นคนนั้นโดนสมมติเข้าไปแล้วเราพ้นสมมติแล้วตัวเรานี่พ้นสมมติไปแล้วเพราะ60ไปแล้วก็พ้นสมมติไปแล้วเขาไม่ให้เราแล้วโยมจะมานั่งตำแหน่งนี้เขาไม่ให้แล้วบอกคุณหมดหน้าที่แล้วเดือนตุลาวันที่เท่านั้นคุณหมดหน้าที่แล้ว60แล้วไปเพราะเขาไม่สมมติ

อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขท่านอยู่กับการนิพพานครับแต่อันนั้นสมมติเพื่อให้หน้าที่ตำแหน่งนั้นมีขั้นตอนโดยความเคารพโดยการเอามาใช้ให้เกิดว่าสาวกควรนั่งทางไหนเบื้องขวานั่งทางขวาถ้าพุทธเจ้าผู้เบื้องขวาต้องทำหน้าที่อย่างนี้ผู้เบื้องซ้ายต้องทำอย่างนี้อุปถัมภ์ต้องทำนี้แต่การสมมุตินั้นเขาไม่ได้หลงเลยนี่สมมุติกับผู้มีวิมุตติถ้านอกนั้นแล้วไม่มีใครไม่หลงเลยโยมนะมีคนที่สมมุติแล้วไม่หลงสมมุติอย่างเดียวก็คือพุทธเจ้าสมมุติให้พระอรหันต์เท่านั้นเองนั่นแหละธรรมศาสตร์ผู้ไม่หลงไม่หลงธรรมศาสตร์ศาสตร์ของธรรมที่ท่านเรียนจบจิตแต่นี้ทุกวันเนี่ยเรามานึกแล้วจริงๆก็สลดใจสงสารคนหลงฮะแล้วเขาก็ไม่เข็ดไม่หลาบนะไม่เข็ดไม่หลาบบางคนเนี่ยล้มลุกคลุกคลานด้วยการที่ตัวเองทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นมาลงมาขึ้นไปดิ้นรนต่อสู้นั่นแหละเพื่อหวังจะมาเป็นใหญ่ให้ได้ตำแหน่งหน้าที่นั้นโดยความทุกข์ทรมานก็เอาบางคนทะเลาะกันอิจฉากันวางแผนกันหาพรรคหาพวกกันเพื่อจะเป็นใหญ่ให้ได้เพื่อจะได้สมมุติอันนั้นถึงกันถึงทำกันเดือดร้อนฉะนั้นความเป็นจริงโยมตั้งหัวข้อในถูกแล้วล่ะแต่อาตมาคงจะไม่อธิบายให้มันขาวสะอาดละเอียดละออลึกซึ้งอะไรอย่างกับพระพุทธเจ้าหรือผู้ทู่เข้าใจที่อธิบายก็คงจะอธิบายไปตามภาษาของธรรมที่พอจะพูดไปตามที่ตัวเองรู้เห็นจะถ้าพูดถึงความหลงเนี่ยมนุษย์เนี่ยถ้าไม่มีความหลงอย่างเดียวไม่มีสงครามเลยไม่มีสงครามศาสนาไม่มีสงครามการเมืองไม่มีสงครามไม่มีการฆ่ากันเลยเพราะหลงตัวนี้ทำให้ฆ่ากันที่ทำอาวุธนิวเคลียร์ทำอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเพราะความหลงเพราะหลงเขาไอสไตล์คิดว่าสิ่งนี้เป็นการทำให้โลกสงบแล้วพวกเราก็เรียนรู้ความหลงต่อกันมาตอนนี้คำว่าสมมติของพุทธเจ้าเนี่ยสมมติเนี่ยท่านบอกว่าอย่าไปติดใช้ได้ชื่อเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงชื่อเรายศเราเนี่ยใช้ได้แต่อย่าไปหลงยศเราเงินทองเนี่ยใช้ได้อย่าไปหลงเงินทองลูกหลานครอบครัวนี่อยู่ได้แต่อย่าไปหลงลูกหลานท่านบอกว่าใช้ได้ทุกอย่างแต่อย่าไปหลงเราหลงเราทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัวอย่างเช่นทองคำเนี่ยใส่เพื่ออะไรเครื่องประดับใส่เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยไม่น่ารังเกียจในสังคมเขาแต่งตัวเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเข้าสังคมได้สังคมเขาแต่งตัวอย่างนี้เราก็แต่ง

ปไม่ใช่ว่าฉันสวยกับเขาฉันดีกับเขาฉันรวยกับเขาถ้าแต่งอย่างนั้นเราหลงสมมุติเพราะไอ้เพชรดินจินดาทองคำอะไรมันของมาจากแผ่นดินของพวกนี้มันของมีค่าจริงสำหรับคนมีบุญสำหรับคนมีปัญญาแต่มันไม่รู้เรื่องมันพูดอะไรกับเราไม่ได้มันไม่รู้เรื่องกับเราคุณจะทำไงก็ทำคุณจะไปผูกคอใครก็ได้อาจจะไปแต่งใครก็ได้เขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่เราผู้ใช้มันหลงเองแต่ว่าใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกใช้สมมติให้ถูกเหมือนอย่างเงินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เงินมันก็เป็นกระดาษเมื่อสมัยก่อนเนี่ยของมีค่าเนี่ยเพื่อเอามาไว้แลกเปลี่ยนทองคำก็ดีเงินก็ดีของหายากเนี่ยเอามาเป็นค่าการตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกำลังที่สติปัญญาที่ใครหาได้แต่ที่จริงแล้วของพวกนี้เราก็ต้องไปหามาจากธาตุทั้งสี่เอามาสมมติใช้กันเพื่อให้สังคมนี้มีการแลกเปลี่ยนแต่ที่จริงมันไม่วิเศษอะไรครับมันวิเศษในการแลกเปลี่ยนให้ความสะดวกแก่เราเหล่าเท่านั้นเองสมมติเราเมื่อสมัยก่อนก็เอาควายไปแลกงัวแลกงัวแลกควายกันแลกข้าวแลกอะไรมันจะเอาของหนักไปเนี่ยลำบากใช่ไหมเขาก็เลยเอาเงินมาใส่ห่อไปเงินเอาทองมาหนักๆเท่านั้นหนักเท่านี้ช่างแล้วก็พกไปแลกนั้นแลกนี้มามันง่ายดีกระจุงงัวดุงควายถ่อเรือไปแลกกันอย่างนั้นคือสมมติใช้ให้เกิดสะดวกสบายยิ่งอยู่นี้ยิ่งสมมติเก่งขึ้นใช่ไหมอย่างนี้ไม่ต้องพกเงินแล้วพกอะไรเครดิตการ์ดใช่ไหมเขาสมมติเนี่ยเขาก็สมมติให้เร็วขึ้นให้ง่ายขึ้นแต่เรามีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยของอันนี้จะวิเศษดีกว่าคนอื่นนะก็คือของใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชีวิตเราตายแล้วเราก็ไปไม่ได้ถ้าเราจะยึดมันเป็นของเราตลอดไปมันก็กลายเป็นความหลงนะบางคนเนี่ยตายเพราะสมบัติตายเพราะสมบัติเพราะหลงตายเพราะสมบัติยังก็ไปอย่างว่ายังก็สร้อยเราเนี่ยฮะพอมันมาแย่งมันกระตุกเราก็คิดดูของเราดึงกันไปดึงมามันเห็นไม่หลุดมันแทงเราตายเลยมันตีเราตายมันยิงเราตายเลยหรือไม่มันก็เล่นเรางอมไปเลยเพราะเราหลงว่าเป็นของเราเราต้องคิดตามธรรมะว่าเออมันถึงคราวแล้วนะที่จะเจ้าของก็จะมาเอาถ้าของโจรก็โจรเอาไปเธอเอาไปหยิบไปเลยถ้าของฉันก็อยู่กับฉันถ้าเราไม่หลงสมมติไม่เจ็บตัวนะบางคนตายไม่ยอมให้ยอมให้เขาเชือดคอตัวเองขาดเสียดายสมบัติการที่เราหลงเกินไปไม่ให้ทานเลยไม่สละเลยเนี่ยเราต้องมาตายกับสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งไร้สาระมันไม่มีค่าอะไรเลยถ้าตายเนี่ยนะไอ้เงินทองพวกนี้ถ้าเราตายไปแล้วไม่มีค่าอะไรสำหรับเลยจะว่าแต่เท่านี้เลยให้เป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีค่าสำหรับเราสู้เรามีชีวิตมีค่ากว่ามีค่ากว่าเพราะชีวิตซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้ดังนั้นคนเราเนี่ยการที่คนเราหลงมากๆเนี่ยมันทำให้เรามองแยกแยะอะไรไม่ออกเลยนะทำให้เราออกตั้งแต่เริ่มโตมาเนี่ยเราก็หลงมาเลยว่าเราเนี่ยเป็นนั่นเป็นนี่เรื่อยๆมาจนถึงทำการทำงานได้เนี่ยยิ่งเราไม่ได้เข้าหาธรรมะเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราเนี่ยไม่เป็นตัวตนตลอดเป็นอัตตาที่พุทธเจ้าสอนว่าคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีจำพวกของความคิดที่เป็นอัตตาตลอดเช่นอัตตาที่ประเตยยะถือตนเป็นใหญ่โลกาที่ประเตยยะถือโลกเป็นใหญ่คนจำพวกนี้จะถืออย่างนี้ตลอดเวลาถือว่าตนเป็นใหญ่ถือว่าโลกเป็นใหญ่แต่คนที่เข้าถึงธรรมจะมีธรรมาที่ประเตยยะจะถือว่าธรรมทั้งหลายนี้ทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเกินกว่าธรรมชาติธรรมชาติอยู่เหนือทุกคนเขาเข้าใจถึงธรรมชาติพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยเข้าใจถึงธรรมชาติว่าทุกคนสู้ธรรมชาติไม่ได้เหมือนไอ้ตึกถล่มเนี่ยมันมาจากธรรมชาติใช้ธรรมชาติไม่เป็นก็กลับไปสู่ธรรมชาติยุบลงไปสู่ธรรมชาติเป็นดินไปแล้วโยมสมมติใช้พักหนึ่งอันนี้มันเป็นโทษแหละสมมติอันนี้เพราะใช้ธรรมชาติไม่เป็นธร
รรมชาติมันอยากจะกลับไปสู่ความเดิมนะอย่างทุกวันเนี่ยนะเมื่อเราเดินเนี่ยไอ้ร่างกายเรานี่หนักใช่ไหมเราพยายามแบกธรรมชาติเรานั่งเนี่ยเราพยายามแบกธรรมชาตินอนเราก็แบกธรรมชาติกินเดินนั่งนอนเราแบกธรรมชาติเลยนะโยมใช่ไหมธรรมชาติในน้ำมันก็หนักดินก็หนักไฟก็หนักลมก็หนักล้วนแต่ว่าสิ่งที่ไม่หนักก็คืออย่างเดียวคือจิตเท่านั้นเองที่ปล่อยวางได้และไม่หนักแต่ตัวธาตุทั้งสี่เนี่ยเป็นของหนักเป็นของที่ก่อสสารกันได้เป็นพิษได้ในเมื่อมันเกาะกลุ่มกันอยู่ดังนั้นที่จริงแล้วเราเดินแบกโลกใช่ไหมฮะเราเดินแบกโลกนะโลกภายในคือโลกกดหลงโลกภายนอกคือร่างกายร่างกายเราเดินไปพอแบกไปถึง70-80บอกไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยตาไปไม่ไหวแล้วยายไปไหวไม่ไปแล้วเหนื่อยเดินแค่19-29ก็เหนื่อยแบกโลกไม่ไหวยอมนอนแล้วผลสุดเป็นไงโยมเวลาตายแล้วไปไหนก็โลกมันหนักมันก็เลยอยู่กับโลกไม่มีอะไรก็กลายเป็นขี้เถ้ากองปอนเป็นดินไปทุกวันนี้เราแบกอยู่ได้เพราะเรามีพลังมีกำลังอายุที่มันเพิ่งสร้างใหม่ถึงว่าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็สร้างมาใหม่โลกนี้คล้ายๆว่าพัฒนามาใหม่มันก็วิ่งอะไรได้เร็วกำลังมันดีเพราะมันแบกโลกไหวพออายุ20-30มันก็ยังแข็งแรงเพราะมันมีพลังที่จะแบกโลกต่อไปได้แต่พอไป60-70แล้วมันแบกโลกไม่ไหวมันก็ค่อยอ่อนลงเพราะพลังเราไม่มีจะแบกโลกพูดกันแล้วตามภาษาของศัพท์ก็คือว่าเราแบกโลกกันทุกคนร่างกายเรานี่เป็นโลกหนึ่งมนุษย์โลกมนุษย์โลกเราแบกโลกในทุกวันแล้วโลกข้างในเราตัวเราเนี่ยถ้าหากว่าแบคทีเรียเข้าไปหรือไวรัสอะไรเข้าไปถ้ากำลังเราอ่อนหย่อนยานขึ้นมามันจะมีตัวเชื้อโรคของมันเข้าไปกัดกินในร่างกายนั่นยิ่งแบกโลกนั้นยิ่งทุกข์หนักแล้วเราเป็นมะเร็งเนี่ยเดินไปไหนมะเร็งเป็นไวรัสเป็นพีบีหรือปวดท้องปวดหัวความดันสูงโรคหัวใจยิ่งเป็นโรคเอดส์เนี่ยแบกโรคทุกข์เลยใช่ไหมทุกวันเนี่ยร่างกายเราเนี่ยเป็นตัวโรคแบกโรคหนักยิ่งหนักเข้าไปทุกวันอยู่ไม่ใช่เบานะจะเบาก็ตอนเราเป็นเด็กๆในโลกมันยังไม่หนักมันยังไม่มีกิเลสตัณหาอะไรมากความโลภโกรธหลงอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีอยากแข่งขันอะไรไม่มีเพราะมันยังเป็นเด็กมันยังคล่องตัวอยู่แต่พอ20ไปแล้ว30ไปแล้วคนนี้มันก็เกิดโรคมากขึ้นโรคในใจก็มีความโลภมากขึ้นโรคทางกายก็มีความเจ็บปวดมากขึ้นถ้าพูดกันแล้วเนี่ยเราแบกโรคหนักอยู่ทำไงจะให้มันเบากายเนี่ยมันไม่มีเบาหรอกมันมีน้ำหนัก50-60-70ร่างกายมันมีน้ำหนักอยู่แล้วแต่ใจเนี่ยถ้ามันหนักไปด้วยกับกายยิ่งหนักใหญ่อย่างนี้สมมติโยมนั่งฟังธรรมะเนี่ยถ้าโยมไม่สบายใจโยมนั่งไม่ได้นะแต่ถ้าเจ็บปวดยังทนไหวเจ็บปวดทนไหวเอาละชั่วโมงครึ่งนี่ทนไหวแต่ถ้าหนักใจฉันนัดกับคนวันไว้ที่โน่นที่นี่ฉันยังไม่ทำโน่นทำธรรมะมันใจยังคอไม่สงบพอหนักใจโยมลุกไปแล้วทั้งที่ตัวยังไม่หนักแต่ใจมันหนักแต่ถ้าใจมันเบาเนี่ยตัวมันก็พลอยเบาไปด้วยฟังรู้เรื่องแต่นั้นเรื่องความหลงเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเรียนจบแล้วก็มาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ทิ้งสมมุติเอาสมมุติใช้ให้เป็นประโยชน์สมมุติความเป็นพ่อคนสมมุติความเป็นแม่คนสมมุติความเป็นลูกคนสมมุติเป็นนายคนสมมุติเป็นลูกน้องคนเรามาอยู่ในโลกสมมุติทั้งหมดเลยยังเหมือนโยมมาทำงานนะโยมอยู่ในโลกสมมุตินะสมมุติว่าเขามีตำแหน่งหน้าที่อันนี้โยมจะต้องรักษาตำแหน่งหน้าที่อันนี้ให้ดีไม่เสียหายทำให้ถูกต้องตามหน้าที่นี่คือเรียกว่าตามทำสมมุติให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าโยมมาทำงานเขาสมมุติให้โยมเป็นหน้าที่ตำแหน่งนี้แต่เวลาเซ็นชื่อแล้วโยมก็ไปเซ็นชื่อก็ไปเรื่อยๆทะเลทลายไม่รับงานผิดชอบกลายไปว่าสมมติไม่ถูกต้องบัญชีก็ขาด
กลายเป็นว่าเราเนี่ยรับสมมุตินี้ไม่ถูกต้องใช้สมมุติไม่เกิดประโยชน์หรือเราเป็นนายคนเนี่ยเราเอาตัวตนทิฏฐิมานะเรามาเขาไหนเป็นคนไหนมาพูดกับเราบ่อยๆประจบประแจงทำอะไรก็ได้ผิดถูกไม่เป็นไรขอให้เชื่อเราคนเดียวเราก็รักแต่คนไหนมันหัวแข็งมันไม่เชื่อเรามันจะทำถูกไงเราก็ไม่รักเราก็หาทางกำจัดไอ้คนนี้ออกไปนี่คือเรียกว่าสมมุติไม่ถูกต้องกลายเป็นว่าไอ้คนที่หัวแข็งก็สมมติตัวเองไม่ถูกต้องไอ้คนหัวอ่อนก็สมมติไม่ถูกต้องไอ้นายก็สมมติไม่ถูกต้องไม่รู้จะใช้สมมติให้ถูกต้องได้ยังไงสิ่งที่สมมติให้ถูกต้องคือว่าเราต้องปรับตัวเข้าหากันนะเราต้องปรับตัวเข้าหากันเป็นนายมีหน้าที่จะต้องปรับตัวเข้าหาลูกน้องก่อนเพราะลูกน้องมีหลายคนนายมีคนเดียวปรับได้ง่ายเมื่อนายเนี่ยปรับตัวเข้าหาลูกน้องปุ๊บแล้วน้องก็เห็นใจว่าขนาดนายยังไม่มีตัวตนเลยไม่มีทิฏฐิมานะอุตส่าห์มางอนง้ออุตส่าห์มาพูดดีกับเราโอ้เราต้องทำให้นายสบายใจสิ่งนี้เหมือนกับพ่อแม่สอนลูกยงพ่อแม่ที่สอนลูกลูกรักได้ลูกเชื่อได้โดยมากพ่อแม่จะงอนงอลูกโดยหาสติปัญญาหาเหตุผลเข้าไปหาลูกได้และจึงจะเข้ากับลูกแต่ถ้าพ่อแม่มีทิฏฐิมานะถือว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่นะไม่ยอมเข้าใจลูกเนี่ยสอนลูกไม่ได้นะเหมือนกับเรารักกันใหม่ๆอ่ะเราเข้าใจกันเรางอนง้อกันหนุ่มงอนง้อสาวสาวงอนง้อหนุ่มตกลงกันได้แต่พอเราแต่งงานกันเราไม่งอนง้อกันเอาละไงก็เป็นกันก็ไม่เข้าใจกันทั้งที่คุ้นเคยกันมากเมื่อก่อนในคุ้นเคยแค่วันเดียวยังถูกคอกันไม่เดือนเดียวนี่ยังหูยลืมกันไม่ลงแต่เรามาอยู่กันหลายๆปีกับไม่เข้าใจกันแสดงว่าเราใช้สมมุติไม่ถูกต้องการลดทิฏฐิมานะเราไม่มีเรายิ่งอยู่ไปตัวตนเรามากขึ้นถือว่ากูอย่างนั้นกูอย่างนี้สำคัญงั้นนี่คิดความสำคัญของหญิงของชายเนี่ยไม่ทิ้งสมมุตินี้ออกการที่เราไม่ละสมมุติอันเนี้ยตัวตนอุปาทานมากขึ้นสิ่งนี้เนี่ยคือปัญหาหัวใจที่สังคมทุกวันนี้อยู่กันยังไม่มีความสงบถูกเพราะปล่อยวางไม่เป็นจะพูดกันแล้วก็เหมือนความหลงหลงสำคัญผิดตัวตนสำคัญดีกว่าคนอื่นแต่นี้ถ้าเราคนเราเนี่ยพุทธเจ้าจะให้ปลดทิฏฐิมานะปลดทิฏฐิมานะนี่คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสินนพตุปตะปามาสคือยสกายทิฏฐิเนี่ยเวลาเราเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านไม่ให้ไปมองใครมองกายกับใจมองกายเนี่ยคือกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องพิจารณาเลยว่าอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็ทุกข์นั่งนานก็ไปทุกข์นอนนานก็ไปทุกข์กินมากก็ไปทุกข์เดินมากให้เห็นความหนักของร่างกายเห็นความทุกข์ของร่างกายเหงื่อใครออกมาก็ความไม่สะอาดของร่างกายทั้งนั้นพอพิจารณาเองตัวเองมากขึ้นมากขึ้นกายไม่ดีกายเราไม่ดีต้องว่ากายตัวเองไม่ดีจึงจะละได้ถ้าว่ากายฉันสวยกายฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยฉันดีกว่าคนอื่นถ้าอย่างนั้นไม่เข้าหลักของความกำจัดความหลงต้องพิจารณากายตัวเองนี่จะน่าเกลียดจะเห็นว่าเป็นซากศพเป็นอสุภะเป็นของเน่าเปื่อยนั่งจนเห็นว่าหนอนกินตัวเองเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเสลดน้ำลายไหลออกจากร่างกายคือนั่งเห็นหรือพิจารณาเห็นเช่นว่ากายเราเนี่ยไปเทียบเปรียบกับซากศพได้ไปแช่ไปเปรียบกับซากศพที่ตายไปภายใน3วัน7วัน3เดือน7เดือนตายไปทั้งเก่าทั้งใหม่นั่งจนเอากายตัวเองเนี่ยไปเทียบเปรียบกับร่างกายที่ซากศพพวกนั้นได้นั่นแหละจึงจะกำจัดความหลงครั้งเดียวก็ยังไม่พอนะถ้าคนมีบารมีก็หายหลงเลยถ้าคนไม่มีบารมีเนี่ยจะต้องพยายามสะสมมานั่งเมื่อไรก็มาพิจารณาเอาละเอาหนังออกไปนั่งแล้วก็พิจารณาเอาหนังออกไปกองไว้ข้างหน้าลอกหนังออกเอาหนังศีรษะเนี่ยลอกออกไปเหมือนสัตว์อื่นไปกองไว้ข้างหน้าเพื่อกำจัดความหลงแล้วก็มาลอกเนื้อออกอีก
เอาแก้มออกหูออกเอาตา